ว่างๆก็ไปนั่งท่องได้นะคะเพื่ออาจจะเพิ่มทำให้เราจำได้ดีมากขึ้นแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเนาะใครที่สามารถอ่านตามได้นะคะก็ลองดูลองดูนะคะมาเริ่มกันซีเรบัมความคิดความจำเซเรเบลัมเคลื่อนไหวทรงตัวพอนควบคุมหายใจหลั่งน้ำลายก็ได้เคลื่อนไหวใบหน้าเมดัลล่านั้นชื่อยาวยาวตอนแอบมองสาวหัวใจเต้นไวเอ้าเมดัลล่าก็ควบคุมได้รั้งความดันไว้ไม่สูงต่ำเกินทารมัดรวบรวมส่งออกมีอะไรขอบอกผ่านกระแสประสาทตัวร้อนใจเต้นไวอาหารขาดไฮโปไม่พลาดควบคุมอย่างไวโอเคแค่นี้เองใช่ไหมไม่กี่บรรทัดเองเนี่ยลองไปท่องๆดูเผื่อมันจะนำความรู้ส่วนนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โอเคไหมอ่ะต่อเลยนะคะไปต่อเลยที่ส่วนต่อมาก็คือไขสันหลังแล้วก็เส้นประสาทนั่นเองเด็กๆคะรูปที่เห็นนี้นะคะเป็นไม่ใช่ไขสันหลังนะคะตรงนี้เป็นกระดูกนะลูกไขสันหลังจะอยู่ในนี้นะคะจะอยู่ในนี้นะคะไขสันหลังจะเป็นส่วนที่ต่อจากสมองนะคะต่อจากสมองแล้วก็อยู่ภายในกระดูกสันหลังข้อแรกไปจนถึงกระดูกสะบั้นเอวเลยนะคะหน้าที่หลักของไขสันหลังเนี่ยการส่งนะการรับกระแสประสาทจากสมองไปร่างกายจากร่างกายไปสมองนะคะนอกจากนี้เขายังมีหน้าที่เป็นศูนย์รีเฟกต์อีกด้วยนะคะควบคุมการทำงานภายนอกอำนาจจิตใจเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วร่างกายต้องตอบสนองแบบกระทันหันการส่งกระแสประสาทไปยังสมองนี่มันอาจจะช้าไปหน่อยนะคะไขสันหลังก็เลยทำหน้าที่โอเคเดี๋ยวตอบสนองแทนแล้วกันส่งกระแสประสาทไปยังอวัยวะปลายทางนะคะเพื่อให้เกิดการป้องกันหรือว่าเคลื่อนไหวร่างกายไม่ให้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าอันตรายนะคะทีนี้เรามาดูเส้นประสาทกันดีกว่าเส้นประสาทของเราหน้าตาเป็นแบบนี้ขออภัยสำหรับคนเป็นโรคกลัวรูนิดนึงนะลูกอดทนนิดนึงเดี๋ยวเราฮึบหน้านี้แล้วเราผ่านไปด้วยกันเส้นประสาทเนี่ยมันเกิดจากการใยประสาทเนี่ยมารวมกันหลายอารมณ์มัดเป็นมัดนะคะทำหน้าที่ส่งกระแสประสาทอีกแล้วค่ะจากสมองไปยังไขสันหลังแล้วก็ไปยังอวัยวะต่างๆหรือรับกระแสประสาทจากอวัยวะต่างๆมายังไขสันหลังแล้วก็สมองของเรานั่นเองโอเคไปแล้วนะคะโอเคต่อไปเป็นส่วนของเซลล์ประสาทครูคะหนูเคยเรียนเซลล์มาค่ะหน้าตามันไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะเซลล์ประสาทเนี่ยหน้าตามันจะต่างกับเพื่อนนิดนึงนะลูกโอเคหน้าตาสวยๆแบบนี้นะคะเหมือนคนสอนเด็กๆดูนะเซลล์ประสาทเนี่ยเขาจะมี2ส่วนที่เราจะต้องรู้จักเขานิดนึงก็คือส่วนที่เป็นตัวเซลล์นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นใยประสาทเนาะโอเคเรามาดูบริเวณตัวเซลล์ตรงนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยนิวเคลียสนะคะแล้วก็มีพวกไซโตพลาซึมมีออร์แกเนลต่างๆที่อยู่ภายในนะคะจะทำหน้าที่สังเคราะห์สารที่จำเป็นต่อเซลล์ประสาทแล้วก็ส่งไปยังส่วนอื่นๆนะคะของเซลล์ของประสาทเป็นต้นนะคะต่อไปจะมีส่วนของใยประสาทอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นแขนงที่แยกออกมาจากตัวเซลล์แล้วเขาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเดนไดท์นะคะทำหน้าที่นำนะคะเดนไดท์จะทำหน้าที่นำกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์แล้วก็แอ็กซอนนะคะแอ็กซอนจะทำหน้าที่นำกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์ชื่อมันแบบอะไรนะคุ้นๆอ่ะขอทวนอีกรอบนึงนะเดนไดท์เนี่ยนะน่าจะเป็นตัวที่เป็นไงลูกนำกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์เดนไดท์นำเข้าแอ็กซอนนำออกนะคะเด็กๆจำไว้นะเดนไดท์นำเข้าแอ็กซอนนำออกนะคะเวลาเขาส่งกระแสประสาทเนี่ยเขาก็จะมีเซลล์ประสาทอีกตัวนึงอะมาต่อกันเนาะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะก็จะมีมาต่อกันก็จะมีเดนไดท์แยกออกมาแล้วก็จะมีใยประสาทมีแอ็กซอนนะคะอันนี้ก็จะนำกระแสประสาทเข้ามาผ่านทางนี้นะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคนส่งกระแสประสาทไปยังเซลล์ประสาทส่วนอื่นๆตัวอื่นๆนั่นเองนะคะโอเคไม่เข้าใจกดพอสนะลูกกดรีซามได้นะคะโอเคต่อมาไปดูสิว่าการทำงานของระบบประสาทเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะมาดูกันนะคะเด็กๆทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนละไม่ทุกคนเนาะเคยอาจจะมีประสบการณ์โดนมีดบาดกันบ้างอะเนาะมีดบาดก็จะร้องก่อนนะทีเนี้ยพอเราถูกมีดบาดเนี่ยร่างกายเราตอบสนองยังไงนะเรามาดูกันเวลาเราถูกมีดบาดเนี่ยหน่วยรับความรู้สึกใต้ผิวหนังของเรามันก็จะได้รับอะไรลูกได้รับการกระตุ้นโดนมีดบาดว่ะนะต่อไปกระแสประสาทนะคะก็จะส่ง

เซลล์ประสาทที่อยู่ปลายนิ้วเนี่ยไปยังไขสันหลังเนาะจากนั้นกระแสประสาทจะถูกส่งจากไขสันหลังไปยังไหนไปสมองทำให้รู้สึกเจ็บปวดบริเวณปลายนิ้วแล้วเราก็จะร้องเออออกมานั่นเองนะคะจากนั้นก็จะศูนย์ประสาทเนี่ยก็สั่งการบอกว่าไปเลยนะสั่งไปยังไขสันหลังแล้วส่งไปยังหน่วยปฏิบัติการที่เป็นอวัยวะบอกว่ากล้ามเนื้อโคนแขนเอ็งรีบยกแขนขึ้นเลยนะกล้ามเนื้อคนแขนก็จะโอเครับทราบได้รับคำสั่งก็หดตัวพับแขนขึ้นทำให้เรายกมีดออกจากปลายนิ้วได้ทันไม่โดนมีดปาดนิ้วไปมากกว่าเดิมนั่นเองเอออันนี้นะคะก็เป็นการทำงานของระบบประสาทเนาะโอเคไปได้นะคะทันนะคะโอเคต่อไปนะคะเราเรียนรู้ไปแล้วระบบประสาททำหน้าที่ยังไงเรามาดูกันว่าเราจะดูแลรักษาอวัยวะในระบบเนี้ยได้ยังไงบ้างนะคะเด็กๆเราก็ต้องเป็นไงลูกเออเราประทานอาหารที่มีประโยชน์เรารู้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เน้นนิดนึงลูกวิตามิน B1 เนาะบำรุงนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะระมัดระวังการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะนะคะหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็การใช้สารเสพติดนะลูกมันไม่ดีต่อระบบประสาทของเราเนาะสงสารน้องเนาะจะต้องอยู่กับเราไปจนตลอดชีวิตของเราเลยนะคะดูแลเขานิดนึงนะคะต่อมาหากมีอาการปวดหัวมากๆเลยอาเจียนนะคะชาตามมือแล้วก็เท้าเนี่ยก็ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะขออภัยตรงนี้พิมพ์ผิดนิดนึงนะโอเคป่ะต่อไประบบสุดท้ายแล้วระบบสุดท้ายแต่เป็นเรื่องที่สำคัญมากอยากสอนแล้วก็อยากให้เรียนรู้เหลือเกินนะคะเป็นช่วงวัยของเรานี้เป็นช่วงวัยที่กำลังเป็นไงกระเพาะน่าเรียนรู้เรื่องนี้มากๆเนาะเรียนแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีเป็นยังไงล่ะเรามาดูกันระบบสืบพันธุ์นะคะมนุษย์นะคะจะสืบพันธุ์โดยอาศัยเพศเนาะระบบสืบพันธุ์เนี่ยมันก็มนุษย์อาจจะสืบพันธุ์โดยการปฏิสนธิก็คือการเอาเซลล์สืบพันธุ์เพศชายหรือแบบที่เราคุ้นเคยกันในชื่อสเปิร์มนะคะลูกนะคะไปปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงหรือว่าเซลล์ไข่นะคะเมื่อเซลล์อสุจิแล้วก็เซลล์ไข่ปฏิสนธิกันก็จะได้เป็นไงน้องไซโกตออกมานะคะแบ่งเซลล์กลายเป็น MBO แล้วก็เจริญเติบโตเป็นทารกร้องอูแวอูแวนะคะแล้วก็เจริญเติบโตร่างกายเจริญเติบโตเป็นคุณครูเป็นเด็กๆที่นั่งอยู่ในห้องทุกวันนี้นั่นเองเนาะโอเคต่อไปนะเรามาเรียนรู้กันนะระบบสืบพันธุ์เพศชายโอ้ทุกคนแอบยิ้มกุ้มกิ่มในใจครูคะลูกมันนิดนึงหรือเปล่ามันก็นิดนึงอะนะเรื่องนี้มันก็ต้องนิดนึงเนาะเด็กๆขาเด็กๆผู้ชายทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้น่าจะเคยเห็นมาบ้างแล้วแหละเออแต่ยังไม่เคยมีใครผ่าเขาไปดูข้างในถูกป่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆผ่าเขาไปดูข้างในกันโอเคเรามาดูชิ้นส่วนเอ้ยองค์ประกอบในระบบสืบพันธุ์เพศชายแต่ละส่วนกันดีกว่านะคะเรามารู้จักชื่อเขาคร่าวๆอย่างรวดเร็วกันดีกว่าเนาะ1อันทะ2ถุงอันทะ3หลอดเก็บอสุจิ4หลอดน้ำอสุจิ5ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ6ต่อมลูกหมาก7ต่อมคาเปอร์9องคชาตโอเคเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ทีละส่วนกันนะคะเด็กๆเรามาดูส่วนที่1กันดีกว่าเอออันทะเนี่ยจะมี1คู่อยู่ที่ไหนลูกอยู่ภายในถุงอันทะนะคะอยู่ตรงนี้นะคะทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพศชายแล้วก็สร้างเซลล์อสุจิเด้อผลิตฮอร์โมนเพศชายนะคะแล้วก็สร้างเซลล์อสุจินั่นเองนะคะเด็กๆคะผู้ชายไม่มีไข่นะลูกเวลาเพื่อนบอกครูครับมันเตะไข่ผมไม่ใช่นะคะให้บอกว่าครูครับเขาเตะถุงอันทะผมแบบนี้ดีกว่าผู้ชายไม่มีไข่นะคะไข่เป็นส่วนที่อยู่ในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะคะเด็กอาจจะใหม่นะคะจำใหม่ต่อไปถุงอันทะนะถุงอันทะเนี่ยมีหน้าที่สำคัญมากๆนะคะเขาจะคอยห่อหุ้มอันทะแล้วก็ปรับอุณหภูมิให้มันต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกายประมาณ3องศาเซลเซียสนะคะให้มันเหมาะสมกับการทำงานของอันทะที่อยู่ในนั้นนะคะต่อไปหลอดเก็บอสุจิอันทะทำหน้าที่สร้างแล้วก็ผลิตอสุจิไปแล้วใช่ป่ะสร้างเสร็จแล้วก็ต้องมีที่เก็บถูกไหมก็จะไปเก็บที่ไหนอ่ะเก็บที่หลอดเก็บอสุจินะคะเก็บเสร็จแล้วก็จะไปในส่วนของหลอดน้ำอสุจิเก็บแล้วมีในสต็อกแล้วนะคะจะถูกนำไปใช้แล้วนะคะจะนำไปใช้ก็จะต้องผ่านหลอดน้ำอสุจิลูกก็จะเป็นทางผ่านของเซลล์อสุจินะคะที่ถูกสร้างมาจากอันทะนั่นเองโอเคต่อไปจะเป็นต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิเด็กๆอสุจิอะค่ะเขาเกิดขึ้นมาแล้วเติบโตขึ้นมาแล้วก็จะต้องแบบกินอาหารนิดนึงเนาะต่อมสร้างน้ำเลี้ยงเนี่ยนะจะมีสภาพเป็นเบสอ่อน

นะคะประกอบด้วยสารเมือกกรดอะมิโนแล้วก็น้ำตาลโมเลกุลเดียวที่ชื่อว่าฟักโตสนะคะครูคะหนูเคยเรียนมาฟักโตสหรือฟุกโตสเนี่ยเป็นน้ำตาลที่พบในผลไม้ใช่หรือไม่ถูกต้องนะคะจากนั้นพอเรามีต่อมสร้างน้ำอสุจิไปแล้วเนี่ยเราก็จะไปดูที่ต่อมลูกหมากกันต่อมลูกหมากคือตรงนี้นะคะต่อมลูกหมากคือตรงนี้ต่อมลูกหมากจะเป็นส่วนที่รังสารที่มีสมบัติเป็นเบสนะคะเพื่ออะไรลูกเพื่อลดความเป็นกรดในช่องคลอดของเพศหญิงนะคะลดความเป็นกรดในช่องคลอดของเพศหญิงนะต่อมลูกหมากอยู่บริเวณนี้นะคะโอเคต่อไปต่อมคาวเปอร์ชื่อไม่คุ้นเลยต่อมคาวเปอร์เนี่ยจะสร้างสารหล่อลื่นช่วยให้เซลล์อสุจิเป็นไงเคลื่อนที่ได้เร็วมากขึ้นนะต่อมคาวเปอร์นะคะต่อมคาวเปอร์อยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะเป็นแดงๆขุขะตรงนี้นะคะโอเคต่อไปองคชาตโอเคบางคนแอบยิ้มในใจคุณครูเห็นนะคะองคชาตเนี่ยนะเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกร่างกายนะซึ่งมันเป็นทางผ่านแหละเอาง่ายๆนะของท่ออสุจิให้มันไหลออกมาโอเคตามนี้นะคะทีนี้พูดถึงอสุจิหลายรอบแล้วหลายๆคนเคยเห็นแล้วแหละเนาะหน้าตาเขาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะเออเป็นยังไงหน้าตาของอสุจิเป็นแบบนี้เคยเห็นกันหรือเปล่าเคยส่องกล้องจุลทรรศน์มั้ยเคยเห็นเขาเคลื่อนที่หรือเปล่านะเรามาดูกันอสุจิเนี่ยเราจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะคือส่วนหัวส่วนลำตัวแล้วก็ส่วนหางนะคะส่วนหัวเนี่ยนะคะเขาจะมีนิวเคลียสอยู่นะคะบรรจุสารพันธุกรรมต่างๆนะคะซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยถุงอะโคโซมก็คือส่วนเนี้ยนะถุงอะโคโซมใสๆเนี่ยนะประกอบด้วยเอนไซม์ที่จะเอาไปเจาะเยื่อหุ้มเซลล์ไข่นะคะต่อไปเป็นส่วนของลำตัวส่วนของลำตัวก็คือส่วนตรงนี้นะคะในเนี้ยถ้าหนูลองซูมไปใกล้ๆอ่ะนะหนูจะพบอะไรบางอย่างเฮ้ยเค้าหน้าตาเหมือนอันนี้เลยค่ะเหมือนเรื่องเซลล์ที่หนูเคยเรียนตอนม.1เลยค่ะเอ้ยหน้าตาแบบนี้ไมโตคอนเดรียชัดๆไมโตคอนเดรียทําหน้าที่อะไรไมโตคอนเดรียทําหน้าที่สร้างพลังงานให้กับเซลล์ใช่มั้ยเหมือนกันสร้างพลังงานให้กับอสุจิเอาไว้ให้น้องเคลื่อนที่ดีมั้ยเป็นเหมือนเป็นแหล่งน้ำมันน่ะให้ลดโอเคป่ะทีนี้ส่วนสำคัญนะส่วนสำคัญก็คือหางนะคะหางเนี่ยจะมีมันเป็นประกอบไปด้วยแฟกชัลลัมนะคะช่วยในการเคลื่อนที่ของตัวอสุจินั่นเองเคลื่อนที่ไวไม่ไวก็ขึ้นอยู่กับหางนี่แหละนะคะเด็กๆจริงๆแล้วการสร้างอสุจิเนี่ยมันจะเริ่มสร้างเมื่อเราอายุ12-13ปีนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะสร้างไปเลยตลอดชีวิตปริมาณก็มากน้อยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานะคะโอเคไปต่อกันเลยให้พักเหนื่อย3วิ1 2 3นะคะมาดูที่ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงน้อยนะคะน้อยกว่าระบบสืบพันธุ์เพศชายอีกนะคะผู้หญิงก็น่าจะเคยเห็นของตัวเองไปบ้างแล้วแต่ว่าเราจะมาดูข้างในกันดีมั้ยว่ามันมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะโอเคเรามาดูอย่างแรกก็คือรังไข่แน่รังไข่ครูคะรังไข่เป็นยังไงอะคะเหมือนไข่ไก่มั้ยคะรังไข่ของมนุษย์ไม่ใหญ่ขนาดนั้นนะคะถ้าใหญ่เท่าไข่เนี่ยเราจะต้องมีหน้าท้องที่ใหญ่มากนะคะเพื่อรองรับพื้นที่ตรงนั้นทีนี้รังไข่เนี่ยเขาก็จะอยู่บริเวณนี้อยู่นี้นะคะเห็นไหมเป็นลูกกลมๆเล็กๆขาวๆอ่ะตรงนี้นะอ่ะโอเคเขาจะทำหน้าที่อะไรจริงๆเขามี2ข้างนะแต่อันนี้เป็นรูปตัดด้านข้างเนาะเดี๋ยวเราจะไปเห็นกันในสไลด์ถัดไปเนาะว่ารูปเต็มเขาเป็นยังไงนะคะรังไข่เนี่ยมี2อันอยู่ด้านข้างหมดลูกนะคะทำหน้าที่ผลิตอะไรเลยลูกผลิตเซลล์ไข่แล้วก็ฮอร์โมนเพศหญิงนะคะต่อไปท่อนำไข่บางคนก็มีนิยมเรียกอะท่อนำไข่อะบางคนก็นิยมเรียกปีกหมดลูกนะคะก็คือบริเวณนี้นั่นเองนะคะบริเวณนี้นะคะนี่บริเวณนี้นะท่อนำไข่หรือปีกหมดลูกเนี่ยเป็นทางเชื่อมระหว่างรังไข่กับหมดลูกนะคะแล้วก็เป็นบริเวณที่เกิดการแบบปฏิสนธิของเซลล์อสุจิกับเซลล์ไข่อีกด้วยนะคะต่อไปเราไปดูหมดลูกกันดีกว่าหมดลูกนะคะหมดลูกคืออยู่บริเวณนี้นะคะทำหน้าที่เป็นบริเวณที่ฝักตัวของ embryo นะคะแล้วก็ให้ทารกเนี่ยเจริญเติบโตอยู่ตรงนั้นนะคะมดลูกจะอยู่บริเวณอุ้งเชิงกลางระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับทวารหนักนะคะเด็กๆโอเคทีนี้ต่อไปอันที่4ก็คือช่องคลอดเด็กๆคะเด็กๆ embryo เนี่ยฝังตัวแล้วก็เจริญอยู่เค้าเรียกว่าอะไรอยู่ตรงบริเวณมดลูกแล้วใช่มั้ยพอน้องโตขึ้นเนี่ยน้องก็จะต้องออกมาเผชิญโลกภายนอกอะลูกน้องก็จะออกมาผ่านทางช่องทางนี้แหละค่ะ

ช่องคลอดนะคะก็จะอยู่ต่อจากมดลูกเนาะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็ต้องยืดหยุ่นได้ด้วยใช่ไหมเพื่อให้คุณแม่แบบเบ่งออกมาได้เนาะเป็นทางผ่านของอสุจิด้วยนะเข้าสู่มดลูกแล้วก็เป็นทางออกของทวารเมื่อครบกําหนดคลอดเรียกว่าเป็นส่วนที่ทั้งรับทั้งส่งกันเลยทีเดียวนะคะโอเคไปต่อที่การสร้างเซลล์ไข่การสร้างเซลล์ไข่ครูคะเซลล์ไข่สร้างยังไงอะคะเมื่อกี้ดูอสุจิไปแล้วเรามาดูเซลล์ไข่กันบ้างเด็กๆคะคำว่าไข่สุกหมายความว่าไข่นี้พร้อมที่จะได้รับการปฏิสนธิแล้วนะคะไข่ที่ได้พร้อมที่จะได้รับการปฏิสนธิเนี่ยก็จะเคลื่อนจากรังไข่คือตรงนี้ใช่ไหมลูกจากรังไข่นะคะเข้าไปสู่ปีกมดลูกหรือท่อนําไข่นั่นนะคะแล้วเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการตกไข่มันมีขั้นตอนยังไงมีแค่4ขั้นนะสั้นๆง่ายๆเรามาดูกัน1เซลล์ไข่เจริญแล้วก็พัฒนาอยู่ในรังไข่ก็คือขั้นนี้เลยนะเซลล์ไข่นะเจริญแล้วก็พัฒนาอยู่ในรังไข่ต่อไปเซลล์ไข่เนี่ยเมื่อไข่สุกก็จะตกจากรังไข่เข้าสู่ท่อนําไข่ไปแล้วนะไปแล้วนะไปเข้าสู่ท่อนําไข่จากนั้นเซลล์ไข่ก็เคลื่อนที่ไปยังผนังมดลูกที่เป็นไงลูกสร้างความหนานะใช่ไหมหนาตัวมากขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้รับการปฏิสนธินะคะจากอสุจินะคะเขาก็จะเป็นไงลูกหลุดออกมาค่ะผนังมดลูกก็จะหลุดออกมากลายเป็นปจด.ประจำเดือนของเรานั่นเองนะคะเด็กๆโอเคไม่ทันกดพอดนะคะต่อไปฮอร์โมนเพศเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำคัญเลยนะเพราะว่ามันจะทำให้เราเข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้นครูคะทำไมผู้หญิงเสียงแหลมทำไมผู้ชายเสียงใหญ่ทำไมบางคนมีหนวดทำไมบางคนไม่มีหนวดนะคะทำไมหนูถึงมีขนขึ้นตามบริเวณอวัยวะเพศแล้วก็ที่รับตาหรือบริเวณใต้ลมผ้าทั้งหลายนะคะเรามารู้จักก่อนว่าฮอร์โมนเพศมันคืออะไรนะฮอร์โมนเพศเนี่ยเป็นสารเคมีที่ร่างกายสร้างขึ้นนะทำหน้าที่ควบคุมการสร้างเซลล์สืบพันธุ์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงลักษณะของร่างกายอะเวลาร่างกายเจริญเข้าสู่วัยหนุ่มสาวนั่นเองนะคะโอเคทีเนี้ยฮอร์โมนเพศหรือว่าสารเคมีที่ร่างกายสร้างขึ้นเนี่ยก็จะอยู่ในฮอร์โมนโกนาโดโทฟินแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือฮอร์โมน FSH กับฮอร์โมน LH นะคะ FSH เนี่ยย่อมาจาก follicle stimulating hormone นะคะ follicle stimulating hormone นะคะแล้วก็ LH เนี่ยย่อมาจาก luteinizing hormone นะคะเด็กๆนะไม่ยากเกินความเข้าใจแล้วเนาะพยายามเข้าฮึบๆนะคะต่อมาเราจะไปดูกันว่าสองตัวนี้มีผลอะไรกับอวัยวะของเรามันทำอะไรเกิดขึ้นที่ไหนนะคะอวัยวะที่สร้างขึ้นเรามาดูของเพศชายกันก่อนดีกว่าดูเพศชายนะคะเพศชายอัณฑะจำได้ไหมหน้าที่ของอัณฑะคือเป็นไงลูกสร้างฮอร์โมนและอสุจิใช่ไหมอัณฑะเนี่ยก็จะสร้างเทสโทสเตอโรนขึ้นมาเทสโทสเตอโรนทำหน้าที่อะไรบ้างอะคะเทสโทสเตอโรนจะควบคุมการสร้างเซลล์อสุจินะคะแล้วก็การเกิดลักษณะขั้นที่2ของเพศชายเป็นยังไงอะคะลักษณะขั้นที่2อะค่ะมันก็คือลักษณะเป็นไงลูกช่วงไหล่กว้างเสียงใหญ่เสียงทุ้มขึ้นนะคะลักษณะช่วงเอวอาจจะแคบลงนะคะมีขนบริเวณต่างๆของร่างกายไม่เจาะลึกแล้วกันว่าขนตรงไหนก็รู้ดีกันอยู่แล้วนะต่อมาเราไปดูของเพศหญิงกันบ้างดีกว่าเพศหญิงเนี่ยก็รังไข่เรารู้หน้าที่ของเขาอยู่แล้วเมื่อสักครู่เราเพิ่งพูดถึงไปเองนะคะเพศหญิงก็จะสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนแล้วก็เอสโตรเจนขึ้นมานะคะหน้าที่ของเขาก็คือกระตุ้นการเจริญเติบโตของผนังมดลูกแหละให้มันหนาขึ้นใช่ไหมเพื่อที่จะรองรับการฝังตัวของ MBO นะคะแล้วก็อีสโตรเจนเนี่ยก็ยังควบคุมการเกิดลักษณะขั้นที่2ของเพศหญิงอีกด้วยพวกเสียงแหลมขึ้นนะมีเอวคลอดว้าวนะคะมีหน้าอกหน้าใจนะลูกมีขนตามบริเวณอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะเหล่านี้ก็เป็นผลมาจากฮอร์โมนทั้งสิ้นหนูไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมเพื่อนบางคนขนไม่เยอะเพื่อนผู้ชายบางคนไม่เห็นขนเยอะเลยค่ะมันเป็นที่ฮอร์โมนเขานั่นแหละนะคะเด็กๆฮอร์โมนของแต่ละคนไม่จำเป็นจะต้องมีปริมาณเท่ากันนะคะโอเคต่อไปมาถึงหน้านี้พูดได้เห็นคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะเป็นช่วงที่เกิดประจำเดือนระยะก่อนไข่ตกระยะหลังไข่ตกนะคะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วฮอร์โมนอะไรบ้างที่มันมีผลเรามาดูกราฟกันดีกว่าภาษาอังกฤษเต็มเลยไม่ต้องไปสนใจมากก็ได้ดูภาษาไทยแล้วก็ฟังทัวร์อธิบายนะเด็กๆคะช่วงที่เกิดประจำเดือนนะคะช่วงที่เกิดประจำเดือนแล้วก็ระยะก่อน

ไข่ตกตรงนี้เด็กๆสังเกตดูนะตอนที่ช่วงที่มีประจำเดือนนะฮอร์โมนเอสโตรเจนจะยังไม่เพิ่มสูงขึ้นเห็นไหมลูกแต่พอมาช่วงระยะไข่ตกแล้วนะฮอร์โมนอะไรเพิ่มสูงขึ้นทันทีเอสโตรเจนเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะคะเอสโตรเจนเพิ่มสูงขึ้นกระตุ้นให้ไข่ตกมายังมดลูกแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการเขาเรียกว่าอะไรสร้างผนังมดลูกให้หนาขึ้นใช่ไหมเพื่อรองรับการฝังตัวของ MBO ที่เกิดได้รับการปฏิสนธิแล้วนั่นเองนะคะจากนั้นพอไข่ตกได้รับการกระตุ้นเรียบร้อยโปรเจสเตอโรนก็จะสูงขึ้นเอสโตรเจนก็จะสูงขึ้นแต่เมื่อไข่ของเราไม่ได้รับการปฏิสนธิจากอสุจิมันก็ฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนเนี่ยมันก็จะลดต่ำลงเองนะคะดูจากกราฟตรงนี้นะคะเห็นไหมพอมันลดต่ำลงลูกไข่ผนังมดลูกที่มันถูกสร้างให้หนาขึ้นมาก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้แล้วอ่ะจ้ะก็จะเป็นไงหลุดลอกมานะคะกลายเป็นระยะที่มีประจำเดือนตรงนี้นั่นเองนะคะโอเคต่อไปจะเป็นเรื่องของการปฏิสนธิแล้วก็การตั้งครรภ์หนูเกิดมานั่งเรียนตรงนี้ได้ยังไงอะลูกมันเกิดมาจากขั้นตอนนี้นี่แหละนะคะเรามาดูขั้นตอนการเกิดขึ้นมาของเรากันดีกว่าเนาะไหนๆก็ไหนๆเหมือนย้อนอดีตย้อนเวลาเป็นไงมีไทม์แมชชีนส่วนตัวเลยเป็นไงอ่ะเรามาดูนะจริงๆการปฏิสนธิและการตั้งครรภ์เนี่ยนะนิวเคลียสของอสุจิอ่ะมันจะ1ตัวนะมันจะผสมกับนิวเคลียสของไข่ได้แค่1ต่อ1เท่านั้นนะคะเกิดเป็นไซโกตแล้วก็เจริญไปเป็น MBO ต่อไปนะคะการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ขณะตั้งครรภ์จะเป็นดังนี้นะคะเด็กๆ เรามาดูขั้นที่1กันดีกว่าเซลล์ไข่นะคะขั้นที่1เตรียมพร้อมนะเพื่อที่จะให้อสุจิมาเป็นไงลูกอุลล้านะคะปฏิสนธิเจาะเข้าไปอสุจิ1ตัวเจาะเข้าไปในเซลล์ไข่เรียบร้อยแล้วนิวเคลียสขั้นตอนที่3นิวเคลียสของอสุจิกับนิวเคลียสของเซลล์ไข่เป็นไงอยู่ด้วยกันอยู่ในนี้แล้วนะคะจากนั้นก็จะรวมตัวกันนะคะกลายเป็นไซโกตในขั้นตอนที่4จากนั้นเกิดการคิเวตคาการแบ่งเซลล์นะคะจาก2จาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8เป็นแบบนี้นะคะแบ่งไปเรื่อยๆนะคะกลายเป็น MBO ในขั้นตอนที่8นะคะเป็น MBO แล้วนะเตรียมแล้วนะเตรียมที่จะเคลื่อนที่ไปยังผนังมดลูกในขั้นตอนที่9นะ MBO เตรียมตัวเคลื่อนไปยังผนังมดลูกจากนั้นขั้นตอนที่10ก็จะเป็นไงฉันยึดแล้วนะจ๊ะพื้นที่ตรงเนี้ยจ้ะตรงผนังมดลูกฉันจองเพื่อที่จะได้ให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตเป็นทารกต่อไปนั่นเองนะคะโอเค10ขั้นตอนสั้นๆง่ายๆแค่นี้นะคะต่อไปทีเนี้ยพอ MBO เข้าไปฝังตัวเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มมีการเจริญเติบโตขึ้นมาละลายมือไม่สวยนิดนึงนะคะขออภัยด้วยเนาะมันอาจจะไม่เหมือนหน้าตาคนสอนนะต่อมาเรามาดูตรงนี้ดีกว่าระบบประสาทเริ่มที่เดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4เดือนที่5ไปเรื่อยๆจนถึงเดือนที่9เราอยู่ในท้องแม่ตั้ง9เดือนน่ะหน้าตาเราเป็นยังไงบ้างอ่ะก่อนที่จะออกมาเป็นทารกเรามาดูกันเดือนที่1เนี่ยนะระบบประสาทของน้องจะเริ่มพัฒนาแค่เริ่มนะคะเริ่มสร้างอวัยวะต่างๆนะคะแล้วต่อมาเดือนที่2แขนขาตาหูจมูกก็เริ่มมาละนะมาแล้วนะระบบหายใจก็พัฒนาขึ้นนะคะต่อมาในเดือนที่3มีอวัยวะครบนะเริ่มมีการเคลื่อนไหวแต่สังเกตมือนิดนึงตอนน้องเกิดมาเหมือนโดเรมอนเลยลูกไม่มีนิ้วใช่ไหมยังเป็นกลมๆอยู่เลยพอมาเดือนที่4อ่ะก็จะเริ่มแยกเพศได้มือยังกลมๆอยู่ต่อมาเดือนที่5ศีรษะน้องจะเริ่มโตขึ้นเห็นไหมคะหัวโตนะลูกแล้วก็นิ้วมือนิ้วเท้านี่ก็จะเป็นไงแยกชัดเจนเลยเห็นป่ะเริ่มเห็นรอยหยักบริเวณนิ้วมือแล้วนะคะแยกชัดเจนแล้วนะต่อมาเดือนที่6ก็ประสาทเนี่ยระบบประสาทก็จะเริ่มทำงานละพวกขนพวกเล็บก็จะเริ่มงอกขึ้นมานะคะเดือนที่7น้องก็จะเคลื่อนไหวได้ดีแล้วนะเริ่มมีการดูดละเดือนที่7นี้เป็นเดือนดูดเนาะน้องดูดนิ้วมือนิ้วเท้านะคะดูดเก่งนะคะต่อมาเดือนที่8สมองจะทำงานเต็มที่แล้วนะลูกกระดูกน้องจะแบบแข็งแรงนะคะแข็งแรงต่อไปเดือนที่9ความยาวของทารกนะโดยส่วนมากก็จะประมาณ50เซนติเมตรละล่ะนะสมองของน้องจะเป็นไงโตไวนะคะแล้วก็จะพร้อมกับหัวแล้วอะค่ะออกมาเผชิญโลกภายนอกโลกแห่งความเป็นจริงนะคะโอเคแล้วก็กลายมาเป็นเราท่านๆแล้วก็เป็นคุณครูที่นั่งอยู่ตอนนี้นะคะต่อไปเรื่องสำคัญ

ากสอนมากนะคะก็คือการคุมกำเนิดนะเป็นเรื่องที่อยากสอนมากที่สุดแล้วในระบบสืบพันธุ์นะคะเด็กๆคะเราจะต้องรู้จักป้องกันตัวเองนะลูกทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะมันไม่ได้วัยเกินไปนะคะในวัยของเราหมายถึงว่าที่จะเรียนรู้เรื่องนี้นะคะไม่ได้วัยเกินไปนะคะการคุมกำเนิดเนี่ยเราแบ่งเป็น4แบบใหญ่ๆเลยก็คือ 1. แบบธรรมชาตินะ 2. ก็คือใช้อุปกรณ์ 3. คือสารเคมีแล้วก็ 4. คือการทำหมันนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะว่าเอ้ยสมมติว่าฉันมีอารมณ์นิดนึงแล้วฉันแน่ก็แบบนัดกับแฟนไว้ละฉันจะต้องคุมกำเนิดแล้วก็มีวิธีการล้างกายของตัวเองยังไงบ้างนะคะให้แคล้วคลาดปลอดภัยเนาะโอเคคุณครูสรุปมาให้แล้วเป็นตารางแบบนี้นะคะเป็นตารางแบบนี้เรามาดูกันนะคะการคุมกำเนิดวิธีธรรมชาติใช้อุปกรณ์นะคะการคุมกำเนิดแบบใช้สารเคมีแล้วก็การทำหมันนะคะโอเคเรามาดูกันการใช้เนี่ยวิธีธรรมชาติจะเป็นการนับแบบหน้า7หลัง7ค่ะจะเป็นการนับก่อนที่จะมีประจำเดือน7วันนะแล้วก็นับตั้งแต่ประจำเดือนวันแรกนะคะไปอีก7วันแบบนี้จะเป็นหน้า7หลัง7นะคะข้อดีอ่ะมันก็คือมันง่ายแหละใครก็สามารถคำนวณระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ์ที่จะปลอดภัยได้ด้วยตนเองใช่ปะแต่ข้อเสียก็คือมันไม่สามารถป้องกันการติดโรคได้นะแต่อย่างนึงที่มันเสียมากกว่านั้นก็คือในวัยของเด็กๆอะลูกมันฮอร์โมนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่แน่นอนถูกปะประจำเดือนเรายังไม่ได้มาคงที่ถูกไม่ถูกทีเนี้ยหนูจะมั่นใจได้ยังไงว่าประจำเดือนหนูมันจะมาตรงกันทุกเดือนเกิดเดือนนั้นมันแบบติดอะฉันอยากจะมาช้ากว่าเดิมเป็นไงลูกหนูนับวันพลาดมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วควบคุมได้ไหมเนี่ยอันตรายไหมอันตรายนะเพราะฉะนั้นวิธีการนี้คุณครูแบบไม่แนะนำนะลงทุนหน่อยลงทุนหน่อยถ้าเกิดแบบมันไม่ไหวแล้วไปใช้อุปกรณ์นิดนึงใช้อะไรได้บ้างใช้ถุงยางอนามัยสำหรับเพศชายลูกแล้วก็ห่วงคุมกำเนิดสำหรับเพศหญิงนะคะวิธีนี้เนี่ยสามารถป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็ป้องกันโรคติดต่อต่างๆแต่ก็อย่างว่าแหละนะการป้องกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ท้อง 100% การใส่ถุงยางอนามัยก็มีโอกาสที่จะท้องได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปการคุมกำเนิดด้วยวิธีการเคมีนะคะก็คือการกินยาคุมนั่นเองเนาะยาคุมจริงๆก็มีหลายประเภทนะคะมีแบบกินทั้งเดือนหรือว่ากินแบบฉุกเฉินเรื่องนี้เด็กๆสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อยู่แล้วถ้าสงสัยถามคุณครูได้เลยนะจริงๆเนี่ยยาคุมพวกเนี้ยข้อดีก็คือสมมติในกรณียาคุมฉุกเฉินเขาจะสามารถใช้ในกรณีที่สมมติถูกข่มขืนเงี้ยลูกก่อนเวลาที่หนูถูกข่มขืนเนี่ยหนูไม่รู้จะไปทางไหนไปโรงพยาบาลก่อนเลยนะคะไปให้คุณหมอนะคะตรวจภายในนะคะเก็บตัวอย่างคราบอสุจิที่ยังหลงเหลืออยู่นะลูกแล้วจากนั้นคุณหมอจะให้ยาต้านเชื้อไวรัส HIV มาใช่ไหมแล้วก็ยาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยาคุมฉุกเฉินมาเพื่อไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์หรือว่าการติดเชื้อจากโรคต่างๆนะคะแล้วหนูก็เอาหลักฐานต่างๆพวกนี้ไปแจ้งความนะคะคุณตำรวจก็จะดำเนินการตามนั้นเนาะแล้วผลเสียเนี่ยมันก็มีนะมันไม่ใช่ไม่มีเลยคือมันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพหรือว่าร่างกายของเราได้บางคนก็แพ้ใช่ไหมเกิดอาการอาเจียนอย่างหนักมึนหัวเวียนหัวได้เลยนะคะบางคนก็ป่วยไม่สบายไปเลยนะคะวิธีสุดท้ายก็เป็นวิธีที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชูอ่ะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่หลายๆคนที่มีลูกไปแล้วนะคะเราไม่ต้องการมีบุตรอีกนะก็จะใช้เลือกใช้วิธีนี้ก็คือการป้องกันที่มันมีประสิทธิภาพสูงมากที่สุดเลยนะคะเขาจะตัดท่อนำอสุจิในเพศชายนะจำท่อนำอสุจิได้ไหมจำไม่ได้ย้อนไปดูนะย้อนไปดูแล้วก็ทำการตัดท่อนำไข่ในเพศหญิงหรือว่าตัดปีกมดลูกนั่นแหละนะคะซึ่งก็จะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างถาวรนั่นเองเนาะข้อเสียก็คืออาจจะไม่สามารถมีบุตรได้อีกในอนาคตนะถ้าเราตัดเขาทิ้งไปแล้วนะคะโอเคต่อไปนะคะเรามาดูคำถามขยายความรู้กันดีกว่าเด็กๆลองหาข้อมูลนอกห้องเรียนแล้วลองเอาความรู้ที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดมาใช้สิข้อที่1สารชนิดใดที่ไม่ควรพบในปัสสาวะของคนปกติแล้วก็เพราะอะไรอะทำไมถึงไม่ควรพบนะคะข้อที่2ก็คือถ้าเกิดว่าร่างกายเราได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเลยนะบริเวณท้ายทอยมันจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อร่างกายนะคะข้อที่3ก็คือถ้าเกิดว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่เพิ่มหลังประจำเดือนเนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกายบ้างลองว่างๆนะนั่งเขี่ยๆโทรศัพท์แบบก็ลองเฮ้ยครูเขาให้คำถามมาลองเซิร์ชดูซิเผื่อมันจะมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างดีป่ะโอเคนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็คุณครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ไว้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท้
5: ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอธรรมแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์แปด
2: มรรคมีองค์8
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มักได้แล้ว
2: ขอรับ

0: ท่านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์
1: คโอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบ

0: คือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
1: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
0: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
2: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
3: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
0: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมรรคก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
2: โชคดีได้กลับมา
1: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
3: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
0: รีบไปได้แล้ว
2: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
3: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
2: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
1: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
2: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
3: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
5: นั่นน่ะอยู่นั่นน่ะจับเลยจ
1: ับ
5: เลย
1: จะมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนเร็ว
3: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
2: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
1: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
3: เฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
2: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
3: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย
5: ข้าเดี๋ยวข้าไหนไม่ออกมาพวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
6: อย่าคิดว่าจะ
3: เร็วๆๆๆเฮ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน่
5: จับเด็กคนนั้นไว
6: ้รีบตามไป
3: อย่านะเฮ้ย
5: หยุดนะห้ามทำอันตรายเพื่อข้าเด็กขาดเลย
3: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
5: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเอง
7: ก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
1: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
2: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงงงง
5: เรื่องมันยาวๆสรุปก็คือท่านเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
1: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
5: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี
3: ่ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
5: เอ๊ะอะไรเหรอ
3: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
8: โอ้ยเจ้าปัน
5: อะท่านหัวหน้าเกาะเรียกรวมพลแล้วไปกันเถอะ
3: เอารอด้วยสิเข็มทอง
9: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
3: คำทำคำไทย
2: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
3: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
2: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
3: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปปติชันนะมรณะแล้วสินะ
2: อัปปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
3: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิจฉันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
2: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
3: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายและสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
2: ใช่แล้วใช่แล้ว
3: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทยในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a living?ทำอะไรตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as ตุ๊ดๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number 2 How's life How's life How is lifeคือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้างอินฟอร์มอลนิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life Question number 3 What brought you here What brought you here อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบ conversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say ตึ๊ด in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: หนูไปค่ะก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
1: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมย์ขโมยของคนอื่นไปต้องตกนรกนะเมย์
2: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
2: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
1: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง

0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
1: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
0: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
2: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
3: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
2: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
1: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้กันแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะ

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
3: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10 ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง

0: 60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
1: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
2: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
3: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
0: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
4: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
4: ขอบคุณค่ะ
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
4: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
3: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สว
7: ั
8: สดี
2: แม
8: ่
2: ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
1: โอ้โห
3: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
0: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
4: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
3: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
2: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
3: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
0: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วละ
2: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
0: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
1: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับ
9: ไปกันเลย
3: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
2: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่ฮ่า
3: ได้สิ
1: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
0: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
3: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
1: ฉันจำได้แม่นเลยละ

0: เกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
1: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
2: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
3: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
4: เมย์อันตรายรีบหนี
5: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
4: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
6: ปลอดภัยครับ
5: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
4: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
2: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
0: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
2: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก่อกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
0: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
1: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยนะครับ
4: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
7: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
4: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
5: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
7: เอ๊ดีใจปลอดภัย
1: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
4: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขามาช่วยเหลือ
5: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้

0: จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
1: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
4: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: ค
6: ่
7: ะ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
1: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่24พออยู่พอกิน

0: คุณยายทำอะไรอยู่ล่ะคะพี่ร่มเย็นกับเป็นสุขอยากช่วย
1: อ๋อยายกำลังเก็บตำลึงไว้ทำต้มจืดนะจ๊ะมาช่วยยายเก็บมามาเลือกเอาเฉพาะที่อ่อนๆ นะหลานๆ นั่นละอย่างงั้นละ
0: ทำไมบ้านเรามีต้นตำลึงเยอะจังคะ
2: คุณตาปลูกเอาไว้เผื่อเพื่อนบ้านด้วยไงเป็นสุข
3: ใช่แล้วปลูกให้พออยู่พอกินและก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้ด้วย
1: นั่นก็เพราะตาทำตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: การปลูกตำลึงเนี่ยเหรอคะ
3: มาตาจะเล่าหลักการทรงงานเรื่องพออยู่พอกินของในหลวงรัชกาลที่9ให้ฟังยกตัวอย่างหมู่บ้านพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์คนละอย่างสองอย่างผลผลิตของบ้านไหนเหลือก็มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันบางครั้งก็นำออกไปขายที่ตลาดอยู่มาวันหนึ่งฝนตกหนักถนนถูกตัดขาดชาวบ้านพอเพียงก็สามารถอยู่ได้ด้วยผลผลิตของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนภายนอก
1: ความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าจะต้องประหยัดรัดเข็มขัดอยู่ตลอดเวลานะแต่ที่จริงเราสามารถซื้อสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่ชอบได้ตราบใดที่มีรายได้มากพอเราต้องมีความพอประมาณไม่ใช้จ่ายเงินเกินกว่าฐานะเรื่องใดที่พึ่งพาตนเองได้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ
0: การปลูกตำลึงทำให้เราพอกินกันทั้งครอบครัวและยังแบ่งปันเพื่อนบ้านได้อีกด้วยตามหลักการทรงงานจริงๆด้วยค่ะ
2: แค่ซื้อหมูเพิ่มเราก็มีกับข้าวอร่อยๆกินแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วลูกถ้าเหลือมากจริงๆก็เก็บขายเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะจ๊ะ
0: อิ่มท้องอิ่มใจไม่เปลืองเงินดีจังเลยค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอด70ปีแห่งการครองราชย์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรมทรงอุทิศกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองเป็นอเนกอนันต์สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานในโอกาสวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาทาวสยามจากการที่พระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคเป็นผลให้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความลำบากยากจนการทำมาหาเลี้ยงชีพต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นสำคัญจึงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งต่อมาก็เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการที่ล้วนอำนวยประโยชน์สุขและเกื้อกูลให้ราษฎรทั่วทุกท้องถิ่นได้อยู่ดีกินดีมีความสุขด้วยหลักทรงงาน3ประการคือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาพระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งในแนวทางทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรให้ได้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรโดยมุ่งเน้นความพออยู่พอกินดังพระราชดำรัสที่ว่าการจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้พระองค์ทรงริเริ่มทฤษฎีใหม่นี้ที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีเป็นแห่งแรกโดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้จัดหาที่ดินทำการทดลองเกษตรทฤษฎีใหม่จนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในเวลาต่อมาเมื่อบ้านเมืองต้องประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพระองค์ทรงชี้แนะแนวทางดำเนินชีวิตแก่ราษฎรเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืนโดยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีหลักสำคัญ3ประการคือความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองด้วยอาศัยความรู้คู่กับคุณธรรมดังพระบรมราโชวาทความตอนหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานนี้ถือเป็นศาสตร์พระราชาที่พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงน้อมนำมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติต่อไป
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นวัดที่มีพระอุโบสถ2หลังครับ
0: เดิมพระอุโบสถที่เห็นอยู่นี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดรังสีสุทธาวาสเป็นวัดที่อยู่ติดกับวัดบวรนิเวศแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงประกาศให้รวมเข้าเป็นวัดเดียวกันเนื่องจากจะได้ทำนุบำรุงได้โดยง่ายและเพื่อขยายเขตสังฆาวาสของวัดบวรนิเวศให้มีพื้นที่มากขึ้นให้เพียงพอสำหรับภิกษุสามเณรในเวลาเข้าพรรษา
1: ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถของวัดบวรนิเวศครับวัดนี้เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จะเสด็จมาประทับจำพรรษาขณะทรงผนวดรวมถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับ
0: ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ด้านหลังคือพระสุวรรณเขตองค์ด้านหน้าคือพระพุทธชินสีห์ที่ฐานชุกชีของพระพุทธชินสีห์นี้ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นภาพปริศนาธรรมวาดโดยครัวอินโคงซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะแบบตะวันตกที่มีระยะใกล้ไกลตามหลักทัศนียวิทยาหรือเปอร์สเปกทีฟและเขียนภาพให้มีแสงเงาเป็นภาพเสมือนจริงวิหารพระศาสดาประดิษฐานพระศาสดาพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเดิมวัดสุทัศน์เทพวรารามภายหลังอัญเชิญมาประดิษฐานคู่กับพระพุทธชินสีห์ที่อยู่ในพระอุโบสถเนื่องจากพระพุทธรูปทั้งสององค์เคยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองพิษณุโลกพระมหาเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ภายในประดิษฐานพระเจดีย์กะไหล่ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนอกจากนี้บนลานประทักษิณชั้นบนยังมีเก๋งประดิษฐานพระไพรีพินาศด้วยภายในวัดบวรนิเวศยังมีอาคารสำคัญอีกมากมายโดยเฉพาะพระปัญญาซึ่งเป็นพระตำหนักที่ประทับจำพรรษาของพระมหากษัตริย์และเจ้านายในพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์ตำหนักเพชรรัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นท้องพระโรงพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรส
1: พระมหากษัตริย์ของพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ล้วนทรงเป็นองค์พุทธมามกะและองค์พุทธศาสนูปถัมภกซึ่งพุทธศาสนิกชนสมควรดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบไปสวัสดีครับ

0: I will ask you the question. How many rooms are there in your house?
1: Five.
0: In your house. Think about your house. How many rooms are there in your house? ในบ้านของนักเรียนเนี่ยมีห้องทั้งหมดกี่ห้องที่อยู่ในบ้านลองคิดดูสิคะว่ามีกี่ห้องแล้วก็พูดเป็นตัวเลขออกมา there are seven rooms นักเรียนมีห้องถึง7ห้อง6ห้องอ่ะบ้านใครมี2ห้องบ้านใครมี3ใครมี3ห้องห้องนอนก็ได้ห้องอะไรก็ได้นะคะห้องนอนห้องครัวอะไรต่างๆ What do you think ลองจินตนาการแล้วคิดดูพร้อมที่จะตอบหรือยังเดี๋ยวจะให้ทีละกลุ่มตอบนะคะ How many rooms are there in your house? Group one. How many rooms are there in your house? Six. Group one. บอกว่า the sixth room in the house, right? Okay. มีห้องถึง6ห้องนะคะในบ้าน What about group two? How many rooms in your house?
1: Seven
0: rooms. Okay. Group three. How many rooms?
1: Seven.
0: Group four. How many rooms are there in your house?
1: Six.
0: Group five?
1: Seven.
0: And the last one, group six. How many rooms are there in your house?
1: Nine.
0: Oh my God, that's so big. Okay. The next one. อย่างแรกนะคะกิจกรรมแรก the first activity is match me if you can. I think you get the words and the definition already. คุณครูเตรียมคำศัพท์นะคะแล้วก็คำนิยามของห้องต่างๆเอาไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะอยู่ในแฟ้มนะคะ in the clear folder โอเคเป็นแบบนี้เลยนะคะจะเป็นคำศัพท์เล็กๆแล้วก็มีคำบรรยายที่ค่อนข้างยาวหน่อยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะก็ดูไปด้วยกันได้เลยในกิจกรรมนี้นะคะคิดว่านักเรียนปลายทางก็มีใบคำศัพท์นะคะแล้วก็บัตรที่เป็นคำนิยามของห้องต่างๆนักเรียนเอาขึ้นมานะคะแล้วก็จับคู่นะคะระหว่างคำนิยามและห้องต่างๆได้เลยตอนนี้โอเคทิชเชอร์ให้ดูนะคะยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ใช่ไหมทุกคนจะได้แบบนี้ใช่ไหมคะโอเคนักเรียนก็เอาออกมาเลยนะคะบัตรคำศัพท์แล้วก็คำนิยามแล้วก็จับคู่กันเราจะมาดูนะคะว่าคำศัพท์นะคะตรงกับคำนิยามคำไหนนะคะเพื่อให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อห้องต่างๆในบ้านนั่นเองนะคะโอเค Student on the LTV I hope you continue with us

0: โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรามีทั้งหมดกี่ข้อมีคำศัพท์กี่คำ How many words the six word right คำศัพท์มีทั้งหมดกี่คำคะ six มาดูว่าแต่ละกลุ่มนะคะจะได้ทั้งหมดกี่คะแนนค่ะนักเรียนปลายทางจับคู่เสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณครูคิดว่าจับคู่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะถ้ายังไม่ได้จับคู่กับคำศัพท์ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาตอบคำถามผ่านสไลด์ได้นะคะโอเค everyone can I go to the next one can I move to the next one โอเคเดี๋ยวครูจะเริ่มเฉลยนะคะที่สถานที่แรกนั่นก็คือ the place where we sleep what we call the place that we sleepOkay, it is bedroom. Okay, everyone say bedroom.
1: Bedroom.
0: One more time. Bedroom.
1: Bedroom.
0: The bedroom is the place where we sleep. ก็คือห้องที่เราทำอะไรคะ
2: นอน
0: ห้องที่เรานอนนั่นเองนะคะถูกต้องไหมถ้าจับถูกต้องก็ you got one point นะคะเขียนคะแนนไว้บนหัวแบบฝึกหัดของเราเลยนะคะที่ช่วยจะได้ไปบวกคะแนนให้ต่อไป the second oneThe place where we work at home, usually with a desk and a computer. ห้องไหนเอ่ยที่มีโต๊ะนะคะโต๊ะทำงานมีคอมพิวเตอร์ควรจะเรียกว่าห้องอะไรนะคะ That's right. It is home office. Everyone say home office.
1: Home office.
0: One more time. Home office.
1: Home office.
0: Or you can say study.โอเค everyone again study home office
1: study
0: โอเคนะคะเราสามารถเรียกห้องทำงานในบ้านนะคะว่า home office หรือว่า study ก็ได้ study เป็นได้ทั้ง verb นะคะเป็นได้ทั้งคำนามด้วยนะคะโอเค or you can say I work in the study ก็จะแปลว่าฉันทำงานอยู่ในห้องทำงานที่บ้านนั่นเองโอเคจับผู้ถูกไหมเอ่ยถ้าถูกต้องแล้วก็ you got one point เขียนคะแนนลงไปนะคะเป็นรูปดาวก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนต่อไป the place where we have a shower ห้องอะไรที่หนูอาบน้ำนะลูก
1: bathroom
0: ห้องที่หนูใช้อาบน้ำคือ bathroom that's right the bathroom everyone pronounce this word together bathroom okay don't forget the th sound you have to use your tonguebathroom
1: bath
0: โอเคเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็น th ลิ้นต้องแตะที่หลังฟันบนนะคะกรุ๊ป1 for we are bathroom
1: bath
0: โอเค bathroom everyone one more time bathroom
1: bathroom
0: not bus bathโอเค bathroom โอเค perfect next one the place where we sit relax watch TV and talk with family or the guest
1: living room
0: that's right ห้องที่เรามักจะไปนั่งนะคะพักผ่อนดูทีวีหรือว่าคุยกับคนในครอบครัวหรือว่าแขกเราเรียกว่า living room one more time
1: living room
0: One more time. Living room.
1: Living room.
0: Okay. The next one. The place where we cook. เราทำอาหารในห้องครัวนะคะในภาษาอังกฤษคือ Okay. Everyone say kitchen.
1: Kitchen.
0: ไม่ใช่ chicken นะคะ Kitchen.
1: Kitchen.
0: One more time. Kitchen.
1: Kitchen.
0: Very good one. The place where we have meals together.The place where we have meal together สถานที่ที่เรารับประทานอาหารด้วยกันนะคะเราเรียกว่า dining room one more time dining room go five dining room good job นะคะ dining okay. ถ้านักเรียนได้ถึง6ข้อถ้าถูกหมดเลยก็ได้6คะแนนนะคะถ้าใครได้5ก็เขียนลงไป5คะแนนนะคะ4 3 2ตามลำดับเขียนลงไปเลยนะคะเวลาที่เราทำใบงานนะคะถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดคุณครูก็จะใช้คะแนนเสริมตรงนี้นะคะในการช่วยเพิ่มคะแนนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนปลายทางนะคะรวมถึงต้นทางด้วยก็สามารถเขียนคะแนนพิเศษของตัวเองลงไปในใบงาน

0: ได้เลยนะคะโอเคโอเค Are you ready for the next activities? I hope so. The next activity is say it out loud. You have to read the handout names my house. Do you have the handout? นักเรียนมีใบความรู้อยู่บนโต๊ะหรือยังเอ่ยเรื่องนี้หน้าตาแบบนี้Show it. ไหนโชว์ขึ้นมาสิคะโอเคใบความรู้เรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเหมือนกันนะคะเดี๋ยวสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรทิชเชอร์มีคำถามทั้งหมด6ข้อเหมือนกันจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถช่วยกันตอบคำถามได้6คำถามนี้ด้วยกันนะคะแต่หน้าที่ของต้นทางก็คือเราจะต้องส่งตัวแทนออกมานะคะสุ่มรับผิดชอบคำถามแต่ละกลุ่มจะได้คำถามคนละ1คำถามแล้วก็ทุกๆคนจะต้องช่วยกันตอบคำถามของกลุ่มตัวเองนั่นเองนะคะกลุ่ม1 2 3 4 5 6ใครเป็นตัวแทนออกมารับเลยค่ะออกมาสุ่มจับเลยมาโอเคครับผม Thank you โอเคกลับไปดูเลยนะคะyou can share the question with your friend นักเรียนปลายทางเตรียมใบความรู้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วมาดูคำถามด้วยกันโอเค everyone eyes on me
1: eyes on you
0: okay thank you eyes on me look at the smart board together there are six questionsแต่ละคนนะคะกลุ่มเนี่ยจะได้รับผิดชอบแค่กลุ่มละ1คำถามเท่านั้นถูกต้องไหมเดี๋ยวทีเชอร์จะช่วยทวนคำถามให้ก่อนว่าโจทย์ถามอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปอ่านบทความและตอบคำถามนะคะโอเค the first question who got the first question is the house big or small who got this question group 2 โอเคกลุ่มที่2นะคะจะต้องรับผิดชอบหาคำตอบจากคำถามแรกนะคะคำถามแรกถามว่าอะไรเด็กๆทราบไหม Is the house big or small บ้านบ้านหลังนี้มันขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะคะต่อไป number 2 Who got the number 2 question ใครได้คำถามที่2 What color is the house Okay group 5ใช่แล้วบ้านหลังนี้สีอะไรนะคะถ้ามองด้วยตาก็อาจจะตอบได้เลยนะคะต่อไป number 3 Who got number 3Okay. Are there 3 bedrooms in the house? บ้านนี้เนี่ยมีห้องนอนถึง3ห้องใช่หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปอ่านแล้วเราก็จะทราบเนาะต่อไป number 4. Question number 4. Okay, group 1. Where is the tailor's bedroom? ห้องนอนของคนเล่าอ่ะอยู่ที่ไหนนะคะต่อไปผู้เล่าหรือว่าเจ้าของบทความเนี่ยอยู่ที่ไหน The question number 5. Okay, group 6.How many pictures are there on the wall? นะคะ How many pictures ก็คือมีภาพอยู่จำนวนเท่าไหร่นะคะที่อยู่ตรงไหนเอ่ย The wall กำแพงนะคะหรือว่าผนังนั่นแหละต่อไป The last one Group 3 right okay Are there many flowers around the house? บ้านหลังนี้เนี่ยมีดอกไม้มากมายใช่หรือไม่นะคะตรงนี้นักเรียนปลายทางนะคะก็ทำความเข้าใจกับคำถามก่อนที่เราจะเข้าไปอ่านนะคะในใบความรู้กัน Everyone are you ready?
1: Yes
0: Student on the LTV I hope you are ready Okay I need you to listen ในขณะที่นักเรียนอ่านนะคะคุณครูจะเปิดเสียงไปให้นักเรียนฟังด้วยหมายความว่าเมื่อนักเรียนได้ยินนักเรียนก็กวาดสายตาไปที่บทความทีละพารากราฟนะคะจากนั้นเมื่อเราเห็นคำตอบของคำถามที่เราได้เราก็รีบเตรียมคำตอบเอาไว้เพราะเดี๋ยวทีเชอร์จะกลับมาถามนักเรียนทุกคนนะคะโอเค guys
2: My family My house is small It is pink There are many rooms in my house There are 2 bedrooms 1 bathroom 1 kitchen and 1 living room I also have 2 bicycles
0: Okay, you did one more time?
1: Yeah.
0: Okay, one more time.
2: I live in a house with my family. My house is small. It is pink. There are many rooms in my house. There are two bedrooms, one bathroom, one kitchen, and one living room. I also have two bicycles.
0: Okay. พารากราฟแรกผ่านไปนะคะได้คำตอบหรือยังเอ่ยจะมีคำตอบซ่อนอยู่ในบทความนั่นเองนักเรียนอยากจะฟังอีกครั้งหนึ่งไหมถ้าเกิดจับใจความได้แล้วเราจะไปฟังกันต่อที่พารากราฟที่สอง Are you ready? Okay, the next paragraph.
2: My parents' bedroom is small. There is a bed and a wardrobe. My room is smaller than my parents' room. It is next to my parents' room. There is a bed, a desk, a chair, and a computer there.
0: Okay. You need one more time?
3: Yeah.
0: Okay, one more time.
2: My parents' bedroom is small. There is a wardrobe. My room is smaller than my parents' room. It is next to my parents' room. There is a bed, a desk, a chair, and a computer there.
0: Okay. ได้คำตอบไหมคะ ตรงนี้มีคำตอบไหมเอ่ย Can I move to the next one? ให้ครูไปต่อเลยไหมได้ใช่ไหมคะโอเค the next paragraph okay.
2: My living room is quite big. It is very beautiful and opposite the kitchen. There is a sofa, an armchair, a table and three chairs. In addition, we have a television and three pictures on the wall.
0: นะคะทิชเชอร์ได้ยินคำตอบนะคะจากสิ่งที่เขาเล่าด้วยนะคะจากคำถามทั้งหมดเมื่อสักครู่นะคะ Do you want one more time?
3: No.
0: Okay. You need one more time. Raise your hand. ให้ครูเปิดอีกหนึ่งครั้งยกมือถ้าไม่ต้องเปิดแล้วแปลว่าไม่ต้องเปิดแล้วนะโอเค I move to the next one.
2: My kitchen is quite small. My mother likes cooking in the kitchen. We always have a good meal.We have time to have breakfast and dinner in the dining room every day.
0: Okay. Do you want one more time? Okay, one more time.
2: My kitchen is quite small. My mother likes cooking in the kitchen. We always have a good meal. We have time to have breakfast and dinner in the dining room every day.
0: Okay. Can I move to the next one?Can I? Okay. Is it the last one? Is it? อันนี้ใช่พารากราฟสุดท้ายไหมเอ่ยดูที่ใบความรู้สิคะ
3: ใช
0: ่ถูกต้องแล้ว Okay, listen carefully, everyone.
2: My house is not big, but it is beautiful. There are many beautiful flowers around my house. The flowers are pink, red, yellow, and white. I love my house.
0: Okay, do you want one more time?Yes, one more time.
2: My house is not big, but it is beautiful. There are many beautiful flowers around my house. The flowers are pink, red, yellow, and white. I love my house.
0: Okay. Okay, I give you around 3 minutes to get your answer. ครูให้เวลา3 นาทีนะคะในการหาคำตอบนักเรียนวงจุดที่เป็นคำตอบของคำถามที่นักเรียนได้เดี๋ยวทีเชอร์จะมาเฉลยนะ Okay, take your time, 3 minutes.

0: Have you finished? ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะโอเค guys thumbs up thumbs up เดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบนะคะThe first questions คนกลุ่มที่ได้คำถามที่หนึ่งนะคะจะทำหน้าที่ตอบคำถามนี้นะคะ The first question is the house big or small is the big house is the house big or small is the big house or small Are you ready Okay stand up please
1: The house is small
0: The house is smallDo you agree with your friend?
2: Yes.
0: I think so. Clap your hand for your friend. Okay. นะคะคนที่เล่านะคะหรือว่า the teller บอกว่า my house is small นักเรียนสามารถหาคำตอบนะคะได้จากพารากราฟที่เท่าไหร่เอ่ยพารากราฟที่หนึ่งนั่นเองโอเค the second one number two what color is the house what colors is the house which group number Five. Okay. Who want to answer this question? Okay. I think it should be a girl in your group. A girl in your group. ผู้หญิงหนึ่งคนค่ะ Sana please ใครก็ได้คำถามถามว่า What color is the house? บ้านหลังนี้สีอะไรเอ่ยสีอะไรคะสีอะไรเอ่ยPink คำตอบอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงอยู่ตรงนี้ it is pink okay Santa please and say it is pink จับไมค์เลยค่ะ grab the microphone and stand up okay what color is the house
3: this is pink ค่ะ
0: is it pink very good clap your hand for your friend okay the third one are there threebedrooms in my house คำถามของเขาก็คือบ้านของเขามีห้องนอนถึง3ห้องใช่หรือไม่โอเค let's see
3: no
0: no so how many rooms
3: two bedrooms
0: there are two okay that's good clap your hand for Eva คำถามที่3ถามว่าในห้องเนี่ยในบ้านนี้เนี่ยมีห้องนอนถึง3ห้องใช่ไหมจากพารากราฟที่1บอกว่า there are two bedrooms นะคะเรามีห้องนอนแค่2ห้องเท่านั้นนะคะโอเค number 4 where is the tailor's bedroom ห้องนอนมีแน่นอนแต่ว่าอยู่ไหนนะคะ which groupGoing to answer the question. Okay, take the microphone, please. Group one.
4: His room is next to his parents' room.
0: Okay, louder, please.

0: his room is next to his parents' room.
1: Okay. The tailor's bedroom is next to his or her parents' room. นะคะเขาบอกว่า it is next to my parents' room. เราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมแต่ว่ากรุ๊ป1นะคะ use his or her is okay. Clap your hand for group 1. จากพารากราฟที่2บอกว่าห้องนอนเขานะคะอยู่ถัดจากนะคะ next to ก็คือถัดจากห้องของผู้ป

0: three pictures on the wall.
1: Ah, there are three pictures on the wall. Clap your hand for Yan Tong. Good job. ดีมากเก่งมากเลยแค่ตอบก็เก่งมากแล้ว Number six, the last one. Are there many flowers around my house? Grab the microphone, please. Are there many flowers around my house?
2: Yes, it many.
1: Ah, yes, there are many flowers. นะคะเขาบอกว่า there are many beautiful flowers around my house. Clap your hand for group three. Good job. เพราะฉะนั้นเวลาที่เรานะคะมีบทเรียนเกี่ยวกับการอ่านหรือว่าได้คำถามนักเรียนก็ไม่ต้องกลัวนะคะลองทำความเข้าใจคำถามก่อนทบทวนว่าเขาถามอะไรนะคะหลังจากนั้นก็มาค้นหาในพารากราฟนะคะในบทความที่เราได้รับนะคะถ้าเป็นพาร์ทอ่านเนี่ยเชื่อเลยว่าคำตอบจะอยู่ในตัวหนังสือทุกตัวแน่นอนอยู่ที่นักเรียนนะคะจะหาเจอหรือเปล่านะคะก็ค่อยๆไล่สายตาไปแล้วก็หาคำตอบให้เจอนั่นเองนะคะไม่ยากเลยต่อไปWe are going to move to the worksheet. Okay, our mission for today is on the worksheet number 24. ใบงานที่24นะคะเรื่อง rooms in the house นะคะจากที่นักเรียนได้อ่านนะคะบทความเมื่อสักครู่นะคะก็จะประกอบไปด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านคนคนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีคำบุพบทที่บอกจุดต่างๆของบ้านนะคะที่ช่วยให้ดูก่อนนะคะ Okay, everyone look at the instruction firstThe instruction said you have to look at the picture. เราจะต้องดูรูปภาพก่อนนะคะที่เกี่ยวกับบ้านหลังนี้นะคะแล้วเนี่ยลองสังเกตดูแล้วเห็นว่ามันเป็นห้องอะไรบ้าง Look at the picture and write 5 sentences to describe the position of each room. เราจะนำภาพนี้นะคะมาบรรยายลักษณะให้ได้ถึง5ประโยคนะคะโดยเราจะต้องใช้ preposition ที่คุณครูให้มาแล้วก็บรรยายออกมาให้ได้นะคะเรามาดูก่อนว่าภาพแต่ละภาพเป็นภาพห้องอะไรบ้างดูสิคะว่ามันคือห้องอะไรห้องที่มีเตียงนอนเราเรียกว่า bedroom นะคะโอเค bedroom เขียนได้ไหม bedroom เรามีคำศัพท์อยู่ในใบงานของเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะคะ bedroom and the next one the place we take a shower what's it bathroom and the place we can cook what is it the place we can cook kitchen นะคะห้องครัว and the last one oh not the last the next one the living room นะคะ there are sofa there are table there are televisions นะคะห้องที่เราใช้พักผ่อนนะคะก็คือห้องนั่งเล่นนั่นเอง living room แล้วก็มีระเบียงนะคะคำว่าระเบียงนักเรียนคิดว่าคำว่าระเบียงคืออะไรนะคะมันอยู่ในใบงานIt starts with the B. Balcony นะคะ balcony นะคะซึ่งในใบงานเนี่ยนะคะถ้านักเรียนเห็นตรงแบบฝึกหัดคุณครูได้กำหนดเอาไว้แล้วนะคะข้อ1 2 3 4 5นะคะกำหนดห้องไว้ให้ทุกห้องเลย5ห้องแต่นักเรียนจะมาจับคู่อย่างไรอ่ะ Take a look at the example at the example ดูก่อนนะคะดูจากภาพนักเรียนจะต้องใช้preposition ตรงนี้ preposition คืออะไร preposition of place ก็คือคำบุพบทที่บอกตำแหน่งนั่นเองมีอะไรบ้าง Have you ever used this next to what is it next to what is it what is in Thai next to ก็คืออะไรคะข้างๆหรือว่าถัดไปใช่ไหมคะ opposite what is it opposite opposite ตรงข้ามนั่นเองนะคะโอเคopposite คือตรงข้ามนักเรียนเขียนความหมายไว้นะ next to ก็คือข้างๆนะคะนักเรียนปลายทางด้วย opposite is ตรงข้ามนะคะคำว่า opposite แปลว่าตรงข้ามต่อไป in ใน between ระหว่างนั่นเองนะคะ between ก็คือระหว่างตรงกลางนะคะระหว่าง A กับ B นั่นเองค่ะ and the last one is on ก็คือด้านบนนั่นเองนะคะlook at the example teacher กำหนดมาให้แล้วนะคะตรงตัวหน้า for example the bathroom is next to the bedroom นักเรียนก็ลองไปเช็คที่ภาพดูว่าเขาบอกว่าห้องน้ำเนี่ยอยู่ถัดจากห้องนอนจริงหรือไม่จริง
3: yes
1: เราก็ใช้วิธีการบรรยายแบบนี้นะคะลองเช็คดูว่าห้องต่างๆที่teacher

ำหนดมาให้เนี่ยตรงกับห้องอะไรบ้างนะคะ I will give you 3 to 5 minutes 3 to 5 นาทีนะคะในการเขียนตรงนี้ก่อนที่เราจะมาเฉลยกันนะคะ If you are ready take your time

0: โอเค everyone time is up โอเค put your pen down นะคะหมดเวลาแล้วนะคะวางปากกาลงก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละประโยคที่นักเรียนเขียนลงมาถูกต้องไหมนะคะเดี๋ยวที่เชื่อจะลองให้ดูก่อนอ่ะเดี๋ยวเฉลยไปด้วยกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเช็คกันว่ามีคำตอบไหนที่ใกล้เคียงและสามารถบรรยายได้บ้างนะคะ number 1 the bedroom นักเรียนเขียนอะไรไว้บ้างเอ่ยโอเคข้อแรกทุกคนได้หมดเลยใช่ไหมwho want to answer me the question number 1ใครจะบรรยายให้ที่เชื่อฟังได้บ้างเป็นตัวอย่างข้อแรกผิดถูกไม่เป็นไรนะคะโอเค Mr. Thank you
1: the bedroom is next to the living room
0: the bedroom is next to the living room โอเคตัวอย่างของที่เชื่อปิ่นบอกว่า the bedroom is next to the bathroom ถ้าเรามาดูจากภาพสิ่งที่ thank you บอกก็คือThe bedroom is next to the living room. Is it right or wrong? Right or wrong? Right. Okay. Clap your hand for thank you. Good job. Okay. ในหนึ่งคำศัพท์เนี่ยเราสามารถบรรยายออกมาได้มากกว่าที่คุณครูให้ตัวอย่างไว้อีกถูกต้องไหมคะโอเคนักเรียนจะใช้คำตอบของ thank you ก็ได้หรือนักเรียนจะใช้คำตอบของ teacher ปิ่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเช็คคำตอบของตัวเองให้เรียบร้อยว่ามันสัมพันธ์กับภาพที่ teacher ให้มาหรือเปล่านะคะต่อไป number 2 the balcony balcony ก็คือบริเวณนี้นักเรียนก็คือระเบียงนะคะที่อยู่ข้างๆกับห้องอะไรเอ่ยโอเค who want to answer the question this question number 2 number 2Okay, I need group. Thank you so much. Group 6, the balcony. Okay, grab your hand. Grab your microphone. Okay. Okay, this word is pronounced balcony. Balcony. Balcony. Balcony. Balcony.
1: The balcony is on the living room.
0: The bell. Bell. สระแอร์ค่ะ balcony. One more time.
1: The balcony is on the living room.
0: The balcony is on the living room. นะคะ โอเค คำว่า on ใช่ไหมจะอยู่ด้านบนถ้าเรามองจากภาพเป็นแนวนอนมันจะเป็นเหมือนลักษณะแนวนอนใช่ไหมคะก็คือจะเป็นเหมือนอยู่ด้านบนแต่จริงๆแล้วมันอยู่ด้านไหนด้านอะไรด้านข้างนะคะเราจะเปลี่ยน on เป็น next to อนาเดช good job นะคะอนาเดชช่วยดูให้คุณครูเลยนะคะ number 2 the balcony is next to the living room นะคะระเบียงอยู่ข้างๆกับห้องนั่งเล่นนั่นเองต่อไป the third one the dining room โอเค group 5 the dining room dining room คือห้องทานข้าวนะคะมันอยู่ที่ไหนเอ่ยห้องทานข้าวจุดที่เราทานอาหารโต๊ะทานอาหารอยู่ในห้องไหนอ่ะโอเค boss
1: the dining room is in the kitchen ครับ
0: very good clap your hand for your friendGood job. ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมาก The dining room is in the kitchen นะคะ Dining room อยู่ตรงนี้อยู่ด้านในนะคะด้านในห้องอะไรเอ่ย
2: ห
0: ้องครัวนะคะหรือถ้านักเรียนอยากใช้คำศัพท์อื่นเช่น The dining room is opposite the bathroom ได้ไหม
2: ได
0: ้ห้องกินข้าวอยู่ตรงข้ามกับห้องน้ำได้ไหม
2: ได
0: ้ได้นะคะอยู่ที่ว่ามันสัมพันธ์กับภาพหรือเปล่า Number 4The kitchen, the kitchen. Okay, group two.
1: The kitchen is opposite the bathroom.
0: The kitchen is opposite the bathroom. ถูกต้องนะคะหรือว่า next to the nine. Okay, clap your hand for your friend first. Okay, เก่งมากเพื่อนบอกว่า the kitchen is opposite the living room ใช่ไหมโอเคนะคะก็นักเรียนก็เช็คตามความสอดคล้องของภาพนะคะส่วนตัวอย่างที่คุณครูเฉลยให้ก็ใช้ประกอบได้เหมือนกันเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะ The kitchen is next to the living room ต่อไป the last one the living room โอเคครบ1
3: The living room is next to the dining room
0: โอเค the living room is next to the dining room อยู่ติดกันเลยใช่ไหมคะถูกต้องเก่งมากclap your hand for group 1หรือนะคะที่เชื่อปิ่นจะเลือกใช้คำว่า between บ้างนะคะเราก็มาดูว่าอันไหนที่สามารถใช้ระหว่างคำว่าระหว่างได้บ้างที่เชื่อจึงเลือกเอา living room นะคะอยู่ระหว่างบริเวณ2บริเวณนี้ก็คือ the living room is between the dining room and the balcony balcony นั่นเองนะคะโอเคอ่ะนักเรียนถูกทุกข้อไหมเอ่ย who got 5ใครถูกหมดเลยบรรยายได้ถูกหมดเลยโอเค who got 4 who got 3 it's okay you are perfect for me ค่ะนักเรียนทำได้ดีมากๆต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะฝากใบงานนี้ไว้ให้นักเรียนนะคะไปฝึกดูถ้าสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนคำศัพท์นะคะหรือว่าอยากให้ข้อมูลของตัวเองนะคะนักเรียนก็สามารถวาดภาพบ้านของตัวเองแล้วก็เขียนบรรยายนะคะตามลักษณะของใบงานก่อนหน้านี้ได้นะคะเพื่อเป็นการฝึกเพิ่มเติมนะคะให้นักเรียนปลายทางรวมถึงต้นทางด้วยที่อยากจะใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะใช้กับใบงานนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ส่งมาให้ทีเชอร์ตรวจได้ตลอดนะคะต่อไปโอเคเราจะมา wrap up นะคะด้วยคำถามนี้นะคะทีเชอร์อยากจะถามนักเรียนว่า what is your favorite room in your house and why นักเรียนมีห้องโปรดในบริเวณบ้านไหมคะนักเรียนชอบห้องอะไรที่สุดและเพราะอะไรค่ะ for example สำหรับทีเชอร์ปิ่นนะคะ I think my favorite room is my bedroom because it is a safe zone for me ค่ะห้องสำหรับทีเชอร์ปิดแล้วเนี่ยห้องนอนเป็นห้องเซฟโซนมากๆนะคะเพราะว่าได้พักผ่อนอยากดูการ์ตูนหรือว่าอยากอ่านหนังสือก็ทำได้นะคะแล้วนักเรียนล่ะคะชอบห้องไหนกันบ้างนะคะนักเรียนปลายทางชอบห้องไหนเอ่ยนะคะโอเค who wants to answer me this question ใครตอบได้ใครมีห้องที่ตัวเองชอบในใจดีไหมโอเคStand up, please. What is your favorite room?
3: Bed.
0: Your favorite room is bedroom. Why? Why?
3: In safe zone.
0: Is my safe zone. Say it. Say it again.
3: Is okay. My safe zone.
0: Listen to the teacher. My favorite room is bedroom.
3: My favorite room is bedroom.
0: My favorite room.
3: Favorite room is bedroom.
0: Yes. Why? It is.
3: It is safe zone. My
0: safe zone. It is the safe zone for him. Okay. Clap your hand for your friend. Good job. ดีมากนะคะ ทีเชอร์ก็คิดว่าห้องนอนนี่แหละเป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดนะคะแต่สำหรับคนที่ชอบทำอาหารแปลว่าเขาชอบห้องอะไรเอ่ย If you like cooking, it means you love kitchen, right? Okay.That's it. Okay, บทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเมื่อสักครู่นะคะเราเรียนในเรื่องของบ้านห้องต่างๆของบ้านแต่ว่าในบทเรียนครั้งต่อไป we are going to learn about the bedroom. Okay, จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามชมนะคะในครั้งต่อไปสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือจะมีใบความรู้นะคะรวมถึงใบงานให้นักเรียนได้ฝึกทำเช่นเดิมนะคะโอเค guys I hope you are happy with your English for today นักเรียนทำได้ดีมากๆเลยนะคะวันนี้สิ่งที่คุณครูสังเกตเห็นคือนักเรียนพยายามที่จะตอบนะคะถึงแม้คำตอบอาจจะผิดหรือว่าผิดไวยากรณ์บ้างเล็กน้อยแต่มันทำให้นักเรียนพัฒนาขึ้นในทุกๆวันนะคะ

0: ในภาษาอังกฤษไม่ยากแบบที่นักเรียนคิดนะคะโอเคก็ขอให้นักเรียนมีความสุขกับคาบถัดไปโอเค everyone have a nice day see you around
1: thank you the teacher
2: thank you teacher
0: thank you everyone see you

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอด70ปีแห่งการครองราชทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรมทรงอุทิศกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรและชาติบ้านเมืองเป็นอเนกอนันต์สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานในโอกาสวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามจากการที่พระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคเป็นผลให้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความลำบากยากจนการทำมาหาเลี้ยงชีพต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นสำคัญจึงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งต่อมาก็เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการที่ล้วนอำนวยประโยชน์สุขและเกื้อกูลให้ราษฎรทั่วทุกท้องถิ่นได้อยู่ดีกินดีมีความสุขด้วยหลักทรงงาน3ประการคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาพระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งในแนวทางทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรให้ได้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรโดยมุ่งเน้นความพออยู่พอกินดังพระราชดำรัสที่ว่าการจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้พระองค์ทรงริเริ่มทฤษฎีใหม่นี้ที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีเป็นแห่งแรกโดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้จัดหาที่ดินทำการทดลองเกษตรทฤษฎีใหม่จนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในเวลาต่อมาเมื่อบ้านเมืองต้องประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพระองค์ทรงชี้แนะแนวทางดำเนินชีวิตแก่ราษฎรเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืนโดยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีหลักสำคัญ3ประการคือความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองด้วยอาศัยความรู้คู่กับคุณธรรมดังพระบรมราโชวาทความตอนหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานนี้ถือเป็นศาสตร์พระราชาที่พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงน้อมนำมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติต่อไป

0: สงสัยไหมว่าเวลาเราหมุนรอบตัวควรจะกางแขนหรือหุบแขนต่อด้วยเรื่องน่าสนใจนักบินอวกาศนอนหลับอย่างไรในยานอวกาศ
1: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์สิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสอง
0: วันนี้เรามีการทดลองเรื่องของการหมุนมาสาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ดูนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อย2คนก็คือน้องอะไรครับ
2: มิมี่ค่ะ
0: น้องมิมี่กับน้องอะไรน้องมิมิวนะครับคราวนี้ทั้งน้องมิมี่กับน้องมิมิวเนี่ยเคยดูคนเล่นสเก็ตน้ำแข็งหรือเปล่า
2: เคยค่ะ
0: เคยใช่ไหมแล้วน้องมิมิวล่ะเคยดูไหม
3: เคย
0: หรือว่าเล่นสเก็ตน้ำแข็งเล่นด้วยจริงหรือเปล่า
3: เล่นด้วย
0: อ้าวเหรอเราเคย
3: ไม่ได้วิ่งนะ
0: แต่ไม่ได้วิ่งใช่ไหมเดินใช่ไหมเราเคยเห็นนักสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยเวลาเล่นแล้วเวลาเขาหมุนตัวเคยเห็นไหม
2: เคยค่ะ
0: คราวนี้เนี่ยเวลาเขาหมุนเนี่ยเขาทำยังไงเขาเริ่มจากยังไง
3: เ
0: ขาเริ่มจากการแขนออกใช่ไหม
2: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นค่อยๆหุบแขนแล้วสังเกตเห็นความเร็วของการหมุนเปลี่ยนไปไหมครับ
2: ค่ะ
0: เป็นยังไง
3: เร็วปี๊ด
0: มันเร็วขึ้นเลยใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการสาธิตการหมุนตรงนี้นะครับอย่างง่ายๆแล้วดูว่าการที่เราหุบแขนหรือว่ากางแขนเนี่ยจะมีผลต่อความเร็วนะครับได้อย่างไรนะครับโดยผมมีแป้นหมุนนี่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้เราจะลองให้น้องเอามิมิวก่อนแล้วกันดีไหมมิมิวมิมิวขึ้นมายืนบนนี้นะครับน้องมิมิวกางแขนนะเดี๋ยวลองดูน้องมิมิวยืนตรงๆนะครับเดี๋ยวถ้าหมุนไปรอบๆนะไม่อย่าเพิ่งนะโอเคนะเราจะลองหมุนไปรอบๆดูนะครับเก่งมากหลังจากนั้นน้องมิมิวขณะที่หมุนอยู่พยายามที่เอามือหุบเข้ามานะครับจะเห็นนะครับว่าความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้เธอตาของน้องมิมี่บ้างละน้องมิมี่มาดูนะครับน้องมิมี่หมุนน้องมิมี่กางแขนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหมุนน้องมิมี่ขณะที่หมุนไปรอบๆอย่างนี้นะครับความเร็วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่น้องมิมี่ค่อยๆหุบแขนเข้าหาตัวนะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วตรงนี้จะเริ่มมากขึ้นตัวน้องมิมี่เองก็จะเริ่มส่งตัวยากขึ้นนะครับในขณะนี้ก็คล้ายๆกับเวลานักสเก็ตน้ำแข็งนะครับเวลาเล่นเขาจะหมุนตัวนะครับก็จะต้องกางแขนออกแต่พอเวลาที่จะเริ่มหมุนให้เร็วขึ้นเนี่ยเขาก็จะหุบแขนเข้าสู่ตัวที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับ ในขณะที่เรากำลังยืนอยู่บนแป้นหมุนและหมุนรอบตัวเองในสภาพแขนทั้งสองยกขึ้นแนบลำตัวแล้วเรากางแขนทั้งสองข้างออกด้านข้างแขนทั้งสองข้างจะทำหน้าที่ต้านการหมุนทำให้เราหมุนช้าลงนะครับถ้าเราเริ่มจากการหมุนรอบตัวเองที่ช้าพอการเหยียดแขนก็อาจทำให้เราเกือบหยุดได้เลยทีเดียวนะครับลักษณะเช่นเดียวกันนี้นะครับเกิดขึ้นกับนักเล่นสเก็ตน้ำแข็งที่ควบคุมความเร็วในการหมุนรอบตัวเองได้โดยการยืดหรือหดแขนหรือนักกายกรรมไต่ลวดที่อาจล้มไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้แต่โชคดีที่เขาถือไม้พลองยาวๆไว้ไม้พลองที่ยาวจะช่วยต้านการล้มออกด้านข้างและทำให้นักกายกรรมมีเวลาเพียงพอที่จะปรับสมดุลตัวเองให้อยู่บนเส้นลวดได้ตลอดเวลาครับ
1: ถือว่าในการกางแขนออกนะครับหรือว่าหุบแขนแนบลำตัวเวลาหมุนตัวนะครับก็สามารถที่จะกำหนดความเร็วในการหมุนได้ครับเวลาคนเราอยู่ในอวกาศนะครับจะมีสภาพที่เรียกว่าไร้น้ำหนักเพราะมีแรงดึงดูดน้อยกว่าบนพื้นโลกนี้นะครับจึงมีน้องๆหลายคนนะครับสงสัยว่าเอ๊ะแล้วนักบินอวกาศเนี่ยจะนอนแบบไหนสำหรับเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับ
0: เมื่อนักบินอวกาศง่วงนอนไม่จำเป็นต้องหาที่นอนหรือเตียงเลยครับเพราะสภาพไร้น้ำหนักทำให้ตัวลอยในอากาศนั่นเองนักบินอวกาศจึงเพียงแต่หามุมสงบที่ใดที่หนึ่งแล้วหลับไปแต่ที่สำคัญก็คืออย่าลืมใช้สายรัดตัวเองไว้กับส่วนของยานอวกาศเพราะแรงหายใจจะทำให้ลอยไปมาและอาจจะปะทะกับสิ่งต่างๆจนเกิดอันตรายได้ครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกใช้ถุงนอนที่มีระบบระบายอากาศให้อยู่ในสภาพสบายๆมีที่เก็บแขนมิดชิดและต้องยึดถุงนอนให้มั่นคงก่อนที่จะเข้าไปนอนในถุงนอนครับ
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็พบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเอาละครับนักเรียนวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยที่1ก็คือพระพุทธศาสนาแต่เรื่องที่เราจะมาเรียนในวันนี้คือเรื่องอะไรครับ
1: อาณาปานสติน
0: ะครับก่อนเรียนเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะครับก็จะมีด้านความรู้ครับบอกความหมายของอาณาปานสติได้ส่วนทักษะกระบวนการอ่ะในวันนี้เราจะมาทำอะไรครับฝึกอาณาปานสติเออนะครับทำจิตใจให้สงบมีสมาธิได้ต่อมาครับด้านคุณลักษณะก็คือเห็นประโยชน์ของการฝึกอานาปานสติในการใช้นะครับชีวิตแล้วก็สมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับมีเพื่อนบอกว่านั่งสมาธิก็คือทำไมครับนั่งสมาธิเพื่อเป็นการฝึกฝึกอานาปานสติทำให้จิตใจสงบมีสมาธิโดยเห็นประโยชน์ของการฝึกอานาปานสติในการใช้ชีวิตแต่นักเรียนเคยได้ยินคำว่าอานาปานสติไหมเคยไหมครับเคยตอนไหนอะลูกเรียนเรื่องอะไรตอนนั้นเราเรียนเรื่องอะไรนะพุทธประวัติใช่ไหมใครเป็นคนใช้วิธีนี้พระพุทธเจ้าใช้ในการทำไมครับใช้ในการทำอะไรนะนะครับฝึกจิตใจนะครับเป็นการบำเพ็ญ

0: เป็นเพียรทางจิตใช่ไหมก่อนที่จะตรัสรู้นะครับอ่ะทีนี้ในวันนี้ก่อนที่เราจะไปฝึกอานาปานสติเนี่ยนะครับครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำเล็กน้อยกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คือครูจะให้นักเรียนเนี่ยออกกำลังกายทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับวันนี้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางทำกิจกรรมไปพร้อมกันเลยนะครับเริ่มแรกออกกำลังกายแต่วันนี้ครูจะไม่ได้เป็นผู้นำในการออกกำลังกายครูมีเพื่อนตัวแทนนะครับนักกีฬาของห้องออกมาเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยทั้งหมดยืนนะครับเตรียมตัวออกกำลังกายตามผู้นำนะครับเริ่มเลยไหมครับ
1: เริ่มเลย
0: ท
1: ่าแรกนะครับเราจะขยิบปลายเท้าแล้วก็ยืดตึงขึ้นไป
0: เรียบร้อยปรบมือให้กับเพื่อนทีนี้เราจะมานั่งสมาธิกันครับนั่งลงสำหรับในห้องนี้นะครับครูขอให้นักเรียนนั่งสมาธิบนเก้าอี้นะครับโดยเหยียดขาตรงลงที่พื้นครับเหยียดขาลงที่พื้นเลยนะครับขาทั้งสองข้างเหยียดตรงนะครับฝ่าเท้าแตะที่พื้นนะครับตัวตรงตัวตรงนะครับมือขวาทับมือซ้ายค่อยๆหลับตาก้มหน้าเล็กน้อยลูกนั่นแหละเป็นเวลา3 นาทีครับ

0: เอาละครับนักเรียนค่อยๆลืมตาขึ้นครับเป็นยังไงกันบ้างหืออ่าค่อยๆลืมตาขึ้นอ่ะทีนี้เราได้ตอนแรกเลยเราทำอะไรไปครับออกกำลังกายนะอย่างสนุกสนานเลยนะครับได้วอร์มร่างกายใช่ไหมครับอบอุ่นร่างกายนะครับทีนี้หลังจากนั้นเราทำอะไรต่อนั่งสมาธิทีนี้ครับผู้อยากจะรู้นะครับว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรในขณะที่นั่งสมาธิและนักเรียนเนี่ยสามารถดึงสติกลับมาอยู่กับตนเองได้หรือไม่หรือยังอยู่กับออกกำลังกายอยู่เป็นไงครับนักเรียนรู้สึกยังไงเมื่อนั่งสมาธิลูกมีตัวแทนไหมลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยขณะที่อ่ะลุกขึ้นเลยครับ
1: รู้สึกสบายใจและผ่อนคลายครับ
0: รู้สึกสบายใจและผ่อนคลายปรบมือให้เพื่อนมีใครจะเป็นตัวแทนอีกไหมครับว่าบอกความรู้สึกหน่อยว่าขณะที่นั่งสมาธิเนี่ยนักเรียนรู้สึกอย่างไรมีไหมลุกขึ้นยืนเลยครับ
2: มีสมาธิค่ะ
0: มีสมาธิอ่ะนั่งลงได้ครับอ้าวปรบมือให้กับเพื่อนอ้าวและทีนี้มีใครไหมครับที่ตอนนั่งสมาธิยังเผลอคิดถึงเรื่องอื่นหรือคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าหรือเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตมีไหมมีไหมครับมีใช่ไหมครับอ่ะยืนขึ้นเลยครับลองเล่าให้เพื่อนหน่อยว่าหนูนึกถึงอะไร
2: ตอนเคารพธงชาติครับ
0: นึกถึงตอนเคารพธงชาติอ๋อเมื่อเช้านี้กิจกรรมเรามีกิจกรรมหน้าเสาธงใช่ไหมครับอ่ะนั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับก็คือเมื่อเช้านี้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่หน้าเสาธงเนาะเพื่อนก็ยัง

0: นึกถึงเรื่องนั้นอยู่อ่ะมีใครนึกถึงเรื่องอื่นอีกไหมเรื่องทั่วๆไปมีไหมครับมีไหม
1: นึกถึงเพลงที่ตัวเองฟังครับ
0: นึกถึงเพลงที่ได้ฟังและทีนี้นักเรียนสามารถดึงตัวเองกลับมาอยู่กับการนั่งสมาธิได้ไหมพอนึกถึงเพลงแล้ว
1: ได้ครับ
0: ได้นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนแล้วมีไหมที่ใครนึกถึงเรื่องอื่นมีอีกไหมมีไหมไม่มีไม่เป็นไรครับอันนี้ก็เป็นคำตอบจากเพื่อนๆเนาะนะครับบางคนก็บอกว่าทำไมครับมีสมาธินะครับบางคนก็บอกว่ายังคิดถึงเรื่องอยู่หน้าเสาธงเมื่อเช้าอยู่เลยนะครับแล้วก็มีเพื่อนนะครับเสริมมาอีกว่าทำไมครับยังคิดถึงเพลงอยู่เลยนะครับแต่ใดๆก็ตามทั้งหมดนี้นะครับนักเรียนเวลาคิดถึงเรื่องอื่นขณะที่นั่งสมาธิเนี่ยนักเรียนสามารถดึงสติกลับมาอยู่กับตนเองได้ตลอดเวลาไหมได้ตลอดเวลาไหมลูกตลอดเวลาไหมครับไม่ใช่ไหมครับทีนี้เมื่อนักเรียนตอบว่าไม่ครูมีวิธีครับในชีวิตของเรานะครับมีกิจกรรมที่ต้องทำมากมายทุกกิจกรรมล้วนต้องการการมีสติจดจ่อในขณะที่ทำเรื่องนั้นหากขณะที่ทำกิจกรรมนึงเรามักคิดไปถึงเรื่องอื่นนะครับการทำกิจกรรมนั้นก็จะทำไม่สำเร็จนะครับไม่มีคุณภาพตามที่ควรจะเป็นหรือถ้าเสร็จแล้วเสร็จแบบมีคุณภาพไหมครับไม่มีนะครับดังนั้นเราต้องฝึกการมีสติอยู่กับกิจกรรมที่เราทำด้วยอานาปานสติครับวันนี้ครับนักเรียนเราจะมาฝึกอานาปานสติกันอานาปานสติคือการใช้สตินะครับให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าและออกสติคืออะไรสติคือความรู้ตัวสติคือความรู้ตัวนะครับเราจะต้องรู้ตัวว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกนะครับเราจะใช้สตินะครับในการทำไมครับจดจ่ออยู่กับลมหายใจนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับอ่านพร้อมกันครับคือแนวทางในการฝึกอะไรลูกฝึกอานาปานะสติก็คือการใช้สติควบคุมจิตให้อยู่กับอะไรลมหายใจใช่ไหมครับอ่ะทีนี้พร้อมหรือยังพร้อมยังพร้อมยังอ่ะนั่งตัวตรงครับนั่งตัวตรงนะครับอ่ะนั่งตัวตรงนะนักเรียนลองฝึกอานาปานสติสัก3นาทีอ่ะตัวตรงครับหลับตา

ให้สติจดจ่ออยู่กับลมหายใจนะครับเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นนะครับให้นักเรียนนะครับใช้สตินะครับจดจ่ออยู่กับลมหายใจ

ค่อยๆลืมตาขึ้นครับค่อยๆลืมตาขึ้นลูกอ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างเป็นอย่างไรบ้างมีใครเผลอหลับไหมมีไหมเอ้ามีไหมมีใครเผลอหลับไหมเอาพอนักเรียนเผลอหลับนักเรียนทำไงทีนี้ต้องทำไมครับดึงสติกลับมาให้อยู่กับลมหายใจเมื่อสักครู่นะครับขณะที่ทำสมาธิฝึกอานาปานสติแน่นอนครับทุกคนจะต้องมีเรื่องต่างๆแวบเข้ามาในความคิดถ้านักเรียนฝึกบ่อยๆนักเรียนจะรู้ตัวได้เลยว่ากำลังหลุดออกจากการจดจ่อกับลมหายใจไปจดจ่อเรื่องต่างๆที่เข้ามาในความคิดซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนเองในการดำเนินชีวิตหรือในการเรียนขณะฟังครูสอนถ้านักเรียนเพลินไปกับการคิดเรื่องต่างๆแล้วไม่สามารถดึงสติกลับมาได้หรือดึงกลับมาได้ช้านักเรียนก็จะทำไงครับลูกอาจจะเรียนไม่รู้เรื่องดังนั้นนะครับนักเรียนจึงควรฝึกอานาปานสติเป็นประจำจนรู้ตัวได้เร็วเมื่อเพลิดเพลินไปกับเรื่องที่ผ่านมาในความคิดนะครับเอาละครับเมื่อกี้นักเรียนนั่งสมาธิไปแล้วทีนี้ครูก็นะครับอยากจะให้นักเรียนเนี่ยผ่อนคลายครูจะให้นักเรียนเวลา5นาทีให้เวลานักเรียน5นาทีนะครับจะฟังเพลงดูละครหรือทำอะไรก็ได้ที่นักเรียนชอบเป็นเวลา5นาทีเต็มที่เลยครับนะครับได้ทำในสิ่งที่นักเรียนชอบเลย5นาทีนี้เต็มที่เลยครับ

0: ได้ห้องน้ำหรอต้องอ้อมไปข้างหลังเหรอไปขอพี่เขาเอาคนอื่นเล่นไปเลยดีมากมีใครดูละครค้างไหมมีไหมดูละครค้างอยู่ไหมดูเลยดูเลยห้านาทีนี้เต็มที่เลยนะเบอร์เกอร์เป่าให้จบเพลงไปเลยลูกเออแต่เพื่อนเป่าเก่งนะจริงเพื่อนเป่าเก่งฮะเพื่อนเคยเป่าแคร์ด้วยเหรอ
1: มันเรียกเพื่อนเอาแคร์เหรอน้องหายเลยเหรอเบอร์เกอร์เล่นแซงสีดำปีพวกเดียวอ่ะมีการไม่ต้องเลย
0: ฮะเล่นไม่เป็นเข้าเน็ตได้ไหมอ่ะทำดิลองทำเอาเบอร์เกอร์เป่าแบบเป็นเพลงสักเพลงสิเอาเร็วๆครูจะฟังเออนี่เออเป่าเก่งอ่ะเปิดได้ข้างคาวกินกล้วยเอาได้ทุกอย่าง

0: Esatto.
1: เอาละครับ

นะทั้งสนุกทั้งผ่อนคลายนะครับเอาทีนี้เรามาลองฝึกอานาปานสติครับอ้าวตัวตรงครับขาสองข้างนะครับหย่อนลงไปที่เก้าอี้นะครับเท้าทั้งสองข้างแปะที่พื้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับทำไปพร้อมกับเพื่อนต้นทางนะครับตัวตรงครับเรามาฝึกอานาปานสติกันนะครับโดยทำไมครับเมื่ออ่านพร้อมกันครับ

0: หากเราเผลอคิดเรื่องอื่นก็ทำไมครับ
1: ดึงสติ
0: ดึงสติให้อยู่กับลมหายใจตัวตรงครับมือขวาทับมือซ้ายค่อยๆหลับตาครับเป็นเวลา5นาทีนะครับรอฟังเสียงสัญญาณแล้วก็ค่อยๆลืมตานะครับ

ค่อยๆลืมตาขึ้นครับทีนี้ค่อยๆลืมตาขึ้นครับลูกตัวตรงครับทีนี้นะครับนักเรียนครูอยากจะรู้ว่าขณะที่ทำสมาธิสติของนักเรียนเนี่ยอยู่กับลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาไหมครับตลอดเวลาเลยไหม5นาทีนี้ไม่ใช่ไหมครับทีนี้ครับมีใครเผลอคิดเรื่องอื่นไหมมีตัวแทนครับเผลอคิดเรื่องอะไรครับยืนขึ้นเลย

0: เผื่อคิดเรื่องที่ฟังเพลงไปเมื่อสักครู่ค่ะ
1: เผื่อคิดเรื่องที่ฟังเพลงไปเมื่อสักครู่อ่ะมีไหมครับอ่ะตัวแทนครับ
2: เผื่อคิดเรื่องที่ปวดท้องเมื่อกี้ครับ
1: เผื่อคิดเรื่องที่ปวดท้องอ่ะนั่งลงครับมีใครอีกไหมมีอีกไหมครับแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับนักเรียนอ่ะทีนี้ครับครูก็อยากรู้อีกว่าเมื่อนักเรียนเผลอคิดเรื่องอื่นเนี่ยนักเรียนสามารถดึงสติกลับมาอยู่กับลมหายใจได้เร็วขึ้นเพียงใดคือเมื่อเผลอคิดปุ๊บนักเรียนสามารถดึงสติกลับมาได้ไวไหมครับไวไหมมีใครรู้สึกว่าตัวเองดึงสติกลับมาได้ไวไหมครับมีไหมมีเพื่อนนะครับบอกว่าดึงได้ไวใช่ไหมครับนักเรียนนะครับนักเรียนลูกนักเรียนจะเห็นว่านะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการดึงสติตนเองให้จดจ่อกับกิจกรรมที่ทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องการใช้ชีวิตด้วยอานาปานสติและฝึกฝนบ่อยๆนักเรียนจะดึงสติกลับมาได้เร็วนะครับนักเรียนนะครับลองคิดสิครับว่าคนที่เดินบันไดหากเขามีสติอยู่กับการเดินไม่เผลอไม่เพลินไปกับการร้องเพลงหรือคิดเรื่องอื่นเขาจะตกบันไดไหมลูกก็ไม่ตกบันไดใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเขาไม่ตกบันไดเพราะเขาจดจ่ออยู่กับการเดินลงบันไดนะครับตามองบันไดเห็นสิ่งที่ขวางอยู่ที่บันไดก็เดินหลบนะครับหรือมองเห็นขั้นบันไดไม่ก้าวพลาดนะครับเพราะจดจ่ออยู่กับการเดินลงบันไดนี่แหละครับคือประโยชน์ของการฝึกอานาปานสติสม่ำเสมอจนเป็นความเคยชินที่กำกับตัวเองให้อยู่กับลมหายใจนะครับทีนี้นะครับครูก็จะให้นักเรียนผ่อนคลายเช่นเดิมครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหยิบสิ่งที่อยากทำขึ้นมาครับให้เวลาได้ผ่อนคลายนะครับสัก5นาที

ันหน้ามาทางครูครับเป็นไงบ้างเมื่อกี้สนุกนะครับทีนี้นะครับครูจะให้นักเรียนฝึกอยู่กับลมหายใจนะครับอานาปานสติอีกสัก5นาทีทีนี้ให้นักเรียนลองฝึกด้วยตนเองครับตัวตรงค่อยๆหลับตาครับมือขวาทับมือซ้ายนะครับ

0: ลืมตาขึ้นครับค่อยๆลืมตาขึ้นลูกทีนี้นะครับเป็นไงกันบ้างได้ฝึกเองรอบนี้รู้สึกว่าดีขึ้นไหมเวลาเผลอคิดเรื่องอื่นมีไหมมีเผลอคิดเรื่องอื่นไหมแล้วรู้สึกว่าดึงสติกลับมาได้เร็วไหมครับเร็วสติเราต้องอยู่กับอะไรลูกลมหายใจเข้าและออกนะครับทีนี้เอาละครับนักเรียนครูมีคำถามนะครับนักเรียนคิดว่าการดึงสติให้อยู่กับลมหายใจมีประโยชน์อย่างไรกับการดำเนินชีวิตของนักเรียนลูกตัวแทนครับ
1: เกิดอุบัติเหตุเกิดยามขับขันเราจะได้ตั้งสติได้ทันและจัดการเรื่องนั้นให้ดีที่สุดครับ
0: นั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนมีเมื่อกี้นะครับยกมือขึ้นอีกหนึ่งคน
2: มีสติในการทำสิ่งต่างๆค่ะ
0: มีสติในการทำสิ่งต่างๆนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับที่เพื่อนทั้งสองคนตอบมาดีไหมครับดีมากเลยนะครับทีนี้เรามาเติมเต็มกันครับนอกจากนี้นะครับนักเรียนยังสามารถนะครับนำไปปรับใช้ในเวลาเรียนอ่านหนังสือหรือทำการบ้านหากเผลอคิดเรื่องอื่นก็ทำไหมครับต้องดึงสติกลับมาจดจ่ออยู่กับบทเรียนของนักเรียนนะครับจึงจะเป็นสมาธินะครับเพื่อให้จิตทำไมครับเกิดสมาธิทีนี้ครับนักเรียนครับนักเรียนดูนะครับตอนนี้นักเรียนจะได้ใบงานที่12เรื่องอะไรลูกอะไรครับ
3: อานาปานสติ
0: ทีนี้ครับครูจะให้นักเรียนประเมินการฝึกอานาปานสติของตนเองที่ได้ฝึกไปเลยลูกข้อที่1อ่านพร้อมกันครับข้อที่1อ่านพร้อมกันเลยติ๊กไปเลยครับมากปานกลางน้อยประเมินตัวเองเลยนะครับใช้เครื่องหมายถูกประเมินตนเองได้เลยต่อมาข้อที่2ครับอ่านพร้อมกันเลยครับ
4: จดจ่ออยู่กับลมหายใจฉันสามารถจับมาอย่างรวดเร็ว
0: มากปานกลางน้อยประเมินตนเองเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับ3ครับอ่านพร้อมกันครับ
4: การมีจิตที่สงบเป็นสมาธิ
0: ประเมินตนเองเลยครับเอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้ประเมินตนเองเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับให้เรียนทำข้อ2กับข้อ3เลยนะครับก็คือเขียนความหมายของอานาปานสติแล้วก็เขียนประโยชน์ของอานาปานสติว่านำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของนักเรียนเนี่ยอย่างไรลงมือทำเลยครับ

0: เอาแล้วครับนักเรียนตอนนี้นะครับเรามาฟังคำตอบนะครับข้อ2กับ3จากตัวแทนนะครับไหนใครจะเป็นตัวแทนลูกมีเพื่อนเป็นตัวแทนนะครับอ่านคำตอบข้อ2กับข้อ3ให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังหน่อยลูก
1: ข้อ2อานาปานสติหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการใช้สติจดจ่อกับลมหายใจเข้าออกข้อ3อานาปานสติมีประโยชน์อย่างไรในการดำเนินชีวิตของนักเรียนมีจิตใจจดจ่อในการทำสิ่งต่างๆเช่นการขับขี่การทำงานและการเรียนค่ะ
0: เอาปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับเอาละครับลูกทีนี้นะครับการฝึกอานาปานสติเนี่ยนักเรียนคิดว่าสามารถทำได้อย่างไรบ้างถ้าเราจะฝึกอานาปานสติเวลาอื่นเราจะทำได้ไงอ่ะตัวแทนครับ
2: จดจ่ออยู่กับงานครับ
0: จดจ่ออยู่กับงานนั่งลงครับมีใครจะเติมเต็มเพื่อนอีกไหมครับมีไหมทำยังไงถ้าเราจะฝึกอานาปานสติทำอย่างไรครับตัวแทน
1: การนั่งการยืนและการเดินค่ะ
0: อัปรบให้กับเพื่อนนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นแนวคำตอบของเพื่อนก็ถือว่าใช้ได้ทั้งสองคนเลยทีนี้เรามาเติมเต็มคำตอบกันนะครับก็คือการฝึกอานาปานสติในเบื้องต้นเนี่ยนะครับง่ายที่สุดนะครับก็คือหาสถานที่ที่เหมาะสมไม่มีผู้คนพลุกพล่านมากนะครับไม่เสียงดังเกินไปไม่มีสิ่งรบกวนมากนักและที่สำคัญครับต้องมีอากาศถ่ายเทจากนั้นอย่างที่เพื่อนบอกครับให้จิตใจจดจ่อก็คือเราตัดความกังวลออกไปไม่คิดถึงเรื่องอื่นนะครับทำใจว่าเราเคยสนใจไปให้กับเรื่องอื่นอย่างมากพอละอย่างเช่นตอนที่นักเรียนฟังเพลงเล่นเกมใช่ไหมครับนักเรียนสนใจมาตั้งกี่นาทีประมาณเกือบ5นาทีใช่ไหมครับเมื่อนักเรียนฝึกจะฝึกอานาปานสตินักเรียนต้องตัดเรื่องเหล่านั้นออกไปนะครับแล้วก็คิดว่าตอนนี้ขอพักจากเรื่องเหล่านั้นมาใส่ใจเฉพาะชีวิตจิตใจของตนเองจริงๆโดยใช้การนั่งขัดสมาธิแต่ในห้องของเราเนี่ยเพื่อความสะดวกครูจึงให้นักเรียนนั่งบนเก้าอี้หย่อนขานะครับแต่ถ้าสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางหรือถ้านักเรียนจะไปฝึกที่บ้านก็ลองฝึกนะ

0: ครับนั่งขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงนะครับเอาสติกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องนะครับและอาจจะกำหนดเวลานะครับเอาละครับต่อมานักเรียนคิดว่าการฝึกอานาปานสติมีประโยชน์อย่างไรบ้างอย่างที่เพื่อนได้ตอบไปเลยไหมมีประโยชน์ยังไงใช้ในการอะไรครับจดจ่อในการทำสิ่งต่างๆเก่งมากนะครับก็คือประโยชน์ของการทำอานาปานสติก็คือทำให้จิตใจสงบนะครับเป็นสมาธินะครับมีสุขภาพกายและจิตที่ดีมีความจำดีเข้าใจบทเรียนได้ง่ายก็คือใช้ในเรื่องของการเรียนนะครับการทำงานทำการบ้านนะครับแล้วก็มีจิตใจแน่วแน่มั่นคงพร้อมที่จะทำงานต่อไปถ้าเกิดนักเรียนเรียนบางครั้งทำไมครับต้องการให้มีสติในการเรียนทำไมนักเรียนสามารถฝึกอานาปานสติได้ไหมลูกได้อาจจะก่อนเข้าชั่วโมงเรียนก่อนเข้าคาบเรียนนักเรียนก็สามารถฝึกได้เป็นระยะเวลาอาจ3นาที5นาทีตามความเหมาะสมตามความสะดวกได้เลยเพื่อให้นักเรียนทำไมครับมีจิตใจแน่วแน่พร้อมที่จะทำงานพร้อมที่จะเรียนนะครับลองนำไปปรับใช้ดูนะครับเอาแล้วครับนักเรียนวันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางของครูเนี่ยน่าจะฝึกอานาปานสติได้ในระดับที่ดีเลยแล้วก็ครูคิดว่านักเรียนเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้นะครับเช่นอย่างที่ครูบอกไปว่าก่อนจะเข้าเรียนนักเรียนลองฝึกสักประมาณ 3-5 นาทีเพื่อให้ทำไมครับจิตใจสงบเราจะได้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่จะเรียนสิ่งที่จะทำนะครับตัดเรื่องอื่นออกตัดความกังวลออกนะครับเอาละครับทีนี้สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องคุณโทษและทางออกซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่13เรื่องปัญหานี้หาทางออกได้อย่างไรเราจะมาลองฝึกวิธีการหาทางออกของปัญหานะครับเอาละครับทีนี้ในวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
1: นักเรียนทุกโมทำความเคารพ

0: นี้ยังคงอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะเอาละค่ะเจอแล้วนะคะสำหรับนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะ
1: ค
0: ุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้ค
1: ุ
0: ณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิ
0: ม
1: แต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ

0: 1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
1: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อม
0: ใช่ค่ะ
1: มีความสำคัญเหมือนกัน
0: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
1: ะ
0: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชคฤห
1: ์แล้วสำหรับป้อมหอราชคฤห์เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
0: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชคฤห์กับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
1: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบว่าอย่าง
0: ไรใช่ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
0: ัน
1: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
0: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตนะคะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจับก็จะเป็นการเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
1: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร
0: ์
1: มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นคะจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
0: ดีค่ะสวัสดี
1: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง

รียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: 头颅。
1: 不哭哀，那傻，那心哉。
2: 萨瓦迪卡夫夫。
3: ค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่นี่ทุกคนด้วยนะคะกลับมาเรียนนะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในวิชาศิลปะสาระนาฏศิลป์นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนนะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเกี่ยวกับภาษาท่านาฏศิลป์นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะฝึกปฏิบัติการแสดงรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยกันด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนิดหนึ่งดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเตรียมตัวเตรียมตัวมาภาคไหนดีเนาะท่าแรกท่าแรกท่าแรกท่าแรกท่าแรกท่าอะไรท่านี้นะคะท่านี้นะคะเตรียมตัวนะคะภาคกลาง ภาคกลางภาพนี้ภาพอะไรท่าอะไรคะลองคิดสีท่าอะไรท่าอะไรคะท่าอะไรท่าอะไรแบบอะไรท่าอะไรตอบตอบตอบตอบ
4: เศร้าครับ
3: ค่ะเศร้าดูซิถูกไหมถูกต้องปรบมือนะคะต่อไปรับไป2แต้มนะคะท่าที่สองท่าที่สองกลุ่มไหนจะตอบภาคเหนือ
5: เหน
3: ือภาคเหนือท่าอะไรท่านี้ท่าอะไรทราบไหมคะ
4: ท่าบ้านค่ะ
3: ท่าอะไรเอ่ย
4: ท่าบ้านค่ะ
3: ท่าบ้านเก่งมากปรบมือนะคะไปสองแต้มค่ะภาพที่สามภาพที่สามภาพที่สามเตรียมตัวภาคใต้กลุ่มหนึ่งท่าอะไรท่าอะไรลองคิดซิท่าอะไรท่าอะไรแบบนี้มันเป็นภาษาท่าแล้วค่ะจีบคือนาฏยศัพท์เราเอานาฏยศัพท์การจีบมาทำท่านี้เรียกว่าท่าอะไรลองเดาซิลองเดาลองเดากลุ่มหนึ่งลองเดาซิท่าอะไรคะท่าอะไรคะนักเรียนไปทางทราบไหมเอ่ย
6: ท่ากระทุง
3: ท่ากระทุงยังไม่ใช่ปรบมือใครทราบใครทราบใครทราบใครทราบทำแบบนี้สองมือใครทราบ
7: ไม่ใช่ท่า
3: เลยป่ะกลุ่มสามค่ะท่าอะไรคะ
4: ตัวเราครับ
3: ยังไม่ใช่ดูเฉลยเลยให้กลุ่มสองอีกทีหนึ่งลองท่าอะไรท่าอะไรคะ
4: ท่าเบื่อครับ
3: ก็ยังไม่ใช่นะคะปรบมือให้ความพยายามของทุกคนก่อนนะคะลองดูเขาประดิษฐ์เพิ่มขึ้นมานะคะท่าอะไรดอกไม้นะคะท่าดอกไม้นะคะต่อไปอันนี้ไม่น่าจะเดายากนะคะท่าอะไรเอ่ยใครรู้ขออีสานกลุ่มสองอะไรคะอะไรคะ
4: ท่าเขียน
3: ท่าเขียนดูซิถูกไหมถูกต้องรับไปสองแต้มนะคะอันนี้คือท่านนะคะภาษาท่าที่ใช้สื่อความหมายนะคะก็มีเพิ่มขึ้นมาจะให้นักเรียนลองตอบดูนะคะว่านักเรียนเข้าใจท่าไหนบ้างนะคะก็ถือว่าเก่งเลยทีเดียวนะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของสัปดาห์นี้นะคะฝึกฝนและปฏิบัตินะคะภาษาท่านาฏศิลป์อธิบายลักษณะท่ารำของเพลงชาวไทยฝึกฝนท่ารำการแสดงรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยนะเดี๋ยวเราจะได้ฝึกกันนะคะวันนี้เริ่มฝึกนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ก่อนนะคะภาษาท่านะคะภาษาท่าเป็นการนำท่าทางที่มีอยู่ตามไหน
8: ตามธรรมชาติ
3: ตามธรรมชาติเช่นอะไรบ้าง
8: คำพูด
3: ดอะไรอีกกริยาอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะคะมาปฏิบัติให้เป็นท่านัตศิลป์ที่มีความหมายแทนคำพูดนะคะสอดคล้องกับจังหวะการขับร้องนะคะที่มาของภาษาท่าที่ใช้ในการแสดงนัตศิลป์เนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยนะคะก็คือภาษาท่าที่มาจากไหนคะธรรมชาติแล้วก็ภาษาท่าที่เราประดิษฐ์เห็นไหมคะอย่างเช่นท่าอย่างเงี้ยท่าบ้านเมืองเราก็ประดิษฐ์ขึ้นมานะคะซึ่งท่าทางต่างๆเหล่านี้ก็ต้องทำไมคะถูกต้องตามหลักของนัตศิลป์ไทยด้วยนะคะภาษาท่าที่มาจากธรรมชาตินะคะก็คือท่าทางที่ดัดแปลงจากท่าทางธรรมชาติของคนเรานั่นเองนะคะเอามาปรับปรุงให้สวยงามอ่อนช้อยมากยิ่งขึ้นนะคะโดยใช้ลักษณะการร่ายรำเบื้องต้นมาผสมใช่ไหมส่วนที่ประดิษฐ์นะคะก็คือเราประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับคำร้องหรือคำบรรยายที่ต้องแสดงออกมาเป็นท่ารำนั่นเองนะคะเรามาดูซิคะแบ่งออกเป็นอะไรบ้างภาษาท่าอันแรกอะไรคะ
0: ภาษาที่ใช้แทนคำพูด
3: ภาษาที่ใช้แทนคำพูดอะไรอีก
8: ภาษา
3: แสดงกริยาอาการอะไรอีกอารมณ์ความรู้สึกนะคะมาดูภาษาท่าที่ใช้แทนคำพูดท่าแรกอะไรช่วยกันตอบหน่อย
9: ตัวเราร
3: ับไป1แต้มใครตอบเมื่อกี้ดีนะคะท่าที่2
10: ท่าน
3: นะคะท่าที่3ท่าอะไรคะ
11: ปฏ
3: ิ
11: เสธ
3: โอ้โหรับไปอีกกลุ่มละ1แต้มเลยนะคะต่อไปท่าอะไรท่านู้น
12: ท่าเดิน
3: ท่าเดินท่าที่2นะคะ
13: ยืน
3: หนูเบาๆดังไปท่านะคะอันนี้ก็คือภาษาที่ใช้แทนคำกริยาอาการนะคะอารมณ์ความรู้สึกบ้างทีนี้ท่าแรกอะไรคะ
14: โกแม
15: ่ได
16: ้ดีใจ
3: ยิ้มหรือดีใจนั่นเองนะคะท่าที่2
17: ร
3: ัก รักท่าที่3
18: โกรธ
3: โกรธรับเบอร์โอ้โหรับไปกลุ่มละ1แต้มเลยค่ะนักเรียนปลายทางก็รับคะแนนจากคุณครูด้วยนะคะมาท่านกทำยังไงท่านกทำยังไงไหนใครทำท่านกได้ทำไงทำสวยๆทำไงโอ้โหท่านกนะคะดูสินี่นะคะท่าม้าท่าม้ากำมือลูกกำมือเป็นต่อไปท่าไก่อันนี้ไก่ค่ะมีไก่ปีกหักด้วยนะคะดีอันนี้คือไก่กระพือปีกอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันท่านเรียนใช้อย่างนี้นะคะเก่งมากแล้วไปกลุ่มละ1แต้มโอ้โหนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูฟังมันจะมีกิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้คิดประดิษฐ์ท่าทางการแสดงโดยเลือกเพลงที่นักเรียนชอบมาสักหนึ่งท่อนสั้นๆนะคะลองใส่ท่าลงไปนะเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่างนะคะการใช้ภาษาท่าในการสร้างสรรค์นะคะตามบทเพลงนะคะ

ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้ฝึกเอาท่านาฏยศัพท์มาใช้วันนี้เราได้ท่าอะไรบ้างมีดอกไม้มีเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนก็ใส่ท่าภาษาท่าเข้าไปนะคะนี่นะคะถึงกิจกรรมที่ครูพูดเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยเลือกเพลงที่นักเรียนชอบเอาท่อนสั้นๆพอนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะจะเป็นอันนี้นะคะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ถามประดิษฐ์ท่ารำเสร็จแล้วจะเป็นใบงานใบนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนเขียนมาด้วยว่าชื่อชุดการแสดงที่นักเรียนจะใช้นั้นชื่ออะไรนะคะชื่อเพลงอะไรมีแนวคิดอะไรที่ใช้เพลงนี้นะคะแล้วก็ในการเรียนครั้งนี้รู้สึกอย่างไรในการที่นักเรียนได้มาคิดประดิษฐ์ท่าการแสดงสร้างสรรค์การแสดงในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาลงมือทำแป๊บหนึ่งนะคะลองคิดเพลงมาก่อนว่าจะเอาเพลงไหนสามารถเปิดหาเพลงได้นะคะ

เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนำเสนอนะคะนักเรียนคิดว่ากลุ่มไหนวันนี้กลุ่มไหนพร้อมแล้วบ้างโอ้กลุ่ม2งั้นกลุ่ม2ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวกลุ่ม2นำเสนอเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะกลุ่ม2นำเสนอตัวอย่างให้เพื่อนๆดูแล้วกลุ่มอื่นนะคะกลุ่มอื่นไปนำเสนอนอกเวลาเรียนนะคะไปนำเสนอนอกเวลาเรียนแต่ก็ต้องเปิดเพลงนะคะให้ไปใครอาจจะยังไม่เสร็จเรียบร้อย

นักเรียนไปทางด้วยนะคะไปฝึกซ้อมเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆที่พร้อมแล้วนำเสนอให้ดูสักหนึ่งทีมนะคะว่าแสดงแบบไหนประมาณไหนนะเชิญค่ะเชิญพร้อมไหมเอ่ยร้องเอง3 4ไป

0: อ๋อได้แค่นี้อ่ะโอเคอ่ะปรบมืออ่ะปรบมือเก่งมากเก่งมากเก่งมากถือว่าเก่งซะทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเราเอากลับไปปรับปรุงท่าบางท่านะคะให้มันเข้ากับเพลงมากกว่านี้แต่ถือว่าใช้เวลาแค่นี้แล้วสามารถคิดได้ขนาดนี้ครูถือว่าเก่งเลยนะคะเดี๋ยวกลุ่มนี้รับไป6แต้มเลยนะคะค่ะเหลือแค่3ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูให้ใหม่เพิ่มนะคะนะคะบอกไว้บอกไว้นะคะเดี๋ยวไปนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนกันต่ออีกสัก1เนื้อหานะคะเราเคยร้องเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกรำเพลงนี้ดูวิธีการรำนะคะ
1: เพลงชาวไทยถ้าชักแป้งผัดหน้า

0: แล้วพอรำเสร็จก็เก็บมือให้เรียบร้อยเห็นไหมคะค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับลำวงมาตรฐานนะคะจากที่นักเรียนได้เคยเรียนฝึกร้องไปหรือยังฝึกร้องยังคะเพลงชาวไทยฝึกร้องแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูขอฟังเสียงนักเรียนสักหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวร้องให้ครูฟังพร้อมๆกันนะคะพร้อมยังนักเรียนปลายทางด้วยนะคะค่ะ3 4
1: ชาวไทยเจ้า

0: เดี๋ยวเรามาทบทวนดูประวัติของเพลงนี้สักนิดหนึ่งนะคะอ้าวคนที่แต่งนะคะชื่ออะไรเอ่ย
1: จม
0: ื่
1: นมาน
0: ิดนะคะท่านจมื่นมานิดนะเล่หรือนายเฉลิมเสเวตนันนะคะหัวหน้ากองการสังคีของกรมศิลปากรในสมัยนั้นนะคะแล้วก็ทำนองนะคะคืออาจารย์มนตรีตราโมนะคะผู้ที่สร้างสรรค์ท่ารำประดิษฐ์ท่ารำนะคะคือคุณครูละมุนยมคุคุณครูมัลลีคงประพัดแล้วก็คุณครูสุภลักษณ์พัทรวานาวิกนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกท่าการแสดงกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันเดี๋ยวครูจะทำให้นักเรียนดูก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะทำให้นักเรียนดูก่อนแล้วก็นักเรียนเนี่ยก็ฝึกตามคุณครูนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ เริ่มด้วยการย่ำเท้าก่อนนะคะเอามือก่อนดีกว่าเปลี่ยนเป็นมือก่อนนะคะมือนะคะท่าใช้ท่าอะไร
1: ชักแป้ง
0: ชักแป้งผัดหน้าเริ่มต้นนะคะให้นักเรียนจีบจีบนะคะมือขวาจีบนะคะจีบเข้ามานะคะสูงประมาณหางคิ้วหันมานะคะหันมาเหมือนกับเราจะปะแป้งนี่นะคะเสร็จแล้วก็ส่องกระจกค่ะส่องกระจกถูกต้องนะคะเอียงศีรษะไปทางมือจีบนี่นะคะแล้วเปลี่ยนจังหวะ1 2 3 4เอาใหม่นะคะไป1 2 3 4มือเท่ากันค่ะมือเท่ากันระดับอกงอแขนอย่างนี้ลูกงอแขนแบบนี้นะแล้วเท่ากันระดับอกนะคะหักข้อมือให้หมดลูกเวลาจีบหักข้อมือให้หมดงอแขนลูกงอแขนงอข้อศอกเข้าไปงอข้อศอกเข้าไปขอโทษนะคะความกว้างก็ไม่เกินไหล่ตัวเองประมาณไหล่ตัวเองนะคะตัวนางก็แคบเข้ามานิดนึงนะ1 2 3 4แล้วนะคะเอ้าเมื่อกี้เราเอียงทางไหนขวาเราก็กลับทุกอย่างมาทางซ้าย5 6 7 8เปลี่ยนมาส่องกระจกข้างนี้มือส่องกระจกก็ต้องตั้งวงด้านหน้านะคะระดับปากตั้งวงด้านหน้าระดับปากอ้าวเปลี่ยนอีกข้างนึงไป1 2 3 4เปลี่ยนให้เป็น5ก่อนเปลี่ยนให้เป็น5ก่อนยังไงคะมือไงอ้าว5 6 7 8เอาใหม่นะหักข้อมือไปทางไหนถูกต้องอ้าวเอาใหม่ไป1 2 3ใหม่อันนี้มาเราก็มาแบบง่ายๆเลยลูกงามแบบง่ายๆอย่างนี้ใช่แล้วก็ค่อยมาสลับกันมือนี้จีบอยู่ใช่ไหมสลับกัน4หักข้อมือให้หมดไปค่ะเปลี่ยน5 6 7 8เราจะไม่มาจีบใหม่ตรงนี้นะคะเราจะไม่มาจีบใหม่ตรงนี้นักเรียนเราจีบอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็เดินมือจีบของเรามาตรงนี้เลยใช่เอาใหม่เอาแขนลงก่อนเอาใหม่นะเดี๋ยวจะให้ทำให้ดูทีละกลุ่มนักเรียนหันหน้ามาทางคุณครูหันตัวมาเลยค่ะหันตัวมาเลยหันขามาทางนี้เลยลูกว้านะคะพร้อมนะคะเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวขอดูทีละกลุ่มนะไปเริ่มต้นด้วยจีบที่มือขวาก่อนค่ะส่องกระจกด้วยสิกระจกเราอยู่กันแล้วนะไปค่ะ1 2 3 4หักข้อมือให้หมดลูกหักข้อมือลงมา5 6 7 8 1 2 3 4เอียงเดียวไปก่อนเอียงข้างซ้ายไปก่อนไปค่ะเปลี่ยน5 6 7 8นะคะตั้งวงข้างหน้านะข้างวงข้างหน้าเราไม่เบี่ยงเราไม่ตั้งแบบนี้นะอย่างนี้นะคะไปค่ะนับ
1: 1
0: 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8โอเคเอาละ เอาละ ขอ ขอเริ่มที่กลุ่มหนึ่งก่อนเลยค่ะสามเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวตั้งท่าค่ะจีบจีบมือขวาไว้เลยไปนะคะไป1 2 3 4ไป5 6 7 8เอาเปลี่ยนอีกข้างหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8ต่อไปกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2เตรียมตัว

0: ริ่มต้นที่มือขวานะคะไป3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ต่อไปกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3มาเตรียมตัว5 6 7 8 1 2 3 45 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8โอเคเอากลุ่ม4ค่ะทำมาเอากลุ่มอื่นกลุ่มอื่นนะกลุ่มอื่นไม่ซ้อมแล้วนะคะกลุ่มอื่นวางมือลงต่อไปค่ะกลุ่ม4นะไป3 4 1 2 3 45 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ต่อไปกลุ่ม5ค่ะพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมค่ะลูกไปนะคะ1 2ไหนมือไหนเอาไว้มือตั้งมือดีๆตั้งมือดีๆไปค่ะ1 2 3 4 5 6 78 1 2 3 4 5 6 7 8โอเคเอากลุ่ม6กลุ่ม6เตรียมตัวไปนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8หักข้อมือหักข้อมือ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหสวยอ่อนช้อยมากปรบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะนะคะอีกอย่างทีนี้ฝึกย่ำเท้าฝึกย่ำเท้าฝึกเอาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นย่ำเท้าย่ำเท้านะคะย่ำเท้าเบาๆให้นักเรียนให้นักเรียนย่ำเท้าซ้ายก่อนนะคะย่ำเท้าซ้ายก่อนนะย่ำเท้าซ้ายก่อนเดี๋ยวครูจะย่ำเป็นขาเท้าขวาเป็นตรงข้างของนักเรียนนะคะไป3 4ไปชาวไทยเจ้าเอ๋ยขออย่าละเลยในการทำหน้าที่เข้าใจไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอานั่งลงเดี๋ยวเราไปฝึกกันวันหลังอีกนะคะอันนี้ก็คือการย่ำเท้าแล้วก็ท่ารำในส่วนมือของเพลงชาวไทยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาฝึกเข้าเพลงนะคะแล้วก็ฝึกท่าต่อเนื่องให้สัมพันธ์กันทั้งมือและเท้านะคะนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนของวันนี้นะคะการฝึกระวงมาตรฐานนะคะใช้ท่าอะไรคะ
2: ท่าแป้งผ
0: ั
2: ดหน้า
0: ชักแป้งผัดหน้านะคะคำร้องล่ะใครเป็นคนประพันธ์เหมือนมานิตนาเลศนะคะค่ะทำนองโดย
2: อาจารย์มนตรีปาโมท
0: คนคิดท่ารำคือคุณครูยามาคุปใครคะแล้วก็
2: นางสุภลักษ
0: ณ์พระนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะเรียนเรื่องนะคะวางแผนการจัดการแสดงนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้นะคะเรื่องระวงมาตรฐานเพลงชาวไทยค่ะแล้วก็ใบงานนะคะเรื่องภาษาท่านาฏศิลป์นะคะแล้วก็ใบงานเรื่องระวงมาตรฐานเพลงชาวไทยนะคะก็วันนี้นะคะก็ให้นักเรียนกลับไปฝึกนะคะท่ารำชักแป้งผัดหน้าของระวงมาตรฐานเพลงชาวไทยแล้วก็กลับไปฝึกอะไรคะภาษาท่าที่เราคิดกันเอาไว้นะคะแล้วก็ไปนำเสนอคุณครูนะคะที่ห้องของครูด้วยนะคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าเดี๋ยวเราจะไปนำเสนอกันวันไหนนะคะส่วนระวงมาตรฐานให้ไปฝึกให้ชำนาญให้คล่องนะคะเพราะว่าเราจะมีการนำเสนอการแสดงเพลงชาวไทยของห้องเราด้วยนะคะค่ะก็สัปดาห์นี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป

ิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่

ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
3: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับคุณครู
5: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
3: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
5: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์น่ะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
3: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
5: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
3: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะนะ
5: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหสวนอันสอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
5: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
3: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
5: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
3: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
5: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
6: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
1: สวัสดีครับ
3: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
6: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
5: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่า ฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
6: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
7: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
6: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนอะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนอะ
6: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
5: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
7: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
6: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างล่ะคะพี่เจ้าหน้าที
6: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษอาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
7: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
6: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
6: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
7: คล้อยเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
6: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะ ทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
8: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
6: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
7: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
6: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
8: ขอบคุณครับ
7: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
5: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
8: รับทราบครับ
5: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
7: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
9: ไปรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: ีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2 อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างที่ฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะคุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมแต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อม
1: ซึ่
0: งมีความสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวัน

0: ออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
1: ะ
0: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชคฤห
1: ์แล้วสำหรับป้อมหอราชคฤห์เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
0: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชคฤห์กับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
1: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบว่าอย
0: ่
1: าง
0: ไรใช่ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
0: ัน
1: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
0: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตอะค่ะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจับก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
1: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร
0: ์
1: มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นคะจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
0: ดีค่ะสวัสดี
1: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ิซซ่าอีกครั้งหนึ่งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่ตึกศูนย์การเรียนรู้มหิดลที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้วิธีการแยกขยะเพราะว่าการแยกขยะดีต่อตัวเราและโลกของเรานั่นเองและที่สำคัญนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลของเราได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่าSustainable Development Goals นะคะโดยที่มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ที่19ของโลกและที่1ของประเทศไทยเลยสุดยอดการแยกขยะน้องๆสามารถเริ่มต้นทำกันเองได้ที่บ้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษขวดพลาสติกกระป๋องหรือขวดแก้วขยะพวกนี้สามารถนำไปรีไซเคิลได้หรือว่านำกลับมาใช้อีกครั้งนึงนะคะ Recycle R-E-C-Y-C-L-E Recycle นอกจากขยะที่พี่ลิซ่าพูดไปยังมีอีกหลายแบบเลยนะคะเดี๋ยวพี่ลิซ่าพาไปดูตามพี่ลิซ่ากันไปเลยน้องๆเห็นถังขยะที่เรียงกันอยู่ตรงนี้ไหมคะเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะมาสาธิตวิธีการทิ้งขยะหลังจากที่เรากินหมดแล้วให้ดูนะคะนี่แก้วน้ำของพี่ลิซ่าเองแล้วอย่างแรกที่พี่ลิซ่าจะทำนะคะก็คือเท pour pour เดี๋ยวพี่ลิซ่าจะเทน้ำแล้วก็น้ำแข็งจากแก้วนะคะลงไปในนี้เลยนี่ต่อไปนะคะเราก็จะแยก separate S E P A R A T E separate แยกเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะแยกหลอดนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนี้ในตะกร้าที่เขียนว่าหลอดเลยแล้วต่อไปพี่ลิซ่าก็จะทิ้ง drop hereD R O P H E R E drop here ทิ้งพี่ลิซ่าจะทิ้งแก้วนะคะลงไปในนี้เลยถังขยะรีไซเคิลนี่แค่นี้ง่ายมากเลยมีขยะอีกหลายประเภทเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยอันแรกเลยนะคะก็คือขยะติดเชื้อ infectious waste I N F E C T I O U S W A ST E infectious waste ขยะติดเชื้อในถังขยะนี้น้องๆรู้ไหมคะว่าต้องทิ้งอะไรบ้างถูกต้องแมสนั่นเองหรือว่าหน้ากากอนามัยนะคะเพราะว่ามันจะโดนน้ำลายแล้วก็น้ำมูกของเราตอนเราทิ้งเราก็ต้องทิ้งในขยะติดเชื้อนอกจากนั้นก็จะมีถุงมือยางนะคะแล้วก็ที่ตรวจ ATK นั่นเองต่อไปนี่เลยขยะอิเล็กทรอนิกส์Electronic waste E L E C T R O N I C W A S T E Electronic waste ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในขยะนี้นะคะเราก็จะทิ้งพวกมือถือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะคะเครื่องคิดเลขหรือคีย์บอร์ดของที่เราใช้ในแต่ละวันเลยต่อไปนี่ขยะอันตรายได้เห็นก็น่ากลัวขยะอันตรายนะคะ hazardous waste H A Z A R D O U S W A T E hazardous waste hazardous waste ก็คือขยะอันตรายนั่นเองก็จะมีพวกหลอดไฟถ่านไฟฉายแบตเตอรี่นะคะแล้วก็กระป๋องสเปรย์ของพวกนี้ถ้าทิ้งไว้นานๆจะมีสารเคมีไหลออกมานะคะจะอันตรายต่อตัวเราและครอบครัวของเราเราก็เลยต้องทิ้งเข้าไปในขยะนี่เลยขยะอันตรายต่อไปเลยนี่กระดาษ paper P A P E R paper กระดาษก็จะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์กล่องพัสดุสมุดหนังสือแบบนี้นะคะต่อไปนี่ขวดพลาสติก plastic bottles P L A S T I C B O T T L E S plastic bottles ขวดพลาสติกนี่ขวดพลาสติกก็จะมีขวดแบบขุ่นและแบบใสนะคะก็จะทิ้งตรงนี้ได้เลยต่อไปนะคะก็จะเป็นขยะรีไซเคิลที่เมื่อกี้พี่ลิซ่าทิ้งให้ดูไงก็จะมีกระป๋องโลหะกระป๋องอลูมิเนียมแล้วก็ขวดแก้วจะทิ้งเข้าไปในขยะรีไซเคิลได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นขยะฝังกลบ waste to landfill W A S T E T O L A N D F I L L waste to landfill ขยะฝังกลบก็จะเป็นห่อขนมแล้วก็ถุงนะคะขยะพวกนี้ถ้าเราเอาไปรีไซเคิลจะไม่คุ้มก็เลยจะทิ้งเข้าไปเป็นขยะฝังกลบนั่นเองแล้วต่อไปนะคะจะเป็นสิ่งที่เราเจอในทุกวันเลยก็คือเศษอาหารตอนน้องๆทานอาหารเสร็จนะคะต้องช่วยกันแยกเศษอาหารออกนะคะถ้าเอาไปทิ้งกับขยะอื่นจะเกิดการเน่าเสียได้และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมีโครงการอาคารขยะรีไซเคิลนะคะที่เราสามารถเปลี่ยนขยะเป็นเงินได้ด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยมาถึงแล้วค่ะน้องๆอาคารขยะรีไซเคิลนี่พี่ลิซ่าเอาขวดพลาสติกที่แยกไว้จากที่บ้านมาขายด้วยขายเซลล์ SELL เซลล์ขายเราไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ตรงนู้นกันดีกว่าไปสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อพี่อ้วนครับ
0: โอ้พี่อ้วนนะคะน้องๆวันนี้หนูเอาขวดพลาสติกมาขายต้องทำยังไงบ้างเหรอคะ
1: มาตอนนี้เลยครับ
0: ได้
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้คือใครๆก็สามารถเอาขยะที่แยกไว้มาขายได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับที่นี่เป็นโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งสามารถเอาขยะจากส่วนงานหรือจากภายนอกส่วนงานที่เป็นของชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยนะครับสามารถเอามาขายที่นี่ได้นะฮะเรารับซื้อขยะประมาณ5ประเภทนะครับแก้วกระดาษขวดพลาสติกโลหะแล้วก็น้ำมันพืชนะครับแล้วก็มีอื่นๆที่สามารถเอามานำสามารถนำเอามารีไซเคิลได้นะครับซึ่งขยะจากการจำหน่ายที่นี่สามารถเก็บเป็นเงินออมนะครับหรือสมาชิกสามารถที่จะเอามาขายแล้วก็สามารถเบิกตังค์มาใช้เลยนะครับซึ่งหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับส่วนมากจะเป็นสมาชิกกับเรานะครับซึ่งที่นี่นะครับเราจะรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะจากต้นทางแล้วก็เอาขยะไปจำหน่ายที่นี่นะฮะแล้วก็ขยะส่วนมากนะฮะที่นี่เหมือนกับทองคำทุกคนต้องแยกเงินเก็บนะครับ
0: สุดยอดเลยค่ะงั้นฝากช่างได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: โอเคเห็นไหมคะน้องๆประโยชน์ของการแยกขยะนะคะนอกจากจะประหยัดทรัพยากรแล้วเรายังสามารถเปลี่ยนขยะเป็นเงินได้อีกด้วยน้องๆมาร่วมแยกขยะไปด้วยกันนะคะอันนี้ได้เท่าไหร่หรอคะ
1: 2โลครับได้ประมาณ20บาท
0: โอ้20บาทเราไปซื้อขนมได้เลยนะคะน้องๆเชิญชวนพ่อแม่นะคะมาช่วยกันแยกขยะเราจะได้เอาเงินไปซื้อขนมกินกันเป็นไงบ้างคะน้องๆสนุกกันไหมกับการได้เรียนรู้คำศัพท์และแยกขยะไปกับพี่ลิซ่าแต่ตอนนี้ทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
2: recycle r e c y c l e recycle recycle pour p o u r pour เท separate s e p a r a t e separate แยก drop here d r o p h e r e drop here ทิ้ง infectious waste i n f e c t i o u s w a s t e infectious waste ขยะติดเชื้อ electronic waste e l e c t r o n i c w a s t e electronic waste ขยะอิเล็กทรอนิกส์Hazardous waste. H A Z A R D O U S W A S T E. Hazardous waste. Kaya antarai. Paper. P A P E R. Paper. Gradad. Plastic bottles. P L A S T I C B O T T L E S. Plastic bottles.ขวดพลาสติก waste to landfill w a s t e t o l a n d f i l l waste to landfill ขยะฝังกลบ sell s e l l sell ขาย
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กันได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนร่ามภาษาเมืองนะคะวันนี้พบกับคุณจัตตาสุขสัจธรรมค่ะ
0: กรมการศาสนาจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประกอบพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนเข้าสู่การสวดพระพุทธมนต์โดยพระเทพวชิรสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกจากนั้นทำบุญตักบาตรพระสงฆ์10รูปสำหรับวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อวันดังกล่าวซึ่งมีความหมายว่าพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยส่วนกลางจัดพิธีณวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกขณะที่ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์ศีลปฏิบัติธรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
1: ทางด้านขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะก็จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าอพศนะคะได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีพลเอกกานนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการอพศเป็นประธานในพิธีในโอกาสนี้คุณจิตตานันท์นิกรยานนท์นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนายกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมพิธีก่อนที่จะร่วมกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดและส่งเสริมจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีต่อองค์การและเหล่าทหารผ่านศึกส่งคำจุนและวางรากฐานการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของวีรชนผู้เสียสละอย่างยั่งยืนทรงรับทางองค์การเข้ามาอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่13เมษายนปี2491ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การอภิบาลและพัฒนากิจการขององค์การให้เจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน
0: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานเทศมหาชาติ74พรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมสืบสานพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดงานเทศมหาชาติ74พรรษาที่ห้องประชุมตึกนวมหาราชสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาควบคู่กับ

0: การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยการเทศมหาชาติหรือพระเวสสันดรชาดกเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวพระชาติสุดท้ายก่อนตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านพระเวสสันดรบำเพ็ญทานบารมีสะท้อนหลักธรรมสำคัญทั้งเรื่องของการเสียสละการให้ทานความเมตตากรุณาความอดทนและการทำความดีการเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจึงไม่ได้เป็นเพียงการร่วมสืบทอดประเพณีแต่ยังเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้และทบทวนหลักธรรมผ่านเรื่องราวที่เข้าใจง่ายสามารถนำข้อคิดไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำรวมถึงอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศในบ้านเรานะคะโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะใครที่มีแผนเดินทางนะคะต้องเช็คพื้นที่ฝนตกหนักกันก่อนนะคะเพราะว่าช่วง2วันนี้ค่ะหลายพื้นที่ของไทยก็มีโอกาสเจอฝนหนักถึงหนักมากเนื่องจากว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่5แล้วนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยคือเริ่ม9ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะอย่างวันนี้นะคะ9ตุลาคมค่ะฝนตกหนักในพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้อย่างเช่นจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนนทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลายะลานราธิวาส10ตุลาคมค่ะฝนตกหนักหลายภาครวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจะตกหนักมากนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดส่วนฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและใต้อย่างเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์ กำแพงเพชรชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ก็จะเริ่มกันตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะส่วน11ตุลาคมฝนตกหนักมาก4จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฝนตกหนักอย่างเช่นจังหวัดกำแพงเพชรตากอุทัยธานีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีรวมทั้งกทมปริมณฑลพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองกระบี่ตรังสตูลและในวันที่12ถึง13ตุลาคมนะคะยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้คือเริ่มตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงจังหวัดสตูลค่ะ
0: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับล่าสุดกรมชลประทานมีการปรับแผนการระบายน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งสองฝั่งคันกั้นน้ำขณะที่ในพื้นที่ของปราจีนบุรีเช้านี้กับระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ตามจุดต่างๆเจ้าหน้าที่ก็ยังคงระดมกำลังเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่สถานการณ์อุทกภัยในที่พื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเช้าวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงครับแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ตามจุดต่างๆโดยถนนสายหลักมีระดับน้ำประมาณ 10-30 เซนติเมตรส่วนพื้นที่ชุมชนมีระดับน้ำ 30-40 เซนติเมตรขณะที่พื้นที่การเกษตรยังคงมีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในอำเภอเมืองปราจีนบุรีโดยเร่งสูบน้ำนะครับระบายออกจากพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเพื่อรักษาพื้นที่ไม่ให้กระทบต่อการให้บริการทางการแพทย์และเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเมืองลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นก็มีการจัดส่งเรือท้องแบนเข้าสนับสนุนการขนย้ายซากสุกรที่จมน้ำตายภายในฟาร์มแห่งหนึ่งที่ตำบลบางบริบูรณ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีด้วยโดยสามารถขนย้ายซากสุกรในโซนแรกประมาณ 1,000 ตัวเสร็จสิ้นแล้วและจะเร่งดำเนินการขนย้ายซากสุกรที่เหลือในโซนที่2 อีกประมาณ500ตัวเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
1: ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะนายณัฐวุฒิสินธุวงศ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ชัยยานุชิตสำนักงานชลประทานที่11ได้อธิบายถึงการบริหารจัดการน้ำที่บริเวณคันกั้นน้ำสายบางขนาดท่าไข่อำเภอคลองเขื่อนบอกว่าปัจจุบันนะคะแม่น้ำบางปะกงต้องรับมวลน้ำปริมาณมากจากแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำด้านนอกแนวคันกั้นน้ำค่ะที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่และประชาชน ก็ร่วมกันเสริมคันดินและกระสอบทรายตลอดแนวระยะทาง 7.5 กิโลเมตรเพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในแต่ว่าหลังจากประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังได้สะท้อนความเดือดร้อนทางกรมชลประทานจึงหารือแล้วก็ปรับแผนการดำเนินงานโดยดำเนินการตามข้อเรียกร้อง2ประการนะคะได้แก่ยุติการเสริมคันดินกั้นน้ำเพิ่มเติมและปรับการระบายน้ำโดยนำกระสอบทรายออกไปบางส่วนเพื่อปล่อยให้น้ำล้นผ่านสันบานประตูระบายน้ำเข้าสู่ระบบคลองด้านในยืนยันบอกว่าการระบายน้ำด้วยวิธีนี้ค่ะจะสามารถควบคุมระดับน้ำให้อยู่ภายในลำคลองได้และมวลน้ำก็จะไหลไปตามคลองข้างคันกั้นน้ำเข้าสู่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราก่อนจะใช้สูบน้ำบ้านใหม่และสถานีสูบน้ำท่าไข่สูบระบายออกสู่แม่น้ำบางปะกงต่อไปซึ่งก็จะไม่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ่าในพื้นที่ชั้นในอย่างที่หลายฝ่ายกังวลค่ะนอกจากนี้สำหรับมวลน้ำในทุ่งกรมชลประทานจะบริหารจัดการแยกส่วนกันนะคะร่วมกับทางจังหวัดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลทางด้านล่างโดยตรงแทนการระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงเพื่อที่จะลดภาระของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี
2: ้น่าจะแนวโน้มลดลงนะครับจากปทุมธานีเนี่ยเท่าที่เราส่งติดต่อกับพื้นที่ข้างบนเนี่ยก็รู้สึกว่าแนวโน้มลดลงแล้วนะครับก็จะมีน้ำมาเติมน้อยละตอนนี้เราเหลือแต่น้ำที่ขังอยู่ในพื้นที่ต้องพยายามเร่งระบายผลักดันกรณีน้ำในทุ่งดินอย่างนี้ว่าต้องนำออกสู่ทะเลข้างล่างแนวดิ่งให้เร็วที่สุดมาตรการของทางกรมชลประทานร่วมกับทางจังหวัดเนี่ยก็จะไปเสริมเครื่องผลักดันน้ำเพื่อผลักดันให้น้ำเนี่ยไหลโดยเร็วไปสู่คลองชายทะเลด้านล่างแล้วเรามีสถานีขนาดใหญ่เนี่ยเพื่อสูบออกทะเลอยู่แล้วนะครับเราจะจัดการด้วยวิธีอย่างนี้กรณีน้ำในทุ่งจะจัดการแบบนี้นะครับให้ออกแนวดิ่งก็พยายามไม่เอาออกมาในแนวของแม่น้ำบางกงเพื่อเพิ่มภาระกับมาคนริมคลองริมแม่น้ำบางกงที่วันนี้รับภาระหนักอยู่นะครับก็จะจัดการบริหารแยกส่วนกันแบบนี้
0: ที่จังหวัดระยองกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายคงเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพียง1จุดคือพื้นที่ลุ่มต่ำทางการเกษตรในตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือประมาณ20เซนติเมตรอย่างไรก็ตามยังคงมีประชาชนในพื้นที่หมู่4และหมู่10ที่ได้รับผลกระทบอีกประมาณ20ครัวเรือนสำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวยังคงเปิดใช้งานเพียง2แห่งในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงและมีผู้อพยพพักพิงรวม51คนส่วนมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาขณะนี้มีประชาชนยื่นความจำนงด้านการบำรุงชีพแล้วกว่า 45,000 คนรวมถึงเกษตรกรในภาคการเกษตรประมงและปศุสัตว์อีกกว่า 2,000 คนในงานภาครัฐก็จะเร่งดำเนินการตรวจสอบและก็พิจารณาให้รวดเร็วที่สุด
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำภาคกลางนะคะทางเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการลดการระบายน้ำอีกก็คือจาก 2,300 เหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน4ทุ่มวันนี้นะคะแต่ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าพื้นที่ริมแม่น้ำยังต้องเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนต้องติดตามประกาศจากกรมชลประทานกันอย่างต่อเนื่องค่ะทีนี้ถ้าไปดูในพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเช่นจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยน้ำจากคลองขนมจีนเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่13นะคะตำบลหนองกรดหลังจากที่แนวคันดินเนี่ยได้รับความเสียหายทำให้โรงเรียนวัดแล้วก็บ้านเรือนถูกน้ำท่วมสูงทีเดียวค่ะจังหวัดนครสวรรค์นะคะหลังจากที่แนวคันดินที่บริเวณประตูน้ำคลองขนมจีนซึ่งเป็นคลองสาขาแม่น้ำปิงที่บริเวณฝายตาโกะหมู่ที่8ตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์เกิดความเสียหายตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลค่ะทำให้น้ำไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะหมู่13ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองนครสวรรค์ขณะนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นวงกว้างคือทั้งบ้านเรือนวัดอนามัยแล้วก็โรงเรียนในชุมชนจมน้ำเกือบทั้งหมู่บ้านแล้วค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นที่โรงเรียนบ้านสามนิธรรมเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมอย่างรวดเร็วครูก็ต้องเร่งขนย้ายอุปกรณ์การเรียนขึ้นไว้ที่สูงแล้วก็ประกาศปิดเรียนจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรดก็เตรียมกระสอบทรายค่ะเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ทำแนวกั้นหลังประเมินว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
3: น้ำมาจากฝ่ายตะโกครับฝ่ายตะโกขาดน้ำก็ ปกติตะโกจะไปทางบ้านแก่งพอฝ่ายตะโกขาดก็จะมาป่ามาหมู่13บ้านบ่อพยอมตอนนี้ท่วมหมดหมู่บ้านแล้วต่อไปก็จะไปหมู่6บ้านดอนใหญ่แล้วก็จะไปลงหมู่10ป่าบ้านหนองตะโกสุดท้ายก็จะไปลงคลองโพครับ
4: ครับล่าสุดวันนี้นี่คือมันกระทบกี่หมู่บ้านแล้วครับ
3: ตั้งแต่เมื่อคืนครับเมื่อคืนนี้หมู่13โดนก่อนแล้วหมดแล้วหมดหมู่แล้ว
1: ส่วนพื้นที่หมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งก็ถูกน้ำจากคลองผงเพงเนี่ยไหลเข้าท่วมพบว่าในรอบ5วันที่ผ่านมาระดับน้ำลดลงเฉลี่ย30ถึง40เซนติเมตรเนื่องจากว่าเขื่อนเจ้าพระยาเองก็มีการลดการระบายน้ำแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะตำรวจภูธรป่าโมกพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานชันสูตรผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำทราบชื่อคือนายชาติชายอายุ50ปีชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลผงเพงค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกิจการกระจายเสียงและโทรคมนาคมแห่งชาติเขต15หรือว่ากสทช.เขต15ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบนะสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตในตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกซึ่งปัจจุบันยังไม่พบว่าเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตประสบปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางกสทช.เขต15เนี่ยได้ประสานผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เอกชนพาไปตรวจจุดตั้งเซลไซต์แต่ละแห่งซึ่งก็พบว่าผู้ประกอบการได้ยกอุปกรณ์ให้พ้นระดับน้ำเอาไว้แล้วโดยใช้เกณฑ์ก็คือเมื่อปี2554นั่นเองทีนี้กสทช.เขต15นะคะจะรับผิดชอบ4จังหวัดด้วยกันคือพระนครศรีอยุธยาอ่างทองลพบุรีแล้วก็สระบุรีณขณะนี้ยังไม่มีปัญหาในเรื่องของระบบสัญญาณแต่อย่างใดค่ะ
0: ทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ผนึกกำลังกับศิษย์เก่าและนักศึกษาอุเทนถวายกว่า200ชีวิตเร่งเก็บกวาดและทำความสะอาดเพื่อคืนความปกติให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าทางกระทรวงยังคงเดินหน้าภารกิจทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของรัฐบาลโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าเก็บกวาดขยะและขนย้ายสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายพร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายนำกำลังนักศึกษาและศิษย์เก่ารวมกว่า200คนลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเพื่อร่วมแรงร่วมใจกับเจ้าหน้าที่ในการทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติซึ่งนายสุชาติก็บอกว่าความร่วมมือครั้งนี้จากทุกภาคส่วนนั้นสะท้อนเห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะยังคงระดมกำลังและประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่จะแล้วเสร็จเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วภายใต้แนวทางทศ1เดียวร่วมด้วยช่วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: และจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นปริมาณขยะเนี่ยจำนวนมหาศาลทีเดียวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหลือเอาไว้หลังน้ำลดนะคะขยะจำนวนมหาศาลเฉพาะวันที่7ตุลาคมเนี่ยนะคะก็พบว่าปริมาณขยะในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยสูงถึง800ตันค่ะหรือว่า 800,000 กิโลกรัมซึ่งถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนก็เท่ากับว่าน้ำหนักเนี่ยเท่ากับช้างสารตัวใหญ่ถึง160เชือกนะคะหรือน้ำหนักของรถเมล์กทม80คันค่ะหรือว่าหนักเกือบเท่าเครื่องบินโบอิ้ง747เปล่าๆเลยนะคะ4ลำเทียบเท่ากับปริมาณขยะที่คน 800,000 คนทิ้งรวมกันไว้ใน1วันเนี่ยเฉลี่ยตกคนละ1กิโลกรัมค่ะโดยขณะนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครจากทุกหน่วยงานก็ระดมกำลังเร่งจัดเก็บแล้วก็ขนย้ายออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนความสะอาดให้กับชุมชนโดยเร็วที่สุดแต่ด้วยปริมาณขยะที่จำนวนมหาศาลการจัดเก็บในบางจุดเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาค่ะซึ่งทางกทม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่พร้อมกับความร่วมมือประชาชนนำขยะมาวางรวมกันณจุดพักขยะหรือที่บริเวณปากซอยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บได้สะดวกแล้วก็มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ซึ่งจากมาตรการดังกล่าวนะครับกรุงเทพมหานครก็เลยมีการตั้งวอร์รูมขึ้นมาเพื่อรับมือกับขยะตกค้างหลังน้ำท่วมโดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายพร้อมกับเครื่องจักรหนักปูพรมเร่งเก็บขยะในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้าและก็ลาดกระบังระหว่างที่9ถึง11ตุลาคมนี้เพื่อจะเร่งฟื้นฟูคืนความสะอาดให้แก่ประชาชนโดยเร็ว ดยเจ้าหน้าที่กทม.กระจายกำลังเข้าปฏิบัติงานตามจุดต่างๆของพื้นที่เคหะร่มเกล้าตั้งแต่การเก็บขยะโดยไล่ตั้งแต่หน้าปักซอยนะครับจนถึงท้ายซอยโดยเฉพาะบริเวณหน้าปักซอย40ต่อเนื่องไปจนถึงซอย15ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีขยะตกค้างสะสมเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังส่งกลิ่นส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวนอกจากนี้ได้นำเครื่องจักรหนักเข้ามาสนับสนุนการทำงานทั้งรถบรรทุกเทท

0: ไอ้รถคีบขยะรถแบ็คโฮและรถเทรลเลอร์ขนาด30ตันเพื่อช่วยจัดการขยะชิ้นใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายเนื่องจากบางพื้นที่ในย่านลาดกระบังและร่มเกล้านั้นมีขยะตกค้างหลังน้ำลดสูงถึง500ถึง 1,000 ตันต่อวันของปริมาณนะครับเพื่อเร่งในการฟื้นฟูและก็คืนความสะอาดให้กลับมาเร็วที่สุด
1: จะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่น้ำก็ลดลงแล้วนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็กำชับให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปฟื้นฟูบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็ตามถนนหนทางต่างๆนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: ขอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: ุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
3: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: รุปให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
3: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังค้านในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรคะลูก
1: ค่าและเส้นใยการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
2: ค่ะนะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องของผ้าและเส้นใยแล้วก็การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะก่อนที่จะไปเรียนกันเดี๋ยวมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นักเรียนเรียนแล้วได้ความรู้อะไรบ้างข้อ1บอกหลักการเลือกใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่างบุคลิกลักษณะฤดูกาลและโอกาสได้ข้อ2วิเคราะห์คุณสมบัติของเส้นใยแต่ละชนิดได้ข้อ3จำแนกชนิดของผ้าที่นำมาผลิตเป็นผืนผ้าได้ข้อ4ออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้ถูกต้องตามหลักการข้อ5เห็นความสำคัญของการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่ถูกต้องตามกาลเทศะคำถามชวนคิดของเราวันนี้นะคะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของนักเรียนคิดว่าทำมาจากอะไรเสื้อผ้าวันนี้เราใส่ชุดอะไรคะลูก
3: ช
2: ุ
3: ดพละ
2: ชุดพละชุดพละดูที่เสื้อของนักเรียนสังเกตไหมลูกรู้จักไหมน่าจะผลิตมาจากเส้นใยอะไร
3: ไม่ใช
2: ่
3: เส
2: ้
3: นไหน
2: เส้นอะไรคะ
4: ใยฟ้าโพลีเอสเ
2: ตอร์อะไรคะโพลีเอสเตอร์อะไรคะสังเคราะห์รู้ว่าสังเคราะห์อะไรอีกคะมีไหม
5: ใยธรรมชาติ
2: ใยธรรมชาติมีไหมไม่มีแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยตอนท้ายนะคะคำถามข้อที่2นักเรียนคิดว่าผืนผ้าที่นำมาเย็บเป็นเสื้อผ้ามีลักษณะอย่างไรเคยสังเกตไหมลูกเสื้อผ้าเราเนี่ยที่มาสวมใส่อยู่ทุกวันนี้เราได้มาอย่างไรผลิตยังไงเอามาจากไหนเคยสังเกตเคยสงสัยไหม
3: เ
2: คยไหมคะแล้วเคยหาคำตอบให้ตัวเองไหมไม่เคย นักเรียนปลายทางล่ะคะทราบหรือไม่ว่าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่ทุกวันนี้นะคะเรามีต้นทางการผลิตมาได้อย่างไรนะคะวันนี้เราจะมารู้จักกันเรื่องผ้านะคะหรือเส้นใยชนิดต่างๆเดี๋ยวสองคำถามนี้คุณครูจะเฉลยขณะที่เราเรียนใครอยากทราบนักเรียนก็ต้องตั้งใจฟังนะคะมาดูเรื่องของผ้าและเส้นใยกว่าที่เราจะได้เสื้อผ้าแต่ละตัวนะคะเราต้องนำอะไรคะเส้นใยนะเส้นใยจากไหนจากธรรมชาตินะคะจากธรรมชาติหรือจากการผลิตขึ้นมาของมนุษย์ใช่ไหมเขาเรียกว่าการสังเคราะห์นะคะนำเส้นใยแต่ละชนิดมาผ่านกระบวนการผลิตซึ่งมีหลายขั้นตอนกว่าจะได้มาเป็นผืนผ้านะคะแล้วก็นำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าให้กับพวกเราสวมใส่นะคะเพื่อให้ร่างกายเป็นไงคะอบอุ่นใช่ไหมนะคะเส้นใยของเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทประเภทที่1เส้นใยอะไรคะ
6: เส้นใยธรรมชาติ
2: เส้นใยที่ได้จากธรรมชาติมีใครทราบบ้างมีอะไรไหม
7: ใย
2: อะไรคะ
7: ใย
2: ไหม
7: ใยสับปะรด
2: ใยฝ้ายใยสับปะรดเก่งมากใยสับปะรดใยลินินใยปอใยไผ่เก่งมากค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะประเภท2ก่อนเส้นใยสังเคราะห์รู้จักไหมลูกเป็นยังไง
8: เป็นเส้นใย
2: เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นแล้วสร้างยังไงล่ะลูก ค่ะผ่านกระบวนการผลิตใช่ไหม
8: ใช
2: ่อ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดกันสามเส้นใยกึ่งสังเคราะห์เป็นยังไงลูก
9: เอาจากธรรมชาติ
2: ทำเองด้วยแล้วก็จากธรรมชาติด้วยผสมกันเหรอคะ
9: ใช
2: ่อ๋อเก่งจังเดี๋ยวรายละเอียดก็ไปดูต่อนะคะแสดงว่านักเรียนก็มีพื้นฐานความรู้ที่ค่อนข้างจะดีเนาะมีเดาบ้างมีถูกบ้างนะคะเส้นใยธรรมชาติเป็นเส้นใยที่ได้จาก
9: พืช
2: แล้วก็สัตว์ใช่ไหมลูกลูกคิดว่าเส้นใยที่ได้จากพืชแล้วก็สัตว์เส้นใยไหนน่าจะมีราคาแพงกว่ากัน
10: สัตว์ได้จากสัตว
2: ์เส้นใยไหนคะ
10: ที่ได้จากสัตว
2: ์ใครคิดว่าเส้นใยสัตว์เส้นใยที่ได้จากสัตว์นะคะโอ้เยอะเลยใครคิดว่าเส้นใยที่ได้จากพืชมีไหมคะที่มีราคาแพงกว่า มีสองคนทำไมนักเรียนถึงคิดว่าเส้นใยที่ได้จากสัตว์มีราคาแพงกว่าลูกเพราะว่าหนึ่งมาจากธรรมชาติถ้ามาจากธรรมชาติอาจจะผลิตยากไหม
9: ยาก
2: ยากกว่าจะได้ต้องใช้เวลาใช่ไหมลูกแล้วก็จากสัตว์ด้วยซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วค่อนข้างที่จะหายากใช่ไหมคะวันนี้คุณครูมีตัวอย่างด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเส้นใยที่ได้จากพืชก็มีไฟลินินซึ่งมีหลายคนช่วยคุณครูตอบแล้วนะคะไฟลินินปอปานใยไผ่แล้วก็ส่วนจากสัตว์ก็เช่นได้จากไหมจากขนแกะแล้วก็จากอะไรคะขนห่านเคยได้ยินไหมไม่เคยเดี๋ยวคุณครูมีให้ดูวันนี้นะคะต่อไปผ้าฝ้ายลองดูซิผ้าฝ้ายเป็นยังไงผ้าฝ้ายคือได้เส้นใยจากไหนคะเส้นใยจากไหนคะจากพืชจากฝ้ายนักเรียนรู้จักฝ้ายไหมปุ๋ยฝ้ายนี่แหละปุ๋ยฝ้ายเส้นใยจากฝ้ายเคยเห็นไหมคะต้นเนี้ยบ้านใครมีบ้างบ้านใครมีบ้างใยฝ้ายจะได้จากฝ้ายนะคะซึ่งเป็นพืชที่มีในท้องถิ่นคุณครูคิดว่าทางนักเรียนทางพื้นที่ท้องถิ่นจังหวัดของนักเรียนปลายทางนะคะบ้านของนักเรียนปลายทางน่าจะมีฝ้ายเยอะนะคะส่วนใหญ่จะมีในท้องถิ่นต่างๆโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะคะภาคเหนือฝ้ายมีคุณสมบัติอะไรบ้างนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างนะคะการที่เรานำใยฝ้ายนะคะใยฝ้ายลูกเห็นว่าเป็นลักษณะแบบไหนคะเส้นสั้นใช่ไหมใช่ไหมคะแต่พอเขาเอามาปั่นนำใยฝ้ายเนี่ยมาปั่นเป็นเส้นได้ยาวๆจากเส้นได้ยาวๆแล้วนำมาถักทอเป็นอะไรลูกถักทอเป็นผืนผ้าก่อนใช่ไหมจากเส้นใยแบบเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ผ้าฝ้ายนะลูกคุณครูยกตัวอย่างให้จากเส้นใยแบบเนี้ยเส้นใยสั้นๆแบบเนี้ยมาปั่นเป็นเส้นใยยาวแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาถักทอเป็นผืนผ้าพอถักทอเป็นผืนผ้าได้แล้วถักทอเป็นผืนผ้าได้แล้วเอาไปไหน
11: เอาไป
2: ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้านะคะซึ่งมาจากธรรมชาติใช่ไหมลูกนะกว่าจะได้มาต้องผ่านกระบวนการเยอะแยะนะคะคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างผ้าฝ้ายคุณสมบัติเป็นไงคะ
12: หดตัวหลังซ
2: ัก มีความเหนียวหดตัวหลังซักคุณครูมีผ้าฝ้าย เสื้อผ้าฝ้ายเสื้อผ้าฝ้ายเดี๋ยวให้นักเรียนลองสัมผัสดูให้โต๊ะข้างหน้าลองสัมผัสดูเป็นยังไงลูก
8: เป็นเส้น
2: น
8: ุ่มเส้น
2: อ่ะไหนลองบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยสิลูกลักษณะเป็นยังไง
13: มีความเป็นเส้นค่ะผิวขรุขระแล้วก็นุ่มค่ะ
2: นุ่มใช่ไหมลูกผ้าฝ้ายนะคะคุณสมบัติก็คือดูดความชื้นระบายความร้อนได้ดีนะคะมาจากธรรมชาติทีนี้การนำไปใช้ประโยชน์ใช้ทำอะไรได้บ้างช่วยกันตอบหน่อย
1: ใช้ทำผ้าเช็ดตัวผ้าปูที่นอนปลอกหมอนเสื้อผ้าเด็กอ่อน
2: ใช่ผ้
1: า
2: ผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าอะไรคะผ้าเช็ดตั
8: ว
2: คุณสมบัติทำไมถึงทำผ้าเช็ดตัว
14: ดูดความชื้น
2: เพราะว่าดูดความชื้นซับน้ำได้ดีใช่ไหมลูกเหมือนผ้าผืนนี้เดี๋ยวนะเขาจะบอกคุณสมบัตินักเรียนเห็นป้ายฉลากตรงนี้ไหมคะ
1: เห็น
2: เขาจะบอกคุณสมบัติผ้าชนิดนี้ผลิตจากเส้นใยอะไร
8: เส้นใยผ้าฝ้าย
2: เขาจะบอกอยู่ตรงป้ายนี้นะคะคอตตอน 100% คืออะไรลูกคอตตอนคือผ้าฝ้าย 100% ฉะนั้นเหมาะสำหรับทำผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูใช่ไหมคะเพราะว่าคุณสมบัติเขาเป็นยังไงดูซับน้ำได้ดีค่ะนะฉะนั้นเสื้อผ้าหรือเส้นใยแต่ละชนิดก็ต้องดูลักษณะการใช้งานด้วยนะคะต่อไปผ้าลินินนะคะได้จากต้นอะไรคะ
8: ต้น
2: ลินินนะคะเป็นต้นพืชนี่แหละเป็นต้นพืชนะคะนำมาทำเป็นเส้นใยในการผลิตเป็นผืนผ้านะคะซึ่งผ่านกระบวนการเหมือนกันนะคะดูคุณสมบัติเป็นยังไงลูกผ้าลินิน
8: โนมาสวยงาม
2: ใครอยากเห็นผ้าลินินผ้าลินินนะคะคือถ้านำมาผลิตเป็นผืนผ้าหรือเป็นเสื้อผ้าสวมใส่เนี่ยค่อนข้างจะยับง่ายนิดหนึ่งแล้วก็มีความเป็นไงคะไม่เหมือนผ้าฝ้ายนะคะจะยับง่ายคุณครูจะให้กลุ่ม3ลองสัมผัสดูนะคะดูสิผ้าลินินนะคะได้จากต้นพืชเหมือนกันนะถักทอนำเส้นใยมาปั่นถักทอเป็นผืนผ้าแล้วถึงจะมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้านะคะคุณสมบัติดูดซับความชื้นได้ดีเช่นกันมีลักษณะเป็นไงดูลักษณะระหว่างผ้าฝ้ายกับผ้าลินินเมื่อกี้นะคะความเงามันเป็นไงคะ
8: ต่างก
2: ันไหม
8: ต
2: ่างกันนะคะสัมผัสเนื้อเป็นไงลูกไหนลองขยำดูสิกลุ่ม3ขยำดูสิคะขยำกำไว้สักพักนึงกำไว้สักพักหนึ่งคุณครูจะนับ1ถึง5 1 2 3 4 5ลองปล่อยดูสิลูกเสื้อตัวนี้จะเป็นยังไงเคลียร์ออกมาให้เพื่อนปลายทางดูซิเป็นยังไงเห็นไหมคะภายในเวลาแค่ครูนับแค่5 1ถึง5เนี่ยลักษณะของเสื้อเป็นไงคะ
8: ยับ
2: มากนะคะฉะนั้น ผ้าลินินจะมีความยืดหยุ่นต่ำแล้วก็สามารถยับได้ง่ายนะคะแต่ว่าความสิ่งดีๆก็คือสามารถดูดซับความชื้นได้ดีกว่าผ้าฝ้ายนะคะดูดซับความชื้นได้ดีกว่าผ้าฝ้ายอันนี้ฝ้ายว่าดูดซับความชื้นดีแล้วแต่ผ้าลินินดูดซับได้ดีกว่านะคะต่อไปส่วนใหญ่จะทำอะไรผ้าปูโต๊ะผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดปากผ้าลูกไม้นะคะผ้าขนสัตว์ผ้าขนสัตว์นะคะคุณสมบัตินี้ดีมากเลยนะผ้าขนสัตว์มีความยืดหยุ่นดีนะคะแล้วก็ดูดความชื้นได้ดีนะคะให้ความอบอุ่นทนต่อกรดต่างๆฉะนั้นผ้าขนสัตว์ส่วนใหญ่จะนิยมไปเย็บเป็นเสื้อกันหนาวใครมีบ้างเสื้อกันหนาวยกมือโอ้มีทั้งห้องเลยนะคะเสื้อกันหนาวก็ผลิตจากเส้นใยหลายชนิดนะคะทีนี้วันนี้คุณครูมีตัวอย่างคุณครูมีตัวอย่างใครรับผิดชอบเสื้อขนสัตว์สีแดงเมื่อกี้นะคะสีแดงหรือชมพูเข้มมาเลยค่ะมาเลยมาเลยครับเจนครับนักเรียนปลายทางคะวันนี้เรามีพรีเซนเตอร์ช่วยถือเสื้อนะคะตอนนี้จะเป็นเสื้อขนสัตว์อะไรนะร้องทายหน่อย
14: แกะ
15: เ
14: ด
15: ี๋ยว
14: แกะ
2: ให้เพื่อนกลุ่มหนึ่งสัมผัสหน่อย
14: มี
2: เนื้อสัมผัสเป็นยังไงช่วยบอกหน่อยนะคะพอแล้วลูกเดี๋ยวเสื้อขาดไม่ใช่ให้เพื่อนสัมผัสโต๊ะหน้าสัมผัสอีกโต๊ะหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวขอตัวแทนช่วยตอบคุณครูหน่อยรู้สึกยังไงเชิญครับที่เดิมใครตอบคุณครูได้ตอบคุณครูคนหนึ่งกลุ่มสามจะตอบไหมลูกเนื้อสัมผัสแล้วเป็นยังไงเป็นไงคะตอบได้เลยเนื้อสัมผัสเป็นไงลูก
16: นุ่มค่ะ
2: นุ่มมากไหม
16: นุ่มมากค่ะ
2: นุ่มมากนะคะอันนี้ทำจากขนสัตว์อะไรรู้ไหมคะเขาเรียกว่าเสื้อขนเป็ดแต่ฟังก่อนเสื้อขนเป็ดแต่ทำจากขนห่านนะคะซึ่งเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวกันแต่ว่า

0: ส่วนที่เขานำมาใช้ส่วนที่นำมาใช้ในการผลิตเป็นเสื้อผ้านี้ก็คือจะเป็นส่วนขนอ่อนซึ่งจะอยู่ใต้ปีกใต้ปีกเป็นขนอ่อนนะคะแล้วก็ที่อยู่ใต้คอของห่านซึ่งจะมีความนุ่มบางเบานะคะสิ่งสำคัญคุณสมบัติของเสื้อขนสัตว์ก็คือสามารถเก็บความอบอุ่นหรือความร้อนไว้ได้นะคะฉะนั้นเขาก็เลยนิยมนำมาผลิตเป็นอะไรคะ
1: เส
0: ื้อกันหนาวนะคะเสื้อกันหนาวเก่งมากอ่ะอย่าปรบมือให้สุดหล่อแล้วก็นำเสื้อส่งไปข้างหลังเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนลูกซึ่งคุณครูบอกแล้วว่าเสื้อที่มาจากผลิตมาจากเส้นใยขนสัตว์หรือจากสัตว์นี้เป็นไงคะมีราคา
1: สูง
0: มีราคาแพงนะคะแพงกว่าพืชให้เพื่อนๆสัมผัสได้เลยค่ะลูกกลุ่มหลังสัมผัสได้ต่อไปเส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์เป็นเส้นใยที่ใครสร้างขึ้น
1: มนุษย์
0: สร้างขึ้นนะคะมนุษย์สร้างขึ้นเส้นใยนี้มีคุณสมบัติดีมากนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเส้นใยที่ได้จากการผลิตจากเม็ดอะไรเม็ดพลาสติกนะเม็ดพลาสติกนะคะใช้ในการผลิตเส้นใยสังเคราะห์แต่คุณสมบัติเนี่ยเขาสามารถเป็นไงคะ
2: ยืดหยุ่น
0: เขาสามารถสร้างให้เหมาะสมกับเสื้อผ้าที่เราจะสวมใส่หรือที่เราจะใช้ได้นะคะเช่นมีความเงามีความยืดหยุ่นมีความทนทานดูดซับน้ำได้ดีนะคะแล้วซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในการผลิตอะไรคะ
1: ผลิต
0: อะไร
1: ผ้าไนลอน
0: ผลิตเป็นเสื้อผ้าหรือเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนะคะอ่ะมาดูกันผ้าที่ใช้ที่ผลิตมาจากใยสังเคราะห์จะมีชื่อเรียกต่างกันนะคะถ้านักเรียนเห็นชื่อประมาณนี้เช่นผ้าไนลอนนะคะจะมีความเหนียวแข็งแรงและก็ทนทานยืดหยุ่นได้ง่ายผ้าไนลอนนำไปใช้ประโยชน์คือ
3: ใช้ทำถุงน่องสตรีและ
0: ทำอะไรคะ
1: ทำถุงน่องสตรีและเสื้อผ้าต่าง
0: ๆนอกจากถุงน่องสตรีและเสื้อผ้าแล้วนักเรียนลองจับถุงเท้าของนักเรียนเนี่ยดูซิว่าไม่ยกเท้าขึ้นมานะคะดูซิว่ามีความยืดหยุ่นหรือมีความแข็งแรงขนาดไหนนะคะเป็นยังไงบ้าง
1: ยืดหยุ่น
0: นี่ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพูดถึงถุงเท้าก็ผลิตจากอะไรคะคุณครูไม่แน่ใจว่าใยอะไรเดี๋ยวคุณครูจะมีงานให้ทำเพราะตรงถุงเท้าเนี่ยเขาจะบอกเอาไว้ซึ่งผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์นะคะเนี่ยจะมีบอกนะคะมีข้อความบอกอยู่ฉะนั้นคุณครูไม่แน่ใจว่าผลิตจากเส้นใยอะไรเดี๋ยวลูกต้องค้นหาเอาเองนะคะอันนี้ก็เช่นกันซึ่งนักเรียนจับถุงเท้าตัวเองแล้วเป็นไง
4: ยืดหยุ่น
0: มีความยืดหยุ่นนะคะถ้าเป็นเส้นใยแบบนี้แสดงว่าผลิตมาจากเส้นใยอะไร
4: สังเคราะห
0: ์มีอีกต่อไปใยโพลีเอสเตอร์อ่ะขยับได้สุดหล่อใยโพลีเอสเตอร์ส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตอะไรคะ
1: ผลิต
3: กับเส้นใยอื่นๆ
0: ผลิตเสื้อผ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรคะ
1: เสื้อผ้า
3: อุตสาหกรรม
0: เสื้อผ้าอุตสาหกรรมอย่างที่เราสวมใส่อยู่มีเสื้อกับกางเกงลูกคิดว่าเส้นใยชนิดใดที่ใช้ในการผลิต
5: เส้นใย
0: โพลีเอสเตอร์เสื้ออะไรกางเกง ใช้ในการผลิตด้วยใยโพลีเอสเตอร์อะไรคะเอาดูคุณสมบัติเส้นใยนุ่มดูดความชื้นได้น้อยน้ำหนักเบาไม่ยับง่ายไม่หดตัวน้ำหนักเบาเส้นใยนุ่มน้ำหนักเบาระหว่างเสื้อกับกางเกงคิดว่า
2: เสื้อ
0: แล้วก็มีอะไรอีกแห้งไวซักง่ายดูแลง่ายไม่ยับไม่ย้วยอะไรคะใครคิดว่ากางเกงยกมือใครคิดว่ากางเกงใครคิดว่าเสื้อยกมืออ่ะคุณครูตอบให้นะคะส่วนใหญ่ใยโพลีเอสเตอร์จะนิยมนำมาผลิตเป็นชุดกีฬางั้นน่าจะเป็นเสื้อหรือกางเกง
5: เสื้อ
0: หรือกางเกง
2: กางเกง
0: เสื้อหรือกางเกง
2: เสื้อ
0: ลูก
6: อ
0: ย่าดูแค่ลักษณะเสื้อหรือกางเกงแต่ให้ดูข้อมูลข้างในเขาจะบอกว่าเส้นใยที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้าตัวนี้มาจากเส้นใยอะไรนะคะลูกดูซิมีไหมมีไหมลูกเนี่ยอ่านออกไหมลูกให้เพื่อนช่วยอ่านช่วยอ่านหน่อยลูก
7: พีด
8: พาส
0: โพอะไรโพอะไร
7: สเตอร
0: ์โพอะไรคะ
7: โพลีเอสเตอร์
0: นี่คุณครูกำลังสอนอยู่โพอะไร
5: โพลีเอสเตอร์
0: เห็นไหมคะกี่เปอร์เซ็นต์
7: 100%
0: นี่แสดงว่าผลิตจากเส้นใย
5: โพล
0: ีเอสเตอร์เขาเรียกว่าเส้นใยอะไรชนิด
5: ใย
0: ประเภทเส้นใยสังเคราะห์นะคะมีชื่อว่า
5: โพล
0: ีเอสเตอร์นะคะ 100% แสดงว่าใช้โพลีเอสเตอร์ 100% ก็คือเป็นเส้นใยสังเคราะห์ทั้งตัวคุณสมบัติลองดูสิลักษณะเป็นยังไง
2: โอ้
0: ลูกดึงเลยเป็นไงลูกเป็นไงครับ
7: ย
0: ื
7: ดหย
0: ุ่
7: น
0: ยืดหยุ่นได้ดีฉะนั้นลองเปรียบเทียบระหว่างเสื้อพละนักเรียนกับกางเกงนักเรียนกางเกงพละอันไหนน่าจะเป็นใยโพลีเอสเตอร์
5: กางเกง
0: เยี่ยมมากค่ะเห็นไหมคะต้องดูคุณสมบัตินะคุณสมบัติของเส้นใยโอเคเก่งมากครับชลาเชิญก่อนปรบมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมต่อไปมาดูเส้นใยสเปนดิกก็เป็นเส้นใยสังเคราะห์เช่นกันนะคะส่วนใหญ่จะใช้ทำอะไรคะ
9: ใช้ในทางการแพทย์
0: คุณสมบัติต้านทานแรงดึงได้สูงส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตเสื้อชั้นในสตรีนะคุณครูจะเอาเสื้อชั้นในมาโชว์ก็ไม่ได้เนาะฉะนั้นค่อยกลับไปดูของคุณแม่ก็คือดึงได้นะคะอย่าคิดอย่างอื่นนำไปลองดูว่าเส้นใยมันเป็นยังไงยืดมีความยืดหยุ่นมากน้อยแค่ไหนทำไมเขาถึงนิยมนำมาผลิตเป็นเสื้อชั้นในสตรีใช่ไหมคะเพราะมีคุณสมบัติยืดหยุ่นดีไงคะหรือผลิตเป็นอะไรคะผ้าที่ใช้ในทางการแพทย์ผ้าอะไรลูก
10: ผ้าเฝือก
0: ผ้าพัน
11: แผล
0: พันแขนพันขาดูคุณสมบัติเป็นยังไงเชิญครับ
12: ยืด
0: เป็นยังไงลูก
12: ยืดแบบว่ากางเกง
0: ดึงไว้เพื่อน
12: ยืด
0: เห็นไหมคะมีความยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็นุ่มไหมนุ่มนะคะนี่คือคุณสมบัติต่อไปมีอีก เราจะให้สุดหล่อยืนตรงนี้นานๆหน่อยเส้นใยกึ่งสังเคราะห์เป็นยังไงลูกเส้นใยกึ่งสังเคราะห์เป็นยังไง
6: ดูดซึมน้ำได้ดี
0: ทำจากอะไรเส้นใยอะไรคะ
8: ขนมุด
11: เส้นใยธรรมชาติ
0: เส้นใยธรรมชาติผสมกับ

0: ใช่ไหมนะคะดูตัวนี้สิลูกหาป้ายอ่ะดูป้ายสิคะหาป้ายมาจะมีฉลากติดอยู่ตรงที่เสื้อนะคะมีผ้าเรย์ออนนะคะเรย์ออนจะมีความมันเงาเหมือนคล้ายๆผ้าไหมเทียมเขาเรียกผ้าไหมเทียมไม่ใช่ไหมแท้มีอะไรอีกอะซิเตตนะคะผ้าเงามันอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมลูกเคยเห็นไหมคะเคยเห็นผ้าทีซีทีนี้เหมือนผ้าทีซีก็จะเป็นใยฝ้ายผสมกับใยโพลีเอสเตอร์นะคะใยฝ้ายผสมกับโพลีเอสเตอร์แต่ตัวเนี้ยคุณครูไม่แน่ใจว่าเป็นใยอะไรนะอ่ะมีโทรศัพท์ไหมลูกเป็นภาษาอื่นน่ะเป็นภาษาอื่นน่ะนักเรียนค้นหาครูได้ไหมอ่ะ
1: ภ
0: า
1: ษาจีน
2: นี่ชม
0: ภาษาจีน
2: น
0: ี่
2: หย
0: ก
2: ว่าค่ะ
0: ด
2: ู
0: ส
2: ิ
0: ล
2: ู
0: ก
3: เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 95% สแปนเด็ก 5%
0: โพลีเอสเตอร์พลอ่ะตอบหน่อยสิลูกมีส่วนผสมของเส้นใย2ชนิดแต่ว่าไม่ใช่เส้นใยธรรมชาตินะลูกจะเป็นเส้นใยสังเคราะห์ผสมกันนะคะตัวนี้อันนี้ไม่ใช่กึ่งธรรมชาตินะเป็นสังเคราะห์ผสมกันนะคะมีเส้นใยอะไรบ้างลูก
3: มีเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 95% ครับแล้วก็เส้นใยสแปนเด็ก 5% คร
0: ับ โพลีเอสเตอร์ 95% สแปนเด็กอีก 5% ใช่ไหมคะอันนี้ผสม2ใยใช่ไหมครับลักษณะสัมผัสดูสิลักษณะเนื้อเป็นยังไงลูกให้สัมผัส
1: ครับ
0: ไงลูก
1: ฝืด
0: ฝืดยังไง
1: คลุกคลา
0: คลุกคลานุ่มไหม
4: น
0: ุ่
4: มไหม
0: นุ่มไหมลูกนุ่มลื่นไหมมีความเงามันนะคะอันนี้เป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่ผสมกันนะคะ2ชนิดฮะคุณครูพยายามหาเส้นใยธรรมชาติที่ผสมกับเส้นใยสังเคราะห์มาให้นักเรียนดูยังหามาไม่ได้นะคะฉะนั้นเอาตัวอย่างนี้มาให้ดูก่อนนะโอเคปรบมือให้เพื่อนพรีเซนเตอร์หน่อยขอบคุณค่ะเอากลับบ้านด้วยต่อไปก็มีผ้าทีซีนะคะผ้าทีซีเป็นผ้าที่มีส่วนผสมของใยฝ้าย 65%ใยฝ้ายคือใยอะไรลูกใยฝ้ายคือใยธรรมชาติโพลีเอสเตอร์คือใยสังเคราะห์นะคะมี 35% ดังนั้นอันนี้คือใยกึ่งสังเคราะห์ผ้า CTC ก็เหมือนกันมีเส้นใยฝ้ายเป็นเส้นใยธรรมชาติ 70% แล้วก็ใยโพลีเอสเตอร์อีก 30% นะคะอันนี้เป็นกึ่งสังเคราะห์หมดเลยมาดูต่อเสื้อผ้าการที่เราเลือกสวมใส่ได้มันก็ต้องอะไรคะต้องเลือกให้เหมาะสมกับ
2: รูปร่างลักษณะ
0: กับโอกาสแล้วก็รูปร่างถูกค่ะรูปร่างถูกน้อยใจอีกรูปร่างแต่ว่าต้องเหมาะสมกับโอกาสใช่ไหมคะว่าเราจะไปที่ไหนสถานที่ใดนะคะนักเรียนคิดว่าการแต่งกายไปร่วมงานดังกล่าวนักเรียนควรคำนึงถึงอะไรบ้างเนี่ยงานอะไรลูก
5: งาน
0: จะไปงานน่าจะไปงาน
5: งานแต่ง
0: ใครว่างานแต่งใครว่างานบวช

0: งานมงคลนะคะงานมงคลสมมติว่าไปงานบวชสิ่งที่นักเรียนต้องคำนึงถึงต้องคำนึงถึงอะไรคะแต่งกายสุภาพใช่ไหมลูกเรียบร้อยต้องดูคำนึงถึงลักษณะงานเป็นอย่างไรใช่ไหมคะโอกาสที่จะสวมใส่มาดูต่อการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะช่วยเสริมบุคลิกภาพให้แก่ผู้สวมใส่การแต่งกายจะดูดีหรือไม่ให้คำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้อ่ะเวลาเราแต่งกายออกจากบ้านนักเรียนเคยคิดไหมคะว่าต้องแต่งอย่างไรอันดับแรกสถานที่ที่จะไปใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: เราไปงานไหนใช่ไหม
1: ใช
0: ่ไปงานไหนโอกาสและกาลเทศะใช่ไหมลูกคำนึงอะไรอีกความเหมาะสมกับวัยคำนึงอะไรอีกเหมาะกับตัวเองไหมสวมใส่เหมาะกับตัวเองไหมเสื้อผ้าที่สวมใส
1: ่ต้องเหมาะ
0: เหมาะเรากล้าใส่ไหม
1: ไม่กล้า
0: ขาดความมั่นใจนะคะเหมาะสมกับฤดูกาลด้วยเดี๋ยวมาดูทีละข้อการเลือกซื้อทุกครั้งควรพิจารณาว่าเสื้อผ้าที่เราเลือกซื้อเนี่ยคุ้มค่าหรือไม่ถ้ามีการสวมใส่น้อยครั้งแล้วซื้อมาราคาแพงควรไหมคะ
1: ไม
0: ่ควรนะคะซื้อมาแล้วไม่กล้าใส่ไม่ควรซื้อนะคะไม่คุ้มค่านะต่อไปความสะดวกในการสวมใส่สวมใส่แล้วเราต้องเป็นไงคะสบายตัวมีกรณีอยู่เช่นเด็กคนนึงได้รับเสื้ออะไรเสื้อกีฬามาแต่ปรากฏว่าเสื้อกีฬาตัวนี้มีแต่คนอื่นชอบแต่มีเด็กคนหนึ่งไม่ชอบเพราะว่าพอเขาสวมใส่ทุกครั้งรู้สึกขนลุกทุกครั้งซึ่งเขาเรียกอะไรคะใช่ผิวสัมผัสอะพอเวลาสัมผัสกับเนื้อผ้าเขาจะรู้สึกไม่สบายตัวอันนี้นะคะมีจริงฉะนั้นเวลาเราเลือกสวมใส่หรือเลือกซื้อเสื้อผ้าก็ต้องดูให้มันใส่แล้วเรามีความสุขด้วยใช่ไหมคะสวมใส่สบายต่อไปเหมาะสมกับโอกาสและกาลเทศะเช่นไปงานมงคลต่างๆไปสถานที่ราชการติดต่องานราชการต้องแต่งตัวแบบไหนไปเที่ยวแต่งตัวแบบไหนใช่ไหมคะไปเล่นกีฬาหรือไปงานอวมงคลนะมาดูเสื้อผ้าสวมใส่ในงานมงคลต่างๆใครมีชุดแบบนี้บ้างยกมือชุดสวยชุดเก่งมีไหมคะ
2: ฉันมีช
0: ุ
2: ด
0: ชุดสวยชุดเก่งของตัวเองมีไหมเวลาไปงานโอเคนะคะก็เลือกดูให้สุภาพสีไม่ฉูดฉาดมากนะคะจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราด้วยต่อไปไปไหนคะเนี่ยติดต่องานราชการติดต่องานราชการต้องแต่งตัวให้สุภาพนะคะสีก็ไม่ฉูดฉาดดูสง่างามนะคะแล้วก็เคารพสถานที่และบุคคลที่จะไปติดต่อด้วยชุดไหนเหมาะสมระหว่าง2ชุด2ชุดความน่าเชื่อถือควรจะเป็นชุด2นะคะต่อไปสวมใส่เสื้อผ้าไปเที่ยวควรจะเป็นเสื้อผ้าที่เคลื่อนไหวได้ง่ายใช่ไหมคะสะดวกคล่องตัวนะไม่รัดรูปเกินไป4สวมใส่ไปเล่นกีฬาเล่นกีฬาก็ต้องเป็นไงคะมีความยืดไปเล่นกีฬาต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์คือเส้นใยโพลีเอสเตอร์นะคะมีความยืดหยุ่นสบายต่อไปเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ในงานอวมงคลคืองานศพควรจะให้ดู

0: เป็นไงสุภาพเรียบร้อยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสีดำหรือสีขาวเหมาะสมกับวัยเด็กวัยทารกต้องการวัยเด็กวัยทารกยังไม่มีภูมิคุ้มกันใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: ฉะนั้นเสื้อผ้าของเด็กวัยทารกควรจะเป็นผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาตินะคะเพื่อลดการระคายเคืองผิวของเด็กๆนะคะเด็กอ่อนนะวัยเด็กวัยเด็กเป็นวัยที่ยังไงลูกเป็นวัยที่กำลังสนฉะนั้นเสื้อผ้าควรสวมใส
1: ่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับกิจกรรม
0: คล่องตัวใช่ไหมเหมาะสมกับกิจกรรมระหว่างวันนะคะทำความสะอาดง่ายต่อไปวัยรุ่นอย่างวัยเราต้องการแบบไหน
1: เซ็กซ
0: ี่อะวัยรุ่นอย่างวัยเราต้องการแบบไหนลูกเสื้อผ้าสดใสแล้วก็มีความเป็นอิสระก็คือเราสามารถเลือกตามที่เราชอบได้ใช่ไหมลูกใส่แล้วดูมั่นใจนะคะไม่รัดรูปเกินไปวัยทำงานสวมใส่แล้วดูสง่างามไม่ควรเป็นไงคะไม่ควรฉูดฉาดเกินไปนะคะแล้วก็ดูแล้วแต่งตัวแล้วดูภูมิฐานสง่างามเขาเรียกว่ามีความมั่นใจนะคะในเรื่องของการสวมใส่ไปในวัยทำงานนะคะต่อไปวัยสูงอายุวัยสูงอายุเป็นวัยที
1: ่ควรเน้นเสื้อผ้าเบาสบาย
0: ควรเน้นเสื้อผ้าเบาสบายเพราะว่าเผื่อท่านเดินแล้วเกิดไปสะดุดเกี่ยวล้มหรือจะหยิบจะอะไรเงี้ยใช่ไหมคะต้องคล่องตัวต้องสะดวกฉะนั้นถ้าคับหรือแน่นเกินไปก็ไม่ได้นะคะวัยผู้สูงอายุแล้วต่อไปเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพโดยเฉพาะผิวคนที่ผิวคล้ำควรสวมใส่เสื้อผ้าแบบไหนคนผิวคล้ำควรสวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนๆ นะคะสีครีมหรือสีฟ้าอ่อนๆมีไหมห้องเราเนี่ยต้องรู้ตัวเองนะลูกว่าเราควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าแบบไหนสีขาวผิวขาวสวมใส่ได้ทุกแบบใช่ไหมคะทุกสีฉะนั้นผิวขาวมีไหมห้องเราคนผิวขาวก็ไม่ค่อยมีปัญหาผิวสองสีก็สวมใส่เสื้อผ้าโทนสีอ่อนเหมือนกันใช่ไหมคะนะคะจะทำให้เราดูดีดูอ่อนหวานขึ้นรูปร่างผอมควรเลือกใส่เสื้อผ้าแนวขวางผอมต้องเลือกใส่เสื้อผ้าแนวขวางเพื่อให้ตัวเองดูตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ลายถ้าเป็นลายดอกไม้ต้องเป็นลายดอกใหญ่ๆนะคะตรงข้ามกับคนรูปร่างสูงใหญ่ควรใส่เสื้อผ้าเส้นแนว
1: ตรงยาว
0: แนวตรงยาวแล้วก็ถ้าเป็นลายก็ต้องเป็นลายเล็กๆใช่ค่ะรูปร่างอ้วนควรใส่เสื้อผ้าสีเข้มเพื่อให้ตัวเองดูตัวเล็กลงนะคะแล้วก็เสื้อผ้าต้องเป็นลวดลายเล็กๆนะคะจะทำให้ดูรูปร่างเพรียวขึ้นความเหมาะสมกับฤดูกาลควรใส่สวมใส่เสื้อผ้าสบายในช่วงฤดูร้อนใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: ต่อไปฤดูฝนใส่เสื้อผ้าหนาๆเพื่อเวลาฝนตกจะช่วยปกปิดร่างกายได้นะคะต่อไปฤดูหนาวก็ควรทำให้ร่างกายอบอุ่นใส่เสื้อผ้าหนาๆใช่ไหมเช่นเสื้อกันหนาวนะคะกิจกรรมของเราวันนี้กิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูจะแบ่งเป็น3 กลุ่มให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์3กลุ่มกลุ่ม1กลุ่ม3กลุ่ม5ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะโอกาสและกาลเทศะความเหมาะสมกับวัยแล้วก็ความเหมาะ

สมกับบุคลิกภาพและฤดูกาลเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะคะให้อยู่ในหัวข้อนี้นะกาลเทศะเหมาะสมกับวัยบุคลิกภาพแล้วก็ฤดูกาลนะคะกลุ่ม1กลุ่ม3กลุ่ม5ต่อไปส่วนกลุ่ม2กลุ่ม4กลุ่ม6ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์และจำแนกชนิดของผ้าที่ได้รับชนิดของผ้าคุณสมบัติแล้วก็การนำไปใช้เดี๋ยวคุณครูจะมีเสื้อผ้าไปให้นะคะส่วนใบงานให้กลับไปทำเป็นการบ้านนะลูกนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกเสื้อสำหรับเป็นโจทย์นะสำหรับกลุ่ม2กลุ่ม4กลุ่ม6นะคะส่วนกลุ่ม1กลุ่ม3กลุ่ม5นักเรียนทำไปได้เลยนะคะกลุ่ม2กลุ่ม4กลุ่ม6ให้ตัวแทนนักเรียนออกมาให้เลือก1ชิ้นเป็นตาลูกให้นักเรียนค้นหาจากโทรศัพท์นะคะแล้วก็หาความหมายของเส้นใย

0: นักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูให้ทำนอกเวลาถ้ากลุ่มไหนที่ยังไม่เสร็จนะลูกไม่เป็นไรนะคะอ่ะเดี๋ยวมีกลุ่มเพื่อนเสร็จแล้ว1กลุ่มให้กลุ่ม2นะคะนำเสนอนิดนึงว่าเส้นใยที่เราได้ค้นคว้าจากผ้านะคะที่คุณครูให้ไปเนี่ยผลิตจากเส้นใยอะไรคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างเชิญเลยค่ะเป็นชนิดแบบไหน
1: เป็นเส้นใยฝ้าย 100% ครับ
0: ผลิตจากเส้นใย

0: อะไรลูก
1: เส้นใยฝ้าย 100% ค่ะ
0: ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: ใยฝ้าย 100% นะคะคุณสมบัติเป็นไงบ้าง
1: มีความเงามันน้อยครับแล้วก็ยืดหยุ่นต่ำครับระบายอากาศได้ดีครับแล้วก็ซับน้ำได้ดีคร
0: ับซับน้ำได้ดีนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกเก่งมากนะคะต่อไปนักเรียนนำเสนอไปแล้วนะคะสรุปบทเรียนวันนี้ต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องอะไรคะมาดูสิลูกเรื่องสัญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะรบกวนคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานเรื่องสัญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแล้วก็ใบความรู้เรื่องสัญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
0: บ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการ

0: ล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: House, okay. In this unit, we are going to talk about the house, okay? Guys, the first one, I would like to show you about the objective for today. The first one, you'll be able to identify of the position of the house. And number two, you'll be able to pronounce the words about the house. And the third one, you'll be able to write something about the house and the position of the house. Okay, guys, are you ready for the lesson?
1: Yeah.
0: Okay, I hope all of you try to think about your house, try to think about your rooms in the house. ลองนึกถึงบ้านนะคะลองนึกถึงห้องต่างๆภายในบ้านนะคะ Include you, student on the LTV 7. Think about your house, your rooms. Okay, next one.I will ask you the question, how many rooms are there in your house?
2: Five.
0: In your house. Think about your house. How many rooms are there in your house?
3: ในบ้านของนักเรียนเนี่ยมีห้องทั้งหมดกี่ห้องที่อยู่ในบ้านลองคิดดูสิคะว่ามีกี่ห้องแล้วก็พูดเป็นตัวเลขออกมา There are
0: Seven rooms นักเรียนมีห้องถึง7ห้อง6ห้องอ่ะบ้านใครมี2ห้องบ้านใครมี3ใครมี3ห้องห้องนอนก็ได้ห้องอะไรก็ได้นะคะห้องนอนห้องครัวอะไรต่างๆ What do you think อ่ะลองจินตนาการแล้วคิดดูพร้อมที่จะตอบหรือยังเดี๋ยวจะให้ทีละกลุ่มตอบนะคะ How many rooms are there in your house Group oneHow many rooms are there in your house? Six. Group one บอกว่า the sixth room in the house, right? Okay. มีห้องถึง6ห้องนะคะในบ้าน What about group two? How many rooms in your house?
2: Seven
0: rooms. Okay. Group three. How many rooms?
2: Seven.
0: Group four. How many rooms are there in your house?
2: Six.
0: Group five.Seven and the last one, group six. How many rooms are there in your house?
2: Nine.
0: Oh my God, that's so big. Okay. The next one. อย่างแรกนะคะกิจกรรมแรก the first activity is match me if you can. I think you get the words and the definition already. คุณครูเตรียมคำศัพท์นะคะแล้วก็คำนิยามของห้องต่างๆเอาไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะอยู่ในแฟ้มนะคะ in the clear folder โอเคเป็นแบบนี้เลยนะคะจะเป็นคำศัพท์เล็กๆแล้วก็มีคำบรรยายที่ค่อนข้างยาวหน่อยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะก็ดูไปด้วยกันได้เลยในกิจกรรมนี้นะคะคิดว่านักเรียนปลายทางก็มีใบคำศัพท์นะคะแล้วก็บัตรที่เป็นคำนิยามของห้องต่างๆนักเรียนเอาขึ้นมานะคะแล้วก็จับคู่นะคะระหว่างคำนิยามและห้องต่างๆได้เลยตอนนี้โอเคอะทิเชอร์ให้ดูนะคะยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ใช่ไหมทุกคนจะได้แบบนี้ใช่ไหมคะโอเคนักเรียนก็เอาออกมาเลยนะคะบัตรคำศัพท์แล้วก็คำนิยามแล้วก็จับคู่กันค่ะเราจะมาดูนะคะว่าคำศัพท์นะคะตรงกับคำนิยามคำไหนนะคะเพื่อให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อห้องต่างๆในบ้านนั่นเองนะคะโอเค student on the LTV I hope youcontinue with us.

0: โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรามีทั้งหมดกี่ข้อมีคำศัพท์กี่คำ How many words the six word right คำศัพท์มีทั้งหมดกี่คำคะ
1: six
0: มาดูว่าแต่ละกลุ่มนะคะจะได้ทั้งหมดกี่คะแนนค่ะนักเรียนปลายทางจับคู่เสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณครูคิดว่าจับคู่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะถ้ายังไม่ได้จับคู่กับคำศัพท์ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาตอบคำถามผ่านสไลด์ได้นะคะโอเค everyone can I go to the next one
1: yes.
0: can I move to the next one โอเคเดี๋ยวคุณจะเริ่มเฉลยนะคะที่สถานที่แรกนั่นก็คือ the place where we sleep what we call the place that we sleep okay it is bedroom okay everyone say bedroom
1: bedroom
0: one more time bedroom
1: bedroom
0: the bedroom is the place where we sleep ก็คือห้องที่เราทำอะไรคะห้องที่เรานอนนั่นเองนะคะถูกต้องไหมถ้าจับถูกต้องก็ you got one point นะคะเขียนคะแนนไว้บนหัวแบบฝึกหัดของเราเลยนะคะที่ฉันจะได้ไปบวกคะแนนให้ต่อไป the second one
2: the place where we work at home usually with a desk and a computer
0: ห้องไหนที่มีโต๊ะนะคะโต๊ะทำงานมีคอมพิวเตอร์ควรจะเรียกว่าห้องอะไรนะคะ that's right it is home office everyone say home office
1: home office
0: one more time home office
1: home office
0: or you can say study okay everyone again study
1: study
0: home office
1: home office
0: study
1: study
0: โอเคนะคะเราสามารถเรียกห้องทำงานในบ้านนะคะว่า home office หรือว่า study ก็ได้ study เป็นได้ทั้ง verb นะคะเป็นได้ทั้งคำนามด้วยนะคะโอเค or you can say I work in the study ก็จะแปลว่าฉันทำงานอยู่ในห้องทำงานที่บ้านนั่นเองโอเคจับผู้ถูกไหมถ้าถูกต้องแล้วก็ you got one point เขียนคะแนนลงไปนะคะเป็นรูปดาวก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนต่อไป the place where we have a showerห้องอะไรที่หนูอาบน้ำนะลูกห้องที่หนูใช้อาบน้ำคือ bathroom that's right the bathroom everyone pronounce this word together bathroom okay don't forget the th sound you have to use your tongue bathroom okay เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็น th ลิ้นต้องแตะที่หลังฟันบนนะคะGroup 1, rifle, wear, bathroom,
1: bath,
0: okay, bathroom, everyone. One more time, bathroom,
1: bathroom,
0: not bus, bath, okay, bathroom, okay, perfect. Next one, the place where we sit.Relax, watch TV, and talk with family or the guest.
3: Living room.
0: Living room. That's right. ห้องที่เรามักจะไปนั่งนะคะพักผ่อนดูทีวีหรือว่าคุยกับคนในครอบครัวหรือว่าแขกเราเรียกว่า living room.
1: Living room.
0: One more time. Living room.
1: Living room.
0: One more time. Living room.
1: Living room.
0: Okay. The next one.The place where we cook. เราทำอาหารในห้องครัวนะคะในภาษาอังกฤษคือโอเค everyone say kitchen ไม่ใช่ chicken นะคะ kitchen one more time kitchen very good one the place where we have meals together the place where we have meal togetherสถานที่ที่เรารับประทานอาหารด้วยกันนะคะเราเรียกว่า dining room one more time dining room good five dining room good job นะคะ dining room okay. ถ้านักเรียนได้ถึง6ข้อถ้าถูกหมดเลยก็ได้6คะแนนนะคะถ้าใครได้5ก็เขียนลงไป5คะแนนนะคะ4 3 2ตามลำดับเขียนลงไปเลยนะคะเวลาที่เราทำใบงานนะคะถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดคุณครูก็จะใช้คะแนนเสริมตรงนี้นะคะในการช่วยเพิ่มคะแนนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนปลายทางนะคะรวมถึงต้นทางด้วยก็สามารถเขียนคะแนนพิเศษของตัวเองลงไปในใบงานได้เลยนะคะ Okay. Are you ready for the next activities? I hope so. The next activity is say it out loud. You have to read the handout named My House. Do you have the handout? นักเรียนมีใบความรู้อยู่บนโต๊ะหรือยังเอ่ยเรื่องนี้หน้าตาแบบนี้Show it. ไหนโชว์ขึ้นมาสิคะโอเคใบความรู้เรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเหมือนกันนะคะเดี๋ยวสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรทีเชอร์มีคำถามทั้งหมด6ข้อเหมือนกันจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถช่วยกันตอบคำถามได้6คำถามนี้ด้วยกันนะคะแต่หน้าที่ของต้นทางก็คือเราจะต้องส่งตัวแทนออกมานะคะสุ่มรับผิดชอบคำถามแต่ละกลุ่มจะได้คำถามคนละ1คำถามแล้วก็ทุกๆคนจะต้องช่วยกันตอบคำถามของกลุ่มตัวเองนั่นเองนะคะกลุ่ม1 2 3 4 5 6ใครเป็นตัวแทนออกมารับเลยค่ะออกมาสุ่มจับเลยมาโอเคครับผม thank you โอเคกลับไปดูเลยนะคะyou can share the question with your friend นักเรียนปลายทางเตรียมใบความรู้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วมาดูคำถามด้วยกันโอเค everyone eyes on me
1: eyes on you
0: okay thank you eyes on me look at the smart board together there are six questionsแต่ละคนนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้รับผิดชอบแค่กลุ่มละ1คำถามเท่านั้นถูกต้องไหมเดี๋ยวทีเชอร์จะช่วยทวนคำถามให้ก่อนว่าจบอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปอ่านบทความและตอบคำถามนะคะโอเค the first question who got the first question is the house big or small who got this question group 2 โอเคกลุ่มที่2นะคะจะต้องรับผิดชอบหาคำตอบจากคำถามแรกนะคะคำถามแรกถามว่าอะไรเด็กๆทราบไหม Is the house big or small บ้านบ้านหลังนี้มันขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะคะต่อไป number 2 Who got the number 2 question ใครได้คำถามที่2 What color is the house Okay group 5ใช่แล้วบ้านหลังนี้สีอะไรนะคะถ้ามองด้วยตาก็อาจจะตอบได้เลยนะคะต่อไป number 3 Who got number 3Okay. Are there 3 bedrooms in the house? บ้านนี้เนี่ยมีห้องนอนถึง3ห้องใช่หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปอ่านแล้วเราก็จะทราบเนาะต่อไป number 4. Question number 4. Okay, group 1. Where is the tailor's bedroom? ห้องนอนของคนเล่าอ่ะอยู่ที่ไหนนะคะต่อไปผู้เล่าหรือว่าเจ้าของบทความเนี่ยอยู่ที่ไหน The question number 5. Okay, group 6.
2: How many pictures are there on the wall?
0: นะคะ How many pictures ก็คือมีภาพอยู่จำนวนเท่าไหร่นะคะที่อยู่ตรงไหนเอ่ย The wall กำแพงนะคะหรือว่าผนังนั่นแหละต่อไป The last one Group 3 right okay Are there many flowers around the house? บ้านหลังนี้เนี่ยมีดอกไม้มากมายใช่หรือไม่นะคะตรงนี้นักเรียนปลายทางนะคะก็ทำความเข้าใจกับคำถามก่อนที่เราจะเข้าไปอ่านนะคะในใบความรู้กัน Everyone are you ready?
1: Yes
0: Student on the LTV I hope you are ready Okay I need you to listen ในขณะที่นักเรียนอ่านนะคะคุณจะเปิดเสียงไปให้นักเรียนฟังด้วยหมายความว่าเมื่อนักเรียนได้ยินนักเรียนก็กวาดสายตาไปที่บทความทีละพารากราฟนะคะจากนั้นเมื่อเราเห็นคำตอบของคำถามที่เราได้เราก็รีบเตรียมคำตอบเอาไว้เพราะเดี๋ยวทีเชอร์จะกลับมาถามนักเรียนทุกคนนะคะโอเค guys
3: My family My house is small It is pink There are many rooms in my house There are 2 bedrooms 1 bathroom 1 kitchen and 1 living room I also have 2 bicycles
0: Okay, you did one more time?
1: Yeah.
0: Okay, one more time.
3: I live in a house with my family. My house is small. It is pink. There are many rooms in my house. There are two bedrooms, one bathroom, one kitchen, and one living room. I also have two bicycles.
0: Okay. พารากราฟแรกผ่านไปนะคะได้คำตอบหรือยังเอ่ยจะมีคำตอบซ่อนอยู่ในบทความนั่นเองนักเรียนอยากจะฟังอีกครั้งหนึ่งไหมถ้าเกิดจับใจความได้แล้วเราจะไปฟังกันต่อที่พารากราฟที่สอง Are you ready? Okay, the next paragraph.
3: My parents' bedroom is small. There is a bed and a wardrobe. My room is smaller than my parents' room. It is next to my parents' room. There is a bed, a desk, a chair, and a computer there.
0: Okay. You need one more time?
4: Yeah.
0: Okay, one more time.
3: My parents' bedroom is small. There is a bed and a wardrobe. My room is smaller than my parents' room. It is next to my parents' room. There's a bed, a desk, a chair, and a computer there.
0: Okay. ได้คำตอบไหมคะ ตรงนี้มีคำตอบไหมเอ่ย Can I move to the next one? ให้ครูไปต่อเลยไหมได้ใช่ไหมคะโอเค the next paragraph okay.
3: My living room is quite big. It is very beautiful and opposite the kitchen. There is a sofa, an armchair, a table and three chairs. In addition, we have a television and three pictures on the wall.
0: นะคะทิชเชอร์ได้ยินคำตอบนะคะจากสิ่งที่เขาเล่าด้วยนะคะจากคำถามทั้งหมดเมื่อสักครู่นะคะ Do you want one more time?
4: No.
0: Okay. You need one more time. Raise your hand. ให้ครูเปิดอีกหนึ่งครั้งยกมือถ้าไม่ต้องเปิดแล้วแปลว่าไม่ต้องเปิดแล้วนะโอเค I move to the next one.
3: My kitchen is quite small. My mother likes cooking in the kitchen. We always have a good meal.We have time to have breakfast and dinner in the dining room every day.
0: Okay. Do you want one more time? Okay, one more time.
3: My kitchen is quite small. My mother likes cooking in the kitchen. We always have a good meal. We have time to have breakfast and dinner in the dining room every day.
0: Okay. Can I move to the next one?Can I? Okay. Is it the last one? Is it? อันนี้ใช่พารากราฟสุดท้ายไหมเอ่ยดูที่ใบความรู้สิคะ
4: ใช
0: ่ถูกต้องแล้ว Okay, listen carefully, everyone.
3: My house is not big, but it is beautiful. There are many beautiful flowers around my house. The flowers are pink, red, yellow, and white. I love my house.
0: Okay, do you want one more time?Yes, one more time.
3: My house is not big, but it is beautiful. There are many beautiful flowers around my house. The flowers are pink, red, yellow, and white. I love my house.
0: Okay. Okay, I give you around 3 minutes to get your answer. ครูให้เวลา3 นาทีนะคะในการหาคำตอบนักเรียนวงจุดที่เป็นคำตอบของคำถามที่นักเรียนได้เดี๋ยวทีเชอร์จะมาเฉลยนะ Okay, take your time, 3 minutes.

0: Have you finished?
1: Yes.
0: ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะโอเค guys time's up time's up เดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบนะคะThe first questions คนกลุ่มที่ได้คำถามที่หนึ่งนะคะจะทำหน้าที่ตอบคำถามนี้นะคะ The first question is the house big or small is the house big or small is the big house or small Are you ready Okay stand up please
2: The house is small
0: The house is smallDo you agree with your friend?
1: Yes.
0: I think so. Clap your hand for your friend. Okay. นะคะคนที่เล่านะคะหรือว่า the tailor บอกว่า my house is small. นักเรียนสามารถหาคำตอบนะคะได้จากพารากราฟที่เท่าไหร่เอ่ยพารากราฟที่หนึ่งนั่นเอง Okay, the second one, number two. What color is the house? What colors is the house? Which group? Group number?Five. Okay. Who wants to answer this question? Okay. I think it should be a girl in your group. A girl in your group. ผู้หญิงหนึ่งคนค่ะ Sana please ใครก็ได้คำถามถามว่า What color is the house? บ้านหลังนี้สีอะไรเอ่ยสีอะไรคะสีอะไรเอ่ยพิงค์คำตอบอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ it is pink okay stand up please and say it is pink จับไมค์เลยค่ะ grab the microphone and stand up okay what color is the house
3: this is pink ค่ะ
0: is it pink very good clap your hand for your friend okay the third one are there three bedrooms in my house คำถามของเขาก็

0: คือบ้านของเขามีห้องนอนถึง3ห้องใช่หรือไม่โอเค let's see
1: no
0: no so how many rooms
1: two bedrooms
0: there are two okay that's good clap your hand for Eva okay. คำถามที่3ถามว่าในห้องเนี่ยในบ้านนี้เนี่ยมีห้องนอนถึง3ห้องใช่ไหมจากพารากราฟที่1บอกว่า there are two bedrooms นะคะเรามีห้องนอนแค่2ห้องเท่านั้นนะคะโอเค number 4 where is the tailor's bedroom ห้องนอนน่ะมีแน่นอนแต่ว่าอยู่ไหนนะคะ which group going to answer the question okay take the microphone please group 1
2: his room is next to his parents room
0: okay louder please
2: His room is next to his parents' room.
0: Okay. The tailor's bedroom is next to his or her parents' room. นะคะเขาบอกว่า it is next to my parents' room. เราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมแต่ว่า group one นะคะ use his or her is okay. Clap your hand for group one. จากพารากราฟที่2บอกว่าห้องนอนเขานะคะอยู่ถัดจากนะคะ next to ก็คือถัดจากห้องของผู้ปกครองเขานั่นเองนะคะต่อไป number 5 how many pictures are there on the wall ทั้งบ้านเนี่ยมีภาพอยู่แค่กี่ภาพบนผนังบนผนัง how many which group going to answer the question okay เรียนท่อง
3: three picture on the wall
0: there areThree pictures on the wall. Clap your hand for Yan Tong. Good job. ดีมาก เก่งมากเลย แค่ตอบก็เก่งมากแล้ว Number 6, the last one. Are there many flowers around my house? Grab the microphone, please. Are there many flowers around my house?
4: Yes, it's many.
0: Yes, there are many flowers. นะคะ เขาบอกว่า There are many beautiful flowers around my house.Clap your hand for group 3. Good job. เพราะฉะนั้นเวลาที่เรานะคะมีบทเรียนเกี่ยวกับการอ่านหรือว่าได้คำถามนักเรียนก็ไม่ต้องกลัวนะคะลองทำความเข้าใจคำถามก่อนทบทวนว่าเขาถามอะไรนะคะหลังจากนั้นก็มาค้นหาในพารากราฟนะคะในบทความที่เราได้รับนะคะถ้าเป็นพาร์ทอ่านเนี่ยเชื่อเลยว่าคำตอบจะอยู่ในตัวหนังสือทุกตัวแน่นอนอยู่ที่นักเรียนนะคะจะหาเจอหรือเปล่านะคะก็ค่อยๆไล่สายตาไปแล้วก็หาคำตอบให้เจอนั่นเองนะคะไม่ยากเลยต่อไป we are going to move to the worksheet นะคะ okay our mission for today is on the worksheet number 24ใบงานที่24นะคะเรื่อง rooms in the house นะคะจากที่นักเรียนได้อ่านนะคะบทความเมื่อสักครู่นะคะก็จะประกอบไปด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านคนคนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีคำบุพบทที่บอกจุดต่างๆของบ้านนะคะที่ช่วยให้ดูก่อนนะคะโอเค everyone look at the instruction first the instruction said you have to look at the picture เราจะต้องดูรูปภาพก่อนนะคะที่เกี่ยวกับบ้านหลังนี้นะคะแล้วเนี่ยลองสังเกตดูแล้วเห็นว่ามันเป็นห้องอะไรบ้าง look at the picture and write 5 sentences to describe the position of each room เราจะนำภาพนี้นะคะมาบรรยายลักษณะให้ได้ถึง5ประโยคนะคะโดยเราจะต้องใช้ preposition ที่คุณครูให้มาแล้วก็บรรยายออกมาให้ได้นะคะเรามาดูก่อนว่าภาพแต่ละภาพเป็นภาพห้องอะไรบ้างดูสิคะว่ามันคือห้องอะไรห้องที่มีเตียงนอนเราเรียกว่า bedroom นะคะโอเค bedroom เขียนได้ไหม bedroom เรามีคำศัพท์อยู่ในใบงานของเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะคะ bedroom the next oneThe place we take a shower, what is it? Bathroom. And the place we can cook. What is it? The place we can cook. Kitchen, นะคะ ห้องครัว. And the last one, oh not the last, the next one. The living room, นะคะ. There are sofa, there are table, there are televisions, นะคะ. ห้องที่เราใช้พักผ่อนนะคะก็คือห้องนั่งเล่นนั่นเอง living room แล้วก็มีระเบียงนะคะคำว่าระเบียงนักเรียนคิดว่าคำว่าระเบียงคืออะไรนะคะมันอยู่ในใบงาน it start with the b balcony นะคะ balcony นะคะซึ่งในใบงานเนี่ยนะคะถ้านักเรียนเห็นตรงแบบฝึกหัดคุณครูได้กำหนดเอาไว้แล้วนะคะข้อ1 2 3 4 5นะคะกำหนดห้องไว้ให้ทุกห้องเลย5ห้องแต่นักเรียนจะมาจับคู่อย่างไรอ่ะ take a look at the example at the example อ่ะดูก่อนนะคะดูจากภาพนักเรียนจะต้องใช้ preposition ตรงนี้ preposition คืออะไร preposition of

0: isn't I next to ก็คืออะไรคะข้างๆหรือว่าถัดไปใช่ไหมคะ opposite what is it opposite opposite ตรงข้ามนั่นเองนะคะโอเค opposite คือตรงข้ามนักเรียนเขียนความหมายไว้นะ next to ก็คือข้างๆนะคะนักเรียนปลายทางด้วย opposite isตรงข้ามค่ะคำว่า opposite แปลว่าตรงข้ามต่อไป in ใน between between ระหว่างนั่นเองนะคะ between ก็คือระหว่างตรงกลางนะคะระหว่าง A กับ B นั่นเองค่ะ and the last one is on on ก็คือด้านบนนั่นเองนะคะlook at the example teacher กำหนดมาให้แล้วนะคะตรงตัวหน้า for examplethe bathroom is next to the bedroom นักเรียนก็ลองไปเช็คที่ภาพดูว่าเขาบอกว่าห้องน้ำเนี่ยอยู่ถัดจากห้องนอนจริงหรือไม่จริง
1: yes
0: เราก็ใช้วิธีการบรรยายแบบนี้นะคะลองเช็คดูว่าห้องต่างๆที่ทีเชอร์กำหนดมาให้เนี่ยตรงกับห้องอะไรบ้างนะคะ I will give you 3 to 5 minutes 3-5 นาทีนะคะในการเขียนตรงนี้ก่อนที่เราจะมาเฉลยกันนะคะIf you are ready, take your time.

0: โอเค everyone time is up โอเค put your pen down นะคะหมดเวลาแล้วนะคะวางปากกาลงก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละประโยคที่นักเรียนเขียนลงมาถูกต้องไหมนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะลองให้ดูก่อนอ่ะเดี๋ยวเฉลยไปด้วยกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเช็คกันว่ามีคำตอบไหนที่ใกล้เคียงและสามารถบรรยายได้บ้างนะคะ number one the bedroom นักเรียนเขียนอะไรไว้บ้างเอ่ยโอเคข้อแรกทุกคนได้หมดเลยใช่ไหมwho want to answer me the question number one ใครจะบรรยายให้ที่เชื่อฟังได้บ้างเป็นตัวอย่างข้อแรกผิดถูกไม่เป็นไรนะคะโอเค Mr. Thank you
1: the bedroom is next to the living room
0: the bedroom is next to the living room โอเคตัวอย่างของทีเชอร์ปิ่นบอกว่า the bedroom is next to the bathroom ถ้าเรามาดูจากภาพสิ่งที่ thank you บอกก็คือ the bedroom is next to the living room is it right or wrong right or wrong right โอเค clap your hand for thank you good job นะใน1คำศัพท์เนี่ยเราสามารถบรรยายออกมาได้มากกว่าที่คุณครูให้ตัวอย่างไว้อีกถูกต้องไหมคะโอเคนักเรียนจะใช้คำตอบของ thank you ก็ได้หรือนักเรียนจะใช้คำตอบของ teacher ปิ่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเช็คคำตอบของตัวเองให้เรียบร้อยว่ามันสัมพันธ์กับภาพที่ teacher ให้มาหรือเปล่านะคะต่อไป number 2 the balcony balcony ก็คือบริเวณนี้นักเรียนก็คือระเบียงนะคะที่อยู่ข้างๆกับห้องอะไรเอ่ยโอเค who wants to answer the question this question number 2 number 2โอเค I need group thank you so much group 6 the balcony โอเค grab your hand grab your microphone โอเคโอเค this word is pronounced balcony balcony balcony balcony balcony
2: the balcony is on the living room
0: the bell สระแอร์ค่ะ balcony

0: One more time.
1: The balcony is on the living room.
0: The balcony is on the living room. นะคะโอเคคำว่า on ใช่ไหมจะอยู่ด้านบนถ้าเรามองจากภาพเป็นแนวนอนมันจะเป็นเหมือนลักษณะแนวนอนใช่ไหมคะก็คือจะเป็นเหมือนอยู่ด้านบนแต่จริงๆแล้วมันอยู่ด้านไหนด้านอะไรด้านข้างนะคะเราจะเปลี่ยน on เป็น next to ณเดชน์ good job นะคะณเดชน์ช่วยดูให้คุณครูเลยนะคะ number 2 the balcony is next to the living room นะคะระเบียงอยู่ข้างๆกับห้องนั่งเล่นนั่นเองต่อไป the third oneThe dining room. Okay, group five. The dining room. Dining คือห้องทานข้าวนะคะมันอยู่ที่ไหนเอ่ยห้องทานข้าวจุดที่เราทานอาหารโต๊ะทานอาหารอยู่ในห้องไหนอ่ะโอเค Boss.
1: The dining room is in the kitchen.
0: Very good. Clap your hand for your friend. Good job. ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมาก The dining room is...In the kitchen นะคะ dining room อยู่ตรงนี้อยู่ด้านในนะคะด้านในห้องอะไรเอ่ย
2: ห
0: ้องครัวนะคะหรือถ้านักเรียนอยากใช้คำศัพท์อื่นเช่น the dining room is opposite the bathroom ได้ไหม
2: ได
0: ้ห้องกินข้าวอยู่ตรงข้ามกับห้องน้ำได้ไหม
2: ได้
0: นะคะอยู่ที่ว่ามันสัมพันธ์กับภาพหรือเปล่า number 4 the kitchen โอเคกลุ่ม 2
3: the kitchen is opposite thebathroom
0: The kitchen is opposite the bathroom ถูกต้องนะคะหรือว่า next to the nine โอเค clap your hand for your friend first โอเคเก่งมากเพื่อนบอกว่า the kitchen is opposite the living room ใช่ไหมโอเคนะคะก็นักเรียนก็เช็คตามความสอดคล้องของภาพนะคะส่วนตัวอย่างที่ครูเฉลยให้ก็ใช้ประกอบได้เหมือนกันเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะ the kitchen is next to the living roomต่อไป the last one the living room โอเคครบ1
4: the living room is next to the dining room
0: โอเค the living room is next to the dining room อยู่ติดกันเลยใช่ไหมคะถูกต้องเก่งมากอ่ะ clap your hand for group 1 หรือนะคะที่เชอร์ปิ่นจะเลือกใช้คำว่า between บ้างนะคะเราก็มาดูว่าอันไหนที่สามารถใช้ระหว่างคำว่าระหว่างได้บ้างที่เชอร์จึงเลือกเอา living room นะคะอยู่ระหว่างบริเวณ2บริเวณนี้ก็คือ the living room is between the dining room and the balcony นั่นเองนะคะโอเคนักเรียนถูกทุกข้อไหมเอ่ย who got 5 ใครถูกหมดเลยบรรยายได้ถูกหมดเลยโอเค who got 4 who got 3 it's okay you are perfect for me นักเรียนทำได้ดีมากๆต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะฝากใบงานนี้ไว้ให้นักเรียนนะคะไปฝึกดูถ้าสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนคำศัพท์นะคะหรือว่าอยากให้ข้อมูลของตัวเองนะคะนักเรียนก็สามารถวาดภาพบ้านของตัวเองแล้วก็เขียนบรรยายนะคะตามลักษณะของใบงานก่อนหน้านี้ได้นะคะเพื่อเป็นการฝึกเพิ่มเติมนะคะให้นักเรียนปลายทางรวมถึงต้นทางด้วยที่อยากจะใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะใช้กับใบงานนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ส่งมาให้ทีเชอร์ตรวจได้ตลอดนะคะต่อไปโอเคเราจะมา wrap up นะคะด้วยคำถามนี้นะคะที่ฉันอยากจะถามนักเรียนว่า what is your favorite room in your house and why นักเรียนมีห้องโปรดในบริเวณบ้านไหมคะนักเรียนชอบห้องอะไรที่สุดและเพราะอะไรคะ for example สำหรับทีเชอร์ปิ่นนะคะ I think my favorite room is my bedroom because it is a safe zone for me ห้องสำหรับทีเชอร์ปิ่นแล้วเนี่ยห้องนอนเป็นห้องเซฟโซนมากๆนะคะเพราะว่าได้พักผ่อนอยากดูการ์ตูนหรือว่าอยากอ่านหนังสือก็ทำได้นะคะแล้วนักเรียนล่ะคะชอบห้องไหนกันบ้างนะคะนักเรียนปลายทางชอบห้องไหนเอ่ยนะคะโอเค who wants to answer me this question ใครตอบได้ใครมีห้องที่ตัวเองชอบในใจมีไหมโอเคStand up, please. What is your favorite room?
4: Bedroom.
0: Your favorite room is bedroom. Why? Why?
4: In safe zone.
0: Is my zone. Say it. Say it again.
4: Is okay. My safe zone.
0: Listen to the teacher. My favorite room is bedroom.
4: My favorite room is bedroom.
0: My favorite.

0: room.
1: Favorite room is bedroom.
0: Yes, why? It is
1: safe zone.
0: It is a safe zone for him. Okay, clap your hand for your friend. Good job. ดีมากค่ะพี่เชก็คิดว่าห้องนอนนี่แหละเป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดนะคะแต่สำหรับคนที่ชอบทำอาหารแปลว่าเขาชอบห้องอะไรเอ่ย If you like cooking it means you love kitchen right okay that's it okay บทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเมื่อสักครู่นะคะเราเรียนในเรื่องของบ้านห้องต่างๆของบ้านแต่ว่าในบทเรียนครั้งต่อไป we are going to learn about theBedroom โอเคจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามชมนะคะในครั้งต่อไปสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือจะมีใบความรู้นะคะรวมถึงใบงานให้นักเรียนได้ฝึกทำเช่นเดิมนะคะโอเค guys I hope you are happy with your English for today นักเรียนทำได้ดีมากๆเลยนะคะวันนี้สิ่งที่คุณครูสังเกตเห็นคือนักเรียนพยายามที่จะตอบนะคะถึงแม้คำตอบอาจจะผิดหรือว่าผิดไวยากรณ์บ้างเล็กน้อยแต่มันทำให้นักเรียนพัฒนาขึ้นในทุกๆวันนะคะโอเคในภาษาอังกฤษไม่ยากแบบที่นักเรียนคิดนะคะโอเคก็ขอให้นักเรียนมีความสุขกับคาบถัดไปโอเค everyone have a nice day see you around
2: thank you the teacher
3: thank you teacher
0: thank you everyone see you

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: แต่พวกเราทราบหรือไม่ว่าในธงชาติไทยมีคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจซ่อนอยู่ไปดูกันเลยจากพระราชบัญญัติธงปีพุทธศักราช2522ธงชาติมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง6ส่วนยาว9ส่วนด้านกว้างแบ่งเป็น5แถบตลอดความยาวของผืนธงตรงเป็นแถบสีน้ำเงินแก่กว้าง2ส่วนต่อจากแถบสีน้ำเงินแก่ออกไปทั้ง2ข้างเป็นแถบสีขาวกว้างข้างละ1ส่วนต่อจากแถบสีขาวออกไปทั้ง2ข้างเป็นแถบสีแดงกว้างข้างละ1ส่วนธงชาตินี้เรียกอีกอย่างนึงว่าธงไตรรงค์
2: หรือพูดได้ง่ายๆนะครับว่าธงชาติไทยมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง6ส่วนยาว9ส่วนครับและถ้าปรับเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำจะอยู่ที่2:3ครับผมซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมธงชาติไทยไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนจะมีอัตราส่วนที่เหมือนเดิมเท่ากันตลอดครับ
3: ยกตัวอย่างเช่นนะครับธงชาติในมือผมนะครับมีขนาดกว้าง20 เซนติเมตรและยาว30 เซนติเมตรซึ่งจะสังเกตได้ว่าอัตราส่วนอย่างต่ำของความกว้างต่อความยาวก็เป็น2:3เช่นเดียวกันครับ
2: ส่วนธงชาติในมือผมนะครับกว้าง50 เซนติเมตรยาว75 เซนติเมตรครับถ้าพูดง่ายๆก็ยังคงเป็นอัตราส่วน2:3เช่นกันครับ
3: แม้กระทั่งธงชาติผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมีความกว้าง42 เมตรและความยาวถึง63 เมตรก็แน่นอนครับอัตราส่วนอย่างต่ำก็ยังเป็น2:3เช่นเดียวกันครับผม
2: อาจารย์ครับแล้วอัตราส่วนของธงชาติประเทศ

0: อื่นๆเขาเหมือนหรือแตกต่างจากประเทศไทยไหมครับ
1: อัตราส่วนธงชาติกว้างต่อยาว2ต่อ3เนี่ยถือว่าเป็นอัตราส่วนยอดนิยมเลยแหละนะเพราะจาก195ประเทศทั่วโลกมีถึง89ประเทศใช้อัตราส่วนนี้คิดเป็น 45.64% เลยทีเดียวแล้วรู้เปล่าอัตราส่วนยอดนิยมรองลงมาคืออัตราส่วนเท่าไหร่เดาสิ
0: 2ต่อ3ผมว่ามันต้องเล็กกว่านี้ครับผมเดาเป็น1ต่อ2ครับผม
1: ถูกต้องเลยครับถูกแล้วส่วนยอดนิยมรองลงมาคืออัตราส่วน1ต่อ2นะครับมี54ประเทศจาก195ประเทศใช้อัตราส่วนนี้คิดเป็น 27.69% เลยทีเดียวนะครับส่วนที่เหลืออีก52ประเทศซึ่งคิดเป็น 26.67% ธงชาติประเทศเหล่านั้นใช้อัตราส่วนอื่นๆครับผมจากทั้งหมด195ประเทศเกือบจะทั้งหมดอัตราส่วนของธงชาติจะเป็นอัตราส่วนของจำนวนเต็มแต่มี3ประเทศครับที่ใช้อัตราส่วนของธงชาติได้อย่างน่าสนใจเขียนครับ
0: ครับ
1: เราจำได้หรือเปล่าจำนวนที่เราไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มได้เราเรียกจำนวนนั้นว่าอะไร
0: ขอตอบครับ
1: ตอบว่าอะไรครับ
0: จำนวนอะตักกายะครับ
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับครับยกตัวอย่างจำนวนอัตตกยะให้อาจารย์ฟังหน่อย
0: ค่าพายครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่าอีครับผม
1: ถูกต้องครับ
0: รูท2ครับ
1: ถูกต้องครับ
0: รูท5อีก1ตัวครับ
1: ถูกต้องครับเย้
0: แล้วอาจารย์ถามถึงจำนวนอัตตกยะทำไมครับผม
1: ก็เพราะธงชาติ3ประเทศนั้นน่ะมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของธงชาติเป็นจำนวนอัตตกยะ
2: ธงชาติประเทศแรกคือธงชาติประเทศอิหร่านมีลักษณะเป็นธง3สีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในแบ่งเป็นแถบสีเขียวสีขาวและสีแดงตามแนวนอนความกว้างแต่ละแถบเท่ากันธงชาติประเทศอิหร่านมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเป็นดังนี้ธงชาติประเทศเนปาลเป็นธงชาติเดียวในโลกที่ไม่ได้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่เป็นการรวมธงรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก2ผืนเข้าด้วยกันมีรูปดวงอาทิตย์และจันทร์เซี่ยวอยู่ภายในซึ่งในการสร้างธงชาติเนปาลจะมีทั้งหมด24ขั้นตอนผ่านการใช้วงเวียนและไม้บรรทัดและจากการสร้างธงชาติที่ซับซ้อนนี่เองทำให้ธงชาติประเทศเนปาลมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเป็นจำนวนอัตตกยะที่ซับซ้อนดังนี้ Oh my god และธงชาติประเทศสุดท้ายที่มีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของธงชาติเป็นจำนวนอัตตกยะคือธงชาติประเทศโตโกซึ่งมีอัตราส่วนเป็น1ต่อฟีโดยที่ฟีมีค่าเป็น1บวกสแควร์รูท5ส่วน2มีค่าประมาณคือ 1.61803 เราเรียกอัตราส่วน1ต่อฟีนี้ว่าอัตราส่วนทองหรือโกลเด้นเรโชและสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้อัตราส่วนนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมทองหรือ Golden Rectangle ซึ่งหลายๆคนมองว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนที่สวยที่สุด
0: และนี่คือคณิตศาสตร์ในธงชาติครับ
1: เห็นไหมครับว่าคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่จริงๆ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะทุกวัน
0: มันแมน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ด

พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.hth

0: ความหลากหลายของเชื้อชาติความหลากหลายของวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งดังเช่นเดียวกับวัฒนธรรมอาหารที่ไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวยิ่งเกิดการผสมผสานความหลากหลายมากขึ้นเท่าไหร่มูลค่าก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร
1: ์วัฒนธรรมในการกินอาหารมันเป็นศาสตร์สากลไม่ว่าจะรสชาติของประเทศไหนมันก็จะมีความแตกต่างกันไปการนำเรื่องราวต่างๆทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเมนูใหม่ๆทำให้ธุรกิจมันเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน
2: สำหรับผมนะครับอาหารไม่ว่าจะเป็นชาติไหนวัตถุดิบตัวไหนจากทั่วทุกมุมโลกคำว่าอาหารไม่มีขอบขีดจำกัดเลยและเราเชื่อได้ว่าตราบใดที่คนยังไม่หยุดพัฒนาอาหารก็จะเติบโตไปพร้อมๆกับเราเช่นกันครับผม

นมเป็นอาหารที่ยอมรับกันว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงครบถ้วนด้วยสารอาหารหลัก5หมู่มีโปรตีนอุดมด้วยเกลือแร่หลายชนิดโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่จำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟันนอกเหนือจากประโยชน์ทางด้านคุณค่าแล้วการนำไปประกอบอาหารก็ยังสามารถทำได้หลากหลายเมนูเช่นกัน

0: ซึ่งในวันนี้รายการของเราขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูพานาคอตต้าจากเชฟทั้งสองท่านที่รังสรรค์ออกมาให้แตกต่างกันตามสไตล์เฉพาะตัวแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้วัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่มาจากฟาร์มโคนมคุณภาพของเกษตรกรท้องถิ่นและตอนนี้คุณแบงก์ก็พร้อมแล้วที่จะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของเมนูลานาคอตต้าให้เราได้ฟังกันครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเชฟแบงค์นะครับพงศกรเจรสาธิตครับปัจจุบันก็เป็นเชฟโอเนอร์อยู่ที่ภัตตาคารเจียรุ่งเฮงสาขาศรีดอนชัยครับแล้วก็สาขาวันิมานครับควบ2สาขาเลยครับสำหรับโครงการลานาแกสโตรโนมีเราก็ได้เห็นการรับสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับก็เลยทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดครับเราก็เห็นว่าโครงการมีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารมีสุขาภิบาลอาหารต่างๆนานาเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์ของโครงการนี้ครับก็จะเป็นการสอนให้ความรู้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีนะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์เอามาอยู่ในอาหารครับสำหรับโครงการนี้ก็สอนผมเยอะมากเลยครับโอ้ตั้งแต่การทำโฟมนะฮะเทคนิคการทำบับเบิ้ลหรือแม้กระทั่งซูวีนะครับทำให้สุกโดยใช้อุณหภูมิต่ำครับแต่ที่ในเมนูในวันนี้นะฮะเราเตรียมมาหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสโมกนะฮะแล้วก็จะมีเทคนิคที่ทำน้ำนะฮะให้กลายเป็นผงหรือแม้กระทั่งทำน้ำเนี่ยให้หนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสอย่างเงี้ยครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูลานาคอตต้าข้าวโพดคลุกเนยครับก็จะถูกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวลาที่เราตอนเด็กๆครับเวลาไปเที่ยวตลาดนัดอะไรเงี้ยครับเราก็จะชอบแบบได้กลิ่นที่มันหอมเตะจมูกเรานั่นก็คือกลิ่นข้าวโพดคลุกเนยถูกต้องไหมฮะเราก็จะเอาเมนูตรงนั้นแหละครับมาปัดฝุ่นใหม่เมื่อรูปร่างหน้าตาครับมันเปลี่ยนไปเลยครับแต่เวลาเราชิมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิมรสชาติที่คุ้นเคยครับในรูปร่างหน้าตาที่เราไม่คุ้นเลยครับผมสำหรับวัตถุดิบของลานาแกสโตรโนมีที่มาใช้ในครั้งนี้นะฮะเราก็จะใช้หลายอย่างเลยครับก็จะมีทั้งนมโคคุณภาพดีนะฮะแล้วก็จะมีข้าวโพดครับผมข้าวโพดหวานของเกษตรกรเชียงใหม่ครับผมแล้วก็วัตถุดิบอีกเยอะมากเลยครับที่ลานาแกสโตรโนมีจัดให้เราแล้วเราก็เห็นวัตถุดิบแล้วก็หยิบจับมาใช้ครับผมเชื่อได้ว่าอาหารถ้าเราใส่ใจเรื่องวัตถุดิบอาหารจานนั้นอร่อยไปละ 50% ครับวัตถุดิบที่เราจะมาเลือกอะครับไม่ใช่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างจะเหมือนกันหมดยกตัวอย่างเช่นมะนาวถ้าเราเลือกมะนาวในหน้าร้อนก็จะเปรี้ยวกว่ามะนาวในหน้าฝนเป็นต้นอย่างเงี้ยครับเรื่องของพริกความเผ็ดความหวานอย่างเช่นน้ำนมโคนมคุณภาพดีนะครับผมเราก็มีวิธีแฮนด์เดิลน้ำนมมาโดยการที่ว่าเอานมดิบมาเนี่ยฮะซึ่งรีดสดๆจากเต้าเลยครับหลังจากนั้นเรามาพาสเจอไรซ์ด้วยตัวเองซึ่งการพาสเจอไรซ์เองก็จะหอมกว่าการที่ให้โรงงานหรืออุตสาหกรรมเขาพาสเจอไรซ์การที่เราคัดเลือกวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีและเรามาปรุงอาหารเป็นอย่างดีนั่นคือเราไม่ยอมให้สูญเสียความหอมของตัววัตถุดิบเลยครับเราก็ทำการพาสเจอไรซ์เองซึ่งจะคงความหอมของนมได้มากที่สุดหลังจากนั้นเราก็เอานมตรงนั้นที่เราพาสเจอไรซ์เองเนี่ยมาทำไอศกรีมเลยเพราะฉะนั้นความหอมจะคุมกันได้มากที่สุดให้สูญเสียความหอมของนมสดน้อยที่สุดเท่านั้นเลยครับทีนี้ครับพอเรามาร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีแล้วเนี่ยเราจะเสิร์ฟข้าวโพดคลุกเนยแบบทรดิชันนอลธรรมดาไม่ได้แล้วครับเรามีการแยกองค์ประกอบของข้าวโพดคลุกเนยออกมาแล้วก็ใส่เป็นบุลเลตอย่างแรกเลยครับในเมนูของลานาคอต้าข้าวโพดทุกเนยนะครับสิ่งแรกที่เราทำก็คือพานาคอต้าข้าวโพดเนี่ยแหละครับ

หลังจากนั้นเราก็เติมนมลงไปนะครับเติมน้ำตาลเติมเกลือลงไปนะฮะและปิดท้ายครับขาดไม่ได้เลยเราวางเจลาตินลงไปแล้วไปเซตตัวในอุณหภูมิที่เย็นครับก็จะเซตตัวทำให้เขาแข็งขึ้นทำให้กลายเป็นพานาคอตต้าครับผมต่อมานะครับอย่างที่2ที่เราทำก็คือไอศกรีมข้าวโพดคลุกเนยครับตรงนี้ก็จะเอาข้าวโพดไปคั่วกับเนยเช่นกันครับผมแล้วก็เติมส่วนผสมต่างๆทีนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ปั่นอยู่ในเครื่องไอศกรีมแล้วเนี่ยครับผมนอกจากนั้นเองก็จะมีอีกหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการทำซอสนะฮะก็เราจะทำซอสมะม่วงสวรสครับแล้วเราจะทำให้เขาข้นหนืดได้โดยการที่ใส่สะทานานะครับเป็นผงที่เราเติมลงไปแล้วเนี่ยทำให้วัตถุดิบจากเดิมที่เป็นน้ำเนี่ยครับมีความข้นหนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสหรือกลายเป็นเจลที่เราเอามาใช้แต่งจานครับ

0: ต่อมานั่นก็คือน้ำตาลไอโซมอลซูก้าครับเราก็เอาน้ำตาลเนี้ยนะฮะมาทำให้ร้อนครับมาฮีทเขาหลังจากละลายครับเพิ่มอุณหภูมิให้สูงยิ่งขึ้นน้ำตาลที่ละลายแล้วที่อยู่ในเตาอบครับจะค่อยเดือดเป็นบับเบิ้ลขึ้นมาปิดท้ายด้วยการใช้เทคนิคสโมกนะฮะอย่างเช่นสโมกกิ้งกันใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มกลิ่นเผาไหม้ของเปลือกข้าวโพดเข้าไปครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับเวลาที่เราจัดเสิร์ฟไปแล้วอย่างแรกลูกค้าต้องงงก่อนลูกค้าจะต้องงงว่าเฮ้ยคืออะไรวะแล้วลูกค้าก็จะแบบมีไอเดียในหัวเยอะมากว่าอันนั้นคืออันนี้อันนี้ทำอย่างนั้นมันประกอบไปด้วยเมธอดที่หลากหลายมากเลยในจานนั้นหลายคอมโพเนนต์มากเลยครับหลังจากที่เขากินไปเท่านั้นแหละครับในหัวเขาจะขึ้นมาเลยว่าอ๋อข้าวโพดคลุกเนยนั่นเองเลยมันเป็นรสชาติที่มันคุ้นเคยมากเลยแต่จัดเสิร์ฟออกมาในรูปแบบที่เราไม่คุ้นเลยครับก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับภูมิใจมากวินาทีที่ผมเอาวัตถุดิบของเขามาทำอาหารและเราชิมแล้วตัวเราเองมองว่าอร่อยตรงนั้นภูมิใจระดับหนึ่งมากๆแล้วครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจมากกว่านั้นก็คือเมื่อเราทำผลผลิตของเขาทำอาหารแล้วมันสักเสร็จแล้วเนี่ยเราเรียกเกษตรกรเข้ามานั่งลองชิมดูซิว่าอาหารที่เราทำมันอร่อยมากขนาดไหนจุดเริ่มต้นของอาหารที่อร่อยขนาดนี้มาจากต้นน้ำที่คือเกษตรกรเนี่ยครับใส่ใจในทุกขั้นตอนจึงทำให้ผลผลิตของเขาออกมาสดสะอาดแล้วก็อร่อยมาถึงเราปรุงแต่งนิดเดียวก็อร่อยครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนเชียงใหม่โดยแท้จริงแล้วเราเติบโตมาในบ้านเมืองเชียงใหม่และเราได้ช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆเอาหยิบจับวัตถุดิบที่มันมีมูลค่าเราเอามาเพิ่มมูลค่าเข้ามาแล้วก็แปลงโฉมมาให้กลายเป็นอาหารที่จะเสิร์ฟแนวของอินโนเวทีฟครับผม
1: สำหรับเมนูลานาคอต้านั้นถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวความหวานฉ่ำจากข้าวโพดที่ล้อมรวมกับความนุ่มละมุนจากนมโคคุณภาพดีถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจจริงๆแหละครับคุณผู้ชมเพราะความอร่อยบางครั้งไม่ใช่แค่เพียงการปรุงรสเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ดีด้วยเช่นกันครับใช่ครับสำหรับเทปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกับวัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่ส่งตรงมาจากฟาร์มเกษตรกรท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้นไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมนุ้ยนะครับจากคลองศักดิ์ฟาร์มนะครับจุดเริ่มต้นผมจากพ่อแม่ทำมาก่อนประมาณ10ปีเนาะแล้วก็ผมก็มาสานต่อที่ฟาร์มครับเคยช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กแล้วครับก็คุกคีกับมันตั้งนานแล้วเหมือนกันครับแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆครับเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนความรู้เข้ามาใหม่หาความรู้เข้ามาใหม่เรื่อยๆครับ1วันตื่นเช้ามาคนงานก็จะไล่วัวรีดไปอาบน้ำเนาะครับชุดที่2ให้มาโกยขี้แล้วชุดอีกชุดหนึ่งชุดที่3ก็จะเตรียมอาหารวัวให้วัวกินครับนี่วัวเล็กครับไอ้พวกนี้ต้องดูแลดีเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเจ็บป่วยง่ายอะครับผมต้องดูแลเองปล่อยคนงานไม่ได้เลยครับดื้อเฉพาะบางตัวนะเนี่ยอันนี้ก็เล่นได้อยู่ตอนเช้าคนงานก็จะไล่วัวมาอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งคนงานชุดหนึ่งก็อยากตัวขี้วัวไล่มาล้างเต้านมอีกทีนึงครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะรีดนมแล้วครับเมื่อก่อนเรารีดเป็นแบบถังฮิ้วบักเก็ตนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรีดไฟลายให้มันสะดวกสบายขึ้นวิธีการรีดนมวัวขั้นตอนแรกของผมเนี่ยต้องล้างเต้านมวัวให้สะอาดนะครับแล้วเช็ดน้ำเอาผ้าแห้งเช็ดเต้านม1รอบเอาเดตตอพ่นหัวนมฉีดพ่นหัวนมฆ่าเชื้ออีก1รอบแล้วก็ทิชชู่เช็ดรอบสุดท้ายแล้วครับแล้วก็รีดนมครับ

พันธุ์ในฟาร์มวัวเป็นพันธุ์โฮลสไตน์ฟริเชียนนะครับข้อดีก็คือเลี้ยงง่ายเนาะนิสัยไม่ดุไม่เตะครับแล้วก็ไม่อั้นนมด้วยครับอันนี้จะเป็นวัวปิดนมมาอายุประมาณ3เดือนถึง5เดือนครับอันนี้จะไหลขึ้นมาอยู่ประมาณ6เดือนคอกนี้6เดือนไหลไปเรื่อยๆจนถึงผสมอยู่ตรงปลายสุดนู่นนะครับส่วนอาหารตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอาหารพ่นนะครับจะให้วันหนึ่งประมาณ3กิโลกรัมต่อตัวต่อวันนะครับส่วนอาหารหยาบเป็นเปลือกข้าวโพดโรงงานนี้ตรงนี้จะให้กินจนอิ่มทั้งวันเลยครับให้น้อยก็ได้นมน้อยให้เยอะไปก็ไม่ดีครับต้องให้พอดีสัดส่วนอาหารหยาบอาหารพ่นต้องพอดีครับผมมีระบบเนาะระบบปอกคอมจะเตือนในการกินว่าตัวนี้กินเยอะกินน้อยมันก็จะแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์หรือว่าที่คอมในบ้านเนี่ยครับผมจะรู้ละเนี่ยครับถ้ามีตัวไหนป่วยมันก็จะเตือนขึ้นมาที่ระบบทุกๆ2ชั่วโมงครับจะอัปเดตเลยครับปอกคอตัวนี้นะครับช่วยผมในการดูแลสุขภาพวัวมีการจับสัตว์การผสมให้เราไปผสมเทียมช่วงเวลาไหนเขาก็จะบอกเราได้หรือว่าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องหมอมาเช็คก่อนว่าผสมได้ไหมอะไรอย่างน้อยช่วยเราได้ระดับนึงเนาะข้อมูลอัปเดตทุกๆ2ชั่วโมงครับอันนี้เป็นภาพรวมทั้งฝูงเนาะอันนี้ถ้ามีวัวตัวไหนป่วยขึ้นมามันก็จะแจ้งเตือนมาตรงนี้เนาะอยากได้เจาะจงว่าวัวตัวไหนป่วยแล้วก็วิ่งไปตรงหาตรงนั้นเลยไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นการระดับวัดการเคี้ยวเอื้องทั้งฟาร์มทั้งฝูงอะเคี้ยวเอื้องปกติไหมถ้าเคี้ยวเอื้องน้อยก็คือเราให้อาหารหยาบน้อยเพื่อพอความต้องการของวัวนะครับถ้าเคี้ยวเอื้องเยอะเกินไปก็คือเหมือนให้เราให้อาหารหยาบเยอะนมต่อตัวต่อวันก็จะลดลงเหมือนกับคิดว่ากินอาหารพ่นได้น้อยลงเนี่ยครับอาหารเนี่ยครับนี่งับเนี่ยเขาเรียกว่าเคี้ยวเอื้อง

อันนี้จะเป็นโซนโคเล็กนะครับอนุบาลโคกินนมจนถึงอายุ2เดือนเนาะอยู่บนกรงอีกประมาณเดือนนึงให้มันปรับสภาพไปก่อนแล้วก็ค่อยลงไปอยู่คอกโซนนี้จะเป็นที่ผมดูแลเองทั้งหมดเลยครับหมูเล็กเพราะมันละเอียดอ่อนมากอีกตัวนี้ก็3เดือนแล้วครับปิดนมละเงี้ยก็อยู่บนกรงไปก่อนเลยรออีกประมาณสักอาทิตย์นึงก็แน่ได้ลงแล้วครับตอนนี้ก็ส่งนมให้สู่รับนมดิบเนาะเขาก็ไปผลิตเป็นนมโรงเรียนนม UFCเด็กๆในพื้นที่ก็ได้กินนมคุณภาพส่วนที่2ก็จะเป็นตามออเดอร์ร้านกาแฟแล้วก็ทำชีสเขามารับได้วันต่อวันหรือว่าอาทิตย์ละครั้งได้ครับ

0: ที่ฟาร์มของเรานะครับจะใส่ใจทั้งสุขภาพและอาหารวัวและขั้นตอนการรีดนมของวัวต้องสะอาดผู้บริโภคมั่นใจได้เลยครับว่านมทุกหยดที่ออกจากฟาร์มของเราครับมีคุณภาพครบถ้วนทั้งไขมันและโปรตีนและความสะอาดแน่นอนครับผม
1: และเมนูที่2ในวันนี้พานาคอต้าเมลเบอรี่วุ้นลำใหญ่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟโย

ชื่อโยนะครับพินโยวิสัยเป็นโลคอลเชฟเป็นเจ้าของอยู่ที่ออนใต้ฟาร์มโครงการแกสโนมี่เป็นโครงการที่รับสมัครผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจในการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคเหนือวัตถุดิบเชียงใหม่ซึ่งเป็นตรงกับสิ่งที่ทีมงานออนไต้ฟาร์มหรือว่าตัวผมเองเนี่ยใช้ทำที่ออนไต้ฟาร์มอยู่แล้วก็เลยสนใจที่จะไปเข้าร่วมโครงการครับก็ได้สมัครเข้าไปร่วมจริงๆแล้วอย่างตัวผมเองเนี่ยทำอาหารก็จะเป็นสไตล์ลูกทุ่งนะครับอาหารเราก็ทำเป็นอาหารเหนือที่บริการนักท่องเที่ยวที่มาทานที่ร้านศาสตร์ต่างๆทักษะในการทำอาหารก็สืบทอดกันมาจากครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียกได้ว่าทำกันแบบลูกทุ่งพอเราไปร่วมโครงการสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือการนำเอาวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาพัฒนาในเมนูต่างๆให้เมนูอาหารเราได้มีเหมือนมีคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวได้มากขึ้นแรกเริ่มก็ต้องเท้าความไปตอนเข้าโครงการเราก็จะมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นเชฟที่จะให้คอนซัลท์ให้คำปรึกษาในการรังสรรค์เมนูใหม่ๆโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือวัตถุดิบที่เรามีบวกกับเสน่ห์ของความเป็นล้านนาความเป็นอาหารเหนือเข้าไปนะครับก็จากการที่ไปเรียนมาผมก็ได้ปรึกษากับเชฟว่าที่นี่เองออนไต้ฟาร์มเองเนี่ยผมสารภาพกับเชฟเลยผมไม่เคยมีของหวานเสิร์ฟลูกค้าเลยนะครับก็เลยขอไอเดียว่าอยากจะทำของหวานอะไรง่ายๆที่ผมสามารถทำได้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเข้ามาแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยก็ได้เป็นเมนูเป็นพานาคอตต้าขึ้นมาความโดดเด่นของพานาคอตต้าก็คือเราใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่นมน้ำนมที่นี่เป็นแหล่งผลิตน้ำนมคุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้ลำไยเยอะบางช่วงบางฤดูกาลมีมัมเบอรี่เยอะมะม่วงลูกฟักข้าวก็สามารถจะเอามาทำเป็นซอสเป็นท็อปปิ้งที่เราแจมแต้มสีสันเสิร์ฟลูกค้าได้ก็เป็นที่มาที่ไปของเมนูนี้ครับวัตถุดิบเมนูนี้ก็จะเป็นเราจะเตรียมองค์ประกอบอยู่หลากหลายวัตถุดิบหลักๆก็จะใช้น้ำนมนะครับนมโคที่นี่จะมีฟาร์มโคนมอยู่ในชุมชนเยอะมากนะครับแล้วก็เลือกใช้น้ำนมดิบจากในฟาร์มโคนมตรงนี้มาใช้แล้วก็ข้อดีของนมที่นี่คือมันเฟรชครับวันต่อวันเช้าๆที่เราจะได้ความสดออกมาเทคเจอร์ของนมใหม่ๆมันจะมีพวกโปรตีนมีพวกแฟตมีอะไรอยู่เต็มที่เลยนะครับก็สามารถจะเอามาทำได้ทำให้กลิ่นทำให้ความหอมของนมมันออกมาเต็มเลยองค์ประกอบต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของน้ำซอสท็อปปิ้งนะครับผมเลือกใช้มันเบอรี่เพราะว่าช่วงฤดูกาลที่มันเบอรี่ออกเนี่ยโอ้โหลูกมันร่วงมันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สามารถมาทำน้ำซอสไว้ได้ก็เลือกใช้มันเบอรี่แต่งแต้มให้มันมีสีสันมันมีเสน่ห์ของร้านนาเข้าไปช่วงฤดูกาลลำไยนะครับช่วงฤดูนี้ลำไยสดๆเยอะมากราคาก็ถูกแล้วก็เอามาทำเป็นวุ้นอยู่ในลูกลำไยเพื่อที่จะไปแต่งท็อปปิ้งหน้านะครับให้มันมีเท็กเจอร์มีความเป็นโมเลกุล่ามันมีความสุขในการทานมากขึ้นก็จะเตรียมองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับในเมนูหลักๆก็คือน้ำนมนะครับ

ซอสท็อปปิ้งก็จะใช้เลือกใช้มันมารีสดแล้วก็จะเลือกใช้หม่อนที่มีความสุกมากมากเลยก็จะได้รสชาติความหวานอมเปรี้ยวเอามาปั่นแล้วก็เอามาเคี่ยวกับน้ำตาลเพื่อที่จะทำเป็น

0: ฤดูนี้ลำไยเยอะก็จะแกะลำไยควันเอาเมล็ดออกเราจะกรอกวุ้นอาก้าเข้าไปนะครับจะทำให้เวลากัดมันจะมีเท็กเจอร์ที่ต่างจากทานลำไยปกติเลือกใช้สาคูนะครับสาคูที่มาแต่งแต้มสีสันของดอกอัญชันไปก็จะได้เท็กเจอร์เหมือนสเฟียร์สวยๆนะครับก็จะมีดอกไม้ในสวนนะครับมาเป็นเอดิเบิลฟลาวเวอร์เอาองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเป็นลานาคอตต้าเมนูนี้ก็มันจะมีความหวานความนุ่มนะครับเวลาเราตักเข้าไปเนี่ยซอสตัวซอสมันเบอรี่เนี่ยมันจะมีทั้งความเปรี้ยวอมหวานส่วนตัวนมเองเนี่ยก็จะเป็นครีมที่มีความนุ่มอยู่ไม่ถึงกับแข็งมากเวลาตักกินมันก็จะด้วยความเย็นความหวานความเปรี้ยวความนุ่มก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาเราทานอาหารหนักๆมาก็ปิดท้ายด้วยลานาคอตต้ากันจริงๆผมเชื่อว่าความสดความใหม่คือดิบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้รสชาติอาหารมันโดดเด่นนะครับการที่เราได้วัตถุดิบดีๆอย่างนมสดๆใหม่ๆเนี่ยมาทำเป็นอาหารก็จะทำให้คุณค่าของนมมันสูงขึ้นยิ่งเราเล่าเรื่องที่มาที่ไปของนมให้กับนักท่องเที่ยวเขาจะมีความสุขมากกับอาหารนั้น
1: ๆด้วยนมโคคุณภาพดีที่ประสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเมลเบอรี่ทำให้รสสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความหอมหวานกลมกล่อมและยิ่งได้เคี้ยววุ้นลำไยด้วยแล้วล่ะก็เคี้ยวเพลินอย่าบอกใครเลยล่ะครับคุณผู้ชม สำหรับเทปนี้แม้จะเป็นเมนูพานาคอตต้าเหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของวัตถุดิบเทคนิคการทำอาหารและรสชาติเฉพาะตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้นมโคคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่นที่นอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังถือว่าเป็นการนำอาหารในท้องถิ่นมายกระดับให้เกิดมูลค่าและสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับทุกเมนูอาหารได้ไม่มีที่สิ้นสุดในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรจะมีวิธีการไหนในการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นร่วมหาคำตอบไปกับเราได้ในอาทิตย์หน้ากับรายการ Cook Culture แล้วพบกันใหม่ครับ

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของพูดผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาทให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

รดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพธิ์เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์เสริมสุขภาพซึ่งกู่ค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกสรรนะคะช่วยเสริมสุขภาพของเราแล้วก็ยังช่วยเสริมวงการแพทย์แผนปัจจุบันอีกด้วยซึ่งแพทย์ทางเลือกสรรภาษานี้นะคะช่วยรักษาอาการโรคต่างๆที่เกิดจากหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคของความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำโรคหัวใจปวดหัวไมเกรนอาการหวัดนะคะหรือว่าจะเป็นการขับถ่ายที่ไม่ปกติรวมไปถึงโรคข้อต่อต่างๆที่อักเสบด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าข้อไหล่ข้อศอกข้อเอวก็สามารถรักษาได้แต่ว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานนี้นะคะถึงแม้ว่าจะสามารถรักษาหรือแก้ไขโรคต่างๆได้อย่างมากมายแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักสัก

0: ่าไหร่ค่ะวันนี้นะคะรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพของเราค่ะจึงขออาสาพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงหลักการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานนะคะแล้ววันนี้เองค่ะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยมาร่วมพูดคุยด้วยค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอสุทัศน์กุลสันติพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะคุณหมอคะอันดับแรกเลยค่ะพาขอถามว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานเนี่ยคืออะไร

0: 3อย่างด้วยกันครับ
1: หลักๆ ก็คือเป็นการมีอะไรบ้างนะคะ
0: มีนวดฝ่าเท้าน
1: วดฝ่าเท้า
0: แล้วก็นวดกดจุดลมปราณ
1: ค่ะนวดกดจุด
0: ลมปราณแล้วก็วางครอบถ้วยดูดสุญญากาศครับ
1: ค่ะทั้ง3อย่างนี้คือต้องทำควบคู่กันทั้ง3ขั้นตอน
0: ก็แล้วแต่ครับนะฮะอย่างสมมติว่าถ้าบางคนเนี่ยอาการไม่รุนแรงอย่างสมมติว่านอนหลับไม่ดีแล้วก็เป็นหวัดนิดๆหน่อย
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่จำเป็นต้องทำด้วยกันทั้ง3อย่างอาจารย์แค่นวดฝ่าเท้าอย่างเดียวแต่ถ้าบางคนเนี่ยมีอาการโรคสะสมเนี่ยนะจนร่างกายเนี่ยเสียศูนย์ไปเยอะแยะนะฮะเพราะนั้นก็ผมก็ต้องวินิจฉัยว่าถ้าจำเป็นแล้วต้องแก้ทั้งระบบนะฮะคือผัดด้านให้เลือดทั้งทั่วร่างกายเนี่ยให้กลับมาไหลเวียนดีขึ้นเพราะในการรักษาจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
1: สำหรับหลักการรักษาแบบทางเลือก3ประสานแบบนี้ค่ะมีหลักการยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: คือหลักการของเราก็คือว่าเราจะเน้นว่าไปผลัดลันให้ผู้ป่วยเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เลือดลมไหลเวียนเนี่ยดีขึ้นนะให้เลือดกลับมาไหลเวียนมีประสิทธิภาพแล้วก็ผลัดลันให้ผลัดลันให้อวัยวะต่างๆกลับมาทำงานดีขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้กลไกระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพร่างกายก็ต้องสามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้เพราะนั้นการรักษาหลักการเราก็ต้องคือก่อนอื่นแล้วก็เน้นรักษาแบบองค์รวมควบคู่กับการรักษาอาการโรคเฉพาะไปพร้อมกัน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือเป็นอาการที่เหมือนรักษาสร้างความสมดุลให้กับร่างกายนั่นเอง
0: ถูกต้องครับครับปรับความสมดุลของร่างกายครับครับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่เลยคนที่มาหาคุณหมอมักจะเป็นโรคอะไรอะคะ
0: ส่วนมากจะเป็นโรคที่นอนหลับไม่ดีนะระบบย่อยขับถ่ายไม่ปกติท้องผูกหรือว่ามีอาการปวดหัวเวียนศีรษะหรือว่าเกี่ยวกับความดันสูงนะแล้วก็หลอดเลือดหัวใจมีอาการติบนะฮะอาการติบเราหมายความว่าติบไม่ใช่รุนแรงถึงขั้นที่ว่าจะหัวหลอดเลือดตันหรือว่าหัวใจล้มเหลวคือมีเริ่มมีอาการติบละ นะฮะมีอาการที่รู้สึกจะไม่สบายแล้วก็เกี่ยวกับพวกลอกข้อต่อต่างๆเจ็บปวดและอักเสบอย่างสมมติว่าเป็นข้อเข่าเจ็บปวดอักเสบหัวไหล่ต้นคอหรือปวดเอวอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าตัดตีเนี่ยนะประจำเดือนมาไม่ปกติอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ก็สามารถช่วยได้เหมือนก
0: ัน
1: ก
0: ็
1: เป็นโรคที่พาเหมือนที่พาบอกไปเมื่อตอนต้นรายการน
0: ั่
1: นเองนะคุณหมอรักษาได้หลายโรคมากๆเลย
0: ก็พออยากทราบว่าเป็นโรคของระบบในหลอดเลือดครับในหลอดเลือด
1: ค่ะก็จะเป็นเน้นเกี่ยวกับหลอดเลือดเป็นหลัก
0: ครับครับ
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในสังคมเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยร่างกายสุขภาพจะค่อนข้างอ่อนแอ
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่ามันเกิดจากหลายๆปัจจัยที่ทำให้เลือดลมในร่างกายติดขัดนะรวมทั้งมีของเสียสารที่หลายๆเกาะติดอยู่ในร่างกายเพราะนั้นแพทย์ทั้งเนื้อทั้งนี้เราก็จะมาเสริมแก้จุดนี้ก็คือว่าช่วยผัดลันเนี่ยอวัยวะต่างๆเนี่ยให้ฟื้นกลับมาทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนเนี่ยยังมีระบบมีประสิทธิภาพนะฮะมาจากการเลือดที่ไหลเวียนมีประสิทธิภาพแล้วอวัยวะกลับมาทำงานต่างๆมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกลไกของระบบย่อยขับถ่ายกับระบบดูดภาพบำบัดเนี่ยถ้าทำงานมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยร่างกายมนุษย์เราก็มีพลังหนึ่งสามารถขับของเสียขับสารพิษออกจากร่างกาย
1: ค่ะ
0: นะเพราะเนี่ยถ้าของเสียสารพิษขับออกจากร่างกายแล้วผนังหลอดเลือดของไอ้ที่หล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆก็จะขยายกว้างเลือดก็กลับมาไหลเวียนปกตินะฮ
1: ะ
0: เพราะนั้นร่างกายเนี่ยก็ทยอยปรับเข้าสู่สมดุลเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยอาการโรคต่างๆก็จะสามารถถูกขจัดแก้ไขได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะและอย่างที่คุณหมอบอกว่าตอนนี้ร่างกายของเราได้รับสารพิษเข้าไปมากขึ้นทุกวันสารพิษตรงนี้นี่มาจากไหนบ้างคะคุณหมอ
0: ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากอาหารที่เรากินแล้วเนี่ยนะเพราะอาหารบางส่วนก็มีบำรุงแต่อาหารบางส่วนก็มีสารพิษอย่างพวกว่าสัตว์ทะเลพวกนั้นเน
1: ี่
0: ยม
1: ี
0: สารพิษบางอย่างเพราะนั้นกินก็กินถ้าเราบริโภคเข้าไปแล้วของดีก็ต้องให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ของเสียสารพิษเราต้องขับออก
1: อ
0: ันนี้เป็นส่วนหนึ่งอันนี้สารพิษอีกส่วนหนึ่งก็คือจากปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าเราอาศัยอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
1: ชีวิตคนเมือง
0: คนเมืองเนี่ยสิ่งแวดล้อมมลภาวะเป็นพิษนะในชั้นอากาศเนี่ยมีพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

0: ใช้พวกก๊าซพิษเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยพวกแก๊สพิษเนี่ยพวกคาร์บอนไดออกไซด์ถูกเราสูบเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าไม่ได้ถูกขับออกจากร่างกายเนี่ยก็จะตกค้างอยู
1: ่
0: พวกนี้เนี่ยนอกจากส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้เลือดลมไหลเวียนช้าแล้วบางแก๊สพิษบางอย่างอยากจะไปทำลายอวัยวะร่างกายเช่นทำลายปอดของเรานะและทำให้เลือดลมไหลเวียนช้า
1: ค
0: ่ะแล้วก๊าซพิษอีกส่วนหนึ่งก็มาจากที่อาหารที่เราบริโภคเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเพราะส่วนมากเนี่ยอาหารที่เราบริโภคจะเติมใส่สารยาเคมีต่าง
1: ๆ
0: หรือกระทั่งมีพวกใส่ยาฆ่าแมลงฆ่าพิษฆ่ากลายเป็นฆ่าเชื้อโร
1: ค
0: นะฮะเพราะในเมื่อพวกสารพิษต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าถูกเราบริโภคเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าร่างกายเราสามารถขับออกได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่มีปัญหาแต่ปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าสุขภาพของคนส่วนมากในสังคมปัจจุบันมันค่อนข้างจะอ่อนแอเพราะส่วนมากจะไม่สามารถขับเพราะเนี่ยพวกของไอสารยาเคมีสารพิษต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าตกค้างในร่างกายเนี่ยส่วนนึงจะทำให้เลือดไหลเวียนหนึกแล้วแต่ถ้าตกค้างเนี่ยก็จะไปตกค้างอยู่ในตามเส้นเลือดเนี่ยเราไปเกาะติดอยู่ตามผนังหลอดเลือดนะฮะผนังหลอดเลือดอยู่ตามข้อต
1: ่อ
0: นะฮะอันนี้ก็เป็นพวกสารพิษประเภทหนึ่งนะ
1: ฮะ
0: ไอสารพิษประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือเกี่ยวภายในร่างกายเราเลือดลมที่ติดขัดแต่สมมติว่าพวกอารมณ์ต่างๆถ้าคุณร่างกายเนี่ยเคร่งเครียดนะหรือว่ามีกังวลเลือดลมก็จะติดขัดพอเลือดลมติดขัดเนี่ยอย่างสมมติว่าคุณเครียดมากๆก็กระทบย่อยขับถ่ายแหละเครียดจนไม่อยากทานข้าว
1: เครียดลงกระเพาะใช่ไหม
0: ไม่อยากทานข้าวนะกังวลมากๆนอนหลับไม่ดีก็เกิดเป็นปอดพอถ้าอวัยวะนี้เนี่ยติดขัดก็ไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายนั่นก็เป็นสารพิษแบบหนึ่ง
1: ครับ
0: เนี่ยสารพิษเหล่านี้ต่างๆเลยครับมีเยอะแยะในสังคมปัจจุบันที่ได้กระทบกระเทือนสุขภาพ
1: ไม่ใช่แค่ว่าสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปอย่างเดียวบางทีอารมณ์หรือสภาวะจิตใจของเราก็มีส่วนด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะความสะดวกสบายต่างๆมีมากขึ้นกลไกการทำงานหรือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของเราอาจจะลดน้อยลงตรงนี้คือมีส่วนด้วยไหมคะเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตอ
0: ันนี้เกี่ยวมากเลยครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีกลไกหลายอย่างที่เกี่ยวสัมพันธ์
1: ค่ะ
0: เราต้องว่าร่างกายเราเนี่ยมีระบบประสาทเซลล์ประสาทระบบลมปราณเส้นลมจุดลมปราณเนี่ยนะในระบบของกลไกของเขตสะท้อนกลไกเหล่านี้มันมีเกี่ยวสัมพันธ์กับเลือดที่ไหลเวียนในระบบหลอดเลือดเพราะปกติกลไกเหล่านี้จะขับเคลื่อนไอ้เลือดเนี่ยไหลเวียนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีระเบียบแล้วก็ไปผลักดันอวัยวะทำงานมีประสิทธิภาพถ้ากลไกเหล่านี้จะทำงานมีประสิทธิภาพร่างยังไงก็ต้องอาศัยเนี่ยการเคลื่อนไหวของร่างกายนะฮะคุณต้องมีเคลื่อนไหวร่างกายพอเราร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องสม่ำเสมอก็จะไปกระตุ้นถุงนะฮะอย่างสมมติที่เท้าเนี่ยไปกระตุ้นถุงเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าอย่างบางคนเลื่อนเท้าเป่าหรือนวดฝ่าเท้าได้ไปกระตุ้นถุงเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็กระตุ้นสุกเส้นลมปราณจุดลมปราณนะฮะใช่ไหมฮ
1: ะ
0: เพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวก็กระตุ้นกลไกเหล่านี้กลับมาทำงานกลไกในนี้ถ้าถูกกระตุ้นทำงานดีมาประสิทธิภาพแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: เซลล์พวกนี้ก็มันก็ทำงานกระฉับกระเฉงก็จะผลักดันให้เซลล์ของเลือดเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพเลือดก็จะมาหล่อเลี้ยงมากขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หล่อเลี้ยงมากขึ้นเนี่ยนะฮะก็เกิดปัญหาอะไรนะฮะเกิดผลดียังไงเนี่ยเพราะในเลือดเรามีทั้งเกล็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวก็จะเคลื่อนตัวเข้ามากำจัดของเสียนะฮะของเสียออกจากที่ไหนออกจากผนังหลอดเลือด
1: ค่ะ
0: นะฮะผนังหลอดเลือดเพราะผนังหลอดเลือดถูกกำจัดแล้วผนังหลอดเลือดเราก็ขยายกว้างเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงเข้าสม่ำเสมออวัยวะกลับมาทำงานเข้าเสมอร่างกายก็เกิดความสมดุลนะฮะเพราะฉะนั้นกลไกพวกนี้มีสำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าปัจจุบันพวกคนเราเนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวร่างกายนะฮะเวลานี้เราชีวิตเราสะดวกสบายเดินทางไปไหนเนี่ยก็มีแต่รถบริการแม้แต่อยู่ตึกชั้นสูงยังมีลิฟต์บริการกันเราสองมือเราก็เกือบทั้งวันไม่ขยับทำงาน
1: ไม่ขยับแต่นิ้วค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แต่นิ้วเนี่ยกดปุ่มของไฟฟ้ากดปุ่มของคอมพิวเตอร์ผลเสียตามมายังไงกลไกเหล่านี้กลไกเขตสะท้อนกลไกลมปราณกับเซลล์ประสาทเนี่ยก็จะถูกบล็อกไว
1: ้
0: นะฮะประสิทธิภาพงานตกต่ำเพราะประสิทธิภาพตกต่ำเนี่ย เลือดมันก็อาจจะไหลเวียนช้าไหลเวียนไม่สม่ำเสมอลายระเบียบพอเลือดไหลเวียนไม่สม่ำเสมออวัยวะไม่ได้รับเลือดมาหล่อเลี้ยงอย่างปกติสม่ำเสมอเอาไว้ทำงานก็จะเพี้ยนไปก็จะประสิทธิภาพตกต่ำถ้าอวัยวะทำงานไม่ดีแล้วกลไกของสำคัญในร่างกายคือระบบย่อยขับถ่ายระบบกลั่นกรองระบบดูดซึมผ่านถ้าทำงานไม่ดีแล้วคุณก็ไม่สามารถขับของเสีย
1: ก็แปรปรวนไป
0: ของเสียก็จะตกค้างตกค้างมากมากเนี่ยก็ไปสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดตามข้อต่อสะสมนานเกิดขึ้นอะไรเนี่ยก็แปรพันเป็นแดของเหลวเป็นริ่มเลือดถ้าหนักขึ้นเนี่ยก็เป็นก้อนแข็งสุดท้ายก็เป็นเนื้อลายก็จะเกิดอาการเจ็บปวดไม่สบายต่างๆว่ามันทั้งหมดเกี่ยวข้องหมดเลยนะ
1: ค่ะเพราะได้ยินอาจารย์พูดถึงคำว่าเขตสะท้อนหลายรอบเลยตรงนี้คืออะไรคะอาจารย
0: ์เขตสะท้อนเนี่ยนะก็คือเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าย
1: ังไงคะที่อาจารย์บอกเวลาเรานวดกดจุดไปที่ฝ่าเท้าเกิดเขตสะท้อนออกมา
0: ไม่ใช่ฮะอันนี้เราเรียกว่าสองอย่างกันเนี่ยจุดที่ฝ่าเท้าเนี่ยตามภาษาแพทย์ก็จะเรียกว่าเขตสะท้อน
1: อ๋อเป็นจุดต่างๆบนฝ่าเท้า
0: แต่ว่าเขามีอาการสะท้อนนะครับพอนวดอาจจะเกิดอาการสะท้อนขึ้นมานะครับเป็นการสะท้อนกัน
1: จริงๆแล้วคือที่ฝ่าเท้าของเราเนี่ยเป็นจุดรวมต่างๆไว้เยอะแยะมากมายเลย
0: ครับรวมประสาทครับเพราะว่าไหล่ในฝ่าเท้าของเราเนี่ยมันมี60กว่าเขตสะท้อนเนี่ยคือแต่ละเขตสะท้อนเนี่ยมีเกี่ยวสัมพันธ์กับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายก็คือว่าถ้าที่เขตสะท้อนเนี่ยนะเราทำงานผิดปกติมีอาการเจ็บหรือเปลี่ยนรูปทรงเนี่ยนะเรานวดแล้วนะฮะก็จะไปสะท้อนถูกอวัยวะร่างกายที่เกี่ยวสัมพันธ์อย่างสมมติว่าอ้าวเรานวดเขตสะท้อนที่หัวใจถ้านวดอยู่แล้วเจ็บหรือว่าหัวใจเนี่ยมันมีอะไรรูปทรงมันเปลี่ยนแปลงก็สะท้อนว่าหัวใจเนี่ยก็เริ่มทำงานมีผิดปกติเปลี่ยนไปละนะฮะก็นั่นแหละหรือว่าเวลาในอวัยวะภายในร่างกายถ้ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเจ็บปวดไม่สบายก็จะไปสะท้อนที่ฝ่าเท้าด้วย อันนี้เกี่ยวสัมพันธ์ยังไงเนี่ยเพราะมันมีระบบประสาทส่วนกลางมันเชื่อมไว้นะฮะเพราะนั้นเวลาเรานวดฝ่าเท้าเนี่ยก็คือแก้อาการเลือดลมที่ติดขัดที่ฝ่าเท้านะในเวลาการก็ไปขัดนั้นอวัยวะเกี่ยวสัมพันธ์เนี่ยนะก็แก้อาการที่เกี่ยวอวัยวะการสัมผัสให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นนะอันนี้แก้ยังไงก็อย่างที่ผมเรียนจากระบบประสาทกลางเป็นการเชื่อมต่อ
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ค่ะแล้วคำว่าระบบลมปานล่ะคะคุณหมอ
0: ลมปานเนี่ยนะฮะมันเป็นภาษาของไงทางแพทย์จีนเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือ 5,000 ปีก่อนเนี่ยนะที่ประเทศจีนเขาก็ในหนังสือต้นตำรับของแพทย์จีนก็คือหวังตี้ในจีนเนี่ยก็มีระบุไว้ว่าในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมีระบบเส้นลมปราณนะระบบเส้นลมปราณเนี่ยก็คือลมปราณต่างๆเนี่ยเขาทำงานเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงซึ่งกันและกันแล้วก็เชื่อมโยงกับอวัยวะต่างๆเชื่อมโยงกับเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆในร่างกายน
1: ะ
0: เชื่อมโยงกันแล้วลมปราณพวกนี้ก็เป็นทำหน้าที่สรีระในการขับเคลื่อนเลือดลมไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายแล้วก็ยังสามารถสะท้อนอาการนะของอวัยวะที่เกี่ยวสัมพันธ์ในเวลาการก็เป็นการปรับนอกจากปรับลมปานให้ทำงานดีขึ้นยังช่วยปรับอวัยวะที่เกี่ยวสัมพันธ์ให้กลับมาทำงานปกติแล้วก็ปรับทั่วร่างกายให้เข้าสู่สมดุลนะฮะอันนี้นี่เป็น
1: ลมปาน
0: ระบบของลมปานที่ว่าลมปานก็คือเกี่ยวกับทั่วร่างกายของลมปราณนะครับ
1: โอ้โหสำคัญมากๆเลยนะครับ
0: ม
1: ัน
0: มีประโยชน์และก็มีพลังค่อนข้างจะเยอะทีเดียว
1: คราวนี้ค่ะพออยากทราบว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานตอนนี้คือเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์แล้วหรือยังคะ
0: ก็ยอมรับระดับหนึ่งครับเพราะว่า10กว่าปีที่ผ่านมาผมก็พยายามนำแพทย์ทางเลือกเนี่ยมาเผยแพร
1: ่
0: ประชาสัมพันธ์ให้วงการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและสาธารณชนเนี่ยรับรู้แล้วก็ผมก็เคยถูกเชิญเป็นวิทยากรจากกระทรวงสาธารณสุขตามโรงพยาบาลต่างๆตามหน่วยงานสมาคมต่างๆไปทำการบรรยายหรือว่าสาธิตบำบัดนะแล้วก็ปี2552ถึง2553เนี่ยผมก็ถูกเป็นวิทยากรเนี่ยนะไปทำการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกเนี่ย ให้กับบุคลากรแพทย์ติดต่อ2เรื่องซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการแพทย์ทางเลือก

0: ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันศูนย์การแพทย์กัญจนาพิเศษมหิดล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้จัดขึ้นซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยศูนย์การแพทย์กัญจนาพิเศษมหิดลเนี่ยก็ให้ความค่อนข้างให้ความสำคัญเนี่ยแพทย์ทางเลือกนี้มากนะช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ทำการรับสมัครแล้วก็ประชาสัมพันธ์เนี่ยน
1: ะ
0: เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
1: การรักษาด้วย
0: การรักษานี่ผมจะขอโทษอ่านท่านนิดหน่อย
1: ค
0: ือเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าการรักษาเลยศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยในหลักการรักษาแบบองค์รวมศาสตร์การแพทย์ทางเลือดไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมสุขภาพเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ในการบำบัดอาการโรคของโรคได้และยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางโรคที่การแพทย์ปัจจุบันไม่สามารถบำบัดอาการและความต้องการอย่างบางอย่างของผู้ป่วยได้เพราะในความเป็นศาสตร์และศีลของการแพทย์ทางเลือกจึงมีการใช้มายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันก็มีการนำศาสตร์การแพทย์ทางเลือกมาใช้ในการดูแลสุขภาพและใช้ร่วมกับการแพทย์ปัจจุบันเพื่อการรักษาโรคมากขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมให้การรักษาพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพแบบพอเพียงที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในประชาสัมพันธ์นะฮะคือเกิดจากประโยชน์นี้ก็เราก็พอทราบว่าทางกระทรวงกับศูนย์การแพทย์การนั้นไม่ลดให้ความสมสำคัญและบทบาทของแพทย์ทางเลือกนี้ค่อนข้างยังมากทีเดียวนะฮะครับ
1: เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถผสมผสานเข้าไปในการรักษาแบบปัจจุบันได้
0: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วคือมีมาเนิ่นนานแล้วด้วยนะคะเข้ามาในเมืองไทยของเรานี่ประมาณกี่ปีได้แล้วคะอาจารย
0: ์ถ้าแพทย์ทางเลือกสามประสานนี่คือจริงๆผมเป็นคนแรกที่มา
1: เผยแพร่โอ้โหโชคดีมาก
0: กว่าปีก่อนแค่สิบกว่าปีก่อนผมไปเผยแพร่ที่กระทรวงสาธารณสุขผู้ใหญ่ในกระทรวงของนั้นก็ท่านก็บอกว่าอาจารย์สุทัศน์ในกระทรวงสาธารณสุขไม่มีใครรู้เรื่องนี้แล้วนะมีแต่คนเดียวน
1: ะ
0: อีกหน่อยหน้าคุณมาเผยแพร่แล้วยังต้องมาทำกันสอน
1: นะ
0: ครับนั่นก็ประมาณ10กว่าปีแล้ว
1: ค่ะ
0: 10กว่าปี
1: ค่ะเพราะอะไรทำไมเราถึงเพิ่งมาให้ความสนใจหรือว่าเพิ่งเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศของเราล่ะคะ
0: คือจริงๆแล้วแพทย์ทางเลือกนี่นะมันมีศาสตร์ตั้ง3อย่างเนี่ย
1: ค่ะ
0: มีด้านการนวดฝ่าเท้านวดกดจุดลมปานเนี่ยวางถ้วยหลุดแต่เนื่องนวดฝ่าเท้าเนี่ยคนไทยเราส่วนมากค่อนข้างรู้จักแล้ว
1: ค่ะใช
0: ่แต่ว่ารู้จักเป็นการนวดเพื่อสุขภาพทั่วไปแต่นี่เป็นการนวดฝ่าเท้าแบบจีนซึ่งสามารถเสริมสร้างและการรักษา
1: ช่วยบำบัดรักษาได้ถ้าอย่างของไทยก็คือเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลาย
0: เพื่อผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ
1: ค่ะ
0: มันมีข้อแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นในอันนี้ผมก็ได้ศึกษาจากบรมอาจารย์ที่ประเทศจีนเขาถ่ายทอดให้แล้วก็นำมาเผยแพร่นะแล้วก็อีกแบบนึงนวดกดจุดลมปานเนี่ยเนื่องกดจุดลมปานผมคิดว่าคนไทยส่วนมากอยากรู้เพราะว่ามีอาจารย์หลายท่านมาสอนกันนวดกดจุดลมปานเนี่ยแต่ส่วนมากจะนวดเป็นแก้อาการเฉพาะมาแล้วแก้ทั้งระบบนะแต่เรื่องวางถ้วยหลุดเนี่ยผมคิดว่า
1: อันนี้ยังใหม่อยู่นะ
0: ยังใหม
1: ่ใช่ค่ะ
0: แต่มีบางคนก็รู้แต่ว่าใช้การโยนไฟใช้ไฟเผาเกิดเป็นสุญญากาศแต่วิธีที่ว่าใช้เครื่องปั๊มหลุดเนี่ยนะแล้วกันมันสามารถรักษาไล่โรคแบบองค์รวมเนี่ยนะครับแก้การโรคเฉพาะพร้อมกันเนี่ยยังเป็นครั้งแรกในเมืองไทยนะฮะเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นอันนี้วิชาชีพเนี่ยก็มีแต่เฉพาะของอาจารย์ผมเนี่ยที่ปักกิ่งเท่านั้นวิชาชีพเนี่ยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะนั้นยังใหม่สำหรับคนไทยมากทีเดียวนะ
1: อย่างที่อาจารย์บอกว่านวดฝ่าเท้าเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในกลุ่มบ้านเราเพราะว่ามีการนวดเพื่อผ่อนคลายด้วยแล้วความจริงแล้วเนี่ยการนวดฝ่าเท้าอย่างในแบบของอาจารย์ที่เป็นทางเลือก3ประสานแบบนี้กับของคนไทยที่มีการนวดมาอย่างช้านานนี่มีหลักการหรือมีจุดแตกต่างกันตรงไหนคะ
0: คือการนวดเพื่อสุขภาพเนี่ยผมก็เคยไปเรียนมาที่กระทรวงสาธารณสุข
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคือการนี้ครับมันมีหลักการว่าเน้นเพื่อสุขภาพไม่เน้นการรักษาเพราะฉะนั้นนวดเนี่ยต้องอย่านวดให้เจ็บแล้วเวลาวันหนึ่งเนี่ยก็ให้นวดแค่ครั้งเดียวอาทิตย์หนึ่งนวดไม่เกิน3ครั้งคือเน้นสุขภาพก่อนผ่อนคลายสบายๆแต
1: ่
0: ถ้าการนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยเรานะฮะเพราะมันมีประวัติยาว

0: นานมาตั้ง 4-5,000 ปีแล้วก็ถ่ายทอดให้กับลูกหลานในตระกูลต่างๆสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการนวดเนี่ยสามารถนำมาเสริมสร้างสุขภาพและหลังบำบัดโรคอาการหลายๆอย่างเพราะการนวดเนี่ยเขาต้องมีหลักการม
1: ี
0: ขั้นมีตอนคือเวลานวดเนี่ยต้องนวดต่อเนื่องสม่ำเสมอนะฮะแล้วมีขั้นมีตอนเวลานวดต้องนวดหางเข้าในร่างกายเพื่อเลื่อนเลื่อนลมเนี่ยไปสู่ทางปอดหัวใจนะฮะบำรุงหัวใจแล้วการนวดเนี่ยนวดฝ่าเท้าแบบจีนเราจะเน้นใช้ไม้นวดเป็นหลักประสานกับใช้มือบางเวลาที่สำคัญคือนวดเนี่ยต้องแรงสม่ำเสมอนะฮะไม่ปกปักจะใช้แรงมากมากนะหรือว่าทำยำหยุดๆต
1: ้
0: องต่อเนื่องแล้วเวลานวดเนี่ยต้องนวดทั่วหน้านวดทุกจุดทุกแขนในสะท้อนที่ฝ่าเท้าถือว่าเป็นการรักษาโรคทั่วหน้าแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปหลังจากนั้นก็มาแก้ว่าจุดไหนเจ็บแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันเพราะแนววิธีนี้เป็นการรักษาโรคแบบอมรวดได้สามารถรักษาโรคได้จึงมีข้อแตกต่างจ
1: ะ
0: มีส่วนแตกต่างการนวดเพื่อสุขภาพ
1: วันนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงการนวดแบบจีนไปแล้วค่ะแต่ว่ายังเหลืออีก2อย่างด้วยกันในแบบแพทย์ทางเลือก3ภาษานี้ก็คือการกดจุดลมปราณแล้วก็การครอบถ้วยสุญญากาศแต่น่าเสียดายค่ะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเรามาต่อกันต่อในเรื่องนี้กันละกันวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะหมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วค่ะวันนี้พะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาสนุกกันต่อในรอบเซมิไฟแนลกันครับรอบเซมิไฟแนลนี้ตัวแทนจากทั้ง4ภาคและกรุงเทพมหานครจะต้องมาแข่งขันกันแบบพบกันหมดหากชนะจะได้3แต้มเสมอกันได้1แต้มแต่ถ้าแพ้ก็จะไม่มีแต้มให้นะครับเก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆจนเมื่อแข่งขันกันครบทั้งหมดแล้ว2โรงเรียนที่มีแต้มสูงสุดจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับซึ่งในแต่ละคู่จะแข่งกันทั้งสิ้น3เกมเช่นเคยเริ่มที่เกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนนต่อด้วยเกมใหม่ที่จะให้น้องๆมาสนุกกับการทดลองกันอย่าง What Should We Do 200คะแนนและเกมที่คุณเคยกันดีอย่าง Who, What or Where 300คะแนนนะครับอันดับคะแนนตอนนี้ที่1เป็นโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแข่ง1แมตช์มี3คะแนนและตามด้วยระยองวิทยาคมและเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาแข่งกันทีมละ1แมตช์มีทีมละ1คะแนนและมอวิทยานุสรณ์แข่ง1แมตช์ยังไม่มีคะแนนนะครับและเรายังอยู่กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาในเกม What Should We Do แต่ไหนแต่ไรเราก็รู้ตลอดนะครับว่า4บวก9ได้13 But the name of this game is 4 and 9 make 6 The challenge is, guys, with a 4 unit bucket and a 9 unit bucket try to get exactly 6 units of water in one bucket All right? So you're provided with a 4 unit bucket and a 9 unit bucket. พร้อมแล้วเริ่มครับ
1: ในเกมนี้น้องๆจะต้องหาน้ำปริมาณ6หน่วยโดยมีอุปกรณ์ให้เป็นถังน้ำ9หน่วยและ4หน่วยทางด้าน3สาวจะเตรียมน้อมโคราชนั้นให้คนที่แข็งแรงที่สุดในการยกน้ำถังใหญ่ถือว่าวางแผนได้ดีแล้วครับส่วนทางด้านสาธิตมช.สีหน้าเคร่งเครียดเลยทีเดียวดูเหมือนว่าน้องทามจะเป็นคนนำทีมในเกมนี้ครับแต่จะได้ผลหรือเปล่าจะทำสำเร็จหรือไม่แค่ตวงน้ำให้ได้มันจะยากเย็นขนาดนั้นเชียวเหรอเนี่ย
2: 5 4 3 2 1 Time's up This is the 6 unit line All right มาดูว่าน้องๆจากสาธิตมช.จะสามารถทำได้กี่หน่วยนะครับได้ขออนุญาตเทนะฮะโอ้โหนี่ประมาณนี้นะ
3: นี่เลยครับทีมงานจุ๊บๆเท่านี
2: ้ alright ประมาณนี้นะ alright let's go over to the ladies of Trianno โอ้นะฮะเราน่าจะห่างจากน้องๆสาธิตมช.ไปอีกสัก2เซน
1: วิธีการก็ไม่ยากเริ่มจากการนำภาชนะ9หน่วยตักน้ำให้เต็มและนำไปเทในภาชนะ4หน่วยและนำภาชนะ4หน่วยเทน้ำทิ้งไปทำ2รอบจะทำให้ภาชนะ9หน่วยเหลือน้ำจำนวน1หน่วยทำต่อไปด้วยการนำน้ำ1หน่วยที่เหลือไปเทใส่ภาชนะ4หน่วยจะทำให้ภาชนะ4หน่วยเหลือที่ว่าง3หน่วยจริงไหมครับสุดท้ายนำภาชนะ9หน่วยเติมน้ำให้เต็มจำนวนและเทใส่ภาชนะ4หน่วยที่มีพื้นที่ว่าง3หน่วยฉะนั้นภาชนะ9หน่วยก็จะเหลือน้ำ6หน่วยโดยปริยายครับ
2: เอาเป็นว่าไม่มีใครได้200คะแนนจากข้อเมื่อสักครู่นี้ Alright เกมนี้ก็แน่นอนครับ Who, What or Where Alright so the following are the characteristics of which food Clue number 1 It is rich in fiber and vitamin C It can be eaten raw or cooked using various cooking methodsBut a 2007 study found that boiling this food can reduce the effect of its cancer-fighting enzymes. Clue number two, it belongs to the Brassicaceae family and has been known in Italy for more than 2,000 years. When it was first introduced in England in the mid-18th century, it was called the Italian asparagus. Clue number three,This plant, native to the Mediterranean, was developed from wild cabbage by the people of the ancient civilization of Etruscan. Clue number four. Today, it is highly popular due to its nutritional benefits. At an anti-obesity event at the White House in 2013, the then president, Barack Obama, told the children that this vegetable was his favorite food.Clue number five. The current English name of this vegetable comes from the diminutive form of the Italian word brocco? เตรียมน้อมกดได้ครับ Your answer is
4: broccoli.
2: Correct. ซึ่งคลูสุดท้ายเมื่อกี้นี้นะครับ The current English name of this vegetable comes from the diminutive form of the Italian word brocco, which means shoot or sprout. เรียบร้อยแล้ว3เกมและทีมที่สามารถคว้า3แต้มเก็บไปได้ก็คือน้องๆเตรียมน้องโคราชคู่ต่อไปขอเชิญน้องๆจากโรงเรียนระยองวิทยาคมและมอวิทยานุสรณ
5: ์พี่บ่าวพี่บ่าวน้องสาวสวยไหม
6: สวยมากครับหมายถึงพวกเราหมายถึงพวกเรา
2: หมายถึงพวกเราโอ้ยอะไรกันเนี่ยนะฮะ but first up of course the VTR game
7: Walking is more beneficial to your health than you might ever think. And right now, I am at Siam Square, and we are going to survey walkable city areas in Bangkok.
8: A walkable city is a city where most people walk, ride bicycles, and use the public transport to get around. Some of the walkable cities in other countries are Copenhagen, Denmark,and Tokyo, Japan. According to statistics, the average distance Bangkokians find acceptable for walking is 797.6 meters. It's 820 meters for the Japanese, 600 meters for the people in Hong Kong, and 805 meters for the Americans. The project Good Walk Thailand by Chulalongkorn University Urban Design and Development Center will give scores, recommend and develop walkable urban spaces around the country.
7: Walking is good for your health, help reduce transportation costs, help enhance interactions between strangers, and of course, help generate income for the society. In Thailand, there are many walkable cities and areas.Like Siam Bathumwan or Bangkok Noi in Bangkok or Changkhut Street in Chiang Mai. These are great places to stroll.
2: What is a walkable city? A. A campaign encouraging people to walk instead of driving their cars. B. A city where most people get around by bicycle, by public transportation, and on foot. C. A ranking ofLivable cities to be used as models for national development? Or is it D, Chulalongkorn University's Urban Design and Development Center? พร้อมนะ C, U! ระยองวิทยาคมได้ไปตอบว่า
9: B. The answer is B, a city where most people get around by bicycle, by public transportation, and on foot.
2: Your answer, B!พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้ากับเกม What Should We Do จุฬา Zero Waste โครงการที่เกิดขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะภายในให้เป็นศูนย์อีกหนึ่งโครงการดีๆที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนต่อยอดมหาวิทยาลัยสีเขียวสามารถติดตามเทคนิคและข่าวสารดีๆในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปกับเราได้ทางเพจ Facebook จุฬาพลาดไปแล้วสำหรับเกมแรกตอนนี้ระยองวิทยาคมมีคะแนนนำทางมอวิทยานุสรณ์อยู่100คะแนนแต่อะไรก็ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะเกมต่อไปมูลค่า200คะแนนไปติดตามให้กำลังใจทั้ง2ทีมกันเลยจ้า Cause this game is What Should We Do และการทดลองนี้มีชื่อว่า Structures and Sandbags The challenge is with the given itemsBuild a structure that will carry as many 100-gram sandbags as possible. นี่คือถุงทราย100กรัมเป๊ะๆ You are given, both teams are given one piece of A4 paper. And you both are given one piece of a 10 centimeter adhesive tape. เงื่อนไขมีอยู่ว่าพี่เต้จะให้ทั้ง2ทีมเวลาเท่ากันคือ3นาทีในการปฏิบัติการนะครับThe results will be tested after both teams have completed their structures. นะฮะสร้างให้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาสิ่งเนี้ย ถุงทราย100กรัมเนี่ยมาแขวนใครแขวนได้เยอะกว่ารับไป200คะแนนโอ้โหมีกระดาษมาแผ่นเทปมาปื้นแล้วนี่อีกเพียบเลยโอ้ย What should we do? Well, that's the name of the game. 3 minutes and countdown.
0: เริ่มปุ๊บมออวิทยานุสรดูเหมือนจะพยายามนำกระดาษที่ให้มาช่วยกันม้วนให้เล็กที่สุดเกมนี้เขาให้ทำคานนะจ๊ะไม่ใช่ให้ทำหลอดดูดน้ำแต่ที่น่าสนใจกว่าคือระยองวิทยาคมที่ใช้วิธีในการพับกระดาษตามแนวยาวสลับไปมาแต่แบบไหนจะรับน้ำหนักได้ดีกว่ากันติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ
2: 5 4 3 2 1 Time's up ทีนี้เราต้องมาดูกันครับว่าบีมหรือว่าคานของน้องๆ2ทีมนั้นใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับถุงที่1วางเลยต่อไปถุงที่2อ้าวถุงทรายถุงนี้3 the third bag please โอ้นะฮะแลดูของน้องๆระยองวิทย์นี่เริ่มจะงอๆนิดหน่อยโอเค your sixth bag please

น้องๆระยองวิทยาคมทำไม่สำเร็จนะครับคานงอหักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น200คะแนนเป็นของมอวิทยาดุสิตอยากรู้ขำๆจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนเจ็ดนะ

0: Okay. Your eighth bag. You're kind of spreading out the weight, huh?
1: Yes.
2: Nine.
0: Your ninth bag. And moving. โอเคได้ถึง9ถุงด้วยกัน
3: หลักการของเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับตัวคานนั้นจะต้องมีความหนาแน่นโดยรวมที่มากเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งซึ่งวิธีการม้วนเป็นวิธีการที่ทำให้แข็งแรงที่สุดนั่นเองและการติดเทปกับกระดาษที่ม้วนนั้นก็เพื่อไม่ให้กระดาษคลายตัวและหลุดออกจนอ่อนตัวลงเท่านั้นเองครับ
0: และเราก็จะเข้าสู่เกม Who What or Where What do the following statements describeClue number one, its existence was first confirmed by English physicist and chemist Henry Cavendish in 1766. Cavendish discovered it while experimenting with acid and mercury. Clue number two, it has higher calorific value than benzene and other oils. That is why it is used as rocket fuel. Clue number three,It contains three isotopes, protium, deuterium, and tritium. Your answer on your first attempt is
1: hydrogen.
0: Hydrogen. Correct.
4: ก่อนอื่นเลย isotope เนี่ยแปลเป็นไทยง่ายๆมันคืออะไร
1: หมายถึงธาตุที่มีอะตอมในนิวเคลียสตีเหมือนกันครับเป็นธาตุชิ้นเดียวกันง่ายเป็นธาตุชิ้นเดียวกันแค่มีเลขมวลต่างกัน
0: นะฮะก็มีตั้งแต่โพรเทียมดิวเทเรียมและทริเทียม and the last two being the key to the production of fusion energy นะครับและข้อที่4ถ้าไปไกลกว่านี้ก็คือว่า on earth this element bonds with other elements but can be created by splitting it น้ำกับ
1: น้ำกับไฟฟ้า
0: ไฟฟ้า electricityและข้อสุดท้าย its atomic number on the periodic table is
1: one
0: นะฮะ it is the most abundant element in the universe นะฮะ well you just grabbed 300 points ending at 500 points
3: สรุปคะแนนสักนิดนึงนะครับตอนนี้น้องๆจากโรงเรียนมอวิทยาศาสตร์รับไปอีก3คะแนน
0: Meanwhile, the boys from Ryong Vidya Kom did not get any points from this game. ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับน้องๆระยองเนี่ยตอนนี้มีแต้มสะสมอยู่เดิมเนี่ยหนูมีอยู่1นะครับในขณะที่น้องๆมอเนี่ยตอนนี้มีอยู
5: ่3
0: นั่นเองคู่ต่อไปขอเชิญน้องๆจากโรงเรียนสาธิตจุฬาและสาธิตมอชอคุณส้มโปรดอย่ามีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมอชอไหมครับ
6: So we will give you a hug. Love you.
7: ถึงพวกเธอจะน่ารักเราก็ไม่ยอมยกคะแนนให้หรอกนะ
0: เราจะเริ่มการแข่งขันเหมือนเคยนะครับกับ VTR
8: Whoa, the bass here is so big and delicious. The giant bass here in Phanom Sarakham District here in Chat Chong Sao truly lives up to its fame.
9: The bass is an important livestock of Phanom Sarakham District because the district has succeeded in raising the giant variety. In general, the white bass is raised within a short period of time, no more than 6 months, before it is sold to avoid droughts, flood, and the cold climate. The white bass usually weighs around 700 to 900 grams.But at Khao Phong Farm, the bass here weighs up to 9 kilograms. This is because there are no natural threats in Chat Chong Sao like in other regions of Thailand. So Khao Phong Farm is able to raise the white bass for up to 18 months, resulting in their larger than usual size. This farm is also the largest exporter of white bass in Asia.
8: The fish farmers have to wear motorcycle helmets just in case the giant bass come up and slap them in the face. It's a dangerous job, and that's why they're so well equipped with these huge helmets on.
9: It's not that difficult to raise the white bass. Make a floating basket that's 4 meters wide, 6 meters long, and 2 meters deep with fishing net meshes with holes that are 3 to 6 centimeters in size, the same size as the bass fingerlings. Then, release 500 to 600 white

0: Guide bass fingerlings that measure 5 to 6 inches into the floating baskets. Feed the fish with rough fish.
1: Why are the bass in Phnom Sarakham District bigger than the bass in other places? A. They are raised in a 4 by 6 by 2 meter floating basket, which has sufficient space for the fish to grow. B. Unlike the bass in other places, they are raised for less than 6 months before being sold. C. They are raised for a longer period because they start as fingerlings that are 5 to 6 inches in size. Or is it D? They can be raised for a longer period due to favorable weather conditions.
2: On that.
1: C. You. สาธิตว่าชอกดได้หนูจะตอบเป็นว่า
3: C. They are raised for a longer period because they start as fingerlings that are 6 to 5 inches in size.
1: Your answer.
2: C. Incorrect.
1: ผิดนะครับว่ามา
3: The answer is D. They can be raised for a longer period due to favorable weather conditions.
1: D. Your answer.
2: Correct.
4: เป็นสาธิตจุฬาที่ออกน้ำไปก่อนแต่อะไรอะไรก็ยังไม่แน่นอนนะจ๊ะกลับมาพบความมันกันต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวครับคะแนนในเกมตอบคำถามจาก VTR ตกเป็นของสาธิตจุฬาไปก่อนกองเชียร์สาธิตมช.ยังไม่ต้องถอดใจกันนะครับเพราะยังมีอีก500คะแนนรอน้องๆอยู่ไปติดตามชมกันต่อเลยครับ
1: The next 200 points กับเกมที่มีชื่อว่า What should we do และโจทย์ที่พี่เต้จะให้พวกเราทำนะครับการทดลองนี้ก็คือการ light a fire basically the first team to light a fire using the available itemswinds. Wow, it's getting hot in here. Let's begin.
4: เมื่อเห็นอุปกรณ์การทดลองเกมนี้แล้วอยากจะสั่งข้าวมาทานสักจานนะครับเพราะแต่ละโรงเรียนก็ต่างเลือกน้ำปลาเกลือแถมมีเขียงออกมาอีกทางด้านสาธิตจุฬาเลือกที่จะตักมาลองผสมในช้อนและทางสาธิตมช.ไม่สนใจรวมลงไปในเขียงเลยงานนี้ไฟจะติดขึ้นหรือท้องจะร้องก่อนไปดูผลกันจ้า
1: 5 4 3 2 1 Time's up
4: หลักการของเกมนี้น้องๆจะต้องหา2อย่างนี้ให้เจอก็คือด่างทับทิมหรือโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตและน้ำตาลและ2อย่างนี้เมื่อนำมาผสมกันแล้วแล้วใช้แรงถูด้วยวัตถุสักพักก็จะสามารถทำให้เกิดไฟขึ้นได
1: ้ต้องดูนะจ๊ะจับแน่นๆนะครับ
5: จับ
1: เอาแล้วสิ
6: เอาเยอะๆเลย
1: เอาปล่อยได้นี่ครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครได้200คะแนนไปเรามีอีก300คะแนนครับ300 points up for grabs from the game called Who What or Where The following are the characteristics of which person Clue number one This person was born on May the 22nd 1987. He ranked first in the world in the ATP rankings in 2011 and 2012. Clue number two. He established a foundation in his own name in 2007 to help underprivileged children in Serbia. He also made donations to youth athletes to help them travel to international competitions. Clue number three. He has won 12 singles Grand Slam titles. Australian Open 2008, 2011, 2000. สาธิตมช.กดแล้วตอบว่า
3: Novak Djokovic.
1: Your answer. Correct! เดี๋ยวต้องเรียกรถพยาบาลไหมใจเย็นนะใจเย็นนะโอ๊ยโอ้โหนี่ถึงขั้นขอบคุณเนี่ยน้ำตรงน้ำตาไหลเลยทีเดียว12 singles Grand Slam titles มี Australian Open เนี่ย2008 2011 2012 2013 2015 2016 Wimbledon 2011 2014 2015 US Open 2011 2015 and French Open 2016นะฮะ

0: นอกจากนั้นเนี่ย clue number 4 says in the final match of the 2012 Australian Open he played against Rafael Nadal for 5 hours นะฮะและข้อสุดท้ายก็คือว่า he is the only player to have defeated Roger Federer in all the 4 Grand Slam tournaments and vice versa ในทางกลับกัน Roger Federer ก็เคยชนะเขา4 Grand Slam เอาขอเสียงปรบมือให้น้องๆสาธิตมาชอเลยครับสรุปคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับน้องๆสาธิตมช.นะครับสามารถชนะการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับด้วย300คะแนนเพราะฉะนั้นเอากลับบ้านไป3แต้มน้องๆสาธิตจุฬานะครับจากเกมการแข่งขันนี้จบไปที่100คะแนนไม่ได้แต้มกลับไปนะจ๊ะเวลาหมดเวลากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ร่วมเชียร์และให้กำลังใจน้องๆทั้ง5โรงเรียนกันได้ตลอดและในครั้งหน้ายังมีความสนุกสนานและความรู้มาฝากคุณผู้ชมอย่างคับข้างแน่นอนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: ชอบมาโรงเรียนครับได้เรียนรู้แล้วก็สนุกได้เล่นเครื่องเล่นได้อยู่กับเพื่อน
2: มาโรงเรียนสนุกมากเลยค่ะ
3: TIP School Project is a comprehensive whole school approach model that we trying to promote physical activity in school setting by involving all the school component and we believe that this project this model will be the best model for promote physical activity in under the Thai contextDuring the past 6 years, we found that the low prevalence of physical activity among children and youth in our country is very low. They spend only about 40 minutes per day for physical activity, but for 13 hours a day for being sedentary and accumulate 3 hours for screen time behavior. So this is very big issue that we need to concern. Most of the time for sedentary behavior of children is in classroom. So that's why we need to focusing on the active school project. We trying to develop this model due to we need to increase physical activity for the children.To reduce sedentary of the children and also to reduce the screen time of the children by using the 4PC. 4PC is the concept or the model that comprise of 4P and 1C. The first P is the active policy. We working with the school principal or school administrator to advocate the policy that can increase student opportunityto have more movement during the school time. And this need to be the policy of the school that everybody need to recognize. For the next P is the people. Active people is the heart of 4PC. In this case, we refer the word people is the teacher. We increase teacher awareness on how PA is important for their student, try to change their attitudeOn physical activity, we try to learn and working with teacher a lot. For the third P is this program. Active program is very important. We decide the activity during the day and we make a plan that can integrate it to provide activity to the student. For the next P is this active place. We work a lot and try to encourage the school to provide more spaces.For the student to play. Sometimes we rearrange the space that can be support the student for playing during the day. And for this 1C, it is classroom. Classroom is the place that most of the time during the day in the classroom. So we need to attack or working with the surrounding or environment in the classroom also.
4: ได้คุยกับทางมหิดลนะคะเห็นประโยชน์นะคะแล้วก็ขอร่วมมือกับทางมหิดลเลยนะคะปี2560เราก็ใส่นโยบายเข้าไปเลยค่ะว่าทุกคนแม้กระทั่งครูนะพอเองนักเรียนทุกคนจะต้องอยู่ในกิจกรรม active learning
5: We use active learning where 90% of the time it's the students' work. So the teachers are there only to facilitate the learning. So the students are the center of the class.
3: After a few years of implementation, the students in active school are not only developed physically, but also improved in their emotional, social outcomes.

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศครับพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเก่งไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งฟังกล้าแล้วก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
8: Why you burn that
2: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุธารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปสเจตให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศรษฐ์สามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
10: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามี

0: คุณพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
1: โคราชแอดสารกลาง have a anniversary of Yamo She is a hero of this city
0: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวเงี้ยแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ R and D อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
3: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไมโครพราครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
6: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุนตุนเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิมๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตรีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
7: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุนก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
5: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งเลยเนี่ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันเลย
3: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
8: ล้า
3: พร้อมไม่พร้อม
8: พร้อม
3: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
0: แม่ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
8: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
0: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
9: ต้อนรับแขกหน่อยแล้ว
10: บ๊าย
9: บาย เ
10: อาเ
11: ถอะนะ
12: Hello
13: everyone
14: Nice to meet you
15: Where are you from?
16: England.
17: Oh, my name is Gu.
5: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
7: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
2: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
8: พร้อม
3: Are you all ready?
10: Ready?
3: Yeah? You're gonna go to Ayutthaya?
10: Okay.
18: Yes.
3: Okay. Let's go! Take the bus!
18: Thank you.
3: ครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับหน้าสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
19: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys are you ready
8: ready
19: thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม สู้ไม่สู้
8: สู้
19: ดีมากค่ะ

0: พร้อมแล้วเริ่ม
1: Hello everybody
2: Hello
1: My name is Heart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is the in province in south part of Thailand
3: butYou know, I think it's the biggest island of in
1: Yes,
3: Thailand,
1: it's half
3: right?
1: island around Phuket. It's have many, many, like a PP island.
4: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
1: I will be a guide for you. Okay, for
3: Thank
1: free.
3: You.
1: Just if you go.
5: Okay, it's a deal, I will come.
6: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
1: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
7: ๆ Hello my name is Prem I'm from นครราชสีมา the northeast of Thailand
0: Prem
8: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself you go there
7: Seldom
6: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
8: Why
7: When I am young, I want my mother to kick.
9: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
0: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
7: This is the first time I was a guide, so I feel excited.
4: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
6: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
4: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
10: เด
4: ี๋
10: ยวค่อยมาว่ากัน
4: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
10: เบสิก
4: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปดูคนต่อไป
10: ไปดูต่อไป
4: มาครับ
11: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang did any one of you guys remember my legion in ThailandFrom Central Region and from Bangkok, I will take you now to Wat Pharan. It's a temple. There, the old temple in Ayutthaya, and also a historical exhibition hall that is will have information about their Ayutthaya history.
8: So, how do you like to study English? Because your English is quite nice.
11: Really?
3: Yes.
11: I'm studying English Gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
6: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
11: So let's meet my sister. She is another guy. We'll let her introduce herself.
12: ค่ะ
6: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
12: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
13: โอเค hello everyone my name is ตุล yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in เชียงใหม่ do you know เชียงใหม่Yeah, Chiang Mai is a nice province in Thailand. So, if you have a chance to go, so call me.
14: Yes, and what about food?
13: Food?
14: Yes.
13: Yeah, we have own food too. Yeah. It have anything, something like, in Chiang Mai, it's cold, right? So, sometimes you make a soup and then you just, คือเหมือนเรื่องอะไรได้ว่าเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
12: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
13: แต่but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
6: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิ

0: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในทท.ของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
0: ึ่
1: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะ
0: คะเอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
2: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there is the river and the mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So, let's see to the next part. There are another interesting things.
3: Okay,
2: let's go!
4: Hey, everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yeah, because it, in Ayutthaya is not car. In the past, they have only boat.
5: ครั้งแรกครับAyutthayaมาทัวร์ครั้งแรกเลยหลายหลายอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
6: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
7: how sweet?
6: In Ayutthaya we sell on the boat like that.
8: Are you ready?
6: Thai people can
8: I can one of the plates. But there's an easy tip. Please don't touch the boat.
6: Please don't touch because it's not real. But it's real. It's not real, but it's like the real thing.
8: I'm hungry.
6: If you can eat plastic.
7: Yeah.
8: In old Thailand.
6: Yeah.
8: You make in old Thailand.
6: Yeah.
7: Is it fruits?
6: Fruits?
7: Fruit.
6: Fruit? No. It's a Thai dessert.
8: Are you making it?
6: Sweet.
7: But, what's the flavor?
2: Okay, everybody, I've prepared a video for you, and it is a story about the UTI history. So let's check it out there.
8: Okay.
2: Let's go.
9: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
8: but it is fake what is this canom kruai banana pudding this sweet meat is made from banana rice flour
10: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กนะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปรบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ
11: Good morning how are you จ๊ะ What's your

0: ะครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
1: ใช่ค่ะThis is a Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
2: Can you say how many stones they built for this
1: You have to ask the architect
3: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
4: So who want to stay here for take a photo and
2: yeah why not
1: yeah but then we have to go to Phaniat Chang
5: home
1: the home and elephant
4: the home of elephant
1: yeah Phaniat Chang
2: what are you doing there
5: with a bike

0: Yes, it's a bike.
1: Yeah.
0: We go ride a bike to Penetra.
1: Yes. Yes. So let's go.
2: Let's go.
0: Everyone wants to go to Penetra.
3: Take a photo first.
1: Oh, yeah. Before going.
0: So, sorry,
4: Ruth? Can I take to take
1: this? Yes.
0: โอเคน้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
5: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
6: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอย
1: ู่
6: ที
1: ่
6: น
1: ี
6: ่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพระเนตรฉานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพระเนตรช้างได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพระเนตรช้างได้หรือเปล่า
7: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
8: Do you have the phone number of
9: Cat?
8: You have?
9: Patrice, yes.
8: Okay. เดี๋ยวต้องโทรหา
10: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าอ้าวเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็โอเครีบไปพันยาช้างพอไปพันยาอาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
11: Do I get the food from them later?
0: No.
8: Okay. แต่ก็จะมองนะครับอยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดี
11: Do I get the food from them later?
8: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
5: เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
7: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุนเป็นคนเดียวนะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูได้ประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆครูเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert เพื่อตามหรือ dessert dessert จะเกิดว่า dessert dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซิร์ตไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซิร์ตนะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแลนด์ของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟค not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรอย่างเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
3: น
7: ้
3: อง
7: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าล่ะจำได้ปะ
3: เป็นแอมยัง
7: เป็นแอมยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าล่ะ it is the first time I
3: am
7: หนูบอกว่า I was นะคะหน
3: ู
7: ว
3: ่
7: า it's the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูอาจจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it's the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวิร์ชั่งที
3: ่2
7: แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวิร์ชั่งที
3: ่1
7: ดีมากนะคะ
12: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
13: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
12: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
14: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
2: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
15: ฝรั่งเนี่ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ

แม่กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นภาคต่อนะฮะจากตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า English pronunciation นะครับเรามาเริ่มกันที่คำนี้กันดีกว่าครับคำว่าซื่อตรงหรือว่าซื่อสัตย์นั่นเองครับ honest คำนี้นะครับจะออกเสียงว่า honest ถูกต้องนะครับHonest นะฮะไม่ใช่ Honest นะฮะคำนี้นะครับถึงแม้จะเริ่มต้นด้วยตัว H ก็จริงครับแน่นอนครับภาษาอังกฤษนั้นก็ถ้าเป็นม้าก็ต้องเป็น Horse ถ้าเป็นบ้านก็ต้องเป็น House ใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับในครั้งที่แล้วนะครับว่าภาษาอังกฤษไม่มีอะไรตายตัวนะครับหลายคำนั้นบางทีก็สามารถที่จะบิดไปนะครับโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยก็ได้อันนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับ3คำที่เริ่มต้นด้วยตัว H เนี่ยนะครับที่ไม่ออกเสียงฮอนะฮู้แต่เป็นออ่างหรือเป็นอ๊อเนี่ยนะฮะจะเป็นอีก1ครับก็คือคำว่า honest นะครับ honest ก็คือซื่อตรงหรือซื่อสัตย์เนี่ยนะครับอันที่2ครับคือคำว่า honor นะครับ honor ก็คือคำว่าเกียรตินะฮะหรือว่ามีเกียรติหรือว่าเกียรตินิยมนะฮะอย่างเช่นคุณจบนะฮะด้วยเกียรตินิยมอันดับ1 first honors นะครับผม first honors หรือว่า it's an honor to teach you เป็นเกียรติมากนะครับที่แต่ผมได้สอนคุณวันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับอันดับ3คือคำว่า hour h-o-u-r hour นั่นเองครับซึ่งก็พาเราเข้าไปสู่นะฮะแก๊งตัวต่อไปแล้วครับเมื่อไหร่ที่คำไหนลงท้ายด้วย o-u-r นะครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกนะครับว่ามันต้องออกเสียงว่า hour 2พยางค์ครับแต่ชาวไทยบางคนครับอย่างเช่นวงนะฮะวงดนตรี25 hourถ้าไปออกเสียงว่า25 hours นี่นะครับผมฝรั่งจะฟังเป็นนกฮูก25ตัวนะครับเพราะ owl เนี่ยออกเสียงว่า owl ไม่ใช่ o นะครับ owl นั่นเองครับดังนั้นครับชั่วโมงต้องออกเสียงว่า hour นะครับ hour คำว่าเปรี้ยวครับ sour ก็ต้องออกเสียงว่า sour ไม่ใช่ sour หรือ sour นะฮะอย่างเช่นคร่าวๆวันนี้นะครับอาหารมันเปรี้ยว the food is sour นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่าflour อันนี้แปลว่าแป้งทำอาหารนะครับออกเสียงว่า flour ดังนั้นนะครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะคุณนั้นทำกับข้าวอยู่กับฝรั่งครับแล้วฝรั่งบอกคุณว่า hey สมชาย can you buy me some flour คุณก็ยังไม่ต้องไปวิ่งซื้อดอกไม้มาให้เขานะครับเขาต้องการแป้งทำกับข้าวบางคนก็ถามว่าอ้าวคุณคริสแล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าฝรั่งหมายถึงแป้งหรือว่าดอกไม้ล่ะครับไม่ยากครับถามเขาสิครับ sorry what do you mean flour food or flour likeนะครับ What do you mean ครับเป็นประโยชน์ที่เราสอนบ่อยอยู่แล้วนะครับเมื่อไหร่ไม่เข้าใจเมื่อไหร่ไม่แน่ใจนะฮะอย่าด่วนสรุปไปเองนะครับ Don't make assumptions ถามก็เลยครับว่า What do you mean ดังนั้นครับอย่าลืม flower ก็คือแป้งทำกับข้าวหรือจะเป็นดอกไม้ก็ได้แต่คำนี้ลงท้ายด้วย O U R นั่นเองครับ

คำต่อไปนะครับที่ไม่มีมาตรฐานนะครับคือคำนี้ครับวันนี้นะครับอยากจะให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยนะฮะเป็นคนที่พูดได้2ภาษาก็ผมก็เป็นอะไรครับ bilingual ก็คือคนที่พูด2ภาษาครับนั่นก็หมายความว่า by เนี่ยนะฮะก็คือต้องเป็น2ใช่ไหมฮะแต่อยากให้ดูนะครับว่าวันนี้ถ้าจักรยาน2ล้อก็คืออะไรครับ bicycle นะครับแต่วันนี้นะครับอยากจะบอกครับแล้วถ้ามันเป็นชุดว่ายน้ํา2ชิ้นล่ะครับไบกินี่แฮ่เค้าเรียกอะไรครับบิกินี่ถูกต้องมั้ยล่ะฮะนี่แหละครับมันไม่มีมาตรฐานครับอย่างเช่นพอเรามาดูคำว่า3ครับก็คือคำว่า try 3เหลี่ยมครับ triangle นี่นะฮะ3เหลี่ยมก็คือ triangle ใช่มั้ยฮะถ้าคนที่ขี่จักรยาน3ล้อเค้าเรียกว่า tricycle ถ้าคนพูดได้3ภาษาเค้าเรียกว่า trilingual ครับ trilingual แต่พอเป็นหนังไตรภาคกลายเป็นอะไรไหมครับ trilogy ครับผมไม่ใช่จีครับแล้วไม่ใช่ trilogy แน่ๆนะครับผมเคยเห็นคนออกเสียงมาแล้วนะครับ trilogy อยู่ดีก็กลายเป็น trilogy ครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษมันก็จะงงแล้วมันจะยากตรงนี้นะครับดังนั้นครับวิธีเดียวที่คุณจะออกเสียงได้ถูกต้องนะครับก็คือไปหาฝรั่งเจ้าของภาษามานะครับแล้วให้เขาออกเสียงให้คุณฟังหรือ2คือไปต่างประเทศไปประเทศเขาเลยครับแล้วก็ไปนั่งฟังเขาตลอดหรือ3ครับก็คือหาสื่อเนี่ยนะครับผมอย่างเช่นหนังเนี่ยนะฮะหรือรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ทํายังไงฮะฟังอ่านแล้วก็พูดตามครับSEW เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแปลว่าเย็บผ้าหรือว่าการเย็บนั่นเองนะครับออกเสียงไงนะครับ SEW เชิญเลยครับอะไรครับซิวเหรอครับไม่ใช่ซิวครับผมซูโอ้ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับซูเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับจะเป็นชื่อผู้หญิงหรือจะแปลว่าการฟ้องร้องคดีก็ได้ครับคำนี้ออกเสียงว่าอะไรไหมครับโซ ถูกต้องแล้วครับ SEW ออกเสียงว่าโซครับso ถ้าเป็นเครื่องจักรเย็บผ้าเรียกว่า sewing machine นั่นเองครับผม sewing machine แต่รู้ไหมครับว่ามันจะมีอยู่หนึ่งคำนะครับที่ถ้าไปใส่ er นะครับที่คำว่า sew นั่นนะครับเขาก็ไม่ได้ออกเสียงว่า sewer นะครับเขาจะออกเสียงว่า sewer ก็คืออะไรครับก็คือพวกท่อระบายน้ำนั่นเองครับลองไปดูหนังเรื่อง batman ภาคล่าสุดครับตัวร้ายที่ชื่อว่าเบนนะครับก็จะมีออฟฟิศนะครับที่ทำการเขาอยู่ในท่อระบายน้ำใหญ่ๆนะครับเขาเรียกว่า the sewer นั่นเองครับตอนนี้หลายคนก็ต้องงงสิครับอ้าวคุณคริสครับแล้วสรุป EW เนี่ยมันออกเสียงสระอิวสระอูสระโอผมงงไปหมดแล้วครับเนี่ยวันนี้เรามาเคลียร์ตรงนี้ครับตัว EW ถ้าเป็น SEW ก็คือ so ก็คือเย็บผ้าแต่ถ้าเป็น3คำนี้นะครับหลักๆนะฮะหลักๆที่เราใช้บ่อยๆ new ที่แปลว่าใหม่ few ที่แปลว่าไม่กี่อันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเบอร์3คือคำว่า dew นะครับ dew ที่แปลว่าน้ำค้างเนี่ยนะครับ3ตัวนี้จะเป็นสระอิวนั่นเองครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่มันเป็นพวก verb ช่อง2เนี่ยนะฮะพวก verb ช่อง2ที่เป็น ew จำเลยนะครับมันจะต้องออกเสียงสระอูครับสระอูถูกต้องครับอย่างเช่น grow ก็ต้องกลายเป็น grew แต่พี่น้องชาวไทยบางท่านไปบอกฝรั่งว่า I grew in เชียงใหม่ฉันโดนปิ้งย่างที่เชียงใหม่เลยครับก็เป็นอะไรครับ I grew up in เชียงใหม่ครับ draw ก็จะกลายเป็น drew ที่แปลวาดรูปหรือแปลเสมอกันนะฮะอย่างเช่นจะบอกว่า Liverpool เสมอกับ Man U Liverpool drew with Man U นั่นเองครับหรือจะเป็น blow นะฮะ blow ก็แปลว่าเป่าถ้า blue blew ออกเสียงเหมือนสีฟ้าหรือน้ำเงินนะครับก็จะแปลว่าเป่านั่นเองครับแล้วเรามาลองดูสำนวนสักหนึ่งสำนวนไหมครับคำว่า blow up แปลว่าระเบิดครับถ้าระเบิดไปในอดีตครับจะบอกว่ารถเมล์ระเบิด the bus blew up ครับผม the bus blew upนี่แหละครับก็คือคำไหนที่เป็น EW นะครับจะออกเสียงสระอูกันหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเนี่ยนะครับ KNEW นะครับ KNEW ที่แปลว่ารู้นะฮะในอดีตนะครับ I knew her โอเคอันนี้นะครับจะมียกเว้นนิดนึงครับฝรั่งบางทีก็จะออกเสียงว่า I knew her นะครับบางคนจะออกเสียงสระอูนะครับ I knew her หรือว่า I knew her นั่นเองครับแต่อยากให้รู้จักนะครับว่าสระอูนะครับก็คือ Drew และแม้กระทั่งชื่อของคุณ Andrew นะครับไม่ใช่ Andrew นะฮะ Andrew นั่นเองครับแม้พอพูดถึงเรื่อง verb ช่อง2นะครับก็ต้องพาไปดูพวก verb ช่อง3ที่บ้านเราออกเสียงผิดกันระดับชาตินิดนึงครับเรามาดู2ตัวแรกครับที่เป็นพี่น้องนะครับนั่นก็คือคำว่า teach นะฮะ teach taught นั่นเองครับออกเสียงเหมือนคุณ taught ทองดีนะฮะฝรั่งชื่อดังนะครับที่มาเมืองไทยมาหลาย10ปีแล้วนะครับไม่ใช่ teach taught นะครับไม่ต้องใส่คือคำว่า teach เนี่ยจะเป็นเชอช้างนะเชอ teach

นะฮะแต่ถ้ามันเป็นช่อง2เป็น taught นะฮะตัว t นั่นเองครับ teach taught อีกหนึ่งคำก็คือ catch caught นั่นเองครับที่แปลว่าจับนะฮะออกเสียงคล้ายๆปลา caught นะฮะที่เราทานกันในอาหาร fish and chips นะฮะ catch caught อย่าลืมนะครับต่อไปนะครับ verb ช่อง3นะครับอีก4ตัวนะฮะที่เราออกเสียงกันผิดประจำนะครับก็คือ4ตัวนี้ครับ ride rode ridden ไม่ใช่ ridden นะฮะฝากนะครับคำว่าขี่นะครับช่อง3 ridden นะครับซึ่ง verb ช่อง3ที่เราก็เคยสอนกันมาเยอะแล้วนะครับว่านะฮะเราจะต้องใช้กันยังไงนะครับไปลองดูเทปเก่าๆกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับ ridden ก็คือขี่ driven นะฮะไม่ใช่ driven นะครับ driven ก็คือขับนะฮะต่อไปก็จะมีคำว่า written ที่แปลว่าเขียนเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ bitten ที่แปลว่ากัดนั่นเองครับอย่างเช่นผมโดนยุงกัดนะครับ I was bitten by a mosquito นั่นเองครับคำชุดต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่ fu เนี่ยนะฮะมาเริ่มคำภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมนะฮะแน่นอนครับ fu อย่างเช่น fun ก็คือ fun แปลว่าสนุกนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ตลกนะฮะเพราะว่าหลายคนครับมักจะงงนะฮะกับ2คำนะครับ funny ถึงจะแปลว่าตลก fun ก็คือสนุกนั่นเองครับอย่างเช่นทุกวันนี้ผมก็พยายามอย่างหนักนะครับที่จะหาสื่อหรือผลิตสื่อขึ้นมานะครับที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าภาษาอังกฤษนั้น fun แล้วก็ funny ก็คือสนุกแล้วก็ตลกกันไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น fu คำอื่นๆเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ออกเสียงว่า fun หรือบางคนออกเสียงว่า fuel นะฮะอย่างเช่นครับคำนี้ครับคำว่าเชื้อเพลิงครับ fuel บางคนนะครับก็ออกเสียงว่า fuel ส่วนพอเจอคำนี้ครับงานศพเนี่ยนะฮะงานศพเนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะครับว่าออกเสียงยังไงครับไปบอกฝรั่งว่า last night I go to the dead people party ฝรั่งก็ตกใจ dead people party มันคืออะไรวะเนี่ยนะฮะต้องไปเหมือน I go to the temple and the monk กุศลาธรรมานะครับ the dead man in the body ฝรั่งออกเสียงว่า funeralฝรั่งอุตส่าห์ออกเสียงให้ถูกต้องที่ผมเคยได้ยินกับหูผมนะฮะฝรั่งออกเสียงว่า funeral พี่น้องชาวไทยก็อ๋อแย่ funeral เขาไม่ได้ออกเสียงว่า funeral เขาออกเสียงว่า funeral ดังนั้นครับอยากให้เรามีเขาเรียกต่อม copy สักนิดนึงครับในร่างกายเราครับพอฝรั่งมันออกเสียงว่า funeral เราตั้งใจฟังนะครับแล้วก็เป็น funeral ไม่ใช่ไปนิยามเหมือนตัวเองก็คืออ๋อ funeral นะฮะดังนั้นครับ funeral ก็คืองานศพนั่นเองครับไม่ใช่ funeral แล้วเชื้อเพลิงไม่ใช่ fuel นะครับเชื้อเพลิงนั่นเป็นfuel นั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคำที่เป็น fu หลายๆคำเนี่ยนะฮะหรืออย่างเช่นชาวไทยชอบบอกเนี่ยโมโหจน fuel ขาดที่จริงนะคำว่า fuel มาจากคำว่า fuse นะครับ fuse นะครับก็คือเกี่ยวกับพวกสายไฟอะไรอย่างเงี้ยระบบไฟฟ้านะครับ fuse funeral แล้วก็ fuel นั่นเองครับ fuel นะครับเพราะถ้าคุณออกเสียงนะครับอย่างเช่นเชื้อเพลิงว่า fuel หรือว่างานศพเป็น funeral เนี่ยนะครับอย่างงี้นะครับห้างที่อยู่ตรงนะฮะรังสิตกับบางแคก็ต้องเป็นฟูตัวสิครับผมฟูตัวพาร์คมันต้องเป็นนะครับ future ถูกต้องไหมนะฮะนี่ก็ฝากไว้แล้วกันเรื่องต่อไปนะครับก็คือหลายๆท่านก็มักจะงงกับผมนะครับคุณคริสอาจารย์คริสผมจะรู้ยังไงครับว่าคำไหนเนี่ยที่เป็น ch เนี่ยเป็นเสียงชอช้าหรือเป็นเสียงคอควายครับผมก็บอกครับว่าก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องหานะครับผมแหล่งที่มีการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เขาออกเสียงให้เราแล้วเราก็แค่พูดตามทันทีครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องใช้ปากของเรานะครับพูดตามจะได้จำในหัวได้อย่างเช่นตัวอย่างครับ chaos ครับ chaos แปลว่าอะไรครับแปลว่าความยุ่งเหยิงความชุลมุนวุ่นวายนะครับเขาออกเสียงว่า chaos นั่นเองครับไม่ใช่ chaos นะฮะไม่ใช่ chaos นะฮะเขาออกเสียงว่าchaos ครับผมที่จริงแล้วคำว่า chaos นะครับเป็นนามนะฮะของวงนะฮะบอยแบนด์อยู่วงนึงครับก็คือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด chaotic นั่นเองครับแต่วง chaotic นะครับเขาไปเปลี่ยนการสะกดจาก chaotic เป็นตัว k นั่นเองครับ chaotic ก็คือ adjective ของคำว่า chaos ที่แปลว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นเองครับและอีกหนึ่งคำนะฮะที่เราเจอกันบ่อยๆที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับคือคำว่าสถาปนิกครับออกเสียงว่า architect นะครับคล้ายๆวันนี้นะครับคุณอานั้นไปกินส้มตำมาแล้วท้องเสียนะครับก็เลยอาขี้แตกเลยทีเดียวนะครับ architect ก็แปลว่าสถาปนิกครับซึ่งทุกวันนี้นะครับชาวไทยบางคนนึกว่า architect ฝรั่งก็งง architect คืออะไรอันนี้จะเป็น ch เป็นคอควายครับแล้วก็ต้องระวังเลยนะครับว่า architect คือสถาปนิกเนี่ยนะครับแล้วสถาปัตยกรรมเนี่ยมันคือ architecture นะฮะซึ่งบ้านเราเนี่ยนะครับไปถามฝ

รั่งบางทีนะครับว่าคุณเป็นสถาปนิกหรือเปล่าไปถามเขาว่า excuse me are you an architecture คุณเป็นสถาปัตยกรรมหรือไม่ฝรั่งบอกเอ้านี่อะไรครับเนี่ยเห็นคนเป็นรูปปั้นได้ยังไงครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าคำว่ารูปปั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับ statue ไม่ได้ออกเสียงว่า statue นะครับก็ออกเสียงว่า statue เหมือนกับ statue นั่นเองครับผม statue ก็คือรูปปั้นนั่นเองครับแล้วรูปปั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับของพวก architecture สถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่า architecture สถาปัตยกรรมส่วน architect นะครับก็คือสถาปนิกนะครับคำอะไรครับคำพวกนี้เลยฮะคำที่เป็นพวก sy นั่นเองครับหรือคำที่มีตัว y นะครับเป็นตัวที่2เนี่ยนะฮะในภาษาอังกฤษครับแล้วมาลองดูตัวอย่างครับน้ำเชื่อมเป็นต้นน้ำเชื่อมนะครับบ้านเราก็ไปออกเสียงอะไรครับไซรัปไซรัปแต่เคยทราบนะครับว่าภาษาอังกฤษนะครับที่จริงแล้วเขาออกเสียงอะไรนะครับซิรัปนั่นเองครับถูกต้องฮะซิรัปซิรัปก็คือน้ำเชื่อมครับแต่อย่าลืมนะครับผมเคยไปลองแล้วนะฮะที่ร้านไอศกรีมใจกลางเมืองกรุงเทพดาวน์ทาวน์แบงคอกมาแล้วก็ลองไปเล่นดูครับกับพนักงานครับหนูจ้าเดี๋ยวพี่ขอซิรัปนิดนึงได้ไหมจ้าอะไรนะคะขอซิรัปนิดนึงจ้าอะไรฮะขอไซรัปจ้าไม่พูดตั้งแต่แรกแล้วฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมครับคุยกับคนไทยก็ต้องเป็นไซรัปแต่ถ้าคุยกับฝรั่งนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ออกเสียงว่าซิรัปมีพี่น้องชาวไทยหลายท่านมาบอกผมว่าแต่คุณคริสครับผมเคยเห็นชาวสิงคโปร์เขาพูดว่าเฮ้ยI want to have some syrup ล่ะก็ถ้าคุณอยากจะเรียนแบบทางนั้นก็ได้ครับก็คุณก็พูดไซรัปแล้วก็ใส่ลาไปด้วยแต่ให้ฝากไว้ด้วยนะครับว่าที่จริงแล้วมันต้องออกเสียงว่าซิรัปนั่นเองครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือเข็มฉีดยาที่คุณหมอและคุณพยาบาลประเทศไทยทั้งประเทศนะครับออกเสียงว่าไซลิงไซลิงหรือสลิงไซลิงเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่าไซลิงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาจะนึกว่าคุณจะเอาเขาขึ้นสลิงห้อยโหนในโรงพยาบาลสิครับที่จริงแล้วนะครับคำว่าเข็มฉีดยาเขาออกเสียงว่า syringe นั่นเองครับ syringe เหมือนกับนักร้องนะครับ rose syringe tip นั่นเองครับแต่คุณใส่เป็น rose syringe นั่นเองครับผมอย่าลืมนะครับคุยพี่น้องชาวไทยไซลิงไม่ว่านะครับแต่ถ้าฝรั่งมาก็ต้องเปลี่ยนเป็น syringe ให้ได้นั่นเองนะฮะคำต่อไปนะครับในแก๊งนี้ก็คือคำนี้ครับเนื้อร้องของเพลงนั่นเองครับต้องขอบคุณมากนะครับคุณฮิวแกรนต์เนี่ยนะฮะถ้าคุณจำได้ครับคุณฮิวแกรนต์เนี่ยเคยเล่นนะครับในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือ Music and Lyrics นั่นเองครับหนังที่มีเพลง All I wanna do is find a way back into love Lyrics นั่นเองครับหนังเรื่องนี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้พี่น้องชาวไทยออกเสียงว่า Lyric กันเต็มไปหมดเลยเนื้อร้องต้องเป็น Lyrics นั่นเองครับถึงแม้ว่าหนังนี้ออกมานานแล้วบ้านเราก็ยังออกเสียงว่า Lyric กันเยอะนะครับดังนั้นครับLyrics แล้วถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษวันนี้ก็ต้องบอกนะครับ You have to learn from music and lyrics ครับเรียนรู้นะครับจากดนตรีและก็เนื้อร้องของเพลงสิครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทุกวันนี้นะครับเวลาชาวไทยไปประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะฮะพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับผมทำให้ชาวสิงคโปร์รู้เลยครับว่าใครคือคนไทยโดยที่ไม่ต้องโชว์พาสปอร์ตเพราะเราแค่อ้าปากนะครับถามเขาว่าถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศสิงคโปร์นั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับเราแค่บอกครับว่า excuse me where is Orchard Road ชาวสิงคโปร์บอก you come from Thailand ล่ะ how do you know because Thai people are only country that say Orchard ที่เหลือในโลกก็จะพูดว่า Orchard กันหมดแล้วครับถูกต้องครับARD นั่นครับคำลงท้ายด้วย ARD เนี่ยบ้านเราสำเนียงเรานั่นนะครับจะไปสระใส่สระอากันไปเนี่ยนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าสองฝรั่งภาษาอังกฤษจะใส่สระเออกันหมดครับ Orchard นั่นเองครับ Orchard Road Orchard แปลว่าสวนผลไม้ครับก่อนที่นะครับเมืองช้อปปิ้งหรือถนนช้อปปิ้งในสิงคโปร์นั้นจะกลายมาเป็นถนนใหญ่มโหฬารแบบนี้นะครับเขาเคยเป็นสวนผลไม้ที่ใหญ่โตมากครับเขาถึงเรียกว่า Orchard Road ครับOrchard นะครับไม่ใช่ Orchard ที่จริงแล้วยังมีอีกหนึ่งถนนนะครับที่บ้านเราเนี่ยเวลาไปนะครับก็ไปแบร์ไตเขารู้ว่าเราเป็นชาวไทยฮะที่ฮ่องกงนะฮะมันจะมีถนนช้อปปิ้งที่เขาเรียกว่าถนนนาธานครับเราไปถามเขา excuse me where is Nathan Road เขาว่าเฮ้ยยา you come from Thailand how do you know again สิงคโปร์ก็รู้ฮ่องกงก็รู้เพราะเราก็เป็นชาติเดียวที่ออกเสียงว่านาธานครับ
ชาวโลกก็ออกเสียงว่า Nathan Road นั่นเองนะครับซึ่งชื่อฝรั่งนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสครั้งหน้าเราจะดูนะครับว่าชื่อฝรั่งนะครับหลายๆชื่อที่เราออกเสียงผิดมีอะไรกันบ้างนั้นฝากไว้หนึ่งชื่อครับ

Nathan นะครับไม่ใช่นาธานครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ Orchard Road ไม่ใช่ Orchard นะครับเพราะว่า AR นี่ต้องเป็นสระเอ๋อครับตัวอย่างครับ American Standard ไม่ใช่ American Standard พ่อมดนะครับออกเสียงว่า Wizard นะครับไม่ใช่ Wizard หรือสุดท้ายนะครับอย่างเช่นตัวเงินตัวทองนะครับผมตัวเงินตัวทองหรือตัวตะกรวดนี่นะครับเขาจะเรียกว่าอะไรครับ Monitor Lizard นั่นเองครับไม่ใช่ Monitor Lizard นั่นเองครับอย่าลืมนะครับการพูดภาษาอังกฤษนะครับสำเนียงไทยไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าเรามีสำเนียงไทยเล็กๆของตัวเราเพราะเราเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยโตเมืองไทยเนี่ยนะครับเราพูดได้ครับแต่ฝรั่งเขาจะเข้าใจเราถ้าเราออกเสียงกันอย่างถูกต้องครับดังนั้นครับเริ่มไปฝึกการออกเสียงกันตั้งแต่วันนี้นะครับและตอนนี้หมดเวลากันแล้วครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: The hacker can hack your IoT devices. So when the police trace back, they don't know where is the traffic or the attack came from. Close to our daily life, and they can gain the privacy information. So it's a kind of the international concerns now.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

แต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Oh, are you ready?
1: Yes.
0: Yes. Very good. ตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะคะแบบฝึกหัดแรกของเราเรารู้จักคำศัพท์ไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองดูค่ะ Look at the picture ให้ดูไม่ต้องทะเลาะกันนะคะให้ดูนะคะหนังสือหน้า30มีรูปภาพอยู่และมีคำศัพท์อยู่ circle ให้เราวงกลมคำศัพท์ค่ะที่ตรงกับรูปภาพนะ
2: ไม่เห
0: ็
2: นไก
0: ่อะโอเคnumber one รูปแรกนะคะไม่มีนะรูปแรกนะคะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะใครเดาได้บ้างรูปแรกโอเค salad นะคะภาษาไทยเราจะเรียกว่าสลัดแต่ภาษาอังกฤษ salad นะคะค่ะในสลัดประกอบด้วยอะไรบ้างคะชิคเก้นแปลว่าอะไรแล้วไก่ชีสค่ะชีสแปลว่าใช่เนยใช่ไหมคะชีสเราทับศัพท์มันจะอยู่ในพิซซ่านะพันรูปแรกให้เราวงกลมคำว่า salad สะกดยังไงคะ s a l a d โอเควงกลมคำนี้นะคะใครวงกลมแล้วใส่ว่าได้1คะแนนแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
3: วงกลม3อัน
0: แ
3: ล้วคร
0: ับวงกลม3อันเลยไม่ได้เอาแค่ข้อเดียวข้อเดียว3ข้อละรูปต่อมาเป็นก้อนๆอย่างนั้นหน้าตาเหมือนอันนี้เลยขนมปังภาษาอังกฤษว่าไงว่าไงเอ่ยขนมปังขนมปังเบรดค่ะสะกดว่า b r e a d โอเคเก่งมาก คำว่า meat แปลว่าอะไรคะ m e a t meat เราจะเห็นคำศัพท์ว่า meat อยู่นะคะ meat คำว่า meat body ไม่มีอยู่ในรูปนี้นะ meat แปลว่าเนื้อเนื้อรวมๆเลยเนื้อวัวก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะต่อมารูปที่มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆเค้กอะค่ะแต่ไม่ใช่เค้ก
3: ชีส
0: ชีสใช่แล้วคือชีสนะคะคำว่าชีสจะไม่อยู่ในนี้นะคะไม่เป็นไรดูในรูปเนาะรูปที่สามชีสได้ไหมใครไม่ได้ยกมือชีสหนูวงกลมคำว่าชีสใช่วงกลมแบบเพื่อนเลยนะได้ไหมชีสใช่ชีสสะกดยังไง C H double E S E ลูกหนูวงกลมเลยลูกต่อมารูปที่สี่ค่ะรูปนี้ตรงกันเลยมันคือ chicken นะเพราะฉะนั้นวงกลมคำนี้ค่ะ chicken นะคะ

0: ขาเทอะไรอยู่น้ำใช่ไหมสะกดยังไง milk milk m i l k ค่ะ milk ต่อมาหน้าตาแบบนี้เราเรียกเขาว่าอะไรคะแซนด์วิชใช่ไหมคะแซนด์วิชสะกดอย่างนี้ค่ะแซนด์วิช S A N D W I C H นะคะแซนด์วิชรูปต่อมามีทั้งแอปเปิลมีทั้งเกรปเบอร์นาน่า
1: ผลไม
0: ้ใช่แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าภาษาอังกฤษผลไม้ใช้คำว่าอะไรคะ fruit fruit f r u i t fruit นะคะ fruit แปลว่าผลไม้นะคะรวมๆเลยผลไม้นะต่อมารูปนี้ค่ะอันนี้เหมือนเค้กเลยเนาะไอศกรีมสะกดอย่างนี้เลยค่ะไอศกรีมนะคะไอศกรีมผักไม่มีคำศัพท์ตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวแต่ว่าในนี้มันมีนะรูปต่อมานะคะมันมีผึ้งอยู่ได้มันมีผึ้งอยู่น้ำผึ้งน้ำผึ้งภาษาอังกฤษใช้คำว่า honey ค่ะ honey h o n e y honey พอดีว่าตรงนี้ไม่มี honey นะคะดูไหม honey ถูกต้องค่ะรูปนี้ honey น้ำผึ้งตัวที่สองครับ honey น้ำผึ้งถูกต้องโอเค honey ชอบกิน honey กันไหมมีคนเสร็จแล้วเก่งมากเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะรอไปพร้อมกันรูปต่อมาเราเรียกเขาว่าอะไรดีมันคือเนื้อนะคะเนื้อข้อไหนเป็นเนื้อชิคเก้นได้ไหมคะชิคเก้น
2: ได
0: ้ชิคเก้นแปลว่าอะไรไก่ใช่ไหมมันแปลว่าไก่ไก่หน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะชิคเก้นไม่ตอบไม่เอาเนาะเบรดใช่ไหมคะเบรดขนมปังไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปนี้ค่ะมันคือ meat m e a meat แปลว่าเนื้อนะคะรูปต่อมานะคะมันเป็นน้ำผลไม้น้ำส้มแต่ว่าไม่มีส้มอยู่นะเป็น juice น้ำผลไม้นะคะ j u i c e juiceแปลว่าน้ำผลไม้นะคะถูกต้องเสร็จแล้ว juice น้ำผลไม้น้ำผลไม้ถูกต้องรูปต่อมาเป็นรูปของแครอท cucumber ภาษาไทยเรียกรวมๆว่าไงคะมีแตงกวามีแครอท
3: ผัก
0: ใช่เพราะฉะนั้นผักภาษาอังกฤษนะคะvery good vegetable นะคะ v e g e t a b l e s vegetables vegetables นะคะมีการเดาโอเคได้vegetables นะคะคำศัพท์ที่ยาวที่สุดแปลว่าผักนะอ่านออกเสียงว่า vegetables นะคะ vegetables นะคะชอบกินกันไหมชอบไหมผักชอบดีมากเลยค่ะนะรูปแถวสุดท้ายค่ะมันเป็นรูปอะไรนะwater น้ำน้ำเปล่านะคะเป็นขวดใหญ่เลยเนาะ water นะคะน้ำต่อมามีน้ำแล้วสองตัวนี่คืออะไรนะ fish นะคะปลา fish ชอบกินปลากันไหมไม่ชอบหรอโอเคแล้วก็รูปต่อมาน้ำมะนาวเลมอนเนดค่ะ อ่านน้ำมะนาวนะคะคำว่าเลมอนแปลว่ามะนาว

มันเนตแปลว่าน้ำมะนาวเวลาเราเจ็บคอกินน้ำมะนาวดีนะคะเลมอนเนตแป๊บนึงเดี๋ยวรอเพื่อนนะอันนี้ฟิชตัวที่สองครับครับไหนขอเช็คหน่อยวอเตอร์โอเคอันนี้เลมอนเนตลูกนะเลมอนแปลว่ามะนาวนะคะตัวที่สองฟิชโอเครูปสุดท้ายค่ะเพื่อนไม่สบายรูปสุดท้ายคือเค้กนะคะเค้กสะกดอย่างนี้เลยเค้กนะ C A K E ค่ะหนูทุกหมดเลยเก่งมากอันนี้ได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะแจกให้อะไรครับเสร็จแล้วเก่งมากค่ะกิจกรรมต่อไปทุกคนฟังดีๆนะคะหน้า31หน้า31อันนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าเอามีรูปต่างๆเต็มเลย Color your favorite menu คำว่า color ระบายสีเมนูที่เราชอบเพราะฉะนั้นใครชอบทุกเมนูระบายสีหมดเลยนะคะเดี๋ยวมีสีให้เดี๋ยวจะแจกสีให้และฟังดีๆค่ะมีประกวดกันนะเมนูของใครระบายออกมาสวยเดี๋ยวพี่จะเป็นแมวมองคัดเลือกมาและเรามีรางวัลแจกนะมีอยู่6รางวัลทยอยแจกนะคะเพราะฉะนั้นให้สุดฝีมือนะเรามีอันนี้ให้1รางวัลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาประกวดกันนะคะเดี๋ยวพี่จะแจกสีให้นะคะได้ค่ะทุกคนได้เข้าประกวดหมดเลยเดี๋ยวพี่เป็นแมวมองดูว่าใครระบายสีออกมาได้เก่งสุดนะ

อปูล่าโหวตนะคะทีนี้มีอีกรางวัลหนึ่งนะคะเอาทำไมซ่อนสวยนะเป็นตัวแทนคนนี้ได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะเดี๋ยวก็จะได้กระติกน้ำจะเป็นรางวัลที่เราดูความครีเอทแล้วกันเนาะนะของคนนี้นะคะได้รางวัลครีเอทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีรางวัลอันนี้ให้สองอันนะคะส่วนสองคนนี้ไม่ต้องเสียใจนะมีขนมให้มาถ่ายรูปก่อน

0: แล้วก็บนโต๊ะนะคะเปิดหนังสืออีกครั้งหนึ่งหน้า32 32นะคะ on page 32หน้า32เปิดก่อนไปทิ้งก่อนหน้า32Get back to your seat. หน้า32เปิดดูก่อนคิดเมนูนะคะคิดเมนู KID คิดแปลว่าเด็กๆพวกเรานี่แหละเป็นคิดเด็กๆนะคะเมนูของเด็กๆก็คือเมนูของพวกเราเรามีกิจกรรมนะคะให้ทำก็คือให้เราเขียนเมนูนะที่เราชอบนะคะลงไปคำแรกค่ะ main dish main dish นะคะก็แปลว่าเมนูจานหลักนะเมนูจานหลักได้แก่อะไรบ้างเช่นอะไรเดียวต้มยำนะเช่นต้มยำเช่นอะไรอีกสเต็กสเต็กนี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมคะสเต็กอะไรได้อีกคะเมนูจานหลักไฟไรส์แล้วก็พิซซ่าได้ค่ะนี่คือเมนูจานหลักหรืออันนี้อะไรสปาเกตตีก็ได้นี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมนะเลือกคนละเมนูเท่านั้นนะคะเขียนลงไปค่ะวาดรูปไม้เดี๋ยวยังไม่ต้องทุกคนอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทำนะทีนี้ฟังก่อนเมนดิชแปลว่าอาหารจานหลักนะให้เลือกแค่หนึ่งเมนูใส่ลงไปนะคะต่อมาคำนี้ค่ะ dessert แปลว่าขนมหวานขนมหวานได้แก่อะไรบ้างเช่นไอศกรีมเช่นช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะเค้กประมาณนี้นะขนมหวานนะคะให้เราเลือกแค่หนึ่งเมนูพอเนาะต่อมา drinks แปลว่าอะไรคะ drinks น้ำเครื่องดื่มเราใส่อะไรลงไปได้บ้างที่เป็นเครื่องดื่มน้ำ coffee ใช่ไหมคะอะไรอีก tea อะไรอีก water อะไรอีก orange juice อะไรอีก milk ค่ะเลือกแค่เมนูเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นให้แต่ละคนช่วยจัดเมนูนะคะเขียนภาษาอังกฤษลงไปอย่างละหนึ่งแค่นั้นเองระหว่างที่พวกเราเขียนพี่ก็จะแจกสติ๊กเกอร์ให้โอเคไหมโอเคตอนบ่ายเรียนอีกเรื่องนึงครับ school routine อันนั้นก็สนุกโอเคอันหน้าสุดท้ายนะคะเราจะพาพวกเราไปที่ร้านอาหารค่ะเข้ามาในร้านอาหารเราจะเจอใครบ้างใช่แล้วเจอพนักงานเจอเจ้าของร้านเลย
1: เจอเมนูอาหาร
0: เจอเมนูอาหารเจอคนไปซื้ออาหารเจอลูกค้า
2: เจอล
0: ู
2: กค้า
0: เจอเชฟเลย
1: เจอกระทะ
0: เจอกระทะกระทะเหล็กกระทะเหล็กโอเคใช่แล้วเราจะพาไปร้านอาหารนะคะซึ่งคนที่เราจะเจอก็คือเป็น waiter หรือว่า waitress แปลว่าพนักงานเสิร์ฟนะคะพนักงานเสิร์ฟแน่นอนเราเป็นลูกค้าค่ะเราเป็นลูกค้านะทีนี้เดี๋ยวจะสอนนะคะภาษาอังกฤษวิธีการสั่งอาหารเผื่อว่าเดี๋ยวพอโควิดหมดเราไปเที่ยวอเมริกากันเนาะเราไปเที่ยวอเมริกากันรอโควิดก่อนนะคะตอนนี้กำลังมานะถ้าเราสั่งอาหารภาษาอังกฤษไม่ได้อดกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันนิดนะมาดูบทสนทนานะคะโอเค
2: เดี๋ยวพี่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวอาจารย์เป็นลูกค้า
0: โอเคนะพนักงานเสิร์ฟนะคะมาถึงเขาก็จะพูดว่า
2: พี่ก็ยื่น this is a our menu today. Are you ready to order now?
0: แปลว่าอะไร
1: This is
0: อันนี้นะ This is our menu today. นี่คือเมนูของเรา Are you ready to order now? พร้อมที่จะสั่งหรือยังเขาถามว่า Are you ready? อันนี้พร้อมมากคิวแล้วใช่ไหมดีมากเลยลูกค้าจะตอบว่า Yes I would like
1: I
0: would like แปลว่าฉันอยากจะกิน I would like steaksteak and salad อยากกินอะไร
1: กิน
0: โอเคดีเลยนะอยากกินกระทะหรอแพงนะเราอยากจะกินอะไรเราก็บอกว่า I would like hamburger and salad นะคะทีนี้สั่งอาหารเสร็จแล้วนะคะพนักงานก็จะต้องถามต่อว่า
2: What would you like to drink แปลว่า
0: What would you like to drink What would you like to drink What would you like to drink แปลว่าอะไรดี
1: ของ
0: อะไร
1: ของกิน
0: ใช่ drink แปลว่าดื่ม What would you like to drink จะดื่มอะไรนะคะถ้าใครถามเราว่า What would you like to drink ถามว่าจะดื่มอะไรนะคะดื่มอะไรได้ดื่มอะไรได้ Orange juice ดื่ม Milk ดื่มอะไรได้อีก
1: Water
0: Tea right Water Coffee นะเครื่องดื่มเนาะเมื่อกี้สั่งอาหารแล้วสั่งเครื่องดื่มแล้วสุดท้ายค่ะ
2: จังหวะ
0: Would you like
2: some dessert
0: ของหวานค่ะ dessert Would you like some dessert กินของหวานไหม Yes I will have ice cream อะไรได้อีก ice cream chocolate cakeของหวานเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นไปร้านอาหารนะคะเขาจะถามแบบนี้แหละเราก็ตอบแบบนี้ I would like นะคะแปลว่าฉันจะกินฉันจะสั่งเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ฝึกว่าเราอยากจะกินอันนี้ไหมนะคะเวลาเราถามว่าจะกินอันนี้ไหมถามว่า Would you like Would you like ทุกคนนะอ่านตามครูนะคะ Would you like
1: Would you
0: like Would you
1: like
0: ตามด้วยอาหารค่ะ Would you like ตามด้วยอาหารเช่นWould you like beef? แปลว่าจะกินบีฟไหมถ้าเราจะกินเราจะตอบว่า yes please yes please นะถ้าเกิดว่าไม่กิน no thanks นะคะ no thanks นะเพราะตรงนี้ง่ายมากเลยค่ะกินไหมกินกับไม่กินแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฝึกนะคะเดี๋ยวแต่ละคนให้ถามเพื่อนนะคะถามครูดีกว่าไม่ถามเพื่อนไม่ใช่ให้ถาม Would you like ตามด้วยของกิน Would you like นะคะ Would you like burger โอเคเดี๋ยวทุกคนเลยนะคะให้ฝึกตั้งคำถามว่า Would you like Would you like Would you like แล้วก็ตามด้วยเมนูอาหารแค่หนึ่งเมนูพอ เดี๋ยวครูจะตอบเองนะคะว่า yes or no
1: ขนมจีนค
0: ่
1: ะ
0: ขนมจีนนุชเดอร
1: ์ขนมจีน
0: โอเคลองนึกไว้นะคะ would you like ตามด้วยของกินแล้วเดี๋ยวครูจะตอบเองว่า yes or no ถ้า yes กินถ้า no ไม่กินนะโอเคลองนึกดูนะ are you ready
1: yes
0: ฝั่งนี้พร้อมใช่ไหมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนไหมนะโอเคคำแรกค่
2: ะ
0: เขียนเลขหนึ่งแล้วก็ได้ได้เขียนเสร็จแล้วปิดเลยใช่ใช่อันนี้เปิดหนังสือเปล่าวัน
2: น
0: ี
2: ้
0: เอาหนังสือเก็บก่อนลูกคำแรกนะต่อมาคำที่สองค่ะพี่เขียนเลขสองแล้วก็ตัว S

เวลานิดนึงให้เวลาแป๊บนึงง่าย4ข้อ

Wow. ทวนแล้วกันนะคำแรก fish number two salad ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าสลัดอะนะคะ salad number three sausage number four apple number five pizza number six bread.Number seven, steak. Number eight, fried egg. Number nine, spaghetti. อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะถ้าใครได้จะเก่งมาก Number ten, salmon. ได้นะคะได้แล้วนะคะคนที่จะได้รางวัลนะคะทำคะแนนสูงสุดนะคะ4อันดับแรกนะคะโอเคอันนี้ที่1ที่2ที่3ที่4นะคะโอเคนะกลับที่ก่อนนะคะ

ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้ครับผมจะพาคุณไปกับรายการ Vocab Journey ไป

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับโอ้โหรอบนี้นะครับทีแทร็กไม่ได้ยุคขนยาวนะครับมีเพื่อนมาเที่ยวด้วยนะครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
3: Hello guys I'm Panit Chai Tamsirkamo My age is 10 and my nickname is Heart
1: Excellent Heart is 10 years old น้องฮาร์ทเดี๋ยวดูรอบๆนะครับรู้หรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
1: เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติโอ้โหดูดีนะครับบรรยากาศรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นหรือเปล่า
3: ก็ตื่นเต้นอยู่นะครับ
1: วันนี้เราจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร So did you ever plant rice before
3: I have tried in the place like this but not this place
1: He's tried before. Tried แปลว่าลองแล้วพยายามอยู่แล้วนะครับ But not here. ไม่ใช่ที่นี่ Huh? Should we try it here? Should we walk around?
3: Sure.
1: All right. ไปดูกันดีกว่าครับที่นี่มีอะไรบ้าง Let's go. Come on. Whoa! What is this?
3: It's a cow.
1: It's a cow.Is it a real cow? ตัวจริงหรือเปล่า Is it real?
3: I think it's not. It's frozen.
1: Yeah, it's frozen. Okay, let's keep going. I see a cow. Wait. Heart, what is this tree over here? I think it's a ton tan.
3: Oh, yeah. I think in English it's palm tree.
1: That's right. It's actually, the special name is called toddy palm. Oh, no. We are at a junction. Junction แปลว่า
3: Like a signpost?
1: Yeah.
3: Tells you where you're going.
1: That's right, a signpost. มีป้ายด้วย
3: Yeah.
1: ทำนายน Which way should we go?
3: I think this way.
1: Let's go this way. Turn left.
3: Eep.
1: The other side. Here we go. So today, we're gonna plant the rice. Did you ever do it?
3: Yes, I ever do it.
1: สวัสดีครับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ ผม
4: ชื่อแตงกวานะคะชื่อจริงชื่อมรกตพานิชนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ทางพิพิธภัณฑ์เกษตรนี่ค่ะ
1: พี่แตงกวาวันนี้เราจะทำอะไรบ้างครับ
4: วันนี้นะคะเตรียมก้าข้าวไว้ให้ทุกท่านนะคะได้ทำนาดำกับนาโยนกันค่ะ
3: แล้วนาดำกับนาโยนต่างกันยังไงครับ
4: การทำนาดำนะคะเป็นการทำนาแบบในสมัยโบราณค่ะที่เราใช้กันมาโดยตลอดแต่วิธีการทำนาโยนนะคะเป็นการทำในรูปแบบใหม่ค่ะที่ประหยัดเวลาประหยัดแรงงานนะคะแล้วก็ดูแลง่ายด้วย
1: ปลูกแล้วต้องรอกี่วันครับถึงจะได้มีข้าวให้กินด้วยครับ
4: ปกติแล้วนะคะเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ90ถึง120วันค่ะแล้วแต่ลักษณะข้าวนะคะ
1: โอ้โหต้องอดทนอดใจนะครับจะได้กินข้าว next time you eat rice eat everything กินให้หมดด้วยโอ้มันใช้เวลาใช้แรงด้วยครับ
3: I always eat it

0: one because as a child, I ate two.
1: You eat two bowls?
0: Yeah, but sometimes three.
2: Can we show the camera your belly?
1: Pew, pew, pew, pew.
2: พี่แตงกวาครับเราก็พร้อมแต่ลงในน้ำแบบนี้
3: คงจะไม่ได้นะต้องเปลี่ยนก่อนนะคะ
2: ถอดเลยใช่ไหมครับ
3: อย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะเปลี่ยนชุดเอ๊ะน้องฮาร์ทเปลี่ยนชุดภาษาอังกฤษต้องพูดว่ายังไงนะครับ
0: change clothes switch clothes
2: ก็ได้เนาะ change your clothes switch your clothes โอเค you ready let's go

0: เอาละครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อย We changed our clothes
1: พี่ตังกวาครับแต่ผมสงสัยมานานแล้วครับต้นข้าวพวกนี้มันมายังไงเหรอครับ
2: ต้นข้าวพวกนี้นะคะก็เกิดมาจากเมล็ดเล็กๆค่ะซึ่งเราเนี่ยจะต้องนำเมล็ดข้าวเหล่านั้นนะคะไปจัดการเพาะนะคะหรือว่าเพาะก่ายก่อนถึงจะได้เป็นต้นข้าวแบบนี้ค่ะโดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 15-20 วัน
0: โอ้โห
1: like 90 plus 20
0: that's a long time
2: ลักษณะของการทำนาดำและนาโยนนะคะแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะเวลาเราทำนาดำเนาะเราเนี่ยจะต้องใช้มือจีบก้าข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็ปักลงไปในดินแต่การทำนาโยนค่ะเราจะใช้วิธีการคือจับปลายข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็โยนลงไปเลยค่ะ
0: Oh my God how are we gonna throw
1: It's like bait
0: throw we're gonna throw the rice มันจะเจ็บหรือเปล่าตรงกล้าเล็กๆอย่างนี้มันจะโยนได้ยังไงคร
2: ับ ไม่เจ็บค่ะเขาไม่เจ็บหรอก
0: Wow okay I wanna try it too อยากลองด้วย Alright let's see who can throw it the farthest
1: okay
0: but let's watch Pi Teng Gua she's gonna teach us
2: โอเคค่ะให้เราเนี่ยจับที่ปลายข้าวแบบนี้ค่ะ
0: ครับ
2: เสร็จแล้วเราก็
0: โอ้โหมันไกลเลยไปนู่น
1: The bomb
0: Let's do it together
2: ย่อนิดนึงนะคะ1 2 3นี
1: ่ Oh my god
0: Watch me น้องฮาร์ทเอาเลยครับ Go for it 1 2 3 Oh
2: wow
1: Oh, I got some fall down.
0: You did it! 1, 2, 3!
2: ขนาดนายนยังสนุกขนาดนี้นะคะจะบอกให้ว่านาดำนะคะสนุกกว่านี้ค
0: ่
2: ะ
0: Whoa! I can't wait! รอไม่ได้เลยเอ๊ะน้องอาร์ตภูมิปัญญาคำนี้ภาษาอังกฤษต้องพูดไวไงครับภูมิปัญญาซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างนี้
1: Like a history that does like a long time, so we say it like Pumpanya.
0: Yeah, we could say like historical wisdom, local wisdom, original way. Let's try it. Are you ready?
1: Yep.
0: Let's go. Why? It's slippery, man. Lun. Be careful.
1: It's like a muddy puddle.
0: Don't forget the rice. You forgot the rice.
1: I got one.
0: You got one?All right, you want some?
1: Yep.
0: There you go.
2: เอาข้างที่เราไม่ถนัดนะคะอุ้มก้าข้าวไว้ค่ะ
3: จับตุ้มก
0: ้
3: า
0: โอเค
3: มาทีละตุ้มทีละต้น
0: ครับ
3: แล้วเราก็ทิ่มลง
0: ยกนิ้วต้อง
3: ครับ
0: อย่างนี
3: ้
0: ครับ
3: ครับ
0: ลงในน้ำ
3: ครับ
2: กดให้ถึงตรงโคนเลยนะคะกดลงไปเลยค่ะ
0: โอเค
2: นี่แหละค่ะคือการทำนาแบบดั้งเดิมค่ะอาจจะปวดหลังหน่อยนะคะ
0: Did you hurt your back?
1: Yep.
0: Ah, Pi Teng Gua, สบายมาก.
2: สู้สู้นะคะ.
0: สู้. เอ๊ะ น้องฮาร์ต เราชาวนาเราจะใช้คำว่าอะไรดี?
1: Farmer, yes.
0: อธิบายเพิ่มก็ได้ Rice farmer?
1: Yep.
0: Pi Teng Gua, โอ้โห สนุกมาก.
2: สนุกไหมคะ
1: เหนื่อยหน่อยครับ
2: เนี่ยแหละค่ะเขาถึงบอกว่ากว่าจะได้ข้าวแต่ละเมล็ดนะคะเราต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้แรงใจแรงกายเยอะมากเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้องทานข้าวให้หมดนะคะ
0: แน่นอนแล้วพูดถึงข้าวนะครับโอ้เรามีหลายๆคำเช่นข้าวเหนียวต้องพูดว่ายังไงนะครับ
1: sticky rice
0: sticky rice แล้วถ้าเป็นข้าวสวย beautiful rice ได้หรือเปล่า
1: no
0: ไม่ได้ rice เฉยๆครับแล้วพี่แตงกวาปลูกแล้วเรียบร้อยทำอะไรต่อดีครับ
2: เราไปสร้างบ้านกันดีกว่ามั้ยคะ
0: We เราจะสร้างบ้าน We're going to build a house
1: Oh that's great
2: แต่ว่าบ้านที่เราจะไปสร้างนะคะเราจะทํามาจากดินนี่แหละค่ะ
0: โอ้โหจะทําได้ไง Do you want to know
1: I think that's
0: Over here Okay let's go Follow me ตามผมมาเลย

0: follow her. Go ahead.
1: Let's go.
2: บ้านอยู่ไหนนะครับพี่แตงกวาไม่เห็นมีบ้านเลยนะบ้านดิน
3: ตรงไหนมี
1: ไม่มีคนงานหรอกค่ะเพราะเราเนี่ยแหละค่ะจะสร้างบ้านดินกันเองเราจะมาสร้างบ้านดินหลังนี้ให้เสร็จสมบูรณ์กัน
2: บ้านดินภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่าอะไรดีครับน้องฮาร์ทบ้านดิน
3: clay house
2: clay house แปลตรงตัวนะครับ clay house
1: พี่เชื่อพร้อมหรือยังคะ
2: I'm ready
1: โอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาผสมนะคะดินเพื่อที่ทำอิฐสร้างบ้านกันก่อนค่ะช่วยกันผสมดินให้พี่ตังกวาหน่อยนะคะ
2: โอเคได้เลยครับ
1: แนะนำให้ใช้เท้าค่ะการย่ำดินเราจะได้สัมผัสแล้วก็นวดเท้าไปในตัวด้วยค่ะ
0: Let's do rock paper scissors Who's going first
3: okay.
0: Rock paper scissors shoot shoot shoot
2: เรียบร้อยน้องฮาร์ท
1: พร้อมหรือยังคะ
3: โอเค
2: อี
3: Oh my god ทำยังไงให้มันเข้ากันอะคะ
1: เราต้องเดินวนไปเรื่อยๆค่ะเดินวนๆเลยค่ะถ้าเราเดินวนไปสังเกตนะคะดินที่อยู่รอบๆข้างเท้าเรานะคะจะค่อยๆไหลเข้ามาใช่ไหมคะส่วนผสมเนี่ยก็จะเข้ากันโดยอัตโนมัติค่ะ
2: แล้วใช้ดินอะไรบ้างครับ
1: ดินที่ดีที่สุดในการสร้างบ้านดินจริงต้องเป็นดินร่วนปนทรายนะคะ
3: ที่ทำอยู่คืออะไรหรอครับ
1: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเรื่องของการผสมดินครับ
3: ภาษาอังกฤษ
2: ผสมดินอาจจะใช้คำว่า mixing the clay ได้ไหมน้องฮาร์ท mixing the clay
3: you can use that too
2: เช่น I'm mixing the clay ก็คือตอนนี้น้องฮาร์ทกำลังผสมดินอยู่ Do you want to switch
3: It's okay
2: Okay whoa น้องฮาร์ทสุดยอดมากนะครับ Are you tired
3: Yes I just stomped a lot of rocks there
2: He's a little tired Oh ยินIt's cold แล้วพูดถึงความเย็นนะครับบ้านดินฤดูร้อนกำลังมาบ้านดินมันจะเย็นหรือเปล่าข้างใน
1: เย็นค่ะปกติแล้วบ้านดินนะคะอุณหภูมิในบ้านนะคะเย็นกว่าด้านนอกค่ะ
3: งั้นผมทำอีกอันเลยไหม
1: ได้เลยครับมาเลย

0: Is it heavy?
1: Yep.
0: It's a little heavy. มันหนักนิดนึง แล้วยังไงต่อนะพี่แตงกวา
1: ขั้นตอนนี้นะคะเราจะเอาดินที่เราได้ค่ะมาทำเป็นก้อนดินค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเรียกว่าไม้บล็อกค่ะสำหรับทำก้อนอิฐ
2: เอ๊ะแล้วพี่ตังกวาครับทำไมอันนี้มันไม่เหมือนกัน
1: ดินในนี้นะคะเป็นดินที่ผสมนะคะแล้วก็ทิ้งระยะเวลาสักพักนึงให้เขาได้ที่ค่ะเขาเลยจะมีความเหนียวมากขึ้นเมื่อน้ำในนี้นะคะเขาค่อยๆออกไปค่ะเราจะเอาดินนะคะในถังนี้เทเข้าไปในบล็อกไม้ค่ะแต่ก่อนที่จะเทนะคะเราต้องเอาบล็อกไม้เนี่ยไปแช่น้ำก่อน
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเมื่อเราเทดินเข้าไปแล้วถ้าเราไม่เอาบล็อกไม้แช่น้ำใช่ไหมคะบล็อกไม้เนี่ยจะดูดน้ำจากดินแล้วมันจะ
0: ออกไม่ได
1: ้ถูกต้องค่ะ
0: Who's gonna do itOkay, we have a volunteer.
2: Okay.
0: แล้วจะมีหลายๆคำนะครับเช่นตัวนี้นะครับจะเรียกว่า mold. Mold ก็คือ M-O-L-D, mold. ก็เหมือนเป็นแม่พิมพ์นะครับ mold หรือ block ก็ได้ครับแปลตรงตัว It's a block, it's a mold.
1: วันนี้เราจะทำทั้งหมด5บล็อกเลยนะคะตามนี้เลย
2: 5 blocks.
1: ใช่แล้วคราวนี้นะคะเราก็เอามือนะคะกดไปข้างๆเลยค่ะ
2: แล้วบ้านหลังนี้ใช้กี่ก้อนครับ
1: ก็ขึ้นอยู่กับความใหญ่ของบ้านนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500ถึง700
0: 500เยอะมากแล้วมีคำถามด้วยมันจะอยู่นานหรือไม่
1: บ้านดินค่ะมีอายุการใช้งานเป็นร้อยปีเลยนะคะหลายพื้นที่เลยในประเทศไทยนะคะบ้านดินเนี่ยมีอายุเกิน100ปีขึ้นไปค่ะ
0: สุดยอดมาก
2: ตามหมดกัน
0: You got it Heart good job พี่แตงกวาคิดว่าไงนะครับ
1: โอเคค่ะถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเราเอาออกจากบล็อกกันดีกว่าค่ะ
0: เอ๊โอเ
1: ค
0: ได้เลยครับ
1: เสร็จแล้วนะคะเราต้องตากแดดก่อนครับตากแดดอย่างน้อย1อาทิตย์ครับให้
0: เป็นอาทิตย
1: ์โอ้อันนี้ตากได้ประมาณ1วันนะคะจะเป็นลักษณะนี้หน้าเขาก็จะเป็นฟิล์มแข็งๆ
2: Just one day แล้ว
0: โอ้มันแข็งจริงฮะ This is one day 7 days hard I think super hard
2: I'm just gonna make my
0: ตกแต่งด้วย
1: เราไปดูก่อน7วันกันข้างในมั้ยคะว่าตอนนี้
0: แข็งโอเคไปดูดีกว่า
1: ไปเลยค่ะ
0: Let's take a look
2: So heavy.
0: It's heavy. You want me to lift it?
2: Yep, try
0: Okay, I'm going to try and lift it. It's heavy. ประมาณกี่กิโลฮะ
1: ประมาณเกือบ10กิโลได
0: ้ โอ้ หนักจริงๆ ระวังเท้า
2: 1 ส้น 2 ของตัวผมเลย
0: Wow. All right, let's put it down. It's a little heavy.
1: พอเราได้ก้อนดินอย่างนี้นะคะ เราก็จะสร้างบ้านได้แล้วค่ะ
0: เอ๊ ก่อสร้าง เขามีหลายคำนะครับ เช่นconstruction worker
2: Oh I think about destruction
0: Oh destruction คือทำบ้านพังเลยเอาเป็นว่า construction worker หรือ carpenter ก็ได้ครับถ้าเป็นบ้านไม้เราจะเรียกว่า carpenter แต่บ้านแบบนี้บ้านดินก็
2: brick house
0: ก็แล้วแต่ brick house brick construction worker เอาละครับพี่แตงกวาก้อนหินดินแบบนี้เรียบร้อยตากแล้วแข็งแรงจริงนะครับสร้างบ้านได้ยังไง
1: ขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะเราก็จะเอาก้อนดินตรงนี้นะคะไปเรียงเป็นกำแพงค่ะแต่ว่าก็จะมีเคล็ดลับนะคะเราจะใช้ดินที่เราผสมกันในขั้นตอนแรกจำได้ไหมคะมาเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างก้อนดิน
2: โอ้ the first one that we make we use for the glue
0: อ๋อแบบนี้หรือเปล่านะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราเนี่ยฉาบนะคะสีก็จะเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราจะพาไปทำตั้งแต่ขั้นตอนการก่อบ้านดินเลยค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวน้องฮาร์ทช่วยสร้างกำแพงก่อน
2: I'm making a history first
1: ไปเลยวิธีการคือเราจะเอาก้อนอิฐหรือก้อนดินที่เราทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเชื่อมประสานกันโดยดินที่เราผสมในขั้นตอนแรกค่ะก็คือวางแบบสลับแบบนี้เลยนะคะที่ทีเชอร์วางอยู่แบบนี้พร้อมกันหรือยังคะ
0: พร้อมแล้ว
1: ครับพร้อมแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวลงมือทำกันเลยค่ะ
0: โอเค
2: Where's the fang
0: This way
1: โอเคไหมค่ะ
0: เอาวางยังไง
1: เอาดินลงค่ะเหมือนเราก่อก้อนอิฐเลยค่ะทีเชอร์เอาดินมาใส่ตรงนี้เลยให้เป็นเหมือนปูนได้เลยค่ะมาเลยค่ะน้องอาร์ตเร็วมาช่วยกันเร็ว
0: เอาเยอะไหมครับ
1: เยอะเลยค่ะโอเคค่ะ
2: ระวังนิ้วนะครับ
1: แล้วก็ทาข้างบนเลยค่ะ มาเลยทาให้ทั่วเลยค่ะ
2: It's fun
0: This is fun
1: ใช่แล้ว
2: More glue
1: เสร็จแล้วเอาก้อนอิฐวางเลยครับ
0: วางเยอะครับ
1: นี่ครับนี่ค่ะแล้วก็
0: ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับอุปกรณ์ไม่เยอะเท่าไร
1: แต่ว่า1วันนะคะเราสามารถก่อกำแพงได้ไม่เกิน7ชั้นค่ะเพราะว่าถ้าหนักกว่านั้นกำแพงเขาจะล้มค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมันอันตรายคำนี้นะอันตรายภาษาอังกฤษว่า
2: dangerous
0: dangerous แล้วรู้ไหม what is the most dangerous animal is very small
1: mosquito
0: a mosquito ถูกต้องนะครับพี่แตงกวาก็รู้ด้วยนะครับ mosquito พี่แตงกวาขอบคุณมากนะครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ด้วยขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: ขอจับมือด้วยก็เป็นวัฒนธรรมฝรั่ง
2: จับมือวัฒ
0: นธรรม Nice to meet Bad to meet you
2: We're clean
0: สะอาดสะอ้างเรียบร้อย How was today? Did you have fun?
2: Yeah, it was so fun Especially when I stumbled upon
0: Yeah, สนุกมากนะครับเฉพาะที่ยำโคลนด้วยโอ้โหสนุกมาก so finally น้องฮาร์ท today can you think of 3 words that we can teach people at home in English what should we teach them today
2: you have to eat rice all of the rice because it's hard to get I have been tried it already เราต้องกินข้าวให้หมดจานนะครับผมเคยลองปลูกข้าวมาแล้วมันยากมากเลยครับ
0: จริงครับมันยาก so กินข้าวให้หมดนะEat all of your food. Eat all of your rice. ขออีกสองคำที่เราเรียนรู้วันนี้ครับ
2: Historical.
0: Historical. คำนี้นะเป็นคำที่ดี Historical หรือ local wisdom ก็คือภูมิปัญญานั่นเองครับคำสุดท้ายคิดออกแล้วประหยัดเพราะบ้านดินมันจะประหยัดมันจะเย็นสบายไม่ต้องเปิดแอร์ครับ
2: Sufficient.
0: Hey, is it sufficient or efficient?
2: Efficient.
0: ถูกต้องครับ Sufficient ก็คือพอเพียงแต่ประหยัดก็คือ efficient เลื่อนต้น

0: ตัว e แต่ไม่ได้ออกเสียงว่า efficient ก็ efficient Heart I gotta say goodbye to you it was a pleasure thank you so much น้องๆที่บ้านนะครับอยากเรียนรู้แบบนี้ไปเที่ยวเรียนภาษาไปด้วยอย่าลืมติดตามด้วยมีคำถามเดี๋ยวจะฝากใน Facebook ด้วยนะครับเข้าไปตอบด้วยจะได้มีโอกาสเล่นด้วยเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
1: และอย่าลืมติดตามพวกเราด้านล่างนี้ด้วยนะครับ
0: Alright Heart ได้เวลาแล้วเราจะกลับบ้านดิน You ready? Let's go! See ya! ดี
1: Oh my god
0: Oh, nice to meet you. Bad to meet you.

0: The members of the Wat Praput weaving group, Narathiwat province, are enthusiastically weaving cotton fabric in harmony. Knowing that these fabrics will be used for making the Volunteer Spirit tote bag under the Chit Asa 904 Walpara project, under the royal patronage of His Majesty the King. For many decades, His Majesty the King has accompanied Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, in the capacity of her personal guard, to visit rural areas in the southern border provinces, especially areas under the patronage of the Royal Development Projects and the support foundation of Her Majesty Queen Sirikit. Cooperation in each of the communities, which provides harmonious support regardless of ethnicity or religion, reflects on the success and strength of the communities in accordance with His Majesty the King's royal aspirations.
1: รื้อฟื้นเป็นกี่กระตุกสมัยใหม่ให้ก็รวบรวมสมาชิกข้าวได้ประมาณ 17 คนค่ะก็มาทําสมาชิกเข้ามาเราก็คือแนะนํากันถ้าใครทําไม่ได้เราก็ช่วยกันดูแลกันเองค่ะการรวมกลุ่มก็ทําให้ชุมชนของเราก็มีความสามัคคีมีพลังขึ้นมาหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวบักดําเสร็จแล้วเราก็มีงานทําได้มีรายได้เสริมขึ้นมาช่วยในครอบครัวด้วยค่ะ
0: This close-knit Wat Praput community was successfully established when the villagers, who had mostly kept to themselves before, gradually joined the local weaving group that their majesties set up in 1976 to provide local people with a new source of supplementary income. In the past, local people wove textiles for domestic use only. This practice changed when His Majesty King Phumipon Adunyadej the Great and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, made a royal visit to the community and saw the woven fabric laid on the ground for their majesties to walk on.
2: ท่านมาเห็นความพร้อมเพรียงสามัคคีกันในหมู่คณะของบ้านใหญ่วัดพระพุทธมุสานี่สมเด็จพระราชินีท่านก็พูดขึ้นว่าที่นี่มีฝีมือในการทอผ้าน่าจะเอาครูมาสอนทอผ้าเพิ่มเติมพอหลังจากนั้นก็สร้างศาลารวมใจขึ้นวันที่19ท่านเอาครูมาให้สร้างกี่ทอผ้าเมื่อก่อนมีอยู่ 11 หลังจาก 11 หลังนี่ก็เพิ่มมาเป็น 50 กว่าตอนนี้มีอยู่ 80 กว่าคนยังที่ทออยู่
0: From that day on, their weaving and embroidery skills have increasingly been on display to the outside world. Love and strong bonds have emerged from collaborative handicraft making and have steadily built a strong community from the inside out. Piece by piece, each woven textile is passing the power of solidarity.

สวัสดีค่ะกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นค่ะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ภาคอีสานตอนบนในขณะเดียวกันค่ะก็มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมทางด้านตะวันออกของภาคอีสานและก็ภาคตะวันออกทำให้ประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนน้อยค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนทางภาคใต้นะคะมีร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและทางภาคใต้ค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะและคลื่นลมทะเลในวันนี้นะคะทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่9ตุลาคมนี้นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่10ตุลาคม2569ภาคเหนือได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางได้แก่จังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังและในวันที่10ตุลานะคะก็มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะมีความเสี่ยงสูงนะคะอยู่ที่ภาคตะวันออกค่ะได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะทางด้านของภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสค่ะภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ต

และสตูลปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะในช่วงนี้นะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะขอให้ประชาชนติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดและดูแลสุขภาพแล้วก็ระวังอันตรายที่จะเกิดจากฝนที่ตกหนักกันไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วนี้นะเอามาเอามา
1: เฮ้ย
0: คุณปู่คะแม็กเอาดินสอสีหนูไปค่ะ
2: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
1: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
2: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
2: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
1: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
2: ไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
2: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
2: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัด

0: พวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
1: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย้
4: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
2: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนก็ดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
4: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
2: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
2: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
4: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
2: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลัง

0: สวนอันสอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
3: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTV สึนามิคืออะไรกันแน
2: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
4: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
2: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
2: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
6: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
2: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
7: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะ
3: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 นและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
4: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
5: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
7: น่ากลัวมากๆเลยเนอะพวกเรา
3: ลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนอะ
5: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
3: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
2: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
4: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
5: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่

0: อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
0: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
2: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
1: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
2: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้า
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
2: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
2: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
5: ครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: forgetting to take the medicine and inappropriate medication taking are common problem among elderly patients. So there are many drugs left in the community, which increases the burden of national medical expenses. The research team has developed project on solution residual medicine in patients with non-communicable diseases, implemented in Khao Thong sub-district, Nakhon Suan province. The research team started by studying drug use behavior and the situation of drug use among NCD patients. After that, analyzed the data, assessed the value of leftover medicine. Nowadays, the number of Thai people with NCD increasing, the estimated cost disease care between 2011 and 2030 is worth 1,401 trillion baht. Based on research review, we found that some NCD patients do not take medicine as directed by the doctor, forget to take medicine, stop or adjust medicine themselves. There are also problems in getting more medicine than actually need. Some patients receiving medicine from more than one healthcare facility, causing a loss of medicine left in family and community. We design and produce medicine back to health donation, which is a solution to the problem of waste medicine. Instruct the patient to hang the bag against the wall where it is easily visible. When they look at it, it reminds them to return the leftover medicine. We distributed the bags to 1,000 people since July 2020. Those bags are still used today. The next is radio chapter and radio sports. Most of NCD's patients in our community are elderly who listen to the radio for news and entertainment. We have produced 4 radio chapters and 1 radio support to broadcast to make listeners aware of correct medicine practice and returning the leftover drugs.
1: ยาเหลือใช้เก็บไว้ไม่มีประโยชน์โปรดนำไปคืนหมออย่ารอยาหมดอายุ
2: หาซื้อยาคืนทาน
0: Our sport and radio chapters broadcast 7 times a day. And the last is knowledge kit and video clips. We made this knowledge kit to communicate with 200 patients receiving drugs at the Health Promotion Hospital every 3rd and 2nd, 3rd day of the month. Circulatory system model to demonstrate vascular problems caused by high blood pressure, hyperlipidemia and this, which will be worse if the patient takes inappropriate medicine. Video clips of NCD patients who have been seriously ill increase awareness of the importance of proper medicine. Out of 3 innovations, the research team concluded that the best solution is medicine back to health donation, which has low production costs, can be used for a long time. Although this research is a community research, but the finding can be applied to solve national problems. Therefore, we hope to expand this innovation to other communities for maximum efficiency in managing drug problems.
3: I like to watch soundtrack movie. ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นถ้าเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English film an English film without dubbing. Dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbing ถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai language คำที่สองค่ะ Freshie เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเราก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshman เรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่3ค่ะ pretty mc และณจุดนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า master of ceremonies ซึ่งจริงก็คือคำว่า mc นั่นแหละ master of ceremonies หรือถ้าเราเป็น pretty เป็นนางแบบอะไรเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า models คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้อเมริกันแชร์ผันหารกันอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามีอเมริกันแชร์แต่ว่าไทยมีอเมริกันแชร์แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า go Dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill split the bill หรือPay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบิลด้วยค่ะขอบิลด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะเช็คพลีสคือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบิลรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับนี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborates with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join Can I join you? Do you want to join us?อะไรประมาณนี้ go inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน go inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam GOT7 หรือภูมิพิภูริตอะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone global has become a world class artist นะใช้คำว่า globalinternational world class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident proneaccident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Food Fit for Life สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ Acts and Dismemberment Accident and Dismemberment คำว่า Dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค Insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports. Insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports. ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับคั่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crashC-R-A-S-H, crash. ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning. The car crashed into a tree this morning. รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip C-L-I-P เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ A video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรกcustomer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์คำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht travel insurance gives the highest sum insured of 2 million ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2 ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

มากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voice จำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
1: English Level Up ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: น้องๆคะเวลาที่น้องๆจะใช้คำว่าอื่นๆเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรกัน
1: ครูพี่แนทนะคะจะพาน้องๆไปรู้จักกับคำว่า other others another แล้วก็ each other กันค่ะน้องๆคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปรู้จักกับ3คำนี้ก่อนนะคะคือคำว่า other others ที่เติม s กับคำว่า another ค่ะดูสิว่า3คำนี้มีหลักการใช้ต่างกันยังไงตัวแรกนะคะคือคำว่า other ที่ไม่มี s แปลว่าอื่นๆค่ะเป็น adjective เอาไว้ใช้ขยายคำนามตัวอย่างเช่นคนอื่นๆ other people เค้กชิ้นอื่นๆ other cakes
0: ส่วนคำว่า others ที่เติม s นะคะจะใช้เป็น pronoun ค่ะแปลว่าอื่นๆไม่ต้องมีคำนามตามหลังแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ต้องการเค้กชิ้นนี้ฉันต้องการเค้กชิ้นอื่นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I don't want this cake I want others เห็นไหมคะคำว่า others เป็น pronoun นะคะแปลว่าอื่นๆไม่ต้องมีคำนามตามหลังเลยค่ะ
1: และคำว่า another นะคะที่แปลว่าอีกสิ่งหนึ่งค่ะเราจะใช้เป็น adjective หรือเป็น pronoun ก็ได้ตัวอย่างเช่น I want another piece of cake ฉันอยากได้เค้กอีกสักชิ้นหนึ่งเราจะใช้ another ค่ะ
0: เอาละค่ะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเราลองมาเช็คกันดูหน่อยดีกว่าว่าน้องๆเนี่ย level up กันหรือยังมาเล่นเกมกันค่ะข้อที่1ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีหัวข้ออื่นๆอีกสำหรับรายงานของฉันภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I haveTopics for my paper ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others กับ another ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ others นั่นเองนะคะไม่มี s นะคะ I have other topics for my paper เห็นไหมคะคำว่า topics นะคะเป็นคำนามนับได้เพราะหูพจน์ค่ะเราเลยใช้คำว่า other เข้ามานั่นเองค่ะ
1: มาต่อกันที่ข้อที่2นะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่าคุณสามารถใช้หัวข้อนั้นได้เลยสำหรับรายงานของคุณฉันมีหัวข้ออื่นๆอีกเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี You can use that topic for your paper I have a few ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others and anotherใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า others ที่เติม s นะคะเพราะว่าใช้แทนคำนามได้เลย You can use that topic for your paper I have a few others เห็นไหมคะคำว่า other ที่เติม s นะคะใช้แทนคำนามคือคำว่า topics นั่นเอง
0: และข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามันอร่อยจังเลยฉันคิดว่าฉันจะกินแฮมเบอร์เกอร์อีกสักชิ้นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า It is very delicious I think I will have hamburger ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others another TikTok ถูกต้องนะคะตอบ another นั่นเองค่ะ It is really delicious I think I will have another hamburgerเห็นไหมคะคำว่าแฮมเบอร์เกอร์นะคะเป็นคำนามเอกพจน์นั่นเองค่ะเราเลยใช้คำว่า another ใครตอบถูกทั้ง3ข้อนี่เก่งมากๆเลยนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะ
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าในประโยคไหนมีคำว่า other others แล้วก็ another กันบ้างค่ะ
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Excuse me, beside coffee, what other beverages do you have?
3: Beverage?
4: Yeah. Beverage. เครื่องดื่มอะไรบ้างนอกจากกาแฟ
3: Oh! We have coffee, tea, or me.
4: Yeah!
3: Just kidding! We have coffee, tea, and chewy.
2: Chewy?
3: Yes.
2: What's chewy?
3: Chewy.
4: Huh?
3: Chewy?
4: Pick. Chewy อะไรเนี่ยหมายถึงอะไร
3: น้ำผลไม้
4: ปะโถน้ำผลไม้เนี่ยก็เรียกว่าจูสเหมือนท้องเสียอะไรท้องเสียอะไรท้องเสีย
3: จูส
4: สระอูครับจูส
3: อ๋อ we have coffee

0: Yes, can I see them please?
1: Hey, มาแล้วครับ
2: เพียครับอันแรก curry puff
1: กรอบ curry puff
2: อันนี้เขาเรียกว่า pork on toast
1: pork on toast
0: I'm on a diet I shouldn't be eating this but I have a sweet tooth can I see the dessert
2: เขาบอกว่าเขาชอบกินของหวาน
1: มาแล้วครับ

0: ียกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นการใช้ other others and another กันหรือเปล่า
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า what other beverages do you have คุณมีเครื่องดื่มอื่นๆอีกไหมเห็นไหมคะคำว่า other นะคะแปลว่าอื่นๆนั่นเองค่ะ
0: น้องๆเห็นไหมคะจากประโยคที่ครูพี่นุ่นกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะคือคำว่า other beverages คำว่า other นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ beverages หรือต้องเติม s นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่น
2: there are six other people in line ahead the bus
3: แปลว่ามีคนอื่นอยู่อีก6คนค่ะอยู่ในแถวข้างหน้าเรา
0: สังเกตไหมคะว่าทำไมครูเบสใช้คำว่า other เพราะคำว่า people เป็นนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นั่นเองค่ะเราเลยใช้คำว่า other มาขยาย
1: ส่วนคำว่า others ที่เติม s นะคะเราจะใช้อย่าง pronoun นั่นเองค่ะแทนคำนามนั้นไปเลยค่ะไม่ต้องมีคำนามตามท้ายแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่า
4: คุณใช้ปากกาด้ามนั้นไปเลยฉันมีด้ามอื่นอีกในกระเป๋า
1: ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can use that pen I have a few others in my bag เห็นไหมคะคำว่า others นะคะแทนคำนามมือคำว่า pen นั่นเองค่ะสามารถใช้เป็น pronoun ได้เลยนะคะ
0: แล้วการใช้ another นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์คืออื่นๆแต่มีอีกแค่หนึ่งสิ่งเท่านั้นค่ะเราจะใช้เป็น adjective ขยายคำนามหรือจะใช้แทน pronoun ไปได้เลยค่ะทีนี้นะคะตัวอย่างประโยคเช่นนั่นเป็นกาแฟที่ดีมากๆเลยฉันอยากจะได้สักแก้วนึงเราจะพูดว่า This was a good cup of coffee I will have another ฉันจะเอาอีกแก้วนึงเห็นไหมคะคำว่า another นะคะแทนคำว่า a cup of coffee ไปเลย
1: สำหรับใครนะคะที่ยังสับสนอยู่เนี่ยมาดูสูตรหลักการจำกันค่ะ
0: หลักการจำของครูพี่แนทนะคะก็จะให้น้องๆจำว่าคำว่า other ที่ไม่เติม s ค่ะใช้เป็น adjective ก็เขาไม่เติม s ไม่มี s ตามหลังเราเลยต้องใช้คำนามตามหลังเขานะคะส่วนคำว่า other ที่เติม s เรา pronoun คือใช้แทนคำนามไปได้เลยไม่ต้องมีอะไรตามหลังแล้วนะคะทีนี้คำว่า another มาจากคำว่า and แล้วก็ other ค่ะand แทนหนึ่งสิ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่า another จึงแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งนั่นเอง
1: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
5: Itchy Feet
1: แล้วอย่าลืมมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรน่ารู้บ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย

0: คุณผู้ชมพี่เต้เอะอะหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยหาไม่เจอเลยพี่เต้เอ้าพี่เต้มานี
1: ่ไอ้ปาว
0: เฮ้ยหาตั้งนาน I've been looking all over for you หานานมากหายใจได้เลยหายใจได้เลยก่อน
1: นะเมื่อกี้มันมีรูอยู่ใต้พญานาคไง There's a hole under the you know the Naga so you know, I was running around ก็ไม่รู้รูก็มีไว้ทำไมก็เดินไปเดินมาน่ารักดี
0: เป็นวิ่งเล่นลอดในนั้น
1: ใช่ใช่ไม่เจอแป๊บเดียวมีลูกแล้วเนี่ย
0: ไม่ใช่นี่คือ local tour guide เป็นแบบไกด์ท้องถิ่นที่นี่เขาเรียกเจ้าบ้านน้อย
1: เจ้าบ้านน้อยโอ้สวัสดีค่ะน่ารักจังเลย
0: เมื่อกี้ค้างคากันถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ที่นี
1: ่ผมว่านี
0: ่ yeah so what's the history of thisPumin Temple คือความเป็นมาเป็นไปของที่นี
2: ่ Pumin Temple was built by the ruler of Nan in 1596
0: ก็คือเจ้าผู้ครองนครน่านเนี่ยก็คือสร้างที่นี่ไว้ตอนปี1569หรือ96จริงๆ96
1: คือเป็นไม้บรรทัดแห่งน่านตะก่อนใช่ไหม ruler เนี่ย
0: ruler คือผู้ปกครองนคร
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่ใช่ไม้บรรทัด
1: โอเค
0: สะกดเหมือนกัน
1: ขอโทษอ๋อเขาสร้างก็วัดโบราณพอสมควรนะ
0: นานมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
3: If the Mona Lisa is the Louvre Museum's most popular attraction and inseparable from the image of the museum itself
0: คือถ้าจะเปรียบภาพโมนาลิซาเป็นภาพที่โด่งดัง

0: ังแล้วก็ดึงดูดคนมากที่สุดของพิพิธภัณฑ์ลูฟที่ฝรั่งเศสนี่แล้วก็
1: คือใครนึกถึงลูฟต้องโมนาลิซานี่คือโมนาลิซาต้องนึกถึงลูฟนะ
0: ถูกต้อง
1: บอกได้เลยว่าปู่ม่านย่าม่าน is equivalent for Nan province
0: ภาพของปู่ม่านย่าม่านเรียกว่าเป็นโรแมนซ์เวอร์ชันน่านเวอร์ชันล้านนาที่แบบ equivalent ก็คือมีความเท่าเทียมกัน
1: ถูกต้องระดับเดียวกันแหละซึ่งก็อยู่นี่นี่เองและนี่คือปู่บ้านย่าม่านอันโด่งดังใช่ไหมคะคือเวลาเขาทำเป็นโปสการ์ดเป็นภาพเซตติ๊กเกอร์ภาพอะไรคือต้นฉบับตรงนี้เลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วคะ so what are they saying to each other เขาพูดอะไรกันอะ
2: กำฮักน้องกูปีจักฝากเอาไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเหน็บหนาว
3: คำรักของพี่นันหากจะฝากไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเหน็บหนาว
2: จักเอาไว้บนปื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะซ่อนดาวลงมาคะลุง
3: หากจะฝากไว้บนพื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะดันเดินดาวมาปกคลุมความรักของพี่ไปเสีย
2: จักจะฝากไว้กลางควงกลางคุ้มก็กลัวเจ้าเมืองมาปะใสและจะลู่เอาของปี่ไป
3: หากจะฝากไว้ในกลางขวางกลางคุ้มก็กลัวเจ้าเมืองมาเจอแล้วจะแย่งความรักของพี่ไป
2: ก็เลยฝากเอาไว้ในอกในใจตัวใจปีนี้จักคือมันให้อาหีอาหียามกูปีรับแล้วสะดุ้งตื่นเววา
3: ก็เลยฝากไว้ในอกในใจของชายพี่นี้ให้มันร้องไห้รำพีรำพันหาน้องอันเป็นที่รักไม่ว่ายามหลับหรือว่ายามตื่นก็ยังไม่หายคลายคิดถึงค่ะ
1: โอ้สิงอ่ะ
2: โอ้ so sweet
1: And who was the artist of all this painting?
0: ใครเป็นคนที่เป็นจิตรกรที่วาดภาพทั้งหมดน
2: ี้นานบัวพันธ์ค่ะ
0: นานบัวพันธ์ is local artist right เป็นศิลปินท้องถิ่นใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นี่เนอะ
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการอิชิตน้องๆเห็นประโยคที่มีคำว่า other อยู่ในนั้นหรือเปล่า
5: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ถามว่า what are they saying to each other พวกเขาเนี่ยกำลังคุยอะไรกันอยู่ค่ะ
4: น้องๆสังเกตไหมคะคำว่า other ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอื่นๆแล้วนะคะแต่ each other แปลว่ากันละกันซึ่งกันละกันค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะส่วนคำว่า each other เนี่ยนะคะเขาจะใช้กับคน2คนค่ะยกตัวอย่างเช่น my dad and my mom love each other คุณพ่อและคุณแม่ของฉันรักกันละกันนั่นเองค่ะ
4: และนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่า one another ที่แปลว่าซึ่งกันและกันค่ะแต่เราจะใช้กับสิ่งที่มี2สิ่งขึ้นไปหรือ2คนขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่น I think all people should love one another แปลว่าฉันคิดว่าคนทุกคนเนี่ยควรรักกัน
5: เอาละค่ะตอนนี้น้องๆก็เข้าใจแล้วนะคะว่า2คำนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงคำว่า each other นะคะแปลว่าซึ่งกันและกันค่ะใช้กับคน2คน
4: ส่วน one another นะคะใช้กับคนที่มีมากกว่า2คนขึ้นไปแปลว่าซึ่งกันและกันเหมือนกันค่ะ
5: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
4: Vocab King น้องๆดูกันนะคะว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะสะกดคำกันได้กี่คำและที่สำคัญอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะไปดูกันเลย
5: ไปดูกันเลยค่ะ
6: Good morning Vocab King
7: สู้ๆนะบริหารเวลาดีๆนะคะแล้วก็ออกเสียงให้ชัดถ้อยชัดคำสู้ๆค่ะ Let's play spelling
6: Right, welcome to the final round. Your first word is common.
8: C-O-M-O-N.
6: Common.
8: C-O-M-M-O-N.
6: Correct. Good job.
9: น้องไข่มุกถือเป็นอีกคนที่มีทักษะการฟังที่ดีนะครับเพราะถึงแม้จะมีการสะกดพลาดไปบ้างแต่เธอก็เปลี่ยนตัวสะกดให้ถูกจนได้ผ่านมาแล้ว10คำเธอใช้เวลาไปเพียง27วินาทีเท่านั้น
7: โอเคไปดูคำที่11กันต่อเลยนะคะ
6: Your word is confusing
8: C O N F U S I N G
6: Correct
7: ยังมาต่อเลยค่ะ
6: Your word is evolution.
8: E V E L O T I O N.
6: Evolution.
8: E V E L U T I O N.
6: Evolution.
8: E V A L U T I O N.
6: Evolution.
8: E V O L U T I O N.
6: Correct. Great job. You came back.
7: กำลังจะบอกเลยว่าฟังดีๆเสียงอะไรนะสุดท้ายก็กลับมาจนถูกนะครับต่อเลยค่ะ
6: Your next word is offensive.
8: O F F E N S I V E.
6: Correct. Great job.
7: ต่อกันเลยนะคะกับคำที่14ค่ะ
6: Your word is excellent
8: E X C E L L E N T
6: Correct Great job again
7: มีสติดีมากๆเลยนะคะน้องไข่มุกเหลืออยู่56วินาทีค่ะ
6: Your word is sprinkler
8: S-P-R-I-N-K-L-E-R
6: Correct, excellent
7: ไปดูกันต่อกับคำที่16ตอนนี้มีเวลาเหลืออยู่54วินาทีเวลายังไม่ถึงครึ่งนะสู้ต่อเลยค่ะ
6: Your word is disappoint
8: Dissappoint.
6: Disappoint.
8: Disappoint.
6: Disappoint.
8: Disappoint.
6: Disappoint.
9: เอาละสิครับเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนเธอจะเสียเวลากับคำคำนี้ไปมากพอสมควรนะครับลองเปลี่ยนตัวสะกดเท่าไหร่ก็ยังไม่ถูกสักที
7: ลองแบบอื่นมั่ง
6: Disappoint.
8: Disappoint.
6: Disappoint.
8: Disappoint.
6: Great try. Cool. It's just one letter. One letter. D I S A P P O I N T. A double P.
7: มี P 2ตัวนะคะ
5: โอ้โหน้องไข่มุกจากรายการ World Cap King เนี่ยสะกดคำได้ฉะฉานมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
4: ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนน้องไข่มุกก็ต้องท่องศัพท์เป็นประจำทุกวันนะคะ
5: เอแล้ววันนี้จากรายการ World Cap King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนน่าสนใจบ้างคะ
4: มีคำศัพท์คำว่า common ที่เป็น adjective แปลว่าทั่วไปธรรมดาค่ะคำว่า common นะคะที่เป็น adjective ครูพี่นัทขออธิบายคำว่า common ที่แปลว่าร่วมกันก่อนนะคะตัวอย่างเช่น we have something in common with each other พวกเรามีอะไรคล้ายๆกันน้องๆเห็นคำว่า common ไหมคะแปลว่าร่วมกันและอีกอย่างนะคะสำนวนคำว่า have something in common เป็นสำนวนที่แปลว่าเรามีอะไรบางอย่างคล้ายๆกันมีอะไรที่เหมือนกันด้วยค่ะ
5: คำว่า common นะคะเป็น adjective แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it is common to see him in the library เป็นเรื่องปกติเลยนะคะที่จะเจอเขาอยู่ในห้องสมุดนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า common นะคะเป็น adjective แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะ
4: แล้วคำว่า common นะคะที่แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยถ้าเราเติม prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่เข้าไปข้างหน้าเป็น uncommon ก็จะแปลว่าไม่ปกติไม่ธรรมดานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น this is an uncommon illness you should go to see a doctor แปลว่ามันเป็นอาการป่วยที่ไม่ปกตินะคุณควรที่จะไปหาหมอ
5: เอาละค่ะเรามาทวนกันไปด้วยกันอีกครั้งนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะ common เป็น adjective แปลว่า
4: ร่วมกันธรรมดาปกติ
5: uncommon เป็น adjective แปลว่า
4: ไม่ปกติ
5: have something in common เป็นสำนวนแปลว่าม
4: ีอะไรคล้ายกันมีอะไรเหมือนกันค่ะ
5: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนสร้างเด็กรักการอ่านนั่นเองค่ะ
4: ตอนนี้จะมีอะไรน่ารู้ไปดูกันเลย
5: ไปดูกันเลยค่ะ
10: การอ่านคือรากฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตห้องสมุดคือหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้คนในชาติรักการอ่าน
11: ここを見てますね。でこう向くとこっちが違
12: います。ห้องสมุดจิโอดะเนี่ยฮะจะมีอยู่2ชั้นนะครับก็คือชั้น9กับชั้น10นะฮะชั้น9ตรงนี้คือเราอยู่ชั้น9นะครับก็จะดูว่านะฮะ2ฝั่งตอนนี้เราอยู่ปัจจุบันนี้สีแดงนี่นะครับฝั่งด้านเนี้ยนะสีเขียวเนี่ยก็คือฝั่งนู้นนะสีเขียวเนี่ยจะเป็นหนังสือธรรมดาแต่ส่วนทางด้านสีแดงนี้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะฮะหนังสือพิมพ์ธุรกิจนะมีการลงทุนสิ่งตีพิมพ์ต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยแล้วก็ตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ฟรีด้วยครับแล้วก็ส่วนชั้น10ชั้น10นะฮะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆนะฮะ
10: ฟังแล้วรู้สึกดีไหมคะห้องสมุดเพื่อประชาชนในย่านธุรกิจก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจมากนี่คือการจัดทำห้องสมุดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนจริงๆค่ะ
12: ตรงนี้เป็นคอร์เนอร์นะครับเป็นคอร์เนอร์ที่นะฮะหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยจะไปอยู่ที่บริษัทบริษัทไหนที่เป็นบริษัทที่ยุ่งมากๆพนักงานไม่สามารถมาที่ห้องสมุดได้ห้องสมุดจะเอาหนังสือเนี่ยไปให้บริษัทไปยืม
10: นอกจากนี้ห้องสมุดกับร้านขายหนังสือก็ทำงานเชื่อมโยงกันด้วยค่ะโดยเฉพาะร้านหนังสือเก่าที่มีหนังสือหายากก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีเช่นกันค่ะ
12: อันนี้เป็นแผนผังของอะไรหรือเปล่า เป็นแผงร้านหนังสือเก่าๆอยู่ประมาณ160ล้านซึ่งเป็นร้านหนังสือเก่าแต่ละชนิดแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันบางร้านก็จะขายหนังสือเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นบางร้านขายหนังสือเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนอะไรต่าง
10: นอกจากนี้ห้องสมุดสาธารณะยังทำงานในเชิงรุกด้วยนะคะคือการให้ความรู้ที่นอกเหนือจากหนังสือก็ยังเชิญผู้รู้ในสาขาวิชาชีพต่างๆมาบรรยายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ที่สนใจหัวข้อเรื่องบางอย่างได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นค่ะ
12: ทางห้องสมุดนี้เขาจะมีการจัดอีเวนต์อะไรต่างๆเชิญนักบรรยายท่านใดบ้างนะผมว่ามีเยอะแยะนะครับก็อย่างเช่นว่าเกี่ยวกับเรื่องทางด้านธุรกิจนะครับเชิญนักบรรยายเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมาบรรยายก็มีนะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายก็มีเป็นแบบนี้ทั่วประเทศญี่ปุ่นไหมคำตอบคือว่าไม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่โดดเด่นพอสมควรเพราะว่าอะไรเราสังเกตครับที่เราไปเดินมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นนักธุรกิจมาเรียนหนังสือนะครับทำงานไปด้วยเอาเวลาในการทำงานมาเรียนหนังสือ
10: ที่นี่มีแผนกออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือและการอ่านตามโรงเรียนด้วยฟังแล้วเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสาธารณะเนี่ยทำหน้าที่หลากหลายมากเลยนะคะนั่นก็แปลว่าคนจะมาทำงานห้องสมุดได้ต้องเป็นคนเก่งรู้รอบด้านและใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพราะจะต้องบริการผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกความสนใจและงานของพวกเขาเหล่านี้ก็คือต้นทางขององค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศเชียวนะคะดังนั้นคนทำงานห้องสมุดถือเป็นตำแหน่งสำคัญของประเทศตำแหน่งหนึ่งเลยล่ะค่ะ
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการดูให้รู้สร้างเด็กรักการอ่านเนี่ยสนุกไหมคะจากรายการนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกฝังค่ะให้เราเนี่ยมีการรักการอ่านกันนะคะแล้วก็สนุกไปกับการอ่านนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งตัวพวกเราเองคุณครูห้องสมุดบรรณารักษ์แล้วก็โรงเรียนเนี่ยควรที่จะร่วมมือกันนะคะปลูกฝังให้น้องๆเนี่ยรักการอ่านนั่นเองค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะการอ่านนะคะเป็นการพัฒนาตนเองถ้าเราอ่านหนังสือกันอย่างเป็นประจำนะคะจะทำให้สังคมของเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ค่ะทำให้เกิดนักคิดนักประดิษฐ์มากมายทำให้เราสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ทำให้ประเทศชาติพัฒนาต่อไปได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
5: แหมพอพูดถึงเรื่องการอ่านแล้วเนี่ยนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะมาสอนคำศัพท์คำว่าการอ่านกันค่ะคำว่าการอ่านนะคะคือคำว่า readingมาจากคำว่า read นะคะที่เป็น verb แล้วเราก็เติม ing เข้าไปให้เป็น reading จะกลายเป็นคำนามแปลว่าการอ่านนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดน้องๆอยากจะใช้ verb นะคะให้เป็นคำนามเนี่ยก็สามารถเติม ing ในคำอื่นๆได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น draw ที่เป็น verb นะคะแปลว่าวาดแต่ถ้าเกิดว่าเติม ing เข้าไปเป็น drawing แปลว่าการวาดภาพนั่นเองค่ะหรือคำว่า write ที่แปลว่าเขียนเป็น verb นะคะถ้าเราเติม ing เข้าไปเป็น writing เป็นคำนามค่ะแปลว่าการเขียนนั่นเองค่ะ
4: คำศัพท์ที่น่าสนใจคำต่อไปนะคะคือคำว่าห้องสมุดนั่นเองคำว่าห้องสมุดค่ะเราจะใช้คำว่า library ที่แปลว่าห้องสมุดแต่น้องๆคะคนที่ดูแลห้องสมุดค่ะเวลาเราไปยืมหนังสือหรือว่าคืนหนังสือเนี่ยเรียกคนคนนั้นว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะเราเรียกว่าบรรณารักษ์ใช่ไหมคะคำว่าบรรณารักษ์ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า librarian ที่แปลว่าบรรณารักษ์นั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราเปลี่ยนจากลี่เป็นเลี่ยนก็กลายเป็นคนแล้วค่ะ
5: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเลเวลอัพกันหรือยังคะน้อง
4: ๆถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะเรามาลองทบทวนกันดีกว่าว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้าง
5: ข้อแรกนะคะother เป็น adjective นั่นเองค่ะส่วนคำว่า others เป็น pronoun ค่ะแปลว่าอื่น
4: ๆส่วนคำว่า another ใช้กับคำนามที่เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งอีกอันหนึ่งค่ะ
5: คำว่า each other นะคะจะแปลว่าซึ่งกันและกันใช้กับคนสองคนค่ะ
4: ส่วนคำว่า one another ก็แปลว่าซึ่งกันและกันเหมือนกันค่ะแต่เราใช้กับคนหลายๆคนขึ้นไป
5: คำว่า common นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าร่วมกันเหมือนกันธรรมดาทั่วไปคำว่า uncommon นะคะเป็น adjective แปลว่าไม่ปกติไม่ธรรมดาค่ะแล้วก็คำว่า have something in common เป็นสำนวนนะคะแปลว่ามีอะไรเหมือนกันนั่นเองค่ะ
4: คำศัพท์นะคะคำว่า read เป็น verb แปลว่าอ่าน reading เป็น noun แปลว่าการอ่านคำว่า draw เป็น verb แปลว่าวาดคำว่า drawing เป็น noun แปลว่าการวาด คำว่า write เป็น verb แปลว่าเขียนคำว่า writing เป็น noun แปลว่าการเขียนค่ะและอีก2คำค่ะ

0: คือคำว่า library เป็นคำนามแปลว่าห้องสมุดคำว่า librarian เป็นคำนามเหมือนกันแต่แปลว่าบรรณารักษ์ค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าน้องๆนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ท่องคำศัพท์น้องๆจะต้องเก่งภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนเลยค่ะ
0: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่เน็ตอยากจะให้สำนวนหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือสำนวนที่บอกว่า a piece of cake น้องๆน่าจะสังเกตนะคะที่ครูพี่เน็ตสอนไปตอนต้นรายการคำว่า anotherI want another piece of cake ที่แปลว่าฉันอยากได้เค้กอีกสักชิ้นนึงค่ะน้องๆคนไหนทราบบ้างคำว่า a piece of cake ก็เป็นสำนวนนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ a piece of cake นะคะเป็นสำนวนแปลว่าง่ายมากๆเหมือนกับสุภาษิตไทยที่บอกว่าง่ายมากเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น this lesson is a piece of cake บทเรียนนี้เนี่ยง่ายมากๆเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยค่ะ
0: เอาละค่ะแล้วน้องๆสามารถพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Strong Together ซีซั่นที่2ค่ะเช้าๆแบบนี้นะคะกลับมาพบกันกับวาวนะคะแล้ววันนี้นะคะวาวก็จะพาทุกคนไปออกกำลังกายกันเหมือนเคยค่ะสัปดาห์นี้แล้วเป็นสัปดาห์ที่2นะคะเราจะมาออกกำลังกายกันโดยที่วาวจัดเรียงโปรแกรมไว้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ไปจนถึงจบสัปดาห์เลยนะคะสามารถทำตามกันได้ทุกวันในเวลาเช้าแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะแน่นอนค่ะวาวมาพร้อมกับน้องตางนะคะเดี๋ยวน้องตางจะมาออกกำลังกายกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้นะคะน้องตางจะได้ออกกำลังกายช่วง upper body หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเรามีทั้ง upper lower แกนกลางลำตัววันนี้จะกลับมาที่ upper lower เหมือนเดิมนะคะวันนี้เตรียมพร้อมมาหรือยังพร้อมที่จะออกกำลังกายลุยไปกับพี่วาวหรือยัง
1: พร้อมมากค่ะ
0: โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าท่าวันนี้มีท่าอะไรบ้างเนาะโอเคค่ะสำหรับท่าแรกนะเราจะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อหลังหลายคนเนี่ยรู้สึกว่ากล้ามเนื้อหลังคือการดึงไม่ว่าจะจากโอเวอร์เฮดจากดึงเข้าหาตัวหรือว่าเราพับตัวแล้วก็ดึงสัปดาห์ที่แล้วเนาะวันนี้นะคะเราจะเป็นการเปิดแขนยกขึ้นค่ะเริ่มจากนะวิธีการทำท่านะคะปลายเท้าตรงมาด้านหน้านะคะเกรงท้องเอาไว้ตั้งสะพับตัวลงให้พี่วางนิดนึงเกรงท้องเอาไว้นะคะแล้วเราชูนิ้วโป้งไว้แบบนี้เดี๋ยวเราจะยกแขนขึ้นมาเป็นรูปตัว Y ค่ะแล้วก็ปล่อยลงมาไหนลองทำให้พี่ดู3ทีค่ะโอเคตอนที่ทำนะคะเกรงท้องเหมือนเราทำแพลงเอาไว้แล้วก็ชูแขนขึ้นใช่กล้ามเนื้อที่ตังรู้สึกนะจะเป็นกล้ามเนื้อหลังช่วงนี้เราจะทำท่านี้กัน10ทีนะคะทางบ้านสามารถทำไปพร้อมกันได้เลยนะคะใช้เป็นมือเปล่าก่อนนะไม่ต้องถือดัมเบลเลยนะคะแค่ชูนิ้วโป้งเอาไว้ตอนที่เราทำนะคะพยายามเปิดมือขึ้นเป็นรูปตัว Y เปิดมือขึ้นเป็นรูปตัว Y และพยายามปล่อยคอสบายๆนะคะไม่ต้องเกร็งคอนะกล้ามเนื้อจะรู้สึกตรงบริเวณหลังช่วงบนนะคะอันนี้คือท่าแรกของเรานะท่าที่2เราจะลงไปอยู่ที่พื้นกันค่ะเราจะทำท่าเหมือนไฮแพลงก่อนจำท่าไฮแพลงเหมือนสัปดาห์ที่แล้วได้ไหม
2: นี
0: ่เราจะเกร็งคอเอาไว้นะคะแล้วตั้งวางเข่าลงดีมากค่ะพอวางเข่าลงแล้วเราวางศอกลงโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะท่านี้นะเราจะเอามือมาแทนข้อศอกมือด้านขวามาแทนศอกขวาและดันตัวเองขึ้นลงด้านขวาไปใหม่ด้านซ้ายมาแทนศอกซ้ายดันขึ้นโอเคสำหรับการทำท่านี้นะคะถูกต้องเข่าจะไปข้างหลังสะโพกเนี่ยจะล้ำมาข้างหน้านิดนึงข้อมือข้อศอกหัวไหล่อยู่ในแนวเดียวกันนะคะที่สำคัญนะจะต้องเกรงท้องเอาไว้ดึงสะดือขึ้นมาติดหลังนะคะแล้วก็ดันสะบักเอาไว้อ่ะไหนลองวางข้อศอกให้พี่วาดูโอเคแบบนี้นะคะระหว่างที่ซังดันตัวขึ้นมานะซังจะต้องเกรงท้องตัวแน่นที่สุดให้พี่วาวนะห้ามสะโพกสายไปมานะคะเดี๋ยวลองทำดูสัก4ทีค่ะมามือยันดันขึ้น1วางข้อศอกขวาลงโอเคแล้วเปลี่ยนเป็นศอกซ้ายเกรงท้องไว้2อ่ะลงอีกที1ลงขึ้นมาดันขึ้นมา3ดีมากเลยอีกที1เกรงท้องให้พี่วาวนะเกรงท้องไว้แล้วดัน4โอเคพักกันก่อนเดี๋ยวของจริงจะทำประมาณ10ทีไหวไหมข้างละ5ข้างละ
1: 5ได้ค่ะได้ค่ะ
0: โอเคค่ะนั่นคือกล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อที่เราผลักกันต่อมาเราจะมาถึงกล้ามเนื้อหัวไหล
1: ่ค่ะ
0: เราจะใช้ขวดน้ำแล้วค่ะทางบ้านนะคะใครมีขวดน้ำนะจะเป็นขวดน้ำประมาณ 500-600 ml นะคะก็ได้หรือใครจะใช้เป็นขวด 1.5 ลิตรเนาะขวดใหญ่ขึ้นมาก็ได้นะคะหรือถ้าบ้านไหนนะมีดัมเบลติดบ้านไว้นะคะเอาขึ้นมาเลยแต่ว่าขอเป็นแบบเบาๆก่อนนะคะยังไม่ต้องหนักมากนะอ่ะวอใช้2โลเราจะยืนความกว้างประมาณเท่าช่วงเอวนะคะเท่าช่วงเอวนะล็อกข้อมือเอาไว้ให้ฝ่ามือเนี่ยเราพุ่งไปด้านหน้าแบบนี้หงายฝ่ามือไปด้านหน้านะคะพอพร้อมแล้วเกรงท้องนะหลังไม่แอ่นนะคะชูแขนขึ้นไปข้างบนตรงๆและก็ลงกลับมาตอนที่ลงกลับมานะคะระดับของขวดน้ำหรือว่าดัมเบลเราเนี่ยจะอยู่ประมาณระดับหูของเราถูกต้องเดี๋ยวสั่งทำให้พี่ดูสัก5ทีนะปัดชูแขนขึ้นตรงเลยเหยียดแขนสุดนะคะเหมือนเราจะเอามาขึ้นมาตรงๆนะเก็บซี่โครงเกรงท้องไว้อะงอข้อศอกลงมาดันขึ้นไปใหม่ขั้นที่2ค่ะโอเคลงมาขึ้นไปใหม่ค่ะขั้นที่3ดีมากค่ะอ่ะแป๊บหนึ่งตอนที่ชูแขนขึ้นมาสูงสุดนะปกติคนเราอะแขนมันจะชูมาข้างหน้าแบบนี้อ่ะพี่เราอยากให้ข้อมือข้อศอกหัวไหล่ในแนวเดียวกันเพราะฉะนั้นจะตังดึงมือไปข้างหลังนิดนึงแล้วเก็บกระดูกที่ซี่โครงเกรงท้องไว้ลงมาใหม่ชูขึ้นไปตรงๆนะกับหัวไหล่โอเคอ่ะลงมาได้ประมาณนี้ทางบ้านนะคะอย่าลืมนะคะท่านี้นะเราไม่ใช่ดันขึ้นไปข้างหน้านะ เราจะต้องดันขึ้นมาตรงๆมือมันจะมีความรู้สึกเหมือนมาข้างหลังนิดนึงแต่จริงๆแล้วมันจะตรงเป็นแนวเดียวกันนะคะน้ำหนักเราที่อยู่โอเวอร์เฮดหรืออยู่เหนือศีรษะเนี่ยจะมีข้อต่อ3ข้อที่รับนั่นคือข้อมือข้อศอกหัวไหล่นะตอนที่เรายืนขึ้นนะคะแล้วก็เกรงท้องเอาไว้โอเคนะนั่นคือท่าของเรานะจะทำกัน10ทีอันนี้ก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล
1: ่ค่ะ
0: สุดท้ายเราจะมาเรื่องของแขนบ้างใครที่ลำแขนเรียกว่าลำแขนหรือเปล่าใครที่ต้นแขนกับหลังแขนไม่กระชับท่านี้ช่วยมากค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะทำท่าไบเซปเคิลนะเป็นท่าที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยนะคะหงายฝ่ามือออกยืนให้มั่นคงนะคะหงายฝ่ามือออกนะเดี๋ยวเราจะพับมือขึ้นมาโดยให้ศอกอยู่นิ่งกับที่ทีนี้เดี๋ยวเราจะหมุนข้อมือออกแล้วค่อยๆปล่อยแขนลงช้าๆเราจะได้ด้านหลังแขนด้วยหรือว่าไบเซปด้วยนะแล้วก็พลิกมือใหม่พับมือขึ้นมาเหมือนเราวาดเส้นครึ่งวงกลมพลิกข้อมือค่อยๆปล่อยลงตรงๆตอนที่เราพับมือขึ้นมาไบเซปเคิลเนี่ยเราจะรู้สึกกล้ามเนื้อตรงนี้เนาะตอนที่เราจะลงให้เราพลิกข้อมือค่อยๆปล่อยเหยียดแขนลงเราจะรู้สึกด้านหลังแขนเพราะฉะนั้นใน1ท่าเหมือนยิงนกได้2ตัวเลยเราจะทำพร้อมกันทั้ง2กล้ามเนื้อนะคะตอนทำโฟกัสดีๆเหมือนท่านี้จะง่ายแต่บางคนอยากทำแล้วก็เหวี่ยงแขนไปมาใช้การเหวี่ยงตัวนะขอเป็นฟิกตัวอยู่กับที่เกรงท้องเอาไว้นะคะค่อยๆพับแขนขึ้นมาสอกอยู่ที่เดิมยืดหน้าอกเอาไว้พลิกข้อมือแล้วก็ค่อยๆปล่อยลงช้าๆตอนปล่อยลงให้ปล่อยลงช้าๆเพื่อให้โฟกัสกล้ามเนื้อด้านหลังแขนให้ได
1: ้ได้ค่ะ
0: โอเคนะท่าทั้งหมดของเราวันนี้นะคะจะมีด้วยกันเท่านี้นะเดี๋ยวเราจะทำประมาณ10ครั้งต่อ1ท่าพอครบแล้วเราก็จะพักกันประมาณ1นาทีวนทั้งหมด3เซตนะคะทางบ้านทำไปพร้อมกับวาวแล้วก็น้องสตังได้เลยนะคะเป็นตัวเปล่ากันก่อนยืนความกว้างประมาณเท่าช่วงเอวนะคะพับตัวลงไปเกรงท้องยืดหน้าอกหยิบมือขึ้นมานี่เอานิ้วโป้งชูไว้นะสตังนะเดี๋ยวเราจะเปิดเป็นรูปตัว Y 10ทีนะคะทุกคนทำไปพร้อมกันเลยนะ1 2 3ลุยค่ะป้าย1สองตังช่วยพี่นับนะคะตอนที่ทำท่านี้นะคะพยายามเกรงท้องเปิดหน้าอกเอาไว้ความรู้สึกเนี่ยจะอยู่บริเวณไหล่ด้านหลังแล้วก็กลางหลังช่วงบนนะคะจะไม่ได้ขึ้นมาที่คอนะใครปวดคอปล่อยคอสบายๆโอเคยืดตัวขึ้นมา10ทีแล้วท่าที่1ท่าที่2ลงไปทำที่พื้นเลยค่ะมาทำเหมือนไฮแพลงก่อนนะคะเกรงท้องนะระวังหัวเข่าลงนะคะสังเกตมุมตรงสะโพกจะเป็นมุมป้านนะแล้วเราจะวางข้อศอกลงเกรงท้องกันให้ดีๆเดี๋ยวเราจะสลับมือพุชขึ้นมานะคะไปนะ1 2 3ไปค่ะมือแทนศอกแม่ว่างเปลี่ยนเป็นด้านซ้ายดันเกรงท้องไว้2ตังช่วยนับนะคะตอนที่ทำท่านี้นะคะเราจะต้องเกรงตัวไว้พยายามไม่สายสะโพกไปมาแล้วค่อยๆสลับมือไปเรื่อยๆจังหวะที่ดันวาวจะพยายามบอกให้เรานะคะเอามือมาแทนศอกเพราะฉะนั้นตัวมันจะไม่เบี้ยวโยไปข้างหน้าเรื่อยๆเท่าไหร่ตั้ง
1: 7ค่ะ
0: 7แล้วเหรออาจผิดข้าง7ลงมาครั้งที่8อีกนิดเดียวค่ะมา9เกรงท้องไว้อีกทีเดียวค่ะทุกคน
2: 10
0: โอเคเป็นไงไหวไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ต่อกันเลยค่ะต่อกันด้วยท่า shoulder press ค่ะมายืนขึ้นงายฝ่ามือไปด้านหน้างายฝ่ามือไปด้านหน้าเกรงท้องเก็บกระดูกซี่โครงนะคะเขาบอกมาข้างหน้าเล็กน้อยนะพร้อมแล้วเราไปกันค่ะไป1
2: 2
0: ตอนที่ทำท่านี้นะคะเหมือนเดิมพยายามล็อกข้อมือไว้อย่าให้มันสายไปมาล็อกอยู่กับที
2: ่5
0: และชูเหยียดแขนไปให้สุด
2: 6
0: ใครที่เหยียดแขนไม่สุดนะคะพยายามฝืนดันขึ้นไปนิดนึงอีก2ทีเท่านั้นค่ะมาดัน
2: 9
0: มือไปข้างหลังด้วยนะ
2: 10
0: โอเคค่ะเกรงท้องแล้วก็วางลงขอโทษยังไม่วางลง
1: ต่อเลย
0: ไบเซปเคิลต่อเลยจะพักแล้วหงายฝ่ามือมาข้างหน้าค่ะไบเซปเคิลกันนะคะและเดี๋ยวเราอย่าลืมพลิกข้อมือนะยืดอกให้พี่วางหมุนพวกไหล่ข้างหลังนิดนึงเกรงท้องนะคะไปพับแขนบิดข้อมือลงมาช้าๆจังหวะนี้ขอช้าๆนิดนึงไบเซปเคิลขึ้นลงช้าๆโอเคขึ้นมาพลิกข้อมือลงช้าๆ3ทางบ้านนะคะทำท่านี้ไม่ต้องรีบเลยนะค่อยๆโฟกัสเอาไว้ตอนที่เราเคิร์ฟขึ้นมาเร็วได้แต่ตอนลงขอช้าๆมานิดเดียวค่ะนิดเดียวใครที่เริ่มปวดแล้วอยู่กับวาวกับน้องตั้งก่อนไปด้วยกัน พยายามทำจังหวะนี้เลยนะเท่าไหร่ละคะ
1: 8ค่ะ
0: 8เท่ามานิดเดียวนิดเดียวค่อยๆ

0: ขึ้นมาตัวตรงๆนิ่งๆ นะครบยัง
1: ครั้งสุดท้ายค่ะ
0: มาค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงโอเคปวดๆกันนิดนึงค่ะพักกัน1นาทีเป็นยังไงบ้าง
1: เบาค่ะ
0: เบาโอเค
1: เพราะเป็นอาทิตย์ที่2แล้วเราก็เลยรู้สึก
0: แข็งแรงขึ้น
1: แข็งแรง
0: ขึ้นถ้าใครที่เซตแรกนะรู้สึกว่าเบานะคะเซตที่2เราเพิ่มน้ำหนักที่เราใช้ได้เช่นใครมีขวดน้ํา500 600 ml ซึ่งมันประมาณแค่ครึ่งโลนะเราเปลี่ยนเป็นโลครึ่งได้ก็คือ 1.5 ลิตรนะคะหรืออาจจะมีดัมเบลเบาๆสักครู่ติดบ้านอ่ะเราสามารถเพิ่มในทางเพิ่มน้ำหนักหรือเพิ่มในทางเพิ่มจำนวนครั้งก็ได้รวมถึงเดี๋ยวท่าต่อไปอย่างเช่นท่า plank to push up ที่เราดันพื้นสามารถเหยียดเป็นขาตรงได้เดี๋ยวรอบที่2พี่จะทำเป็นขาตรงถ้าตังอยากชาเลนจ์อาจจะลองขาตรงก็ได้แต่พี่แนะนำว่าวางเข่าก่อนเพราะว่าแกนกลางเรายังอาจจะยังไม่แข็งแรงอยากให้ตัวนิ่งๆก่อนโอเคเนาะ
1: โอเคค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะเดี๋ยวเราจะลุยรอบที่2เซตที่2นะคะทุกคนทางบ้านนะเซตที่2นะคะหายใจเข้าลึกๆยาวๆพยายามคุมกล้ามเนื้อให้เหมือนที่วาวแนะนำให้มากที่สุดนะเพราะว่าทำอยู่เองที่บ้านนะคะเราต้องพยายามเกรงตัวเองนิ่งๆที่สุดอย่าทำไปแล้วสายไปมาพยายามโฟกัสกล้ามเนื้อให้ได้ว่าท่านั้นเราหมายถึงกล้ามเนื้ออะไรที่เราอยากออกกำลังกาย
1: ค่ะ
0: โอเคพร้อมลุยกันเซตที่2นะคะมาทำไวเรสนะคะบริหารกล้ามเนื้อหลังนะปลายเท้าตรงพับตัวลงมาเกรงท้องนะคะมือชูนิ้วโป้งขึ้นมานะเป็นรูปตัววายนะคะป่ายสิบชีเปิดขึ้นมา1พยายามให้ตัวนิ่งที่สุดนะคะตอนที่เราเปิดแขนขึ้นนะเราจะไม่เปิดตัวตามขึ้นเรื่อยๆนะเราจะเกรงท้องเอาไว้ยืดหน้าอกเอาไว้ชูมือขึ้นไปมากที่สุดเท่าที่เราจะเปิดแขนขึ้นไปได้นะคะเป็นรูปตัววาย อีกนิดเดียวค่ะ3ชีเกรงท้องเอาไว้อีกแค่ทีเดียวค่ะทุกคน10โอเคทีนี้ลงมาที่พื้นค่ะเมื่อกี้กล้ามเนื้อหลังแล้วเราจะลงมากล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามนะคะนั่นคือกล้ามเนื้อหน้าอกนะขึ้นมาเป็นไฮแพลงก่อนเก็บก้นเกรงท้องวางหัวเข่าลงนะคะของตังนะแล้วก็วางข้อศอกไว้วางข้อศอกไว้เดี๋ยวถ้าใครจะทำให้ยากขึ้นนะคะเราจะยกหัวขึ้นขากว้างขึ้นได้นะยกหัวเข่าขากว้างขึ้นได้นะคะพร้อมนะ10ทีนะ1 2 3ปลายดันขึ้นมาค่ะปลายเกรงท้องไว้เยอะๆตั้งนับให้พี่นะคะตอนที่ทำนะสังเกตว่าแขนวาวจะไม่ได้แบบเหยียดไปข้างหน้าแบบนี้นะแขนวาวจะตรงกับข้อศอกดันขึ้นมาค่ะ6แล้วนะมา7อีก3ทีค่ะทุกคนเกรงท้องไว้นิดเดียวนิดเดียวดันขึ้นมาอีกทีเดียวอีกทีเดียวตั้งสู้
2: ๆ10
0: เก่งมากค่ะพยายามเกรงท้องหลังตรงๆเอาไว้อ่ะมาใช้ดัมเบลหรือใช้ขวดน้ำก็แล้วค่ะหายใจเข้าลึกๆยาวๆมาโชลเดอร์เพรสกันนะคะนะเกรงท้องยืดอกไว้1 2 3ลุยค่ะ1เหยียดแขนขึ้นไปให้สุดเลยพยายามล็อกข้อศอกเอาไว้ล็อกข้อมือเอาไว้และเก็บแกนกลางลำตัวไว
1: ้
0: เกรงท้องแน่นๆค่ะ6แขนเหยียดไปข้างหลังนะเบิร์นเบิร์นหัวไหล่กันนิดนึงมา
1: 8
0: นิดเดียวนิดเดียวอย่าเพิ่งหยุดนะคะ
1: 9
0: อีกทีเดียว10โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมาไบเซ็ปเคิร์ลกันพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: 1 2 3ไปขึ้นพลิกข้อมือลงช้าๆค่ะ
1: 1
0: ตอนที่ทำท่านี้นะทุกคนเกรงท้องยืดหน้าอกเอาไว้
1: 2
0: ค่อยๆขึ้นเร็วได้แต่ตอนลงช้านิดหนึ่งโฟกัสที่กล้ามเนื้อด้านหลังแขนค่อยๆไปเรื่อยๆข้อศอกชิดแนบลำตัวไว้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ต้องใช้ยันเองก็ได้นะแค่แนบลำตัวไว้ลงช้าๆช้าๆขึ้นเร็วลงช้าๆช้าๆโฟกัสดีมากค่ะมา6ทีแล้วทุกคนมาค่อยๆปล่อยมือลงนะคะช้าๆอีกนิดเดียว3ทีเท่านั้นใครรู้สึกปวดแขนทนอีกนิดนึง2ทีเท่านั้นค่ะช้าๆ
1: 9
0: อีกทีเดียวขึ้นมาและช้าๆช้าๆช้าๆช้าๆ10โอเคค่ะเรียบร้อยอ่ะวางดัมเบลพักกันก่อนพักขยับแขนกันนิดนึงใครจิบน้ำจิบได้นะคะทางบ้านนะพักกันแป๊บหนึ่งเริ่มมายังเริ่มเบิร์นๆยัง

0: เริ่มค่ะกล้ามเนื้อ upper body นะทวนนะคะมันจะมีกล้ามเนื้อหลักๆ ก็คือกล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อหลังหัวไหล่เนาะจริงๆหน้าอกกับหลังเนี่ยจะถือว่าค่อนข้างใหญ่ของ upper body เลยเนาะเป็นกล้ามเนื้อมัดหลักนะคะหัวไหล่ก็จะเล็กลงมาแล้วก็แขนด้านหน้าแขนด้านหลังไบเซ็ปไตรเซ็ปมันก็จะเล็กลงไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีเวลาออกกำลังกายแบบน้อยๆ อย่าไปเลือกเล่นมัดเล็กเพราะมันเบิร์นแคลอรี่ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ถ้าเป้าหมายเราคืออยากจะลดไขมันเนาะอาจจะต้องพุ่งไปที่มัดใหญ่เลยเช่นเนี่ยแหละทำพุชอะไรก็ได้สลับกับการดึงโรลอะไรก็ได้ประมาณนี้นะก็จะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆและถ้ามีเวลาเหลือเราอาจจะค่อยจัดพวกไบเซปหรือว่าไตรเซปเอาไว้ท้ายๆเซตเราจะเล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนเสมอเนาะเพื่อให้เรามีแรงนะคะโอเคพอหายใจหายคอได้นะหายใจหายคอได้นะอีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเซตสุดท้ายของเราแล้วเซตที่3เซตที่3โอเคพร้อมตุยนะอ่ะมาไปลุยปลายเท้าตรงยืนประมาณเท่าช่วงหัวไหล่นะคะเกรงท้องยืดหน้าอกดึงสะดือติดหลังไว้มือขึ้นมาชูนิ้วโป้งไว้ปลายสิบจีตัว Y rest ค่ะ1
1: 2
0: เกรงท้องเอาไว้นะคะ
1: 3
0: แล้วสังเกตว่าวาวจะไม่เงยหน้าแบบนี้นะวาวพับคอลงมานิดหนึ่งให้กระดูกคอกับกระดูกสันหลังอยู่ในแนวเดียวกันนะคะทุกคน
1: 8
0: อีกนิดเดียว
1: 9
0: คือให้สูงที่สุดเลยมา
1: 10
0: โอเคให้ปวดปวดทนนิดนึงนะอ่ามาลงมาที่พื้นเลยค่ะสุดท้ายแล้วเซตสุดท้ายแล้ว challenge นะคะเอาเข่าขึ้นมาแบบวาวแต่ถ้าไม่ไหววางลงเป็นนิลลิ่งนะคะแบบน้องซางซางเก็บท้องเกรงหลังขึ้นมาพี่วาวถูกต้องยืดหน้าอกเอาไว้นะคะมาวางข้อศอกลงมาค่ะวางข้อศอกลงมาเกรงท้องไว้เหมือนเดิมนะเราจะพุชกันนะคะ10ทีหนึ่งสองสามไป
1: 1
0: เดี๋ยวซางช่วยพี่นับไปเรื่อยๆนะคะ
1: 2
0: ท่านี้นะจะเป็นท่าที่เราเนี่ยใช้ทั้งแตนกลางลำตัวแล้วก็ใช้ทั้งกล้ามเนื้อ upper body strength นะคะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วงบนในการดันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนที่อาจจะยังไม่แข็งแรงมากนะคะอาจจะยากนิดหนึ่งค่อยๆไป
1: 8
0: ช้าได้ไม่ต้องรีบได้เกรงท้องไว
1: ้9
0: พยายามให้ตัวนิ่งที่สุดสุดท้ายแล้ว
1: 10
0: เยี่ยมมากค่ะโอเคปวดปวดแขนนิดนึงนะอ่ะมาค่ะขึ้นมาที่หัวไหล่ของเราหงายฝ่ามือไปข้างหน้านะคะเกรงท้องยืดหน้าอกเอาไว้พร้อมแล้วนะฝ่ายลุย
1: 1
0: ท่านี้นะคะเราจะฝึกการที่เราเอาน้ำหนักขึ้นเหนือหัวของเราการที่เรามีน้ำหนักอยู่เหนือศีรษะนะคะเราจะต้องเกรงท้องเอาไว้เสมอเลยฝึกเอาไว้แล้วตอนที่เราเหยียดแขนขึ้นข้างบนนะคะเราจะย้ำตลอดเหยียดให้สุดเพราะน้ำหนักเราจะรับ3ข้อต่อเลยอีกทีเดียว
1: 10
0: โอเคโฟกัสหัวไหล่ได้ไหมได้นะอ่ะมาหงายฝ่ามือนะคะสุดท้ายแล้ว1 2 3มาพับมาแล้วลงช้าลงช้าลงช้าลงช้าดีค่อยๆลงช้าๆทางบ้านค่ะไปด้วยกันนะช้าๆนะ
1: 3
0: ไม่ต้องรีบเลยโฟกัสให้ได
1: ้4
0: มาพับขึ้นมาเร็วเกรงท้องปล่อยแขนลงช้าๆช้าๆนิดเดียวค่ะครึ่งทางแล้วโฟกัสไว้ใครอยากมีเรียวแขนสวยๆนะกระชับกระชับนะคะ
1: 7
0: นิดเดียว3ชิ้นช้าๆค่อยๆปล่อยลง
1: 8
0: นิดนึงขึ้นมาค่อยๆลงช้าๆ9ทีเดียวทีเดียวขึ้นมาค่ะแล้วลงช้าสุดๆเลยช้าสุดๆช้าสุดๆช้าสุดๆช้าสุด
1: ๆ10
0: โอเคค่ะวางลงได้วางลงได้โอเคเป็นไงบ้าง
1: รู้สึกดีค่ะรู้สึกแบบสดชื่น
0: เวลาที่เราออกกำลังกายแบบนี้นะคะการที่เราทำติดกันประมาณ4ท่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเซอร์คิตเทรนนิ่งและเซอร์คิตก็หมายถึงว่าเราทำหลายๆท่าต่อกันแล้วก็ค่อยพักทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกล้ามเนื้อเราได้อยู่แล้วเนาะเพราะมันเป็นบอดี้เวทแล้วก็มีน้ำหนักจากภายนอกเป็นเวทเทรนนิ่งนะคะแต่ที่จะได้อีกเรื่องนึงก็คือระบบของหัวใจและปอดก็จะทำงานไปด้วยมันจะต่างกับที่เราทำทีละท่าแล้วก็พักทำทีละท่าแล้วพักแบบนี้ก็เนี่ยพี่อาจจะหอบนิดนึงเขาพูดไปด้วยทำไปด้วยมันจะมีการทำงานของระบบหัวใจและปอดที่มากขึ้นทำให้เราสามารถเบิร์นแคลอรี่หรือว่าเบิร์นไขมันได้เยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดีเนาะเพราะฉะนั้นนะคะที่ใครที่เหนื่อยๆนะอาจจะอดทนนะทำให้ต่อเนื่องให้ครบ4ท่าแล้วค่อยพักนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมายืดเหยียดกัน stretching กันนิดนึงนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปทำด้วยกันเลยค่ะเริ่มจากนะคะเริ่มจากกล้ามเนื้อหัวไหล่ก่อน

เลยนะชูแขนขึ้นมาค่อยๆพับมาแขนอีกข้างหนึ่งกดนะคะและหันศีรษะปลายทางด้านแขนที่พับมาค้างไว้ค่ะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะช้าๆเปลี่ยนแขนกันค่ะอีกข้างหนึ่งขึ้นมาค่อยๆพับเข้ามาเวลาเรายืดเหยียดนะคะเราไม่ทำจนเสร็จนะเราค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆคลายกล้ามเนื้อหนาโอเคค่ะคลายออกเดี๋ยวเราจะเอามือนะคะประสานกันเอาไว้นะแล้วโก่งสะบักโก่งหลังออกไปนะคะเหมือนมีคนดึงมือเราออกไปค้างไว้เลยค่ะคลายออกค่ะด้านตรงข้ามบ้างเอามือประสานข้างหลังนะคะสร้างบีบมือเข้าหากันแขนตรงเหยียดแขนขึ้นเท่าที่ไหวไม่ไหวไม่เป็นไรแต่ละคนมีจุดตึงไม่เหมือนกันนะคะไม่เป็นไรเลยฟังเสียงร่างกายเยอะๆค่อยๆใช้ลมหายใจพาร่างกายไปหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะอีกแป๊บหนึ่งโอเคคลายออกค่ะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจับข้อมือไว้แบบนี้นะยกศีรษะนะคะเราค่อยๆเหยียดตัวไปด้านข้างหงายศีรษะมองค่อยๆยืดออกจะเป็นด้านสี่ข้างลำตัวนะคะอีกนิดนึงโอเคคลายออกมือที่จับเอามือขวามาจับนะชูแขนตัวให้สุดค่อยๆโค้งตัวไปแบบที่เรายังหายใจได้สบายๆนะคะ

0: ประมาณเท่านี้สำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่ามีการบริหารกล้ามเนื้อช่วงตัวด้านบนนะคะหรือว่า upper body ครบทุกส่วนเลยแล้วก็มีเรื่องของแกนกลางลำตัวด้วยนะถ้าเราสามารถมีแกนกลางที่แข็งแรงเราก็จะมีอาการปวดหรือว่าเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเป็นไงพอได้ไหม
1: ได้
0: หัวลงหัวไหล
1: ่คือมันก็แบบว่าไม่ได้เหนื่อยเหมือนแบบวันแรกที่แบบมา
0: ใช่ใช่ใช่พอมันเป็นมัดเล็กลงมันจะแบบว่าเหนื่อยน้อยลงแต่เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเซตหน้าใช้ดัมเบลนะเดี๋ยวพี่ใช้ครึ่งโล วันนี้สำหรับเราสองคนนะคะว่ากับน้องสตางจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ตอนเช้าเช่นเคยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไก่ลาวสันนานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือในระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเวลา 17:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันขึ้นแก่นางสาวรัติการอ่ำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไป

ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ธันวาคมขออภัยครับระหว่างที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ในเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา8นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา17นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 18:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

มารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยสมาคมนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอน

คม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศแด่พระศาสนโสภณพาพานกะเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันนี้เวลา 16:35 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศแด่พระศาสนโสภณพาพานกะเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ9 ตุลาคม 2569ซึ่งสรีรังคารบรรจุอยู่ในซุ้มคูหาพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศาสนโสภณพาพานกะเถระเกิดวันที่18 พฤศจิกายน 2423ได้บรรพชาที่วัดบุรณะสิริมาตยารามเขตพระนครเมื่อวันที่7 มกราคม 2440และอุปสมบทที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่11 กุมภาพันธ์ 2442มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพากุณากรทรงเป็นพระอุปัชฌาย์โดยได้ศึกษาและเรียนพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาจนแตกฉานจึงทำหน้าที่เป็นครูสอนพระธรรมวินัยให้แก่พระสงฆ์และสามเณรที่บวชใหม่ในวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตั้งแต่ปี2458เป็นผู้ถวายงานใกล้ชิดในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสต่อมาได้เป็นกรรมการสนามหลวงทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีเป็นกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยและเป็นผู้ช่วยชำระพระไตรปิฎกบาลีและอรรถกถาด้านการปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่3ตั้งแต่ปี2480จบจนมรณภาพเมื่อวันที่9 ตุลาคม 2489สิริอายุ65ปีพรรษาที่47องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 10:13 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันที่2โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จำนวน1คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,452 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นโดยน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ก้าวด้านผ่านการวิจัยเศรษฐกิจฐานรากศิลปะวัฒนธรรมเทคโนโลยีและเครือข่ายความร่วมมือทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่จนได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล Anti Corruption Awardวอร์ด 2025และได้รับการจัดอันดับจากเว็บโบเมทริกแลนกิ้งออฟเวิลด์ยูนิเวอร์ซิตี้ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ4ของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอกจำนวน62สาขาวิชาพร้อมหลักสูตรผลิตครู5ปีแห่งเดียวในประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการทั้งในและนอกประเทศ
พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้พัฒนา

ึกษาให้เป็นวิศวกรสังคมโดยได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นชัยภูมิทั้งยังมีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน798คนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมในปีงบประมาณ2569ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีผู้ได้รับประโยชน์ 15,900 คนครอบคลุม105ชุมชนโรงเรียน48แห่งและยกระดับผลิตภัณฑ์50ผลิตภัณฑ์จำแนกเป็นพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสี่สิบชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น37ชุมชนเสริมสร้างชุมชนรักโลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ18ชุมชนและพัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่10ชุมชนองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้เทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่หมู่18ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบทุกข์ภัยจำนวน3ครอบครัวสำหรับจังหวัดปทุมธานีได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่ที่25กันยายน2569มีพื้นที่ได้รับผลกระทบใน7อำเภอ60ตำบล507หมู่บ้าน167ชุมชนปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่และยังมีน้ำท่วมขังสะสมในชุมชนลุ่มต่ำและหมู่บ้านจัดสรรบางแห่งทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือกำลังเจ้าหน้าที่พระราชทานและจิตอาสาพระราชทานเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ช่วงเช้าที่โรงเรียนบ้านหุบกระพงตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการได้รับฟังรายงานการดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หุบกระพงห้วยทรายใต้อาทิโครงการสนับสนุนน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีภายใต้โครงการการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรีตามพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งในปี2569กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.เพื่อดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำประกอบด้วยการขุดแก้มลิงลำห้วยใหญ่พื้นที่33ไร่ลึก4เมตรความจุประมาณ 2,490,000 ลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับผลประโยชน์ประมาณ 2,000 ไร่ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จติดตั้งสถานีสูบน้ำซึ่งรับน้ำจากคลองส่งน้ำเขื่อนเพชรบุรีเพื่อสูบน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์และทดสอบระบบสูบน้ำและขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายให้มีความลึก5เมตรในพื้นที่ 7,500 ตารางเมตรเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำให้เต็มศักยภาพจำนวน 1,950,000 ลูกบาศก์เมตร 1,950,000 ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จสำหรับโรงเรียนบ้านหุบกระพงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2511โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานที่ดินองค์จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านโครงการไทยอิสราเอลที่อพยพมาจากกลุ่มชาวไร่ผักชะอำในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน192คนครูและบุคลากร16คนในช่วงบ่ายของวันเดียวกันพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทานอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงภายใต้การจัดแสดงเทศกาลถาวรเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่น้อมนำพระราชดำริศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานมาเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมอันจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านฝนหลวงแก่ผู้ที่สนใจโดยรูปแบบการจัดแสดงความรู้ด้านเทคโนโลยีฝนหลวงเต็มรูปแบบมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงยกระดับร้านต้นแบบสู่แหล่งเรียนรู้ครบวงจรวันนี้ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเป็นร้านต้นแบบและพื้นที่เรียนรู้ภายใต้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาตั้งแต่การเพาะปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการควบคุมคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้สนใจได้เรียนรู้กระบวนการผลิตชาและกาแฟอย่างครบวงจรทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องชาและกาแฟโดยได้ดำเนิน งานวิจัยและส่งเสริมการปลูกมาตั้งแต่ปี2539เริ่มจากชาสายพันธุ์จีนที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงเช่นหยวนจืออู่หลงก้านอ่อนและชิงชิงอู่หลงเบอร์12ก่อนขยายสู่ชาอัดสัมหรือชาป่าซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนบนพื้นที่สูงปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกชาที่ได้รับการส่งเสริมกว่า200รายมีพื้นที่ปลูกรวมกว่า751ไร่ใน10ศูนย์และสถานีมุ่งพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ของชาแต่ละพื้นที่และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงเรื่องของกาแฟมีการส่งเสริมการผลิตกาแฟอาราบิก้าโดยในปี2569มีข้อมูลผลผลิตกาแฟรวม 1,500 ตันพร้อมส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค
บ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงดังกล่าวนับเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่งานวิจัยเกษตรกรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวและคุณค่าของผลิตผลจากพื้นที่สูงสู่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาอาชีพอันเป็นการสนอง

พระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์สมาคมนักอาหารสัตว์ไทยและสำนักงานมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดพนุรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดแคนอกจังหวัดนนทบุรีวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีและวัดแม่อีทจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรสารเมธีวัดทองนพคุณแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปะกถาว่าด้วยศิลปะในมงคลลสูตรสิบปัญจะเอตัมมังคละมุตตมังแปลความว่าศิลปะนี้เป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีเทศบาลเมืองอ่างทองและสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทองบริษัทสุขกันจำกัดและบริษัทชโยจตุพรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามพระยาวัดปทุมคงคาวัดปักคลองมอนกรุงเทพมหานครวัดจระเข้ใหญ่วัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีบริษัทคันโปรดจำกัดและคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสมนัสวิหารวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสำราญวัดโบสถ์วัดกฤษณะเวลุพุทธารามวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทห้าม้าโอสถจำกัดและสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดกลุ่มบริษัทเอื้อชูเกียรติและมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบูรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานคร

วัดเสนาสนารามวัดราชบำรุงวัดป่าศรีถาวรวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่ายวนพึ่งวัดพิทักษ์สมณกิจวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา

0: ขอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ย

0: มีนรกกับสวรรค์ด้วย
1: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
3: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี่นี่ฮ่าฮ่า
4: พิษณุโลกพุทธศักราช1905
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
3: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
2: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
5: พวกเอ็งไม่รู้หรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
2: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
6: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
5: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
3: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้กันแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะ

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย้
4: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และน้องๆหลายๆคนทางบ้านอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมรายการของเราถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับคำศัพท์การสะกดคำแล้วก็การออกเสียงค่ะพี่โบว่าคำศัพท์เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่รอบๆตัวเราค่ะและที่สำคัญนะคะการที่เรารู้คำศัพท์จะทำให้เราสื่อสารกับต่างชาติได้ด้วยค่ะDo you agree, Professor?
1: I do agree. Many people can't speak English because they don't know the words. So if they practice their vocabulary, they will be able to speak.
0: ตัวอย่างเลยนะคะน้องๆ20คนคะถ้าเกิดว่าพี่โบอยากจะไปห้องสมุดคำว่าห้องสมุดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ
2: Library.
0: เดี๋ยวเราลองสื่อสารกับ Professor ของเราดูนะคะ Professor, where is the library?
1: The library is that way.
0: เห็นไหมคะน้องๆสื่อสารได้ง่ายนิดเดียวค่ะน้องๆคะแล้ววันนี้น้องๆพร้อมที่จะมาสะกดคำภาษาอังกฤษกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเกมแรกเลยค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะใครจะเป็นคนแรกที่มายืนสะกดคำตรงนี้หมายเลขมาค่ะคนแรกก็คือหมายเลขใครหนอหมายเลข5ค่ะเชิญเลยคนแรกเลยชื่ออะไรครับ
4: ชื่อภูมิครับ
0: น้องภูมิคะน้องภูมิอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 11ครับ
0: 11คนแรกเลยตื่นเต้นไหม
4: ไม่ครับ
0: ไม่เพราะอะไรเพราะมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะวันนี
4: ้ก็มาหลายรอบแล้วคร
0: ับพอมาหลายรอบแล้ว ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is engineer.
4: E-N-G-I-N-E-E-R.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: เดี๋ยวมาคุยกันก่อนครับเมื่อกี้คำนี้เรารู้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคำว่า engineer แปลว่าอะไรคะ
4: วิศวกร
0: ดีใจไหมคะน้องภูมิ
4: ดีใจครับ
0: ดีใจครับคนแรกเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์ตอบเลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่จะตามน้องภูมิไปรอที่ไบค์สต็อปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
5: ฟางข้าวค่ะ
0: ฟางข้าวชื่อพร้อมมากเลยพร้อมแล้วหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is expensive.
5: E-X-P-E-N-S-I-V-E.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: ฟังข้าวแต่ว่าเราดูมั่นใจมากเลยนะเวลาเราตอบรู้ไหมคะว่า expensive แปลว่าอะไร
5: แพง
0: แพงใช่ไหมคะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนใช่ไหมคะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: แน่นอนมากเพราะว่าน้องฟางข้าวได้เข้ารอบไปแล้วค่ะไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยเหลืออีก3ที่เท่านั้นใครอยากไปอยู่ตรงที่ไมค์สต็อปนี่อยากออกทุกคนเลยงั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะโอ้โหมาเลยตื่นเต้นไหมเนี่ย
6: ตื่นเต้นมากเลย
0: ตื่นเต้นมากเลยค่ะ

0: shake it off. สะบัดความตื่นเต้นออกไปดีมาก
1: ดีมาก
2: How do you feel right now, Mac?
3: I'm very good that I stand here.
2: Oh, okay. So you're ready?
3: Ready.
2: You only have one word to win.
0: Let's play spelling.
2: Your word is fashion.
3: F-A-S-I-O-N, fashion.
2: Your answer is... Correct! Good job!
0: Yeah. High five! Yeah! เข้ารอบไปเลยน้องแม็กซ์โอ้โหวันนี้ได้ไปแล้ว3คนนะคะยังเหลืออีก2ที่นะคะน้องคนต่อไปมาค่ะ
4: ชื่ออะไรคะ
5: ชื่อเอมมี่ค่ะ
0: ชื่อเอมมี่เอมมี่กี่ขวบแล้วลูก
5: 8ขวบค่ะ
0: มาเรามาเช็คกันรอบเช็คความตื่นเต้นออกไปดีมาก Let's play spelling
2: Your word is mask
5: M-A-C-K
2: Incorrect, I'm so sorry. Very close. The correct way to spell mask is M-A-S-K
0: ผิดไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองโอกาสหน้าลองใหม่เนาะคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
6: กุ๊กกิ๊กค่ะ
0: น้องกุ๊กกิ๊กกี่ขวบแล้วคะ
6: 9ค่ะ
0: 9ขวบ Let's play spelling
2: Your word is quality
6: C-A-L I T Y.
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell quality is Q U A L I T Y.
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
7: JJ ครับ
0: JJ วันนี้พร้อมไหมคะ
7: พร้อมครับ
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
2: Your word is gardener.
8: G-A-R-D-E-N-E-R
2: Okay, your answer is... Correct! Yeah. Good job!
0: อย่าเพิ่งไปเก่งมากเรารู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
7: อ๋อคนทำสวน
0: คนทำสวนเก่งมากเจเจเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์กอบมาไฮไฟกับพี่ก่อนเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
9: ไบรท์ครับ
0: น้องไบรท์กี่ขวบแล้วคะ
9: 9ขวบ
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is graph
9: R A L F
2: Incorrect I'm sorry The correct way to spell graphIs G-R-A-P-H
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
10: ชื่อน้องใบพลูค่ะ
0: น้องใบพลูอายุเท่าไหร่ละคะ
10: 10ค่ะ
0: 10ขวบ Let's play spelling
2: Your word is option
10: O-F-T-I-O-N
2: Incorrect, I'm so sorry Very close The correct way to spell option is O-P-T-I-O-N
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
11: แตงโมค่ะ
0: นี่เห็นแล้วแล้วมีกองเชียร์อยู่ข้างหลังเห็นไหมเนี่ยเขากีดการให้เราใหญ่เลยวันนี้พร้อมไหมคะมีกองเชียร์มาหนาแน่นขนาดนี
11: ้พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is answer
12: A N S W E R
2: Your answer is... Correct! Good job!
0: Yeah. เก่งมากเลยและตอนนี้เราก็ได้ผู้เข้ารอบทั้งหมด5คนเรียบร้อยแล้วค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าด้วยเชิญโปรเฟสเซอร์ด้วยนะคะมาเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับน้องๆทั้งหมด20คนด้วยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบตรงนี้นะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดเย้ได้เลยไปพบกับเกม

0: ที่สองได้เลยค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity
2: เป็นอย่างไรกันบ้างครับได้ลุ้นกันสนุกกันเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กไทยยุคใหม่เก่งคำศัพท์กันจริงๆครับไม่ใช่เก่งเฉพาะแค่ตัวแทน5คนนะครับเพื่อนๆที่เหลือก็เก่งไม่แพ้กันเลยดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับรู้คำศัพท์เยอะจริงๆจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับ
3: AONKOKIAIN
2: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะซึ่งมูลนิธิที่น้องๆเลือกในวันนี้คือมูลนิธิอะไรคะ
3: มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครับ
0: เพราะอะไรน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
3: คนพิการก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับก็เลยบริจาคเงินเพื่อทำให้เขามีโอกาสเพื่อเขาจะมีค่าไปรักษา
0: อ๋อค่าไปรักษาน้องๆ นี่ใจบุญมากๆเลยนะคะเอาละค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับน้องคนแรกที่เข้ารอบมาเลยค่ะพร้อมแล้วตั้งแต่หมายเลข1ถึง9น้องภูมิจะเลือกหมายเลขอะไรเพื่อนๆว่ายังไงคะ
5: 1แน่ใจนะเอา1แน่นะเอา1
0: หมายเลข1นะคะน้องภูมิเลือกหมายเลข1
5: ไปแล้ว
0: เราไปดูกันนะคะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไรค่ะrestaurant รู้ไหมคะว่า restaurant แปลว่าอะไร
5: ร้านอาหาร
0: ร้านอาหารเราพอจะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร้านอาหารอะไรอย่างนี้ไหม
5: ก็นิดหน่อย
0: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: we will start now food
5: f double o d
1: cook
5: c double o k
1: bar
5: pass
1: soup
5: S-O-U-P
1: Waiter
5: Pass
1: Salad
5: S-A-L-A-D
1: Lunch
5: L-U-N-C-H
1: Chef
5: C-H-E-F
1: Cashier
5: C-A-S-H Pass
1: Appetizer
5: Pass
1: Bar
5: Pass.
1: Waiter.
5: Wait.
0: หมดเวลาค่ะคำแรกที่เราข้ามไปก็คือคำว่า bar ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ควรจะเข้าเลยอีกนานเลยใช่ไหมคะอีกนานเลย
1: The correct way to spell bar is B A R.
0: และคำตอบที่เราข้ามไปคือคำว่าอะไรคะ waiter ใช่ไหม
1: The correct way to spell waiter is W A I T.E-R. In this case, the T does sound like a D, but remember, waiter is wait plus E-R. So wait, W-A-I-T-E-R.
0: วันนี้เริ่มต้นคนแรกไปก็ได้ไปเลยค่ะ6คำเก่งมากเย้เชิญกลับไปที่ Bike Stop ได้เลยค่ะและเชิญคนต่อไปมาได้เลยนะคะน้องฟังข้าวมาเลยหมายเลขที่เราเหลืออยู่นะคะก็คือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะน้องฟังข้าวอยากจะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนๆคะว่ายังไงเอ่ย
3: เบอร์3ค่ะ
0: เบอร์3นะเอาล่ะน้องฟังข้าวเลือกหมายเลข3แล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Toys
3: ของเล่น
0: ของเล่นปกติชอบเล่นของเล่นไหม
3: ก็มีบ้าง
0: มีบ้างประมาณนึงเนาะพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Doll
3: D O L L
1: Ball
3: B O L L เอ้ย B A L L
1: Kite
3: เออ
1: Kite

0: Yo-yo.
1: Y-O-Y-O.
0: Rubik.
1: Pass.
0: Robot.
1: R-O-B-O-T.
0: Jigsaw.
1: Pass.
0: Games.
1: G-A-M-E.
0: Games.
1: G-A-M-E-S.
0: Teddy bear.
1: T-I-T. Pass.
2: หมดเวลาแล้วไม่เป็นไรนะคะคำสุดท้ายนี้เรารู้ไหมคะว่าteddy bear แปลว่าอะไร
0: teddy bear is spelled t e d d y b e a r
2: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ rubik
0: it is spelled r u b i k
2: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยทำได้ถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น12คำค่ะเก่งมากเลยฟังค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ใบสตับได้เลยนะคะเอาละค่ะหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์ของเรามาถึงแล้วน้องแม็กขอท่าสู้ตายของเราสักท่าหนึ่งใส่กล้องนั้นให้พี่สักท่าได้ไหมเย้สู้ตาย you can do it right
3: right
2: right เอาล่ะน้องแม็กเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะน้องแม็ก
3: หมายเลข8ครับ
2: หมายเลข8งั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไรElectric
3: appliances
2: อะไรนะอะไรนะ
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าหรออ
2: ่าใช่ Electric appliances พร้อมหรือยังคะน้องแม็ก
3: พร้อมแล้ว
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
3: ครับ
2: Let's play spelling
0: We will start now iron
3: I R O N
0: plug
3: P L U G
0: dryer
3: D R Y E R
0: Radio.
3: R-A-D-I-O.
0: Lamp.
3: L-A-M-P.
0: Heater.
3: H-E-A-T-E-R.
0: Stereo.
3: Pass.
0: Monitor.
3: M-O-N-I-T-E-R.
0: Monitor.
3: M-O-N-I-T-O-R.
0: Microwave.
3: M-I-C-R-O-W-A-V.
0: Refrigerator.
3: R E F R I G E R T R E F.
2: Oh, ไม่เป็นไรลูกต่อได้เลยต่อได้เลย
3: R E F R I G E R A T O R.
0: That is correct.
2: อยู่กับพี่ก่อนคุยกับพี่ก่อนสิโอ้ยรู้ตัวไหมเมื่อกี้เราไปถูกกี่คำ
3: 9ค่ะ
2: 9คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น21คำค่ะเย้แล้วน้องแม็กกลับไปนั่งที่ไบค์ท็อปเลยเจเจมาข้างหน้าเลยครับนี่เจเจก็มีเพื่อนๆเชียร์อยู่เหมือนกันตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7และ9ค่ะ
4: เอา6ครับ
2: เอา6หมายเลข6ใช่ไหมคะ
4: ครับ
2: งั้นเราไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรและหมวดนั้นก็คือ beach
4: ชายหาด
2: ชายหาดปกติชอบไปเที่ยวทะเลไหม
4: ชอบ
2: ชอบแสดงว่าหมวดนี้ก็เหมาะกับเจเจมากเลยใช่ไหมคะ
4: คร
2: ับพร้อมหรือยังคะเจเจ
4: พร้อมแล้วครับ
2: let's play spelling
0: We will start now. Sand.
4: S-A-N-D.
0: Wave.
4: W-A-V-E.
0: Shell.
4: S-H-E-L-L.
0: Bucket.
4: B-U-C-K-E-T.
0: Jet ski.
4: J-E-T-S-K-I.
0: Seaweed.
4: S-E-A-W-E-E-D.
0: Sunbath.
4: S-U-N-B-A-T-H.
0: Surfboard.
4: S U F T B O A R D.
0: Surfboard.
4: S U F T F B O A R D.
0: Surfboard.
4: Pass.
0: Sunglasses.
2: นิดเดียวเองนิดเดียวเองคำเมื่อกี้ที่เราติดคือคำว่า surfboard ใช่ไหมคะรู้ไหมว่า surfboard คืออะไร
4: กระดาษโต้คลื่น
2: ถูกเป๊ะเลย ยกระดานโต้คลื่นเดี๋ยวเราไปถาม professor ว่าที่เหลือสะกดยังไงค่ะ
0: The correct way to spell surfboard is S U R F B O A R D
2: ฉะนั้นวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนเป็น28คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งที่ใบสต็อกเลยแตงโมสาวน้อยคนสุดท้ายเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่านะคะหมายเลขที่เหลือค่ะก็คือหมายเลข2 4 5 7และ9เพื่อนว่าไง
5: 7
2: หมายเลข
5: 7
2: 7ค่ะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไรbedroom bedroom แปลว่าอะไรคะแตงโม
6: ห้องนอน
2: ห้องนอนพร้อมหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
0: we will start now bed
6: b e d
0: pillow
6: p i l l o w
0: sheet
6: pass
0: lamp
6: L-A-M-P
0: clock
6: C-L-O-C-K
0: blanket
6: B-L-A-N-K-E-T
0: bolster
6: pass
0: pajamas
6: pass
0: bunk bed
6: B-U-N-K-B-E-D
0: slippers
6: S-L-I-P-P-E-R
0: slippers
6: S-L-I-P-P-E-R-S
0: Sheet
6: C-S-E
0: Sheet
2: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเหลืออีก3คำใช่ไหมคะเริ่มจากคำนี้ก่อนเลยคำว่า Sheet
0: Sheet is spelled S-H-E-E-T
2: และคำต่อไปเมื่อกี้ที่เราพลาดไปก็คือคำว่า Pajamas คำว่า Pajamas ก็คือชุดนอนนั่นเองนะคะ
0: Pajamas is spelled P-A-J-A-M-A-S
2: แต่วันนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยนะคะเอาละค่ะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ไปร่วมเล่นเกมสะกดคำสะสมเงินรางวัลเพื่อที่จะไปมอบให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะเล่นไปได้ทั้งหมด35คำละ500บาทเป็นกี่บาทคะน้องๆ
7: 17,500 บาท
2: ใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการของเราค่ะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะเอาละค่ะน้องๆทุกคนเรามารวมพลังกันตรงกลางดีกว่ามาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อได้เรียนรู้จงถ่ายทอดเมื่อได้รับมาจงแบ่งปันค่ะ
0: When you learn teach when you get give
2: และอย่าลืมนะคะจำไว้เลยค่ะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
7: Because English is all

0: ความหลากหลายของเชื้อชาติความหลากหลายของวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งดังเช่นเดียวกับวัฒนธรรมอาหารที่ไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวยิ่งเกิดการผสมผสานความหลากหลายมากขึ้นเท่าไหร่มูลค่าก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นและนี่คือความหมายของคุกเคาเจอร
1: ์วัฒนธรรมในการกินอาหารมันเป็นศาสตร์สากลไม่ว่าจะรสชาติของประเทศไหนมันก็จะมีความแตกต่างกันไปการนำเรื่องราวต่างๆทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเมนูใหม่ๆทำให้ธุรกิจมันเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน
2: สำหรับผมนะครับอาหารไม่ว่าจะเป็นชาติไหนวัตถุดิบตัวไหนจากทั่วทุกมุมโลกคำว่าอาหารไม่มีขอบเขตจำกัดเลยและเราเชื่อได้ว่าตราบใดที่คนยังไม่หยุดพัฒนาอาหารก็จะเติบโตไปพร้อมๆกับเราเช่นกันครับผม

0: นมเป็นอาหารที่ยอมรับกันว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงครบถ้วนด้วยสารอาหารหลัก5หมู่มีโปรตีนอุดมด้วยเกลือแร่หลายชนิดโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่จำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟันนอกเหนือจากประโยชน์ทางด้านคุณค่าแล้วการนำไปประกอบอาหารก็ยังสามารถทำได้หลากหลายเมนูเช่นกันซึ่งในวันนี้รายการของเราขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูพานาคอตต้าจากเชฟทั้งสองท่านที่รังสรรค์ออกมาให้แตกต่างกันตามเฉพาะตัวแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้วัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่มาจากฟาร์มโคนมคุณภาพของเกษตรกรท้องถิ่นและตอนนี้คุณแบงก็พร้อมแล้วที่จะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของเมนูลานาคอตต้าให้เราได้ฟังกันครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเชฟแบงค์นะครับพงศกรเจรสาธิตครับปัจจุบันก็เป็นเชฟโอนเนอร์อยู่ที่ภัตตาคารเจียรุ่งเฮงสาขาศรีดอนชัยครับแล้วก็สาขาวานิมานครับควบ2สาขาเลยครับสำหรับโครงการลานาแกสโตรโนมีนะครับเราก็ได้เห็นการรับสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับก็เลยทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดครับเราก็เห็นว่าโครงการมีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารมีสุขาภิบาลอาหารต่างๆนานาเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์ของโครงการนี้ครับก็จะเป็นการสอนให้ความรู้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีนะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์เอามาอยู่ในอาหารครับสำหรับโครงการนี้ก็สอนผมเยอะมากเลยครับโหตั้งแต่การทำโฟมนะฮะเทคนิคการทำบับเบิ้ลหรือแม้กระทั่งซูวีนะครับทำให้สุกโดยใช้อุณหภูมิต่ำครับแต่ที่ในเมนูในวันนี้นะฮะเราเตรียมมาหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสโมกนะฮะแล้วก็จะมีเทคนิคที่ทำน้ำนะฮะให้กลายเป็นผงหรือแม้กระทั่งทำน้ำเนี่ยให้หนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสอย่างเงี้ยครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูลานาคอตต้าข้าวโพดคลุกเนยครับก็จะถูกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวลาที่เราตอนเด็กๆครับเวลาไปเที่ยวตลาดนัดอะไรเงี้ยครับเราก็จะชอบแบบได้กลิ่นที่มันหอมแต่จมูกเรานั่นก็คือกลิ่นข้าวโพดคลุกเนยถูกต้องไหมฮะเราก็จะเอาเมนูตรงนั้นแหละครับมาปัดฝุ่นใหม่เมื่อรูปร่างหน้าตาครับมันเปลี่ยนไปเลยครับแต่เวลาเราชิมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิมรสชาติที่คุ้นเคยครับในรูปร่างหน้าตาที่เราไม่คุ้นเลยครับผมสำหรับวัตถุดิบของลานาแกสโตรโนมีที่มาใช้ในครั้งนี้นะฮะเราก็จะใช้หลายอย่างเลยครับก็จะมีทั้งนมโคคุณภาพดีนะฮะแล้วก็จะมีข้าวโพดครับผมข้าวโพดหวานของเกษตรกรเชียงใหม่ครับผมแล้วก็วัตถุดิบอีกเยอะมากเลยครับที่ลานาแกสโตรโนมีจัดให้เราแล้วเราก็เห็นวัตถุดิบแล้วก็หยิบจับมาใช้ครับผมเชื่อได้ว่าอาหารถ้าเราใส่ใจเรื่องวัตถุดิบอาหารจานนั้นอร่อยไปละ 50% ครับวัตถุดิบที่เราจะมาเลือกครับไม่ใช่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างจะเหมือนกันหมดยกตัวอย่างเช่นมะนาวถ้าเราเลือกมะนาวในหน้าร้อนก็จะเปรี้ยวกว่ามะนาวในหน้าฝนเป็นต้นอย่างเงี้ยครับเรื่องของพริกความเผ็ดความหวานอย่างเช่นน้ำนมโคนมคุณภาพดีนะครับผมเราก็มีวิธีแฮนด์เดิลน้ำนมมาโดยการที่ว่าเอานมดิบมาเนี่ยฮะซึ่งรีดสดๆจากเต้าเลยครับหลังจากนั้นเรามาพาสเจอไรซ์ด้วยตัวเองซึ่งการพาสเจอไรซ์เองก็จะหอมกว่าการที่ให้โรงงานหรืออุตสาหกรรมเขาพาสเจอไรซ์การที่เราคัดเลือกวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีและเรามาปรุงอาหารเป็นอย่างดีนั่นคือเราไม่ยอมให้สูญเสียความหอมของตัววัตถุดิบเลยครับเราก็ทำการพาสเจอไรซ์เองซึ่งจะคงความหอมของนมได้มากที่สุดหลังจากนั้นเราก็เอานมตรงนั้นที่เราพาสเจอไรซ์เองเนี่ยมาทำไอศกรีมเลยเพราะฉะนั้นความหอมจะคุมกันได้มากที่สุดให้สูญเสียความหอมของนมสดน้อยที่สุดเท่านั้นเลยครับทีนี้ครับพอเรามาร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีแล้วเนี่ยเราจะเสิร์ฟข้าวโพดคลุกเนยแบบทรดิชันนอลธรรมดาไม่ได้แล้วครับเรามีการแยกองค์ประกอบของข้าวโพดคลุกเนยออกมาแล้วก็ใส่เป็นบุลเลตอย่างแรกเลยครับในเมนูของลานาคอต้าข้าวโพดทุกเนยนะครับสิ่งแรกที่เราทำก็คือพานาคอต้าข้าวโพดเนี่ยแหละครับ

หลังจากนั้นเราก็เติมนมลงไปนะครับเติมน้ำตาลเติมเกลือลงไปนะฮะแล้วปิดท้ายครับขาดไม่ได้เลยเราวางเจลาตินลงไป

ั่นอยู่ในเครื่องไอศกรีมแล้วเนี่ยครับผมนอกจากนั้นเองก็จะมีอีกหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการทำซอสนะฮะก็เราจะทำซอสมะม่วงสวรสครับและเราจะทำให้เขาข้นหนืดได้โดยการที่ใส่สะทานานะครับเป็นผงที่เราเติมลงไปแล้วเนี่ยทำให้วัตถุดิบจากเดิมที่เป็นน้ำเนี่ยครับมีความข้นหนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสหรือกลายเป็นเจลที่เราเอามาใช้แต่งจานครับ

0: มานั้นก็คือน้ำตาลไอโซมอลฟูก้าครับเราก็เอาน้ำตาลเนี้ยนะฮะมาทำให้ร้อนครับมาฮีทเขาหลังจากละลายครับเพิ่มอุณหภูมิให้สูงยิ่งขึ้นน้ำตาลที่ละลายแล้วที่อยู่ในเตาอบครับจะค่อยเดือดเป็นบับเบิ้ลขึ้นมาปิดท้ายด้วยการใช้เทคนิคสโมกนะฮะอย่างเช่นสโมกขึ้นกันใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มกลิ่นเผาไหม้ของเปลือกข้าวโพดเข้าไปครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับเวลาที่เราจัดเสิร์ฟไปแล้วอย่างแรกลูกค้าต้องงงก่อนลูกค้าจะต้องงงว่าเฮ้ยคืออะไรวะแล้วลูกค้าก็จะแบบมีไอเดียในหัวเยอะมากว่าอันนั้นคืออันนี้อันนี้ทําอย่างนั้นมันประกอบไปด้วยเมธอดที่หลากหลายมากเลยในจานนั้นหลายคอมโพเนนต์มากเลยครับหลังจากที่เขากินไปเท่านั้นแหละครับในหัวเขาจะขึ้นมาเลยว่าอ๋อข้าวโพดคลุกเนยนั่นเองเลยมันเป็นรสชาติที่มันคุ้นเคยมากเลยแต่จัดเสิร์ฟออกมาในรูปแบบที่เราไม่คุ้นเลยครับก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับภูมิใจมากวินาทีที่ผมเอาวัตถุดิบของเขามาทำอาหารและเราชิมแล้วตัวเราเองมองว่าอร่อยตรงนั้นภูมิใจระดับหนึ่งมากๆแล้วครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจมากกว่านั้นก็คือเมื่อเราทำผลผลิตของเขาทำอาหารแล้วมันสักเสร็จแล้วเนี่ยเราเรียกเกษตรกรเข้ามานั่งลองชิมดูซิว่าอาหารที่เราทำมันอร่อยมากขนาดไหนจุดเริ่มต้นของอาหารที่อร่อยขนาดนี้มาจากต้นน้ำที่คือเกษตรกรเนี่ยครับใส่ใจในทุกขั้นตอนจึงทำให้ผลผลิตของเขาออกมาสดสะอาดแล้วก็อร่อยมาถึงเราปรุงแต่งนิดเดียวก็อร่อยครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนเชียงใหม่โดยแท้จริงแล้วเราเติบโตมาในบ้านเมืองเชียงใหม่แล้วเราได้ช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆเอาหยิบจับวัตถุดิบที่มันมีมูลค่าเราเอามาเพิ่มมูลค่าเข้ามาแล้วก็แปลงโฉมมาให้กลายเป็นอาหารที่จะเสิร์ฟแนวของ innovative ครับผม
1: สำหรับเมนูลานาคอต้านั้นถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวความหวานฉ่ำจากข้าวโพดที่หลอมรวมกับความนุ่มละมุนจากนมโคคุณภาพดีถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจจริงๆแหละผู้ชมเพราะความอร่อยบางครั้งไม่ใช่แค่เพียงการปรุงรสเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ดีด้วยเช่นกันครับใช่ครับสำหรับเทปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกับวัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่ส่งตรงมาจากฟาร์มเกษตรกรท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้นไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมนุ้ยนะครับจากกองศักดิ์ฟาร์มนะครับจุดเริ่มต้นผมจากพ่อแม่ทำมาก่อนประมาณ10ปีเนาะแล้วก็ผมก็มาสานต่อที่ฟาร์มครับเคยช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กแล้วครับก็คุกคีกับมันตั้งนานแล้วเหมือนกันครับแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆครับเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนความรู้เข้ามาใหม่หาความรู้เข้ามาใหม่เรื่อยๆครับ1วันตื่นเช้ามาคนงานก็จะไล่วัวรีดไปอาบน้ำเนาะครับชุดที่2ให้มาโกยที่แล้วชุดอีกชุดหนึ่งชุดที่3ก็จะเตรียมอาหารวัวให้วัวกินครับนี่วัวเล็กครับไอ้พวกนี้ต้องดูแลดีเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเจ็บป่วยง่ายอะครับผมต้องดูแลเองปล่อยคนงานไม่ได้เลยครับดื้อเฉพาะบางตัวนะเนี่ยอันนี้ก็เล่นได้อยู่ตอนเช้าคนงานก็จะไล่วัวมาอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งคนงานชุดหนึ่งก็อยากกลวยขี้วัวไล่มาล้างเต้านมอีกทีนึงครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะ

ที่นมแล้วครับเมื่อก่อนเรารีดเป็นแบบถังหิ้วบักเก็ตนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรีดไซส์ไลน์ให้มันสะดวกสบายขึ้นวิธีการรีดนมวัวขั้นตอนแรกของผมเนี่ยต้องล้างเต้านมวัวให้สะอาดนะครับแล้วเช็ดน้ำเอาผ้าแห้งเช็ดเต้านม1รอบเอาเดตตอพ่นหัวนมฉีดพ่นหัวนมฆ่าเชื้ออีก1รอบแล้วก็ทิชชู่เช็ดรอบสุดท้ายแล้วครับแล้วก็รีดนมครับ

พันธุ์ในฟาร์มวัวเป็นพันธุ์โฮลสไตน์ฟริเชียนนะครับข้อดีก็คือเลี้ยงง่ายเนาะนิสัยไม่ดุไม่เตะครับแล้วก็ไม่อั้นนมด้วยครับอันนี้จะเป็นวัวปิดนมมาอายุประมาณ3เดือนถึง5เดือนครับอันนี้จะไหลขึ้นมาอยู่ประมาณ6เดือนคอกนี้6เดือนไหลไปเรื่อยๆจนถึงผสมอยู่ตรงปลายสุดนู่นนะครับส่วนอาหารตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอาหารพ่นนะครับจะให้วันหนึ่งประมาณ3กิโลกรัมต่อตัวต่อวันนะครับส่วนอาหารหยาบเป็นเปลือกข้าวโพดโรงงานนี้ตรงนี้จะให้กินจนอิ่มทั้งวันเลยครับให้น้อยก็ได้นมน้อยให้เยอะไปก็ไม่ดีครับต้องให้พอดีสัดส่วนอาหารหยาบอาหารพ่นต้องพอดีครับผมมีระบบเนาะระบบปอกคอมจะเตือนในการกินว่าตัวนี้กินเยอะกินน้อยมันก็จะแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์หรือว่าที่คอมในบ้านเนี่ยครับผมจะรู้ละเนี่ยครับถ้ามีตัวไหนป่วยมันก็จะเตือนขึ้นมาที่ระบบทุกๆ2ชั่วโมงครับจะอัปเดตเลยครับปอกคอมตัวครับช่วยผมในการดูแลสุขภาพวัวมีการจับสัตว์การผสมให้เราไปผสมเทียมช่วงเวลาไหนเขาก็จะบอกเราได้หรือว่าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องหมอมาเช็คก่อนว่าผสมได้ไหมอะไรอย่างน้อยช่วยเราได้ระดับหนึ่งเนาะข้อมูลอัปเดตทุกๆ2ชั่วโมงครับอันนี้เป็นภาพรวมทั้งฝูงเนาะอันนี้ถ้ามีวัวตัวไหนป่วยขึ้นมามันก็จะแจ้งเตือนมาตรงนี้เนาะแล้วได้เจาะจงว่าวัวตัวไหนป่วยแล้วก็วิ่งไปตัวหาตรงนั้นเลยไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นการระดับวัดการเคี้ยวเอื้องทั้งฟาร์มทั้งฝูงอะเคี้ยวเอื้องปกติไหมถ้าเคี้ยวเอื้องน้อยก็คือเราให้อาหารหยาบน้อยเพื่อพอความต้องการของวัวนะครับถ้าเคี้ยวเอื้องเยอะเกินไปก็คือเหมือนให้เราให้อาหารหยาบเยอะผลน้ำนมต่อตัวต่อวันก็จะลดลงเหมือนกับคิดว่ากินอาหารพ่นได้น้อยลงเนี่ยครับเนี่ยครับนี่งับงับงับงับเนี่ยเขาเรียกว่าเคี้ยวเอื้อง

อันนี้จะเป็นโซนโคเล็กนะครับอนุบาลโคกินนมจนถึงอายุ2เดือนเนาะอยู่บนกรงอีกประมาณเดือนนึงให้มันปรับสภาพไปก่อนแล้วก็ค่อยลงไปอยู่คอกโซนนี้จะเป็นที่ผมดูแลเองทั้งหมดเลยครับหัวเล็กเพราะมันละเอียดอ่อนมากจริงตัวนี้ก็3เดือนแล้วครับปิดนมละเงี้ยก็อยู่บนกรงไปก่อนแล้วรออีกประมาณสักอาทิตย์นึงก็น่าจะลงแล้วครับตอนนี้ก็ส่งนมให้สู่รับนมดิบเนาะเขาก็ไปผลิตเป็นนมโรงเรียนนม USCเด็กๆในพื้นที่ก็ได้กินนมคุณภาพส่วนที่2ก็จะเป็นตามออเดอร์ร้านกาแฟแล้วก็ทำชีสเขามารับได้วันต่อวันหรือว่าอาทิตย์ละครั้งได้ครับ

0: ที่ฟาร์มของเรานะครับจะใส่ใจทั้งสุขภาพและอาหารวัวและขั้นตอนการรีดนมของวัวต้องสะอาดผู้บริโภคมั่นใจได้เลยครับว่านมทุกหยดที่ออกจากฟาร์มของเราครับมีคุณภาพครบถ้วนทั้งไขมันและโปรตีนและความสะอาดแน่นอนครับผม
1: และเมนูที่2ในวันนี้พานาคอต้าเมลเบอรี่วุ้นลำใหญ่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟโย

ชื่อโยนะครับพินโยวิสัยเป็นโลคอลเชฟเป็นเจ้าของอยู่ที่ออนใต้ฟาร์มโครงการแกสโนมี่เป็นโครงการที่รับสมัครผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจในการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคเหนือวัตถุดิบเชียงใหม่ซึ่งเป็นตรงกับสิ่งที่ทีมงานออนใต้ฟาร์มหรือว่าตัวผมเองเนี่ยใช้ทำที่ออนใต้ฟาร์มอยู่แล้วก็เลยสนใจที่จะไปเข้าร่วมโครงการครับก็ได้สมัครเข้าไปร่วมจริงๆแล้วอย่างตัวผมเองเนี่ยทำอาหารก็จะเป็นสไตล์ลูกทุ่งนะครับอาหารเราก็ทำเป็นอาหารเหนือที่บริการนักท่องเที่ยวที่มาทานที่ร้านศาสตร์ต่างๆทักษะในการทำอาหารก็สืบทอดกันมาจากครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียกได้ว่าทำกันแบบลูกทุ่งพอเราไปร่วมโครงการสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือการนำเอาวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาพัฒนาในเมนูต่างๆให้เมนูอาหารเราได้มีเหมือนมีคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าได้มากขึ้นแรกเริ่มก็ต้องเท้าความไปตอนเข้าโครงการเราก็จะมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นเชฟที่จะให้คอนซัลท์ให้คำปรึกษาในการรังสรรค์เมนูใหม่ๆโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือวัตถุดิบที่เรามีบวกกับเสน่ห์ของความเป็นล้านนาความเป็นอาหารเหนือเข้าไปนะครับก็จากการที่ไปเรียนมาผมก็ได้ปรึกษากับเชฟว่าที่นี่เองออนใต้ฟาร์มเองเนี่ยผมสารภาพกับเชฟเลยผมไม่เคยมีของหวานเสิร์ฟลูกค้าเลยนะครับก็เลยขอไอเดียว่าอยากจะทำของหวานอะไรง่ายๆที่ผมสามารถทำได้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเข้ามาแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยก็ได้เป็นเมนูเป็นพานาคอตต้าขึ้นมาความโดดเด่นของพานาคอตต้าก็คือเราใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่นมน้ำนมที่นี่เป็นแหล่งผลิตน้ำนมคุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้ลำไยเยอะบางช่วงบางฤดูกาลมีมัมเบอรี่เยอะๆมะม่วงลูกฟักข้าวก็สามารถจะเอามาทำเป็นซอสเป็นท็อปปิ้งที่เราแต้มสีสันเสิร์ฟลูกค้าได้ก็เป็นที่มาที่ไปของเมนูนี้ครับวัตถุดิบเมนูนี้ก็จะเป็นเราจะเตรียมองค์ประกอบอยู่หลากหลายวัตถุดิบหลักๆ ก็จะใช้น้ำนมนะครับนมโคที่นี่จะมีฟาร์มโคนมอยู่ในชุมชนเยอะมากนะครับแล้วก็เลือกใช้น้ำนมดิบจากในฟาร์มโคนมตรงนี้มาใช้แล้วก็ข้อดีของนมที่นี่คือมันเฟรชครับวันต่อวันเช้าที่เราจะได้ความสดออกมาเท็กเจอร์ของนมใหม่ๆมันจะมีพวกโปรตีนมีพวกแฟตมีอะไรอยู่เต็มที่เลยนะครับก็สามารถจะเอามาทำได้ทำให้กลิ่นทำให้ความหอมของนมมันออกมาเต็มเลยองค์ประกอบต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของน้ำซอสท็อปปิ้งนะครับผมเลือกใช้มันเบอรี่เพราะว่าช่วงฤดูกาลที่มันเบอรี่ออกเนี่ยโอ้โหลูกมันร่วงมันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สามารถมาทำน้ำซอสไว้ได้ก็เลือกใช้มันเบอรี่แต่งแต้มให้มันมีสีสันมันมีเสน่ห์ของร้านนาเข้าไปช่วงฤดูกาลลำไยนะครับช่วงฤดูเนี้ยลำไยสดๆเยอะมากราคาก็ถูกแล้วก็เอามาทำเป็นวุ้นอยู่ในลูกลำไยเพื่อที่จะไปแต่งท็อปปิ้งหน้านะครับให้มันมีเท็กเจอร์มีความเป็นโมเลกุล่ามันมีความสุขในการทานมากขึ้นก็จะเตรียมองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับในเมนูหลักๆก็คือน้ำนมนะครับ

ำซอสท็อปปิ้งก็จะใช้เลือกใช้มันมารีสดแล้วก็จะเลือกใช้หม่อนที่มีความสุกมากๆเลยก็จะได้รสชาติความหวานอมเปรี้ยวเอามาปั่นแล้วก็เอามาเคี่ยวกับน้ำตาลเพื่อที่จะทำเป็นน้ำ

ฤดูนี้ลำไยเยอะก็จะแกะลำไยควันเอาเมล็ดออกเราจะกรอกวุ้นอาก้าเข้าไปนะครับจะทำให้เวลากัดมันจะมีเท็กเจอร์ที่ต่างจากทานลำไยปกติ

0: ือกใช้สาคูนะครับสาคูที่มาแต่งแต้มสีสันของดอกอัญชันไปก็จะได้เทคเจอร์เหมือนโซเฟียสวยๆนะครับก็จะมีดอกไม้ในสวนนะครับมาเป็นเอดิเบิร์ฟลาวเวอร์เอาองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเป็นลานาคอตต้าเมนูนี้ก็มันจะมีความหวานความนุ่มนะครับ เวลาเราตักเข้าไปเนี่ยซอสตัวซอสมันเบอรี่เนี่ยมันจะมีทั้งความเปรี้ยวอมหวานส่วนตัวนมเองเนี่ยก็จะเป็นครีมที่มีความนุ่มอยู่ไม่ถึงกับแข็งมาก เวลาตักกินมันก็จะด้วยความเย็นความหวานความเปรี้ยวความนุ่มก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาเราทานอาหารหนักๆมาก็ปิดท้ายด้วยลานาคอตต้ากันจริงๆผมเชื่อว่าความสดความใหม่ของวัตถุดิบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้รสชาติอาหารมันโดดเด่นนะครับการที่เราได้วัตถุดิบดีๆอย่างนมสดๆใหม่ๆเนี่ยมาทำเป็นอาหารก็จะทำให้คุณค่าของนมมันสูงขึ้นยิ่งเราเล่าเรื่องที่มาที่ไปของนมให้กับนักท่องเที่ยวเขาจะมีความสุขมากกับอาหารนั้นๆ
1: ด้วยนมโคคุณภาพดีที่ประสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเมาเบอรี่ทำให้รสสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความหอมหวานกลมกล่อมและยิ่งได้เคี้ยวหมุนลำไยด้วยแล้วล่ะก็เคี้ยวเพลินอย่าบอกใครเลยล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับเทปนี้แม้จะเป็นเมนูพานาคอตต้าเหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของวัตถุดิบเทคนิคการทำอาหารและรสชาติเฉพาะตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้นมโคคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่นที่นอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังถือว่าเป็นการนำอาหารในท้องถิ่นมายกระดับให้เกิดมูลค่าและสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับทุกเมนูอาหารได้ไม่มีที่สิ้นสุดในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรจะมีวิธีการไหนในการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นร่วมหาคำตอบไปกับเราได้ในอาทิตย์หน้ากับรายการ Cook Culture แล้วพบกันใหม่ครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์เสริมสุขภาพซึ่งกู่ค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานนะคะช่วยเสริมสุขภาพของเราแล้วก็ยังช่วยเสริมวงการแพทย์แผนปัจจุบันอีกด้วยซึ่งแพทย์ทางเลือก3ประสานนี้นะคะช่วยรักษาอาการโรคต่างๆที่เกิดจากหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคของความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำโรคหัวใจปวดหัวไมเกรนอาการหวัดนะคะหรือว่าจะเป็นการขับถ่ายที่ไม่ปกติรวมไปถึงโรคข้อต่อต่างๆที่อักเสบด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าข้อไหล่ข้อศอกข้อเอวก็สามารถรักษาได้แต่ว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานนี้นะคะถึงแม้ว่าจะสามารถรักษาหรือแก้ไขโรคต่างๆได้อย่างมากมายแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้นะคะรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพของเราค่ะจึงขออาสาพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงหลักการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานนะคะแล้ววันนี้เองค่ะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยมาร่วมพูดคุยด้วยค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอสุทัศน์กุลสันติพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณหมอคะอันดับแรกเลยค่ะพาขอถามว่าแพทย์ทางเลือก

0: ประสานเนี่ยคืออะไรคะ
1: แพทย์ทางเลือกสามประสานก็คือศาสตร์ของนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยประสานกับการศาสตร์ของการนวดกดจุดลมปราณและการวางถ้วยหลุดสุญญากาศหรือทางการแพทย์เรียกว่าครอบกระปุกครับ
0: ค่ะก็คือเป็นการประสาน3อย่าง
1: ตามประสานศาสตร์3อย่างด้วยกันคร
0: ับ หลักๆก็คือเป็นการมีอะไรบ้างนะคะ
1: มีนวดฝ่าเท้าน
0: วดฝ่าเท้า
1: แล้วก็นวดกดจุดลมปราณ
0: ค่ะนวดกดจุด
1: ลมปราณแล้วก็วางครอบถ้วยหลุดสุญญากาศครับ
0: ค่ะทั้ง3อย่างนี้คือต้องทำควบคู่กันทั้ง3ขั้นตอน
1: ก็แล้วแต่ครับนะฮะอย่างสมมติว่าถ้าบางคนเนี่ยอาการไม่รุนแรงอย่างสมมติว่า นอนหลับไม่ดีแล้วก็เป็นหวัดนิดๆหน่อยเราก็ไม่จำเป็นต้องทำด้วยกันทั้ง3อย่างอาจารย์แค่นวดฝ่าเท้าอย่างเดียวแต่ถ้าบางคนเนี่ยมีอาการโรคสะสมเนี่ยน
0: ะ
1: จนร่างกายเนี่ยเสียสูญไปเยอะแยะนะฮะเพราะนั้นก็ผมก็ต้องวินิจฉัยว่าถ้าจำเป็นแล้วต้องแก้ทั้งระบบนะฮะคือผัดนั่นให้เลือดทั้งทั่วร่างกายเนี่ยให้กลับมาไหลเวียนดีขึ้นเพราะในการรักษาจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
0: สำหรับหลักการรักษาแบบทางเลือก3ประสานแบบนี้ค่ะมีหลักการยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: คือหลักการของเราก็คือว่าเราจะเน้นว่าไปผลัดรันให้ผู้ป่วยเนี่ยนะเลือดลมไหลเวียนเนี่ยดีขึ้นนะให้เลือดกลับมาไหลเวียนมีประสิทธิภาพแล้วก็ผลัดรันให้ผลัดรันให้อวัยวะต่างๆกลับมาทำงานดีขึ้นน
0: ะ
1: ให้กลไกระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพร่างกายก็ต้องสามารถขับของเสียออกจากร่างกายได
0: ้
1: เพราะนั้นการรักษาหลักการเราก็ต้องคือก่อนอื่นเราก็เน้นรักษาแบบองค์รวมควบคู่กับการรักษาอาการโรคเฉพาะไปพร้อมกัน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็คือเป็นอาการที่เหมือนรักษาสร้างความสมดุลให้กับร่างกายนั่นเอง
1: ถูกต้องครับครับปรับความสมดุลของร่างกายครับครับ
0: ซึ่งส่วนใหญ่เลยคนที่มาหาคุณหมอมักจะเป็นโรคอะไรอะคะ
1: ก็ส่วนมากจะเป็นโรคที่นอนหลับไม่ดีนะระบบย่อยขับถ่ายไม่ปกติท้องผูกหรือว่ามีอาการปวดหัวเวียนศีรษะหรือว่าเกี่ยวกับความดันสูงนะแล้วก็หลอดเลือดหัวใจมีอาการติบนะฮะอาการติบเราหมายความว่าติบไม่ใช่รุนแรงถึงขั้นที่ว่าจะหัวหลอดเลือดตันหรือว่าหัวใจล้มเหลวคือมีเริ่มมีอาการติบละ นะฮะมีอาการที่รู้สึกจะไม่สบายแล้วก็เกี่ยวกับพวกลอกข้อต่อต่าง
0: ๆ
1: เจ็บปวดและอาเจ็บอย่างสมมติว่าเป็นข้อเข่าเจ็บปวดอาเจ็บหัวไหล่ต้นคอหรือปวดเอวอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าสุภาพสตรีเนี่ยนะประจำเดือนมาไม่ปกติอย่างนี้เป็นต้นครับ
0: ก็สามารถช่วยได้เหมือนกัน
1: ช่วยได้ครับ
0: ก็เป็นโรคที่พาเหมือนที่พาบอกไปเมื่อตอนต้นรายการน
1: ั่
0: นเองนะคุณหมอรักษาได้หลายโรคมากๆเลย
1: ก็เท่ากับเป็นโรคของระบบในหลอดเลือดครับในหลอดเลือด
0: ค่ะก็จะเป็นเน้นเกี่ยวกับหลอดเลือดเป็นหลัก
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: คืออย่างนี้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในสังคมเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยร่างกายสุขภาพจะค่อนข้างอ่อนแอ
0: ค่ะ
1: นะเพราะว่ามันเกิดจากหลายๆปัจจัยที่ทำให้เลือดลมในร่างกายติดขัด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะรวมทั้งมีของเสียสารพิษหลายๆเกาะติดอยู่ในร่างกายเพราะนั้นแพทย์ทั้งเนื้อทั้งนี้เราก็จะมาเสริมแก้จุดนี้ก็คือว่าช่วยผลัดดันเนี่ยอวัยวะต่างๆเนี่ยให้ฟื้นกลับมาทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนเนี่ยยังมีระบบมีประสิทธิภาพ
0: ค่ะ
1: นะฮะเมื่อจากการเลือดที่ไหลเวียนมีประสิทธิภาพแล้วอวัยวะกลับมาทำงานต่างๆมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกลไกของระบบย่อยขับถ่ายกับระบบดุลภาพบำบัดเนี่ยถ้าทำงานมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยร่างกายมนุษย์เราก็มีพลังหนึ่งสามารถขับของเสียขับสารพิษออกจากร่างกาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะเพราะเนี่ยถ้าของเสียสารพิษขับออกจากร่างกายแล้วผนังหลอดเลือดของไอ้ที่หล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆก็ขยายกว้างเลือดก็กลับมาไหลเวียนปกตินะฮ
0: ะ
1: เพราะนั้นร่างกายเนี่ยก็ทยอยปรับเข้าสู่สมดุลเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยอาการโรคต่างๆก็จะสามารถถูกขจัดแก้ไขได้ง่ายขึ้น
0: ค่ะและอย่างที่คุณหมอบอกว่าตอนนี้ร่างกายของเราได้รับสารพิษเข้าไปมากขึ้นทุกวันสารพิษตรงนี้นี่มาจากไหนบ้างคะคุณหมอ
1: ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากอาหารที่เรากินแล้วเนี่ยนะเพราะอาหารบางส่วนก็มีบำรุงแต่อาหารบางส่วนก็มีสารพิษอย่างพวกว่าสัตว์ทะเลพวกนั้นเนี่ยมีสารพิษบางอย่างเพราะนั้นกินก็กินนะเรา

0: บริโภคเข้าไปแล้วของดีก็ต้องให้ร่างกายนําไปใช้ประโยชน์ของเสียสารพิษเราต้องขับออก
1: อ
0: ันนี้เป็นส่วนหนึ่งอันนี้สารพิษอีกส่วนหนึ่งก็คือจากปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าเราอาศัยอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
1: ชีวิตคนเมือง
0: คนเมืองเนี่ยสิ่งแวดล้อมมลภาวะเป็นพิษน
1: ะ
0: ในชั้นอากาศเนี่ยมีพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พวกก๊าซพิษเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: เพราะฉะนั้นพวกแก๊สพิษเนี่ยพวกคาร์บอนไดออกไซด์ถูกเราสูบเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าไม่ได้ถูกขับออกจากร่างกายเนี่ยก็จะตกค้างอยู
1: ่
0: พวกนี้เนี่ยนอกจากส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้เลือดลมไหลเวียนช้าแล้วบางแก๊สพิษบางอย่างอยากจะไปทำลายอวัยวะร่างกายเช่นทำลายปอดของเรา นะแล้วทำให้เลือดลมไหลเวียนช้า
1: ค
0: ่ะแล้วก๊าซพิษอีกส่วนหนึ่งก็มาจากที่อาหารที่เราบริโภคเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเพราะส่วนมากเนี่ยอาหารที่เราบริโภคจะเติมใส่สารยาเคมีต่าง
1: ๆ
0: หรือกระทั่งมีพวกใส่ยาฆ่าแมลงฆ่าพิษฆ่าอะไรมันเป็นฆ่าเชื้อโร
1: ค
0: นะเพราะในเมื่อพวกสารพิษต่างๆเหล่านี้นะถ้าถูกเราบริโภคเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าร่างกายเราสามารถขับออกได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่มีปัญหาแต่ปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าสุขภาพของคนส่วนมากในสังคมปัจจุบันมันจะอ่อนแอเพราะส่วนมากจะไม่สามารถขับเพราะเนี่ยพวกของไอสารยาเคมีสารพิษต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าตกค้างในร่างกายเนี่ยส่วนหนึ่งจะทำให้เลือดไหลเวียนหนึกแล้วแต่ถ้าตกค้างเนี่ยก็จะไปตกค้างอยู่ในตามเส้นเลือดเนี่ยเราไปเกาะติดอยู่ตามผนังหลอดเลือดนะฮะผนังหลอดเลือดอยู่ตามข้อต
1: ่อ
0: นะฮะอันนี้ก็เป็นพวกสารพิษประเภทหนึ่งน
1: ะ
0: ไอสารพิษประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือเกี่ยวภายในร่างกายเราเลือดลมที่ติดขัดแต่สมมติว่าพวกอารมณ์ต่างๆถ้าคุณร่างกายเนี่ยเคร่งเครียดนะหรือว่ามีกังวลเลือดลมก็จะติดขัดพอเลือดลมติดขัดเนี่ยอย่างสมมติว่าคุณเครียดมากๆก็กระทบย่อยขับถ่ายแหละเครียดจนไม่อยากทานข้าว
1: เครียดลงกระเพาะใช่ไหม
0: ไม่อยากทานข้าวนะกังวลมากๆนอนหลับไม่ดีก็เกิดเป็นปอดเพราะถ้าอวัยวะพวกนี้เนี่ยติดขัดก็ไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายนั่นก็เป็นสารพิษแบบหนึ่ง
1: ครับ
0: เนี่ยสารพิษเหล่านี้ต่างๆเลยครับมีเยอะแยะในสังคมปัจจุบันที่ได้กระทบกระเทือนสุขภาพ
1: ค่ะไม่ใช่แค่ว่าสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปอย่างเดียวบางทีอารมณ์หรือสภาวะจิตใจของเราก็มีส่วนด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะความสะดวกสบายต่างๆมีมากขึ้นกลไกการทำงานหรือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของเราอาจจะลดน้อยลงตรงนี้คือมีส่วนด้วยไหมคะเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตอ
0: ันนี้เกี่ยวมากเลยครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีกลไกหลายอย่างที่เกี่ยวสัมพันธ์
1: ค่ะ
0: เราต้องรู้ว่าร่างกายเราเนี่ยมีระบบประสาทเซลล์ประสาทระบบลมปราณเส้นลมจุดลมปราณเนี่ยนะในระบบของกลไกของเขตสะท้อนกลไกเราเนี่ยมันมีเกี่ยวสัมพันธ์กับเลือดที่ไหลเวียนในระบบหลอดเลือดเพราะปกติกลไกเรานี่จะขับเคลื่อนไอ้เลือดเนี่ยไหลเวียนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีระเบียบแล้วก็ไปผลักดันอวัยวะทํางานมีประสิทธิภาพถ้ากลไกเรานี้จะทำงานมีประสิทธิภาพร่างยังไงก็ต้องอาศัยเนี่ยการเคลื่อนไหวของร่างกายนะฮะคุณต้องมีเคลื่อนไหวร่างกายพอเราร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องสม่ำเสมอก็จะไปกระตุ้นถุงนะฮะอย่างสมมติที่เท้าเนี่ยไปกระตุ้นถุงเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าอย่างบางคนเลื่อนเท้าเป่าหรือนวดฝ่าเท้าได้ไปกระตุ้นถุงเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็กระตุ้นสุดเส้นลมปราณจุดลมปราณนะฮะใช่ไหมฮ
1: ะ
0: เพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวก็กระตุ้นกลไกเหล่านี้กลับมาทำงานกลไกนี้ถ้าถูกกระตุ้นทำงานดีมาประสิทธิภาพแล้วนะฮะเซลล์พวกนี้ก็มันก็ทำงานกระฉับกระเฉงก็จะผลักดันให้เซลล์ของเลือดเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพเลือดก็จะมาหล่อเลี้ยงมากขึ้นหล่อเลี้ยงมากขึ้นเนี่ยนะฮะก็เกิดปัญหาอะไรนะฮะเกิดผลดียังไงเนี่ยเพราะในเลือดเรามีทั้งเกล็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวก็จะเคลื่อนตัวเข้ามากำจัดของเสียนะของเสียออกจากที่ไหนออกจากผนังหลอดเลือดนะฮะผนังหลอดเลือดเพราะผนังหลอดเลือดถูกกำจัดเราแล้วผนังหลอดเลือดเราก็ขยายกว้างเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงเข้าสม่ำเสมออวัยวะกลับมาทำงานเข้าเสมอร่างกายก็เกิดความสมดุลนะฮะเพราะนั้นกลไกพวกนี้มีสำคัญมากเพราะนั้นถ้าปัจจุบันพวกคนเราเนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวร่างกายนะฮะเวลานี้เราชีวิตเราสะดวกสบายเดินทางไปไหนเนี่ยก็มีแต่รถบริการแม้แต่อยู่ตึกชั้นสูงยังมีลิฟต์บริการกันนะ

0: นะสองมือแล้วก็กับทั้งวันไม่ขยับทำงาน
1: ค่ะไม่ขยับแต่นิ้วค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แต่นิ้วเนี่ยกดปุ่มของไฟฟ้ากดปุ่มของคอมพิวเตอร
1: ์
0: ผลเสียตามมายังไง
1: คน
0: กายเหล่านี้คนกายเขตสะท้อนคนกายลมปราณกับเซลล์ประสาทเนี่ยก็จะถูกบล็อกไว
1: ้
0: นะฮะประสิทธิภาพงานตกต่ำเพราะประสิทธิภาพตกต่ำเนี่ยเลือดมันก็จะไหลเวียนช้าไหลเวียนไม่สม่ำเสมอไหลพอเลือดไหลเวียนไม่สม่ำเสมออวัยวะไม่ได้รับเลือดมาหล่อเลี้ยงอย่างปกติสม่ำเสมอเอาไว้ทำงานก็จะเพี้ยนไปก็จะประสิทธิภาพตกต่ำถ้าอวัยวะทำงานไม่ดีแล้วกลไกของสำคัญในร่างกายคือระบบย่อยขับถ่ายระบบกลั่นกรองระบบดูดน้ำผ่าถ้าทำงานไม่ดีแล้วคุณก็ไม่สามารถขับของเสียออก
1: ก็แปรปรวนไป
0: ของเสียก็จะตกค้างตกค้างมากมากเนี่ยก็ไปสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดตามข้อต่อสะสมนานเกิดขึ้นอะไรเนี่ยก็แปรพันเป็นเดรดๆของเหลวเป็นลิ่มเลือดถ้าหนักขึ้นอีกก็เป็นก้อนแข็งสุดท้ายก็เป็นเนื้อลายก็จะเกิดอาการเจ็บปวดไม่สบายต่างๆผมคิดว่ามันทั้งหมดเกี่ยวข้องหมดเลยนะ
1: ค่ะพอได้ยินอาจารย์พูดถึงคำว่าเขตสะท้อนหลายรอบเลยตรงนี้คืออะไรคะอาจารย
0: ์เขตสะท้อนเนี่ยนะก็คือเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าย
1: ังไงคะที่อาจารย์บอกเวลาเรานวดกดจุดไปที่ฝ่าเท้าเกิดเขตสะท้อนออกมา
0: ไม่ใช่ฮะอันนี้เราเรียกว่าสองอย่างกันเลยจุดที่ฝ่าเท้าเนี่ยตามภาษาแพทย์ก็จะเรียกว่าเขตสะท้อน
1: อ๋อเป็นจุดต่างๆบนฝ่าเท้า
0: แต่ว่าเขามีอาการสะท้อนนะครับพอนวดอาจจะเกิดอาการสะท้อนขึ้นมานะครับเป็นการสะท้อนกัน
1: จริงๆแล้วคือที่ฝ่าเท้าของเราเนี่ยเป็นจุดรวมต่างๆไว้เยอะแยะมากมายเลย
0: ครับรวมประสาทครับเพราะว่าในฝ่าเท้าของเราเนี่ยมันมี60กว่าเขตสะท้อนเนี่ยคือแต่ละเขตสะท้อนเนี่ยมีเกี่ยวสัมพันธ์กับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายก็คือว่าถ้าที่เขตสะท้อนเนี่ยนะเราทำงานผิดปกติมีอาการเจ็บหรือเปลี่ยนรูปทรงเนี่ยนะฮะเรานวดแล้วนะฮะก็จะไปสะท้อนถูกอวัยวะร่างกายที่เกี่ยวสัมพันธ์อย่างสมมติว่าอ้าวเรานวดเขตสะท้อนที่หัวใจถ้านวดถูกแล้วเจ็บหรือว่าหัวใจเนี่ยมันมีอะไรรูปทรงมันเปลี่ยนแปลงก็สะท้อนว่าหัวใจเนี่ยก็เริ่มทำงานมีผิดปกติเปลี่ยนไปละนะฮะก็แน่ๆหรือว่าเวลาในอวัยวะภายในร่างกายถ้ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเจ็บปวดไม่สบายก็จะไปสะท้อนที่ฝ่าเท้าด้วย
1: อ
0: ันนี้เกี่ยวสัมพันธ์ยังไงเนี่ยเพราะมันมีระบบประสาทส่วนกลางมันเชื่อมไว้นะฮะเพราะนั้นเวลาเรานวดฝ่าเท้าเนี่ยก็คือแก้อาการเลือดลมที่ติดขัดที่ฝ่าเท้านะในเวลาการก็ไปขัดนั้นอวัยวะเกี่ยวสัมพันธ์เนี่ยนะก็แก้อาการที่เกี่ยวอวัยวะสัมพันธ์ให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นนะอันนี้แก้ยังไงก็อย่างที่ผมเรียนจากระบบประสาทกลางเป็นการเชื่อมต่อ
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ค่ะแล้วคำว่าระบบลมปราณล่ะคะคุณหมอ
0: ลมปราณเนี่ยนะฮะมันเป็นภาษาของไงทางแพทย์จีนเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือ 5,000 ปีก่อนเนี่ยนะที่ประเทศจีนเขาก็ในหนังสือเนี่ยต้นตำรับของแพทย์จีนก็คือหวังตี้ในจีนเนี่ยก็มีระบุไว้ว่าในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมีระบบเส้นลมปราณนะระบบเส้นลมปราณเนี่ยก็คือลมปราณต่างๆเนี่ยเขาทำงานเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงซึ่งกันและกันแล้วก็เชื่อมโยงกับอวัยวะต่างๆเชื่อมโยงกับเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆในร่างกายน
1: ะ
0: เชื่อมโยงกันแล้วลมปราณพวกนี้ก็เป็นทำหน้าที่สรีระในการขับเคลื่อนเลือดลมไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกาย แล้วก็ยังสามารถสะท้อนอาการนะของอวัยวะที่เกี่ยวสัมพันธ์ ในเวลาการก็เป็นการปรับนอกจากปรับลมปราณให้ทำงานดีขึ้นยังช่วยปรับอวัยวะที่เกี่ยวสัมพันธ์ให้กลับมาทำงานปกติ แล้วก็ปรับทั่วร่างกายให้เข้าสู่สมดุล นะฮะอันนี้เป็น
1: ลมปราณ
0: ระบบของลมปราณที่ว่าลมปราณก็คือเกี่ยวกับทั่วร่างกายของลมปราณนะครับ
1: โอ้โหสำคัญมากๆเลยนะครับ
0: มันมีประโยชน์และก็มีพลังค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะ
1: คราวนี้ค่ะพออยากทราบว่าแพทย์ทางเลือกสารตอนนี้คือเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์แล้วหรือยังคะ
0: ก็ยอมรับระดับหนึ่งครับเพราะว่า10กว่าปีที่ผ่านมาผมก็พยายามนำแพทย์ทางเลือกเนี่ยมาเผยแพร
1: ่
0: ประชาสัมพันธ์ให้วงการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและสาธารณชนเนี่ยรับรู้แล้วก็ผมก็เคยถูกเชิญเป็นวิทยากรจากกระทรวงสาธารณสุขตามโรงพยาบาลต่าง ทางหน่วยงานสมาคมต่างๆไปทำการบรรยายหรือว่าสาธิตบำบัดนะแล้วก็ปี2552ถึง2553เนี่ยเขาก็เชิญเป็นวิทยากรเนี่ยนะไปทำการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกเนี่ยให้กับบุคลากรแพทย์ติดต่อ2เดือนซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการแพทย์ทางเลือกของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกมหิดล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้จัดขึ้นซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกมหิดลเนี่ยก็ให้ความค่อนข้างให้ความสำคัญเนี่ยแพทย์ทางเลือกนี้มากนะฮะช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ทำการรับสมัครแล้วก็ประชาสัมพันธ์เนี่ยนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
1: การรักษาด้วยวิธี
0: การรักษานี่ผมจะขอโทษอ่านสักนิดหน่อย
1: ค่ะ
0: คือเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าการรักษาเลยศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยในหลักการรักษาแบบองค์รวมศาสตร์การแพทย์ทางเลือกไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมสุขภาพเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ในการบำบัดอาการโรคของโรคได้และยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางโรคที่การแพทย์ปัจจุบันไม่สามารถบำบัดอาการและความต้องการอย่างบางอย่างของผู้ป่วยได้เพราะในความเป็นศาสตร์และศีลของการแพทย์ทางเลือกจึงมีการใช้มายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันก็มีการนำศาสตร์การแพทย์ทางเลือดมาใช้ในการดูแลสุขภาพและใช้ร่วมกับการแพทย์ปัจจุบันเพื่อการรักษาโรคมากขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมให้การรักษาพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพแบบพอเพียงที่คนส่งเสริมให้เกิดขึ้นในประชาสัมพันธ์นะฮะคือจากประโยชน์นี้ก็เราก็พอทราบว่าทางกระทรวงกับศูนย์การแพทย์การแพทย์ไม่ยอมเลยให้ความสมตำคัญและบทบาทของแพทย์ทางเลือกนี้ค่อนข้างยำมากทีเด
1: ีย
0: วนะฮะครับ
1: เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถผสมผสานเข้าไปในการรักษาแบบปัจจุบันได้
0: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วคือมีมาเนิ่นนานแล้วด้วยนะคะเข้ามาในเมืองไทยของเรานี่ประมาณกี่ปีได้แล้วคะอาจารย
0: ์ถ้าแพทย์ทางเลือกสามผสานเนี่ย
1: ค
0: ือจริงๆผมเป็นคนแรกที่มาเผยแพร่
1: ก็ประมาณ
0: ส
1: ิ
0: บกว่าปีก่อนสิบกว่าปีก่อนเมื่อสิบกว่าปีก่อนผมเคยไปเผยแพร่ที่กระทรวงสาธารณสุขผู้ใหญ่ในกระทรวงตอนนั้นก็ท่านก็บอกว่าอาจารย์สุทัศน์ในกระทรวงสาธารณสุขไม่มีใครรู้เรื่องนี้แล้วนะมีแต่คนเดียวน
1: ะ
0: อีกหน่อยหน้าคุณมาเผยแพร่แล้วยังต้องมาทำกันสอน
1: นะ
0: ครับนั่นก็ประมาณ10กว่าปีแล้ว
1: คร
0: ับ10กว่าปี
1: ค่ะเพราะอะไรทำไมเราถึงเพิ่งมาให้ความสนใจหรือว่าเพิ่งเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศของเราล่ะคะ
0: คือจริงๆนะแพทย์ทางเลือกนี่นะมันมีศาสตร์ตั้ง3อย่างเนี่ยน
1: ะ
0: มีด้านการนวดฝ่าเท้านวดกดจุดลมปราณวางถ้วยหลุนแต่เนื่องนวดฝ่าเท้าเนี่ยคนไทยเราส่วนมากค่อนข้างรู้จักแล้ว
1: ใช่
0: แต่ว่ารู้จักเป็นการนวดเพื่อสุขภาพทั่วไปแต่นี่เป็นการนวดฝ่าเท้าแบบจริงซึ่งสามารถเสริมสร้างและการรักษา
1: ช่วยบำบัดรักษาได้ถ้าอย่างของไทยก็คือเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลาย
0: เพื่อสุขภาพมันมีข้อแตกต่างนะครับเพราะนั้นในอันนี้ผมก็ได้ศึกษาจากบรมอาจารย์ที่ประเทศจีนเขาถ่ายทอดให้แล้วก็นำมาเผยแพร่นะแล้วก็อีกแบบนึงนวดกดจุดลมปานเนี่ยเนื่องกดจุดลมปานผมคิดว่าคนไทยส่วนมากอยากรู้เพราะว่ามีอาจารย์หลายท่านมาสอนกันนวดกดจุดลมปานเนี่ยแต่ส่วนมากจะนวดเป็นแก้อาการเฉพาะมาในแก้ทั้งระบบนะแต่เรื่องวางถ้วยหลุนเนี่ยผมคิดว่า
1: อันนี้ยังใหม่อยู่นะ
0: ยังใหม
1: ่ใช่ค่ะ
0: แต่มีบางคนก็รู้แต่ว่าใช้การโยนไฟใช้ไฟเผาเกิดเป็นสุญญากาศแต่วิธีที่ว่าใช้เครื่องปั๊มหลุดเนี่ยนะแล้วกันมันสามารถรักษาแบบรักษาไล่โรคแบบองค์รวมเนี่ยนะครับแก้อาการโรคเฉพาะพร้อมกันเนี่ยยังเป็นครั้งแรกในเมืองไทยนะฮะเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นอันนี้วิชาชีพเนี่ยก็มีแต่เฉพาะของอาจารย์ผมเนี่ยที่ปักกิ่งเท่านั้นวิชาชีพเนี่ยครับนะฮะเพราะนั้นยังใหม่สำหรับคนไทยมากที่นี่นะฮะ
1: อย่างที่อาจารย์บอกว่านวดฝ่าเท้าเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในกลุ่มบ้านเราเพราะว่ามีการนวดเพื่อผ่อนคลายด้วยแล้วความจริงแล้วเนี่ยการนวดฝ่าเท้าอย่างในแบบของอาจารย์ที่เป็นทางเลือก3ประสานแบบนี้กับของคนไทยที่มีการนวดมาอย่างช้านานนี่มีหลักการหรือมีจุดแตกต่างกันตรงไหนคะ
0: คือการนวดเพื่อ สุขภาพเนี่ยผมก็เคยไปเรียนมาที่กระทรวงสาธารณสุข

0: นะฮะคือการนี้เขามีหลักกันว่าเน้นเพื่อสุขภาพไม่เน้นการรักษาเพราะฉะนั้นนวดเนี่ยต้องอย่านวดให้เจ็บและเวลาวันหนึ่งเนี่ยก็ให้นวดแค่ครั้งเดียวอาทิตย์หนึ่งนวดไม่เกิน3ครั้งคือเน้นสุขภาพก่อนผ่อนคลายสบายสบายแต่ถ้าการนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยเรานะฮะเพราะมันมีประวัติยาวนานมาตั้ง 4-5,000 ปีแล้วก็ถ่ายทอดให้กับลูกหลานในตระกูลต่างๆสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการนวดเนี่ยสามารถนำมาเสริมสร้างสุขภาพและหลังบำบัดโรคอาการหลายๆอย่างเพราะการนวดเนี่ยเขาต้องมีหลักการมีขั้นมีตอนคือเวลานวดเนี่ยต้องนวดต่อเนื่องสม่ำเสมอนะฮะแล้วมีขั้นมีตอนเวลานวดต้องนวดหางเข้าในร่างกายเพื่อลดเลือดลมเนี่ยไปสู่ทางปอดหัวใจนะฮะบำรุงหัวใจแล้วการนวดเนี่ยนวดฝ่าเท้าแบบจีนเราจะเน้นใช้ไม้นวดเป็นหลักประสานกับใช้มือบางเวลาที่สำคัญคือนวดเนี่ยต้องแรงสม่ำเสมอนะฮะไม่ปกปักกระชายแรงมากนะหรือว่าทำน้ำหยุดต่อเนื่องแล้วเวลานวดเนี่ยต้องนวดทั่วหน้านวดทุกจุดทุกแขนในสะท้อนที่ฝ่าเท้าถือว่าเป็นการรักษาโรคทั่วหน้าแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปหลังจากนั้นก็มาแก้ว่าจุดไหนเจ็บแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันเพราะแนววิธีเนี่ยเป็นการรักษาโรคแบบอมรวดได้สามารถรักษาโรคได
1: ้
0: ถึงมีข้อแตกต่างที่มีส่วนแตกต่างการนวดเพื่อสุขภาพ
1: ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงการนวดแบบจีนไปแล้วค่ะแต่ว่ายังเหลืออีก2อย่างด้วยกันในแบบแพทย์ทางเลือก3ภาษานี้ก็คือการกดจุดลมปานแล้วก็การครอบถ้วยสุญญากาศแต่น่าเสียดายค่ะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเรามาต่อกันต่อในเรื่องนี้กันละกันวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะหมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วค่ะวันนี้พะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาสนุกกันต่อในรอบเซมิไฟแนลกันครับรอบเซมิไฟแนลนี้ตัวแทนจากทั้ง4ภาคและกรุงเทพมหานครจะต้องมาแข่งขันกันแบบพบกันหมดหากชนะจะได้3แต้มเสมอกันได้1แต้มแต่ถ้าแพ้ก็จะไม่มีแต้มให้นะครับเก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆจนเมื่อแข่งขันกันครบทั้งหมดแล้ว2โรงเรียนที่มีแต้มสูงสุดจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับซึ่งในแต่ละคู่จะแข่งกันทั้งสิ้น3เกมเช่นเคยเริ่มที่เกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนนต่อด้วยเกมใหม่ที่จะให้น้องๆมาสนุกกับการทดลองกันอย่าง What Should We Do 200คะแนนและเกมที่คุณเคยกันดีอย่าง Who What or Where 300คะแนนนะครับอันดับคะแนนตอนนี้ที่1เป็นโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแข่ง1แมตช์มี3คะแนนและตามด้วยระยองวิทยาคมและเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาแข่งกันทีมละ1แมตช์มีทีมละ1คะแนนและมอวิทยานุสรณ์แข่ง1แมตช์ยังไม่มีคะแนนนะครับและเรายังอยู่กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาในเกม What Should We Do แต่ไหนแต่ไรเราก็รู้ตลอดนะครับว่า4บวก9ได้13 But the name of this game is 4 and 9 make 6 The challenge is, guys, with a 4 unit bucket and a 9 unit bucket try to get exactly 6 units of water in 1 bucket All right?So you're provided with a 4-unit bucket and a 9-unit bucket.

0: แล้วเริ่มครับ
1: ในเกมนี้น้องๆจะต้องหาน้ำปริมาณ6หน่วยโดยมีอุปกรณ์ให้เป็นถังน้ำ9หน่วยและ4หน่วยทางด้าน3สาวจะเตรียมน้อมโคราชนั้นให้คนที่แข็งแรงที่สุดในการยกน้ำถังใหญ่ถือว่าวางแผนได้ดีแล้วครับส่วนทางด้านสาธิตมช.สีหน้าเคร่งเครียดเลยทีเดียวดูเหมือนว่าน้องทามจะเป็นคนนำทีมในเกมนี้ครับแต่จะได้ผลหรือเปล่าจะทำสำเร็จหรือไม่แค่ตวงน้ำให้ได้มันจะยากเย็นขนาดนั้นเชียวเหรอเนี่ย
0: 5 4 3 2 1 Time's up This is the 6 unit line All right มาดูว่าน้องๆจากสาธิตวช.จะสามารถทำได้นะครับได้ขออนุญาตเทนะฮะโอ้ยโอ้นี่ประมาณนี้นะ
2: นี่เลยครับทีมงานจึ๊บๆเท่านี้
0: All right ประมาณนี้นะ All right Let's go over to the ladies of Trianot โอ้นะฮะเราน่าจะ
2: ห่างจากน้องๆสาธิตมช.ไปอีก
0: สัก2เซน
1: วิธีการก็ไม่ยากเริ่มจากการนำภาชนะ9หน่วยตักน้ำให้เต็มและนำไปเทในภาชนะ4หน่วยและนำภาชนะ4หน่วยเทน้ำทิ้งไปทำอย่างนี้2รอบจะทำให้ภาชนะ9หน่วยเหลือน้ำจำนวน1หน่วยทำต่อไปด้วยการนำน้ำ1หน่วยที่เหลือไปเทใส่ภาชนะ4หน่วยจะทำให้ภาชนะ4หน่วยเหลือที่ว่าง3หน่วยจริงไหมครับสุดท้ายนำภาชนะ9หน่วยเติมน้ำให้เต็มจำนวนและเทใส่ภาชนะ4หน่วยที่มีพื้นที่ว่าง3หน่วยฉะนั้นภาชนะ9หน่วยก็จะเหลือน้ำ6หน่วยโดยปริยายครับ
0: เอาเป็นว่าไม่มีใครได้200คะแนนจากข้อเมื่อสักครู่นี้ All right เกมนี้ก็แน่นอนครับ Who What or Where All right so the following are the characteristics of which food Clue number 1 It is rich in fiber and vitamin C It can be eaten raw or cooked using various cooking methods But a 2007 study found that boiling this food can reduce the effect of its cancer-fighting enzymes. Clue number 2. It belongs to the Brassicaceae family and has been known in Italy for more than 2,000 years. When it was first introduced in England in the mid-18th century, it was called the Italian asparagus. Clue number 3. This plant, native to the Mediterranean, was developed from wild cabbage by the people of the ancient civilization of Etruscan. Clue number 4. Today, it is highly popular due to its nutritional benefits. At an anti-obesity event at the White House in 2013, the then president, Barack Obama, told the children that this vegetable was his favorite food. Clue number 5. The current English name of this vegetable comes from the diminutive form of the Italian word brocco. เตรียมน้อมกดได้ครับ Your answer is
3: broccoli.
0: Correct. ซึ่งคลูสุดท้ายเมื่อกี้นี้นะครับThe current English name of this vegetable comes from the diminutive form of the Italian word brocco, which means shoot or sprout. เรียบร้อยแล้ว3เกมและทีมที่สามารถคว้า3แต้มเก็บไปได้ก็คือน้องๆเตรียมน้องโคราชคู่ต่อไปขอเชิญน้องๆจากโรงเรียนระยองวิทยาคมและมอวิทยานุสรณ์
4: พี่เบาพี่เบาน้องสาวสวยไหม
5: สวยมากครับหมายถึงพวกเราหมายถึงพวกเรา
0: หมายถึงพวกเราโอ้ยอะไรกันเนี่ยนะฮะ but first up of course the VTR game
6: walking is more beneficial to your health than you might ever think and right now I am at Siam Square and we are going to survey walkable city areas in Bangkok
7: A walkable city is a city where most people walk, ride bicycles, and use the public transport to get around. Some of the walkable cities in other countries are Copenhagen.

0: Bangkok Noi in Bangkok or Changpyeong Street in Chiang Mai. These are great places to stroll.
1: What is a walkable city? A. A campaign encouraging people to walk instead of driving their cars. B. A city where most people get around by bicycle, by public transportation, and on foot. C. A ranking of livable cities to be used as models for national development. Or is it D. Chulalongkorn University's Urban Design and Development Center? พร้อมนะ C. U. ระยองวิทยาคมได้ไปตอบว่า
2: B.
3: The answer is B. A city where most people get around by bicycle, by public transportation, and on foot.
1: Your answer B. Correct. พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้ากับเกม What should we do?จุฬา Zero Waste โครงการที่เกิดขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะภายในให้เป็นศูนย์อีกหนึ่งโครงการดีๆที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนต่อยอดมหาวิทยาลัยสีเขียวสามารถติดตามเทคนิคและข่าวสารดีๆในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปกับเราได้ทางเพจ Facebook จุฬาพลาดไปแล้วสำหรับเกมแรกตอนนี้ระยองวิทยาคมมีคะแนนนำทางมอวิทยานุสรณ์อยู่100คะแนนแต่อะไรก็ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะเกมต่อไปมูลค่า200คะแนนไปติดตามให้กำลังใจทั้ง2ทีมกันเลยจ้า Cause this game is what should we do และการทดลองนี้มีชื่อว่า structures and sandbags the challenge is with the given itemsBuild a structure that will carry as many 100 gram sandbags as possible. นี่คือถุงทราย100กรัมเป๊ะๆ You are given, both teams are given one piece of A4 paper. And you're both are given one piece of a 10 centimeter adhesive tape. เงื่อนไขมีอยู่ว่าพี่เต้จะให้ทั้ง2ทีมเวลาเท่ากันคือ3นาทีในการปฏิบัติการนะครับThe results will be tested after both teams have completed their structures. นะฮะสร้างให้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาสิ่งเนี้ยถุงทราย100กรัมเนี่ยมาแขวนใครแขวนได้เยอะกว่ารับไป200คะแนนโอ้โหมีกระดาษมาแผ่นเทปมาปื้นและนี่อีกเพียบเลยโอ้ย What should we do? Well, that's the name of the game. 3 minutes and countdown
4: เริ่มปุ๊บมอวิทยานุสรดูเหมือนจะพยายามนำกระดาษที่ให้มาช่วยกันม้วนที่สุดเกมนี้เขาให้ทำคานนะจ๊ะไม่ใช่ให้ทำหลอดดูดน้ำแต่ที่น่าสนใจกว่าคือระยองวิทยาคมที่ใช้วิธีในการพับกระดาษตามแนวยาวสลับไปมาแต่แบบไหนจะรับน้ำหนักได้ดีกว่ากันติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ
1: 5 4 3 2 1 time's upทีนี้เราต้องมาดูกันครับว่าบีมหรือว่าคานของน้องๆสองทีมนั้นใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับถุงที่หนึ่งวางเลยต่อไปถุงที่สองอ้าวถุงทรายถุงที่สาม the third bag please โอ้และดูของน้องๆระยองวิทย์นี่เริ่มจะงอๆนิดหน่อยโอเค your sixth bag please

0: น้องๆระยองวิทยาคมทำไม่สำเร็จนะครับผ่านงอหักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น200คะแนนเป็นของมอวิทยาดุสิตอยากรู้ขำๆจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนเจ็ดนะโอเค your eighth bag you're kind of spreading out the weight huh
1: yes
2: nine
0: your ninth bag and moving โอเคได้ถึง9ถุงด้วยกันหลักการของเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับตัวคานนั้นจะต้องมีความหนาแน่นโดยรวมที่มากเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งซึ่งวิธีการม้วนเป็นวิธีการที่ทำให้แข็งแรงที่สุดนั่นเองและการติดเทปกับกระดาษที่ม้วนนั้นก็เพื่อไม่ให้กระดาษคลายตัวและ

0: ออกจนอ่อนตัวลงเท่านั้นเองครับและเราก็จะเข้าสู่เกม Who What or Where What do the following statements describe Clue number 1 Its existence was first confirmed by English physicist and chemist Henry Cavendish in 1766 Cavendish discovered it while experimenting with acid and mercury Clue number 2 It has higher calorific value than benzene and other oils That is why it is used as rocket fuel Clue number 3 It contains 3 isotopes Protium Deuterium and Ma all we have on Your answer on your first attempt is
1: Hydrogen
0: Hydrogen Correct ก่อนอื่นเลยไอโซโทปเนี่ยแปลเป็นไทยง่ายๆมันคืออะไร
1: หมายถึงธาตุที่มีอะตอมในนิวเคลียสติมกันกันเป็นธาตุชิ้นเดียวกันง่ายเป็นธาตุชิ้นเดียวกันแค่มีเลขมวลต่างกัน
0: นะฮะก็มีตั้งแต่โพรเทียมดิวเทเรียมและทริเทียม and the last two being the key to the production of fusion energy นะครับและข้อที่4ถ้าไปไกลกว่านี้ก็คือว่า on earth this element bonds with other elements but can be created by splitting it น้ำกับ
1: น้ำกับไฟฟ้า
0: ไฟฟ้า electricityและข้อสุดท้าย its atomic number on the periodic table is
2: one
0: นะฮะ it is the most abundant element in the universe นะฮะ well you just grabbed 300 points ending at 500 points สรุปคะแนนสักนิดนึงนะครับตอนนี้น้องๆจากโรงเรียนมอวิทยาศาสตร์รับไป3คะแนนMeanwhile, the boys from Ryong Vidyakom did not get any points from this game. ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับน้องๆ Ryong เนี่ยตอนนี้มีแต้มสะสมอยู่เดิมเนี่ยหนูมีอยู่1นะครับในขณะที่น้องๆมอเนี่ยตอนนี้มีอยู
3: ่3
0: นั่นเองคู่ต่อไปขอเชิญน้องๆจากโรงเรียนสาธิตจุฬาและสาธิตมอชอหนูส้มโปรดอย่ามีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมอชอไหมครับ
4: So we will give you a hug. Love you.
5: ถึงพวกเธอจะน่ารักแต่พวกเราก็ไม่ยอมยกคะแนนให้หรอกนะ
0: เราจะเริ่มการแข่งขันเหมือนเคยนะครับกับ VTR
6: Wow, the bats here is so big and delicious. The giant bats here in Phanom Sarakham District here in Chat Chong Sao truly lives up to its fame.
7: The bass is an important livestock of Phanom Sarakham District because the district has succeeded in raising the giant variety. In general, the white bass is raised within a short period of time, no more than 6 months, before it is sold to avoid droughts, flood, and the cold climate. The white bass usually weighs around 700 to 900 grams.But at Khao Phong Farm, the bass here weighs up to 9 kilograms. This is because there are no natural threats in Chat Chong Sao like in other regions of Thailand. So Khao Phong Farm is able to raise the white bass for up to 18 months, resulting in their larger than usual size. This farm is also the largest exporter of white bass in Asia.
6: The fish farmers have to wear motorcycle helmets just in case the giant bass come up and slap them in the face. It's a dangerous job, and that's why they're so well equipped with these huge helmets on.
7: It's not that difficult to raise the white bass. Make a floating basket that's 4 meters wide, 6 meters long, and 2 meters deep with fishing net meshes with holes that are 3 to 6 centimeters in size, the same size as the bass fingerlings.Then, release 500 to 600 white bass fingerlings that measure 5 to 6 inches into the floating baskets. Feed the fish with rough fish.
0: Why are the bass in Phanom Sarakham District bigger than the bass in other places? A. They are raised in a 4 by 6 by 2 meter floating basket, which has sufficient space for the fish to grow. B.Unlike the bass in other places, they are raised for less than 6 months be-

0: before being sold. C, they are raised for a longer period because they start as fingerlings that are 5 to 6 inches in size. Or is it D, they can be raised for a longer period due to favorable weather conditions?
1: Pana?
0: C, you!
1: สาธิตว่าชอกดได้หนูจะตอบกันว่า
2: C, they are raised for a longer period because they start as fingerlings that are 6 to 5 inches in that size.
0: Your answer,
1: C. Incorrect.
0: ผิดนะครับ
1: ว่ามา
2: The answer is D. They can be raised for a longer period due to favorable weather conditions.
1: D. Your answer. Correct.
3: เป็นสาธิตจุฬาที่ออกน้ำไปก่อนแต่อะไรอะไรก็ยังไม่แน่นอนนะจ๊ะมาพบความมันกันต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวครับคะแนนในเกมตอบคำถามจาก VTR ตกเป็นของสาธิตจุฬาไปก่อนกองเชียร์สาธิตมช.ยังไม่ต้องถอดใจกันนะครับเพราะยังมีอีก500คะแนนรอน้องๆอยู่ไปติดตามชมกันต่อเลยครับ
0: The next 200 points กับเกมที่มีชื่อว่า What should we do และโจทย์ที่พี่เต้จะให้พวกเราทำนะครับการทดลองนี้ก็คือการ light a fire basically the first team to light a fire using the available itemswins. Wow, it's getting hot in here. Let's begin.
3: เมื่อเห็นอุปกรณ์การทดลองเกมนี้แล้วอยากจะสั่งข้าวมาทานสักจานนะครับเพราะแต่ละโรงเรียนก็ต่างเลือกน้ำปลาเกลือแถมมีเขียงออกมาอีกทางด้านสาธิตจุฬาเลือกที่จะตักมาลองผสมในช้อนและทางสาธิตมช.ไม่สนใจรวมลงไปในเขียงเลยงานนี้ไฟจะติดขึ้นหรือท้องจะร้องก่อนไปดูผลกันจ้า
0: 5, 4, 3, 2, 1, time's up
3: หลักการของเกมนี้น้องๆจะต้องหา2อย่างนี้ให้เจอก็คือด่างทับทิมหรือโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตและน้ำตาลและ2อย่างนี้เมื่อนำมาผสมกันแล้วแล้วใช้แรงถูด้วยวัตถุสักพักก็จะสามารถทำให้เกิดไฟขึ้นได
0: ้ต้องดูนะจ๊ะจับแน่นๆนะครับ
4: จับ
0: เอาแล้วสิ
5: เอาเยอะๆเลย
0: เอาปล่อยได้นี่ครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครได้200คะแนนไปเรามีอีก300คะแนนครับ300 points up for grabs from the game called Who What or Where The following are the characteristics of which person Clue number 1 This person was born on May the 22nd 1987. He ranked first in the world in the ATP rankings in 2011 and 2012. Clue number 2. He established a foundation in his own name in 2007 to help underprivileged children in Serbia. He also made donations to youth athletes to help them travel to international competitions. Clue number 3. He has won 12 singles Grand Slam titles. Australian Open 2008, 2011, 2000. สาธิตมช.กดแล้วตอบว่า
2: Novak Djokovic.
0: Your answer. Correct! เดี๋ยวต้องเรียกรถพยาบาลไหมใจเย็นนะใจเย็นนะโอ๊ยโอ้โหนี่ถึงขั้นขอบคุณเลยน้ำตรงน้ำตาไหลเลยทีเดียว12 singles Grand Slam titles มี Australian Open เนี่ย2008 2011 2012 2013 2015 2016 Wimbledon 2011 2014 2015 US Open 2011 2015 and French Open 2016นะฮะนอกจากนั้นเนี่ย Clue number 4 says in the final match of the 2012 Australian Open he played against Rafael Nadal for 5 hoursนะฮะและข้อสุดท้ายก็คือว่า he is the only player to have defeated Roger Federer in all the 4 Grand Slam tournaments and vice versa ในทางกลับกัน Roger Federer ก็เคยชนะเขา4 Grand Slam เอาขอเสียงปรบมือให้น้องๆสาธิตมช.เลยครับสรุปคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับน้องๆสาธิตมช.นะครับสามารถชนะการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับด้วย300คะแนน

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากร
0: ณ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพ
0: ี่
1: บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เราเนี่ยแหละ
1: เราวิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเก่งไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
8: Why you burn that
2: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปเซเจให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
10: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่

0: ด้อยการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนนึงคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
1: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ10
2: สารกลาง have a universal anniversary of Yamo she is a heroOf this city.
1: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
3: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ and อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
4: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไมโครฟรังค์ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: นะ
7: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงมากโตอ่ะ
8: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุนตุนเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจะออกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆอาจจะดูหยิ้มๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตรีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
9: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุนก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกากอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
7: เจอครั้งแรกอะค่ะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
4: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
10: ล้า
4: พร้อมไม่พร้อม
10: พร้อม
4: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
1: แม่ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
10: ทัวร์
1: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
11: ต้อนรับแขกหน่อยแล้ว
12: ป้า
13: ดูอย่าเ
12: พ
13: ิ่งนะ
14: Hello, good morning.
15: Nice to meet you.
14: Nice to meet you.
15: Good.
14: Good.
15: Yeah.
14: Where are you from?
15: England.
14: Oh,
15: my name is Tom.
7: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
9: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
3: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: อ
3: ่
4: ะพร้อมไหมพร้อมนะ
10: พร้อม
4: Are you all ready
2: Ready?
4: Yeah, we're gonna go to Ayutthaya.
16: Yeah,
4: okay.
16: Yes.
4: Okay. Let's go! Take the bus!
16: Thank you.
4: ครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับหน้าสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
17: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอน

0: นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four people, four students here to in charge of the guide tour for you guys. Are you ready?
1: Ready!
0: Thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
1: ส
0: ู้ไม่สู้
1: สู้
0: ดีมากค่ะ
2: พร้อมแล้วเริ่ม
3: Hello everybody!
4: Hello!
3: My name is Hart. I'm from south part of Thailand. I'm from Phuket. Yes, Phuket is the in province in south part of Thailand.
5: But you know, I think it's the biggest island of in
3: yes,
5: Thailand.
3: Yes, it's half
5: right?
3: island around Phuket. It's have many like a PP island.
2: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
3: I will be a guide for youOkay, for
5: Thank
3: free.
5: You.
3: Yes, if you go.
6: Okay, it's a deal. I will come.
7: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
8: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆอ่ะคิดว่าตัวเองทำไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
9: Hello, my name is Bam. I am from Nakhon Ratchasima, the northeast of Thailand.
2: Oh. Yay. Bam.
10: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself? Do you go there?
9: Seldom.
7: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
10: Why?
9: When I am youngI want my mother to want my mother to kick
11: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
12: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
9: This is the first time I was a guide so I feel excited
2: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
7: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
2: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
0: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
2: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
0: เบสิก
2: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปดูคนต่อไป
0: ได้ไปดูต่อไป
2: มาครับ
13: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang Did anyone of you guys remember my Legion in Thailand I am from Central Legion and from Bangkok I will take you now to Wat Pram is a templeThere is the old temple in Ayutthaya, and also a historical exhibition hall that is will have information about the Ayutthaya history.
10: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
13: Really?
5: Yes.
13: I'm studying English Gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
7: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
13: So let's meet my sister. She is another guy. We'll let her introduce herself.
14: ค่ะ
7: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
14: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
15: โอเค hello everyone my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
5: yes and what about food
15: Food.
5: Yes.
15: Yeah, we have own food too. Yeah, it have anything something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
14: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
15: But but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
7: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องต้น
1: ตอนนี้อยู่ในททท.ของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
1: ึ่
0: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage เนี่ย
1: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
13: Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there is a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So let's see to the next part. There are another interesting things.
6: Okay,
13: let's go!
4: Hey everybody! Okay, stop, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya.Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because in Ayutthaya is not car. In the past, they didn't have only boat. ครั้งแรกครับอยุธยามาทัวร์ครั้งแรกเลยหลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนแบบชาติก่อนหรือเปล่าแล้วเคยอยู่เนี้ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
15: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
13: how sweet?
15: In the Ayutthaya, we sell on the boat like that.
6: Are you made it?
15: Thai people okay, can
6: I can. One of the plates. But there's an image. Please don't touch.
15: Please don't touch because it's not real. But it's real. It's not real, but it's like the real thing.
6: I'm hungry.
15: If you can eat plastic.
13: Yeah.
6: In old Thailand.
15: Yeah.
6: You make in old Thailand.
15: Yeah.
13: Is it fruits?
15: Freeze?
13: Fruit.
15: Fruit? No, no. It's a Thai dessert.
6: Are you making
15: sweet, sweet?
13: But, what's the flavor? Okay, everybody. I've prepared a video for you, and it is a story about the Ayutthaya history. So let's check it out there.
6: Okay.
13: Let's go.
15: Let's go.
7: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
6: but it's fake what is this
13: canom
6: gluai canom gluai banana pudding this sweet meat is made from banana rice flour
11: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กนะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ
7: Good morning how are you What's your name

0: จอฝรั่งไม่ต้องกลัวเรากล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่เรื่องใหญ
1: ่นะครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
2: ใช่ค่ะThis is a Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral. Yeah, about maybe about 700 years ago. Yeah.
3: Can you say how many stones they built for this?
4: Oh. Oh.
2: You have to ask the architect.
5: Architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
6: So who want to stay here for take a photo and
3: yeah why not
2: yeah but next we have to go to Phaniat Chang
7: home
2: the elephant and elephant
6: the home of elephant and elephant
2: yeah Phaniat Chang
3: what are you doing there
7: oh with a bike
6: yes with a bike
2: yeah
6: we go ride a bike to Phaniat Chang
2: yes so let's go
6: let's go.Everyone want to go to Phaniat Chang?
8: Take a photo first.
2: Oh, yeah. Before going.
6: Sorry,
7: what? Can I stay to take
2: this? Yes.
1: Okay, น้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
5: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
1: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอย
2: ู่
1: ที
2: ่
1: น
2: ี
1: ่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
9: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
10: Do you have the phone number of
2: Cat?
10: You have
2: Patrice? Yes.
10: What? Okay, okay. เดี๋ยวก็โทรหา
2: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทั้งทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี่ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าอ้าวเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็โอเครีบไปพันยาช้างพอไปพันยาอาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
11: Do I get square? Do I get the food from them later?
6: No.
10: แต่จะมองนะครับอยากให้เราช่วยบอกหน่อยคิดว่าจะทำยังไงดี
11: Do I get square? Do I get the food from them later?
10: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
5: ์เอาละสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
9: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุนเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆครูเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert เพื่อตามหรือ dessert dessert จะเกิดว่า d-e-s-s-e-r-t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ตไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยก็อ่านว่าเดสเซอร์ตนะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ้ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแลนด์ของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟค not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
8: น
9: ้
8: อง
9: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
8: เป็นแอมยัง
9: เออเป็นแอมยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดอ่ะนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะ และมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร It is the first time I
8: am
9: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า It is the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า It is the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ช่องที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ช่องที่
8: 1
9: ดีมากนะคะ
4: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
12: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ

0: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
1: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
2: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
3: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ
4: The hacker can hack your IoT devices so when the police trace back they don't know where is the trafficor the attack came from, close to our daily life, and they can gain the privacy information. So it's a kind of the international concerns now.

แม่กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นภาคต่อนะฮะจากตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า English pronunciation นะครับเรามาเริ่มกันที่คำนี้กันดีกว่าครับคำว่าซื่อตรงหรือว่าซื่อสัตย์นั่นเองครับ honest คำนี้นะครับจะออกเสียงว่า honest ถูกต้องนะครับHonest นะฮะไม่ใช่ Honest นะฮะคำนี้นะครับถึงแม้จะเริ่มต้นด้วยตัว H ก็จริงครับแน่นอนครับภาษาอังกฤษนั้นก็ถ้าเป็นม้าก็ต้องเป็น Horse ถ้าเป็นบ้านก็ต้องเป็น House ใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับในครั้งที่แล้วนะครับว่าภาษาอังกฤษไม่มีอะไรตายตัวนะครับหลายๆคำนั้นบางทีก็สามารถที่จะบิดไปนะครับโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยก็ได้ดังนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับ3คำที่เริ่มต้นด้วยตัว H นะครับที่ไม่ออกเสียงฮอนะฮู้แต่เป็นออ่างหรือเป็นอ๊อเนี่ยนะฮะจะเป็นอีก1ครับก็คือคำว่า honest นะครับ honest ก็คือซื่อตรงหรือซื่อสัตย์นะครับอันดับที่2ครับคือคำว่า honor นะครับ honorก็คือคำว่าเกียรตินะฮะหรือว่ามีเกียรติหรือว่าเกียรตินิยมนะฮะอย่างเช่นคุณจบนะฮะด้วยเกียรตินิยมอันดับ1 first honors นะครับผม first honors หรือว่า it's an honor to teach you เป็นเกียรติมากนะครับที่แต่ผมได้สอนคุณวันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับอันดับ3คือคำว่า our h o u r our นั่นเองครับซึ่งก็พาเราเข้าไปสู่นะฮะแก๊งตัวต่อไปแล้วครับเมื่อไหร่ที่คำไหนลงท้ายด้วย O U R นะครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกนะครับว่ามันต้องออกเสียงว่า hour 2พยางค์ครับแต่ชาวไทยบางคนครับอย่างเช่นวงนะฮะวงดนตรี25 hour ถ้าไปออกเสียงว่า25 hours นี่นะครับผมฝรั่งจะฟังเป็นนกฮูก25ตัวนะครับเพราะ O W L เนี่ยออกเสียงว่า hour ไม่ใช่ O นะครับ hour นั่นเองครับดังนั้นครับชั่วโมงต้องออกเสียงว่า hour นะครับ hour คำว่าเปรี้ยวครับ S O U R ก็ต้องออกเสียงว่า sourไม่ใช่ sour แต่ sour นะฮะอย่างเช่นเขาทำวันนี้นะครับอาหารมันเปรี้ยว the food is sour นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่า flour อันนี้แปลว่าแป้งทำอาหารนะครับออกเสียงว่า flour ดังนั้นนะครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะคุณนั้นทำกับข้าวอยู่กับฝรั่งครับแล้วฝรั่งบอกคุณว่า hey สมชาย can you buy me some flour คุณก็ยังไม่ต้องไปวิ่งซื้อดอกไม้มาให้เขานะครับเขาต้องการแป้งทำกับข้าวบางคนก็ถามว่าอ้าวคุณคริสแล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าฝรั่งหมายถึงแป้งหรือว่าดอกไม้ล่ะครับไม่ยากครับถามเขาสิครับ sorry what do you mean flower food or flower like

นะครับ What do you mean ครับเป็นประโยคที่เราสอนบ่อยอยู่แล้วนะครับเมื่อไหร่ไม่เข้าใจเมื่อไหร่ไม่แน่ใจนะฮะอย่าด่วนสรุปไปเองนะครับ Don't make assumptions ถามกันเลยครับว่า What do you mean ดังนั้นครับอย่าลืม flower ก็คือแป้งทำกับข้าวหรือจะเป็นดอกไม้ก็ได้แต่คำนี้ลงท้ายด้วย O U R นั่นเองครับคำต่อไปนะครับที่ไม่มีมาตรฐานนะครับคือคำนี้ครับวันนี้นะครับอยากจะให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยนะฮะเป็นคนที่พูดได้สองภาษาก็ผมก็เป็นอะไรครับ bilingual ก็คือคนที่พูดสองภาษาครับนั่นก็หมายความว่านี่นะฮะก็คือต้องเป็นสองใช่ไหมฮะแต่อยากให้ดูนะครับว่าวันนี้ถ้าจักรยานสองล้อก็คืออะไรครับ bicycle นะครับแต่วันนี้นะครับอยากจะบอกครับแล้วถ้ามันเป็นชุดว่ายน้ำสองชิ้นล่ะครับ bikini แฮ่เขาเรียกว่าอะไรครับ bikini ถูกต้องไหมนะฮะนี่แหละครับมันไม่มีมาตรฐานครับอย่างเช่นพอเราไปดูคำว่า3ครับก็คือคำว่า try สามเหลี่ยมครับ triangle นี่นะฮะสามเหลี่ยมก็คือ triangle ใช่ไหมฮะถ้าคนที่ขี่จักรยาน3ล้อเขาเรียกว่า tricycle ถ้าคนพูดได้3ภาษาเขาเรียกว่า trilingual ครับ trilingual แต่พอเป็นหนังไตรภาคกลายเป็นอะไรไหมครับ trilogy ครับผมไม่ใช่ trilogy ครับและไม่ใช่ไตรโลกีแน่ๆนะครับผมเคยเห็นคนออกเสียงมาแล้วนะครับTrilogy อยู่ดีก็กลายเป็น Trilogy ครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษมันก็จะงงแล้วมันจะยากตรงนี้นะครับดังนั้นครับวิธีเดียวที่คุณจะออกเสียงได้ถูกต้องนะครับก็คือไปหาฝรั่งเจ้าของภาษามานะครับแล้วให้เขาออกเสียงให้คุณฟังหรือ2คือไปต่างประเทศไปประเทศเขาเลยครับแล้วก็ไปนั่งฟังเขาตลอดหรือ3ครับก็คือหาสื่อนะครับผมอย่างเช่นหนังเนี่ยนะฮะหรือรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ทำยังไงฮะฟังอ่านแล้วก็พูดตามครับSEW เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแปลว่าเย็บผ้าหรือว่าการเย็บนั่นเองนะครับออกเสียงไงนะครับ SEW เชิญเลยครับอะไรครับซิวเหรอครับไม่ใช่ซิวครับผมซูโอไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับซูเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับจะเป็นชื่อผู้หญิงหรือจะแปลว่าการฟ้องร้องคดีก็ได้ครับคำนี้ออกเสียงว่าอะไรไหมครับโซ ถูกต้องแล้วครับ SEW ออกเสียงว่าโซ ครับso ถ้าเป็นเครื่องจักรเย็บผ้าเขาเรียกว่า sewing machine นั่นเองครับผม sewing machine แต่รู้ไหมครับว่ามันจะมีอีกหนึ่งคำนะครับที่ถ้าไปใส่ er นะครับที่คำว่า sew นั่นนะครับเขาก็ไม่ได้ออกเสียงว่า sewer นะครับเขาจะออกเสียงว่า sewer ก็คืออะไรครับก็คือพวกท่อระบายน้ำนั่นเองครับลองไปดูหนังเรื่อง batman ภาคล่าสุดครับตัวร้ายที่ชื่อว่าเบนนะครับก็จะมีออฟฟิศนะครับที่ทำการเขาอยู่ในท่อระบายน้ำใหญ่ๆนะครับเขาเรียกว่า the sewer นั่นเองครับตอนนี้หลายคนก็ต้องงงสิครับอ้าวคุณคริสครับแล้วสรุป EW เนี่ยมันออกเสียงสระอิวสระอูสระโอผมงงไปหมดแล้วครับเนี่ยวันนี้เรามาเคลียร์ตรงนี้ครับตัว EW ถ้าเป็น SEW ก็คือ so ก็คือเย็บผ้าแต่ถ้าเป็น3คำนี้นะครับหลักๆนะฮะหลักๆที่เราใช้บ่อยๆ new ที่แปลว่าใหม่ few ที่แปลว่าไม่กี่อันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเบอร์3คือคำว่า dew นะครับ dew ที่แปลว่าน้ำค้างเนี่ยนะครับ3ตัวนี้จะเป็นสระอิวนั่นเองครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่มันเป็นพวก verb ช่อง2เนี่ยนะฮะพวก verb ช่อง2ที่เป็น ew จำเลยนะครับมันจะต้องออกเสียงสระอูครับสระอูถูกต้องครับอย่างเช่น grow ก็ต้องกลายเป็น grew แต่พี่น้องชาวไทยบางท่านไปบอกฝรั่งว่า I grew in เชียงใหม่ฉันโดนปิ้งย่างที่เชียงใหม่เลยครับก็เป็นอะไรครับ I grew up in เชียงใหม่ครับ draw ก็จะกลายเป็น drew ที่แปลว่าวาดรูปหรือแปลว่าเสมอกันนะฮะอย่างเช่นจะบอกว่า Liverpool เสมอกับ Man U Liverpool drew with Man U นั่นเองครับหรือจะเป็น blow นะฮะ blow ก็แปลว่าเป่าถ้า blue blew ออกเสียงเหมือนสีฟ้าหรือน้ำเงินนะครับก็จะแปลว่าเป่านั่นเองครับแล้วเรามาลองดูสำนวนสักหนึ่งสำนวนไหมครับคำว่า blow up แปลว่าระเบิดครับถ้าระเบิดไปในอดีตครับจะบอกว่ารถเมล์ระเบิด the bus blew up ครับผม the bus blew upนี่แหละครับก็คือคำไหนที่เป็น EW นะครับจะออกเสียงสระอูกันหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเนี่ยนะครับ KNEW นะครับ KNEW ที่แปลว่ารู้นะฮะในอดีตนะครับ I knew her โอเคอันนี้นะครับจะมียกเว้นนิดนึงครับฝรั่งบางทีก็จะออกเสียงว่า I knew her นะครับบางคนจะออกเสียงสระอูนะครับ I knew her หรือว่า I knew her นั่นเองครับแต่อยากให้รู้จักนะครับว่าสระอูนะครับก็คือ Drew และแม้กระทั่งชื่อของคุณแอนถ้าไม่ใช่ Andrew นะฮะ Andrew นั่นเองครับแม้พอพูดถึงเรื่อง verb ช่อง2นะครับก็ต้องพาไปดูพวก verb ช่อง3ที่บ้านเราออกเสียงผิดกันระ

ระดับชาตินิดหนึ่งครับเรามาดู2ตัวแรกครับที่เป็นพี่น้องนะครับนั่นก็คือคำว่า teach นะฮะ teach taught นั่นเองครับออกเสียงเหมือนคุณทอดทองดีนะฮะฝรั่งชื่อดังนะครับที่มาเมืองไทยมาหลายสิบปีแล้วนะครับ

ย่าลืมนะครับต่อไปนะครับเวิร์บช่อง3นะครับอีก4ตัวนะฮะที่เราออกเสียงกันผิดประจำนะครับก็คือ4ตัวนี้ครับ ride rode ridden ไม่ใช่ ridden นะฮะฝากนะครับคำว่าขี่นะครับช่อง3 ridden นะครับซึ่งเวิร์บช่อง3นี่เราก็เคยสอนกันมาเยอะแล้วนะครับว่านะฮะเราจะต้องใช้กันยังไงนะครับไปลองดูเทปเก่าๆกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับ ridden ก็คือขี่ driven นะฮะไม่ใช่ driven นะครับ driven ก็คือขับนะฮะต่อไปก็จะมีคำว่า written ที่แปลว่าเขียนเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ bitten ที่แปลว่ากัดนั่นเองครับอย่างเช่นผมโดนยุงกัดนะครับ I was bitten by a mosquito I was bitten by a mosquito นั่นเองครับคำชุดต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่ fu เนี่ยนะฮะมาเริ่มคำภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมนะฮะแน่นอนครับ fu อย่างเช่น fun ก็คือ fun แปลว่าสนุกนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ตลกนะฮะเพราะว่าหลายคนครับมักจะงงนะฮะกับ2คำนะครับ funny ถึงจะแปลว่าตลก fun ก็คือสนุกนั่นเองครับอย่างเช่นทุกวันนี้ผมก็พยายามอย่างหนักนะครับที่จะหาสื่อหรือผลิตสื่อขึ้นมานะครับที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าภาษาอังกฤษนั้น fun แล้วก็ funny ก็คือสนุกแล้วก็ตลกกันไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น fu คำอื่นๆนะครับก็ไม่ได้ออกเสียงว่า fun หรือบางคนออกเสียงว่า fool นะฮะอย่างเช่นครับคำนี้ครับคำว่าเชื้อเพลิงครับ fuel บางคนนะครับก็ออกเสียงว่า fuel ส่วนพอเจอคำนี้ครับงานศพเนี่ยนะฮะงานศพเนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะครับว่าออกเสียงยังไงครับไปบอกฝรั่งว่า last night I go to the dead people party ฝรั่งก็ตกใจ dead people party มันคืออะไรวะเนี่ยนะฮะต้องไปเหมือน I go to the temple and the monk กุศลาธรรมานะครับ the dead man in the body ฝรั่งออกเสียงว่า funeralฝรั่งอุตส่าห์ออกเสียงให้ถูกต้องที่ผมเคยได้ยินกับหูผมแล้วนะฮะฝรั่งออกเสียงว่า funeral พี่น้องชาวไทยก็อ๋อแย่ๆ funeral เขาไม่ได้ออกเสียงว่า funeral ก็ออกเสียงว่า funeral ดังนั้นครับอยากให้เรามีเค้าเรียกต่อม copy สักนิดนึงครับในร่างกายเราครับพอฝรั่งมันออกเสียงว่า funeral เราตั้งใจฟังนะครับแล้วก็เป็น funeral ไม่ใช่ไปนิยามเหมือนตัวเองก็คืออ๋อ funeral นะฮะดังนั้นครับ funeral ก็คืองานศพนั่นเองครับไม่ใช่ funeral แล้วเชื้อเพลิงไม่ใช่ fuel นะครับเชื้อเพลิงก็ต้องเป็นfuel นั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคำที่เป็น fu หลายๆคำเนี่ยนะฮะหรืออย่างเช่นชาวไทยชอบบอกเนี่ยโมโหจน fuel ขาดที่จริงนะคำว่า fuel มาจากคำว่า fuse นะครับ fuse นะครับก็คือเกี่ยวกับพวกสายไฟอะไรอย่างเงี้ยระบบไฟฟ้านะครับ fuse funeral แล้วก็ fuel นั่นเองครับ fuel นะครับเพราะถ้าคุณออกเสียงนะครับอย่างเช่นเชื้อเพลิงว่า fuel หรือว่างานศพเป็น funeral เนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับห้างที่อยู่ตรงนะฮะรังสิตกับบางแคก็ต้องเป็นฟูตัวสิครับผมฟูตัวพาร์คมันต้องเป็นอะไรครับ future ถูกต้องไหมนะฮะนี่ก็ฝากไว้แล้วกันเรื่องต่อไปนะครับก็คือหลายๆท่านก็มักจะงงกับผมนะครับคุณคริสหรืออาจารย์คริสรู้ยังไงครับว่าคำไหนเนี่ยที่เป็น ch เนี่ยเป็นเสียงชอช้าหรือเป็นเสียงคอควายครับผมก็บอกครับว่าก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องหานะครับผมแหล่งที่มีการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เขาออกเสียงให้เราแล้วเราก็แค่พูดตามทันทีครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องใช้ปากของเรานะครับพูดตามจะได้จำในหัวได้อย่างเช่นตัวอย่างครับ chaos ครับ chaos แปลว่าอะไรครับแปลว่าความยุ่งเหยิงความชุลมุนวุ่นวายนั่นนะครับเขาออกเสียงว่า chaos นั่นเองครับไม่ใช่ chaos นะฮะไม่ใช่ chaos นะฮะเขาออกเสียงว่าchaos ครับผมที่จริงแล้วคำว่า chaos นะครับเป็นนามนะฮะของวงนะฮะบอยแบนด์อยู่วงนึงครับก็คือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด chaotic นั่นเองครับแต่วง chaotic นะครับเขาไปเปลี่ยนการสะกดจาก chaotic เป็นตัว k นั่นเองครับ chaotic ก็คือ adjective ของคำว่า chaos ที่แปลว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นเองครับและอีกหนึ่งคำนะฮะที่เราเจอกันบ่อยที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับคือคำว่าสถาปนิกครับออกเสียงว่า architect นะครับคล้ายๆวันนี้นะครับคุณอานั้นไปกินส้มตำมาแล้วท้องเสียนะครับก็เลยอาขี้แตกเลยทีเดียวนะครับ architect ก็แปลว่าสถาปนิกครับซึ่งทุกวันนี้นะครับชาวไทยบางคนนึกว่า architect ฝรั่งก็งง architect คืออะไรอันนี้จะเป็น ch จะเป็นคอควายครับแล้วก็ต้องระวังเลยนะครับว่า architect คือสถาปนิกเนี่ยนะครับแล้วสถาปัตยกรรมเนี่ยมันคือ architecture นะฮะซึ่งบ้านเราเนี่ยนะครับไปถามฝรั่งบางทีนะครับว่าคุณเป็นสถาปนิกหรือเปล่าไปถามเขาว่า excuse me are you an architecture คุณเป็นสถาปัตยกรรมหรือไม่ฝรั่งบอกเอา
นี่อะไรครับเนี่ยเห็นคนเป็นรูปปั้นได้ยังไงครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าคำว่ารูปปั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับ STATUE ไม่ได้ออกเสียงว่า

statue นะครับเขาออกเสียงว่า statue เหมือนกับ hashu statue นั่นเองครับผม statue ก็คือรูปปั้นนั่นเองครับแล้วรูปปั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับของพวก architecture สถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่า architecture สถาปัตยกรรมส่วน architect นะครับก็คือสถาปนิกนะครับคำต่อไปครับคำพวกนี้เลยฮะคำที่เป็นพวก sy นั่นเองครับหรือคำที่มีตัว y นะครับเป็นตัวที่2เลยนะฮะในภาษาอังกฤษครับแล้วมาลองดูตัวอย่างครับน้ำเชื่อมเป็นต้นน้ำเชื่อมนะครับบ้านเราก็ไปออกเสียงอะไรครับไซรัปไซรัปแต่เคยทราบนะครับว่าภาษาอังกฤษนะครับที่จริงแล้วเขาออกเสียงอะไรนะครับซิรัปนั่นเองครับถูกต้องฮะซิรัปซิรัปก็คือน้ำเชื่อมครับแต่อย่าลืมนะครับผมเคยไปลองแล้วนะฮะที่ร้านไอศกรีมใจกลางเมืองกรุงเทพดาวน์ทาวน์แบงคอกมาแล้วก็ลองไปเล่นดูครับกับพนักงานครับหนูจ้าเดี๋ยวพี่ขอซิรัปนิดนึงได้ไหมจ้าอะไรนะคะขอซิรัปนิดนึงจ้าอะไรฮะขอไซรัปจ้าไม่พูดตั้งแต่แรกแล้วฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมครับคุยกับคนไทยก็ต้องเป็นไซรัปแต่ถ้าคุยกับฝรั่งนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ออกเสียงว่าซิรัปมีพี่น้องชาวไทยหลายๆท่านมาบอกผมว่าแต่คุณคริสครับผมเคยเห็นชาวสิงคโปร์ก็พูดว่าเอ๊ะฮะ I want to have some ไซรัปล่ะก็ถ้าคุณอยากจะเรียนแบบทางนั้นก็ได้ครับก็คุณก็พูดไซรัปแล้วก็ใส่ลาไปด้วยแต่จะฝากไว้ด้วยนะครับว่าที่จริงแล้วมันต้องออกเสียงว่าซิรัปนั่นเองครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือเข็มฉีดยาที่คุณหมอและคุณพยาบาลประเทศไทยทั้งประเทศนะครับออกเสียงว่าไซลิงไซลิงหรือซาลิงซาลิงไซลิงนี่นะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่าไซลิงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาจะนึกว่าคุณจะเอาเขาขึ้นสลิงห้อยโหนในโรงพยาบาลสิครับที่จริงแล้วนะครับคำว่าเข็มฉีดยาเขาออกเสียงว่าซิริงนั่นเองครับซิริงเหมือนกับนักร้องนะครับโรสซิรินทิปนั่นเองครับแต่คุณใส่เป็นโรสซิริงนั่นเองครับผมอย่าลืมนะครับคุยพี่น้องชาวไทยไซลิงไม่ว่านะครับแต่ถ้าฝรั่งมาก็ต้องเปลี่ยนซิริงให้ได้นั่นเองนะฮะคำต่อไปนะครับในแก๊งนี้ก็คือคำนี้ครับเนื้อร้องของเพลงนั่นเองครับต้องขอบคุณมากนะครับคุณฮิวแกรนท์เนี่ยนะฮะถ้าคุณจำได้ครับคุณฮิวแกรนท์เนี่ยเคยเล่นนะครับในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือ Music and Lyrics นั่นเองครับหนังที่มีเพลง All I wanna do is find a way back into love Lyrics นั่นเองครับหนังเรื่องนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้พี่น้องชาวไทยออกเสียงว่าไลริกกันเต็มไปหมดเลยเนื้อร้องต้องเป็นลิริกส์นั่นเองครับถึงแม้ว่าหนังนี้ออกมานานแล้วบ้านเราก็ยังออกเสียงว่าไลริกกันเยอะนะครับดังนั้นครับลิริกส์แล้วถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่า you have to learn from music and lyrics ครับเรียนรู้นะครับจากดนตรีและก็เนื้อร้องของเพลงสิครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทุกวันนี้นะครับเวลาชาวไทยไปประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะฮะพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับผมทำให้ชาวสิงคโปร์รู้เลยครับว่าใครคือคนไทยโดยที่ไม่ต้องโชว์พาสปอร์ตเพราะเราแค่อ้าปากนะครับถามเขาว่าถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศสิงคโปร์นั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับเราแค่บอกครับว่า excuse me where is Orchard Road ชาวสิงคโปร์บอก you come from Thailand ล่ะ how do you know because Thai people are only country that say Orchard ที่เหลือในโลกก็จะพูดว่า Orchard กันหมดแล้วครับถูกต้องครับ ARD นะครับคำนี้ลงท้ายด้วย ARD เนี่ยบ้านเราสำเนียงเรานี่นะครับจะไปสระใส่สระอากันไปนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าของฝรั่งหรือภาษาอังกฤษจะใส่สระเออกันหมดครับ Orchard นั่นเองครับ Orchard Road Orchard แปลว่าสวนผลไม้ครับก่อนที่นะครับเมืองช้อปปิ้งหรือถนนช้อปปิ้งในสิงคโปร์นั้นจะกลายมาเป็นถนนใหญ่มโหฬารแบบนี้นะครับเขาเคยเป็นสวนผลไม้ที่ใหญ่โตมากครับเขาถึงเรียกว่า Orchard Road ครับOrchard นะครับไม่ใช่ Orchard ที่จริงนะยังมีอีกหนึ่งถนนนะครับที่บ้านเราเนี่ยเวลาไปนะครับก็ไปแบร์ไตเขารู้ว่าเราเป็นชาวไทยฮะที่ฮ่องกงนะฮะมันจะมีถนนช้อปปิ้งที่เขาเรียกว่าถนนนาธานครับเราไปถามเขา excuse me where is Nathan Road เขาว่าเฮ้ยยา you come from Thailand อ่ะ how do you know again อ่ะสิงคโปร์ก็รู้ฮ่องกงก็รู้เพราะเราก็เป็นชาติเดียวที่ออกเสียงว่านาธานครับชาวโลกก็ออกเสียงว่า Nathan Road นั่นเองนะครับซึ่งชื่อฝรั่งนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสครั้งหน้าเราจะดูนะครับว่าชื่อฝรั่งนะครับหลายๆชื่อที่เราออกเสียงผิดมีอะไรกันบ้างนั้นฝากไว้หนึ่งชื่อครับ Nathan นะครับไม่ใช่นาธานครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ Orchard Road ไม่ใช่ Orchard นะครับเพราะว่า ARD ต้องเป็นสระเออครับตัวอย่างครับ American Standard ไม่ใช่ American Standard พ่อมดนะครับออกเสียงว่า Wizard นะครับไม่ใช่ Wizard หรือสุดท้ายนะครับอย่างเช่น

ัวเงินตัวทองอะครับผมตัวเงินตัวทองหรือตัวตะกรวดนี่นะครับเขาจะเรียกว่าอะไรครับ monitor lizard นั่นเองครับไม่ใช่ monitor lizard นั่นเองครับอย่าลืมนะครับการพูดภาษาอังกฤษนะครับสำเนียงไทยไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าเรามีสำเนียงไทยเล็กๆของตัวเราเพราะเราเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยโตเมืองไทยเนี่ยนะครับเราพูดได้ครับแต่ฝรั่งเขาจะเข้าใจเราถ้าเราออกเสียงกันอย่างถูกต้องครับดังนั้นครับเริ่มไปฝึกการออกเสียงกันตั้งแต่วันนี้นะครับและตอนนี้หมดเวลากันแล้วครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: Oh, are you ready?
1: Yes.
2: Yes.
0: Yes. Very good. ตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะคะแบบฝึกหัดแรกของเราเรารู้จักคำศัพท์ไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองดูค่ะ Look at the picture ให้ดูไม่ต้องทะเลาะกันนะคะให้ดูนะคะหนังสือหน้า30มีรูปภาพอยู่และมีคำศัพท์อยู่ circle ให้เราวงกลมคำศัพท์ค่ะที่ตรงกับรูปภาพนะ
2: ไม่เห็นไก
0: ่อะโอเค number one รูปแรกนะคะไม่มีนะรูปแรกนะคะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะใครเดาได้บ้างรูปแรกโอเค salad นะคะภาษาไทยเราจะเรียกว่าสลัดแต่ภาษาอังกฤษ salad นะคะค่ะในสลัดประกอบด้วยอะไรบ้างคะชิคเก้นแปลว่าอะไรแล้วไก่ชีสค่ะชีสแปลว่าใช่เนยใช่ไหมคะชีสเราทับศัพท์มันจะอยู่ในพิซซ่านะพันรูปแรกให้เราวงกลมคำว่า salad สะกดยังไงคะ s a l a d โอเควงกลมคำนี้นะคะใครวงกลมแล้วใส่ว่าได้หนึ่งคะแนนแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
3: วงกลมสามอัน เลยคร
0: ับ โอ้วงกลมสามอันเลยไม่ได้เอาแค่ข้อเดียวข้อเดียวสามข้อละรูปต่อมาเป็นก้อนๆอย่างนั้นหน้าตาเหมือนอันนี้เลยขนมปังภาษาอังกฤษว่าไงว่าไงเอ่ยขนมปังขนมปังเบรดค่ะสะกดว่า b r e a d โอเคเก่งมากคำว่า meat แปลว่าอะไรคะ m e a t meat เราจะเห็นคำศัพท์ว่า meat อยู่นะคะ meat คำว่า meat พอดีไม่มีอยู่ในรูปนี้นะ meat แปลว่าเนื้อเนื้อรวมๆเลยเนื้อวัวก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะต่อมารูปที่มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆเค้กอะค่ะแต่ไม่ใช่เค้ก
3: ชีส
0: ใช่แล้วคือชีสนะคะคำว่าชีสจะไม่อยู่ในนี้นะคะไม่เป็นไรดูในรูปเนาะรูปที่สามชีสได้ไหมใครไม่ได้ยกมือชีสหนูวงกลมคำว่าชีสใช่วงกลมแบบเพื่อนเลยนะได้ไหมชีสใช่ชีสสะกดยังไง C H double E S E ลูกหนูวงกลมเลยลูกต่อมารูปที่4ค่ะรูปนี้ตรงกันเลยมันคือ
4: chicken
0: นะเพราะฉะนั้นวงกลมคำนี้ค่ะ chicken นะคะ

0: ชิเกนสะกดอย่างนี้ค่ะใครไม่แน่ใจว่าสะกดยังไงเนาะดูตรงนี้ได้เลยนะคะชิเกน C H I C K E N โอเค very good เรามาสู่รูปที่5ค่ะเขาเทอะไรอยู่น้ำใช่ไหมสะกดยังไง milk milk M I L K ค่ะ milk ต่อมาหน้าตาแบบนี้เราเรียกเขาว่าอะไรคะ sandwich ใช่ไหมคะ sandwich สะกดอย่างนี้ค่ะ sandwich S A N D W I C H นะคะ sandwich รูปต่อมามีทั้ง apple มีทั้ง grape banana
1: ผลไม
0: ้ใช่แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าภาษาอังกฤษผลไม้ใช้คำว่าอะไรคะ fruit fruit f r u i t fruit นะคะfruit แปลว่าผลไม้นะคะรวมๆเลยผลไม้นะต่อมารูปนี้ค่ะอันนี้เหมือนเค้กเลยเนาะไอศกรีมสะกดอย่างนี้เลยค่ะไอศกรีมนะคะไอศกรีมผักไม่มีคำศัพท์ตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวแต่ว่าในนี้มันมีนะรูปต่อมานะคะมันมีผึ้งอยู่ได้มันมีผึ้งอยู่น้ำผึ้งน้ำผึ้งภาษาอังกฤษใช้คำว่า honey ค่ะ honey h o n e y honey พอดีว่าตรงนี้ไม่มี honey นะคะดูไหม honey ถูกต้องค่ะรูปนี้ honey น้ำผึ้งตัวที่สองครับ honey น้ำผึ้งถูกต้องโอเค honey ชอบกิน honey กันไหม
1: คร
0: ับ มีคนเสร็จแล้วเก่งมากเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะรอไปพร้อมกันรูปต่อมาเราเรียกเขาว่าอะไรดีมันคือเนื้อนะคะเนื้อข้อไหนเป็นเนื้อชิคเก้นได้ไหมคะชิคเก้น
1: ได
0: ้ชิคเก้นแปลว่าอะไรไก่ใช่ไหมมันแปลว่าไก่ไก่หน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะชิคเก้นไม่ตอบไม่เอาเนาะเบรดใช่ไหมคะเบรดขนมปังไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปนี้ค่ะมันคือ meat m e a t meat แปลว่าเนื้อนะคะรูปต่อมานะคะมันเป็นน้ำผลไม้น้ำส้มแต่ว่าไม่มีส้มอยู่นะเป็น juice น้ำผลไม้นะคะJ U I C juice แปลว่าน้ำผลไม้นะคะถูกต้องเสร็จแล้ว juice น้ำผลไม้น้ำผลไม้ถูกต้องรูปต่อมาเป็นรูปของแครอท cucumber ภาษาไทยเรียกรวมๆว่าไงคะมีแตงกวามีแครอท
1: ผัก
0: ใช่เพราะฉะนั้นผักภาษาอังกฤษนะคะ very good vegetable นะคะ v e g e t a b l e s vegetables นะคะมีการเดาโอเคได้vegetables นะคะคำศัพท์ที่ยาวที่สุดแปลว่าผักนะอ่านออกเสียงว่า vegetables นะคะ vegetables นะคะชอบกินกันไหมชอบไหมผักชอบดีมากเลยค่ะนะรูปแถวสุดท้ายค่ะมันเป็นรูปอะไรนะwater น้ำเปล่านะคะเป็นขวดใหญ่เลยเนาะ water นะคะน้ำต่อมามีน้ำแล้วสองตัวนี่คืออะไรนะ fish นะคะปลา fish ชอบกินปลากันไหม ไม่ชอบหรอ
1: ชอบ
0: โอเคแล้วก็รูปต่อมาน้ำมะนาวเลมอนเนดค่ะอ่านน้ำมะนาวนะคะคำว่าเลมอนแปลว่ามะนาวเลมอนเนดแปลว่าน้ำมะนาวเวลาเราเจ็บคอกินน้ำมะนาวดีนะคะเลมอนเนดตัวตรงกลางอันนี้ water เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะ water ครับน่า water ตัวแรกลูก water แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนนะอันนี้ fish ตัวที่สองครับครับไหนขอเช็คหน่อย water โอเคอันนี้ lemonade ลูกนะ lemon แปลว่ามะนาวนะคะตัวที่สอง fishโอเครูปสุดท้ายค่ะเพื่อนไม่สบายรูปสุดท้ายคือเค้กนะคะเค้กสะกดอย่างนี้เลยเค้กนะ C A K E ค่ะหนูทุกหมดเลยเก่งมากอันนี้ได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะแจกให้อะไรครับเสร็จแล้วเก่งมากค่ะกิจกรรมต่อไปทุกคนฟังดีๆนะคะหน้า31หน้า31อันนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าเอามีรูปต่างๆเต็มเลย Color your favorite menu คำว่า color ระบายสีเมนูที่เราชอบเพราะฉะนั้นใครชอบทุกเมนูระบายสีหมดเลยนะคะเดี๋ยวมีสีให้เดี๋ยวจะแจกสีให้และฟังดีๆค่ะมีการประกวดกันนะเมนูของใครระบายออกมาสวยเดี๋ยวพี่จะเป็นแมวมองคัดเลือกมาและเรามีรางวัลแจกนะมีอยู่6รางวัลทยอยแจกนะคะเพราะฉะนั้นให้สุดฝีมือนะเรามีอันนี้ให้1รางวัลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาประกวดกันนะคะเดี๋ยวพี่จะแจกสีให้นะคะได้ค่ะทุกคนได้เข้าประกวดหมดเลยเดี๋ยวพี่เป็นแมวมองดูว่าใครระบายสีออกมาได้เก่งสุดนะ

ป๊อปปูล่าโหวตนะคะทีนี้มีอีกรางวัลนึงนะคะเอาทำไมซ่อนสวยนะเป็นตัวแทนคนนี้ได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะเดี๋ยวก็จะได้กระติกน้ำจะเป็นรางวัลที่เราดูความครีเอทแล้วกันเนาะนะของคนนี้นะคะได้รางวัลครีเอทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีรางวัลอันนี้ให้2อันนะคะส่วนสองคนนี้ไม่ต้องเสียใจนะมีขนมให้มีขนมให้นะคะถ่ายรูปก่อน

0: อันนี้ social distancing oh, sorry โอเคอามองก็แล้วก็บนโต๊ะนะคะเปิดหนังสืออีกครั้งหนึ่งหน้า32 32นะคะ on page 32หน้า32เปิดก่อนไปทิ้งก่อนหน้า32Get back to your seat. หน้า32เปิดดูก่อนคิดเมนูนะคะคิดเมนู KID KID แปลว่าเด็กๆพวกเรานี่แหละเป็นคิดเด็กๆนะคะเมนูของเด็กๆก็คือเมนูของพวกเราเรามีกิจกรรมนะคะให้ทำก็คือให้เราเขียนเมนูนะที่เราชอบนะคะลงไปคำแรกค่ะ main dish main dish นะคะก็แปลว่าเมนูจานหลักนะเมนูจานหลักได้แก่อะไรบ้างเช่นอะไรเดียต้มยำนะเช่นต้มยำเช่นอะไรอีกสเต็กสเต็กนี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมคะสเต็กอะไรได้อีกคะเมนูจานหลักฟรายไรซ์แล้วก็พิซซ่าได้ค่ะนี่คือเมนูจานหลักหรืออันนี้อะไรสปาเกตตีก็ได้นี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมนะเลือกคนละเมนูเท่านั้นนะคะเขียนลงไปวาดรูปไม้เดี๋ยวยังไม่ต้องทุกคนอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทำนะทีนี้ฟังก่อนเมนดิชแปลว่าอาหารจานหลักนะให้เลือกแค่หนึ่งเมนูใส่ลงไปนะคะต่อมาคำนี้ค่ะ dessert แปลว่าขนมหวานขนมหวานได้แก่อะไรบ้างเช่น ice cream เช่น chocolate นะคะ cake ประมาณนี้นะขนมหวานนะคะเราเลือกแค่หนึ่งเมนูพอเนาะต่อมา drinks แปลว่าอะไรคะ drinks น้ำเครื่องดื่มเราใส่อะไรลงไปได้บ้างที่เป็นเครื่องดื่มน้ำ coffee ใช่ไหมคะอะไรอีก tea อะไรอีก water อะไรอีก orange juice อะไรอีก milk ค่ะเลือกแค่เมนูเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นให้แต่ละคนช่วยจัดเมนูนะคะเขียนภาษาอังกฤษลงไปอย่างละหนึ่งแค่นั้นเองระหว่างที่พวกเราเขียนพี่ก็จะแจกสติ๊กเกอร์ให้โอเคไหมโอเคตอนบ่ายเรียนอีกเรื่องนึงครับ school routine อันนั้นก็สนุกโอเคหน้าสุดท้ายนะคะเราจะพาพวกเราไปที่ร้านอาหารค่ะเข้ามาในร้านอาหารเราจะเจอใครบ้างใช่แล้วเจอพนักงานเจอเจ้าของร้านเลย
1: เจอเมนูอาหาร
0: เจอคนไปซื้ออาหารเจอลูกค้า
2: เจอล
0: ู
2: กค้า
0: เจอเชฟเลย
3: เจอกระทะ
0: กระทะเหล็กโอเคใช่แล้วเราจะพาไปร้านอาหารนะคะซึ่งคนที่เราจะเจอก็คือเป็น waiter หรือว่า waitress แปลว่าพนักงานเสิร์ฟนะคะพนักงานเสิร์ฟแน่นอนเราเป็นลูกค้าค่ะเราเป็นลูกค้านะทีนี้เดี๋ยวจะสอนนะคะภาษาอังกฤษวิธีการสั่งอาหารเผื่อว่าเดี๋ยวพอโควิดหมดเราไปเที่ยวอเมริกากันเนาะเราไปเที่ยวอเมริกากันรอโควิดก่อนนะคะตอนนี้กำลังมานะถ้าเราสั่งอาหารภาษาอังกฤษไม่ได้อดกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันนิดนึงนะมาดูบทสนทนานะคะโอเค
2: ะเดี๋ยวพี่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวอาจารย์เป็นลูกค้า
0: โอเคนะพนักงานเสิร์ฟนะคะมาถึงเขาก็จะพูดว่า
2: ครูก็ยื่นพี่ก็ยื่นThis is our menu today. Are you ready to order now?
0: แปลว่าอะไร
3: This is
0: อันนี้นะ This is our menu today. นี่คือเมนูของเรา Are you ready to order now? พร้อมที่จะสั่งหรือยังเขาถามว่า Are you ready? อันนี้พร้อมมากหิวแล้วใช่ไหมดีดีมากเลยลูกค้าจะตอบว่า Yes I would like I would like แปลว่าฉันอยากจะกิน I would like steaksteak and salad อยากกินอะไรโอเคดีเลยนะอยากกินกระทะหรอแพงนะเราอยากจะกินอะไรเราก็บอกว่า I would like hamburger and salad นะคะทีนี้สั่งอาหารเสร็จแล้วนะคะพนักงานก็จะต้องถามต่อว่า
2: What would you like to drink แปลว่า
0: What would you like to drink What would you like to drink What would you like to drink แปลว่าอะไรดี
4: ของ
0: อะไร
4: ของดีราคา
5: ของกิน
0: ใช่ drink แปลว่าดื่ม What would you like to drink จะดื่มอะไรนะคะถ้าใครถามเราว่า What would you like to drink ถามว่าจะดื่มอะไรนะคะดื่มอะไรได้ดื่มอะไรได้ Orange juice ดื่ม Milk ดื่มอะไรได้อีก
3: Water
0: Tea right
3: Water
0: Coffee นะเครื่องดื่มเนาะเมื่อกี้สั่งอาหารแล้วสั่งเครื่องดื่มแล้วสุดท้ายค่ะ
2: Would you like some dessert
0: ของหวานค่ะ dessert Would you like some dessert กินของหวานไหม Yes I will have ice cream อะไรได้อีก ice cream chocolate cakeของหวานเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นไปร้านอาหารนะคะเขาจะถามแบบนี้แหละเราก็ตอบแบบนี้ I would like นะคะแปลว่าฉันจะกินฉันจะสั่งเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ฝึกว่าเราอยากจะกินอันนี้ไหมนะคะเวลาเราถามว่าจะกินอันนี้ไหมถามว่า would you like ทุกคนนะอ่านตามครูนะคะ would you like ตามด้วยอาหารค่ะ would you like ตามด้วยอาหารเช่น would you like beefแปลว่าจะกินบีฟไหม
3: ไม
0: ่
3: กิน
0: ถ้าเราจะกินเราจะตอบว่า yes please yes please นะถ้าเกิดว่าไม่กิน no thanks นะคะ no thanks นะเพราะตรงนี้ง่ายมากเลยค่ะกินไหมกินกับไม่กินแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฝึกนะคะเดี๋ยวแต่ละคนให้ถามเพื่อนนะคะถามครูดีกว่าไม่ถามเพื่อนไม่ใช่ให้ถาม Would you like ตามด้วยของกิน Would you like นะคะ Would you like burger โอเคเดี๋ยวทุกคนเลยนะคะให้ ฝึกตั้งคำถามว่า would you like
4: ice cream cake
0: would you
4: like
0: would you like แล้วก็ตามด้วยเมนูอาหารแค่หนึ่งเมนูพอเดี๋ยวครูจะตอบเองนะคะว่า yes or no
4: ขนมจ
0: ี
4: น
0: นุ๊ดเดียวโอเคลองนึกไว้นะคะ would you like ตามด้วยของกินแล้วเดี๋ยวครูจะตอบเองว่า yes or no ถ้า yes กินถ้า no ไม่กินนะโอเคลองนึกดูนะ are you ready
5: yes
0: ฝั่งนี้พร้อมใช่ไหมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนไหมนะโอเคคำแรกค่ะเขียนเลขหนึ่งแล้วก็ได้ได้เขียนเสร็จแล้วปิดเลยใช่ใช
2: ่
0: อันนี้เปิดหนังสือป่าววันนี
2: ้
0: อันหนังสือเก็บก่อนลูกคำแรกนะต่อมาคำที่สองค่ะพี่เขียนเลขสองแล้วก็ตัว S

เขียนหมายเลขไปด้วยก็ดีนะคะ Number 8

ทวนแล้วกันนะคำแรก fish fish number two salad salad ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าสลัดอะนะคะ salad number three sausage sausage number four apple number five pizza pizza number six bread Number seven, steak, steak. Number eight, fried egg, fried egg. Number nine, spaghetti, spaghetti. อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะถ้าใครได้จะเก่งมาก

Number 10, salmon. Salmon. ได้นะคะได้แล้วนะคะคนที่จะได้รางวัลนะคะทำคะแนนสูงสุดนะคะ4อันดับแรกนะคะโอเคอันนี้ที่1ที่2ที่3ที่4นะคะโอเคนะกับพี่ก่อนกับพี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราประกาศรางวัลมอบรางวัลถ่ายรูป

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และน้องๆหลายๆคนทางบ้านอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมรายการของเราถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับคำศัพท์การสะกดคำแล้วก็การออกเสียงค่ะพี่โบว่าคำศัพท์เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่รอบๆตัวเราค่ะและที่สำคัญนะคะการที่เรารู้คำศัพท์จะทำให้เราสื่อสารกับต่างชาติได้ด้วยค่ะ Do you agree, Professor?
1: I do agree. Many people can't speak English because they don't know the words. So if they practice their vocabulary, they will be able to speak.
0: ตัวอย่างเลยนะคะน้องๆ20คนคะถ้าเกิดว่าพี่โบอยากจะไปห้องสมุดคำว่าห้องสมุดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ
2: Library.
0: เดี๋ยวเราลองสื่อสารกับ Professor ของเราดูนะคะ Professor, where is the library?
1: The library is that way.
0: เห็นไหมคะน้องๆสื่อสารได้ง่ายนิดเดียวเองค่ะน้องๆคะแล้ววันนี้น้องๆพร้อมที่จะมาสะกดคำภาษาอังกฤษกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเกมแรกเลยค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะใครจะเป็นคนแรกที่มายืนสะกดคำตรงนี้หมายเลขมาค่ะคนแรกก็คือหมายเลขใครหนอหมายเลข5ค่ะเชิญเลยคนแรกเลยชื่ออะไรครับ
4: ชื่อภูมิครับ
0: น้องภูมิคะน้องภูมิอายุเท่าไหร่แล้วคะ
4: 11ครับ
0: 11คนแรกเลยตื่นเต้นไหม
4: ไม่ครับ
0: ไม่เพราะอะไรเพราะเรามั่นใจมากเลยใช่ไหมคะวันนี
4: ้เขามาหลายรอบแล้ว
0: เขามาหลายรอบแล้วถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is engineer.
4: E-N-G-I-N-E-E-R.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: เดี๋ยวมาคุยกันก่อนน้องภูมิเมื่อกี้คำนี้เรารู้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคำว่า engineer แปลว่าอะไรคะ
4: วิศวกร
0: วิศวกรดีใจไหม

0: ใจครับ
1: ดีใจครับคนแรกเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์ตอบได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่จะตามน้องภูมิไปรอที่ไบค์สต็อปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
2: ฟางข้าวค่ะ
1: ฟางข้าวชื่อพร้อมมากเลยพร้อมแล้วหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
3: Your word is expensive.
2: E-X-P-E-N-S-I-V-E.
3: Your answer is... Correct! Good job!
1: ฟังครับเราดูนิ่งมากเลยแต่ว่าเราดูมั่นใจมากเลยนะเวลาเราตอบรู้ไหมคะว่า expensive แปลว่าอะไร
2: แพง
1: แพงใช่ไหมคะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แน่นอนมากเพราะว่าน้องฟางข้าวได้เข้ารอบไปแล้วค่ะไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยเหลืออีก3ที่เท่านั้นใครอยากไปอยู่ตรงที่ไมค์สต็อปนี่อยากออกทุกคนเลยงั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะใครใครเอ่ยและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะโอ้โหมาเลยมาเลยตื่นเต้นไหมเนี่ย
4: ตื่นเต้นมากเลย
1: ตื่นเต้นมากเลยค่ะมา shake it off สะบัดความตื่นเต้นออกไปดีมากดีมาก
3: How do you feel right now Mac
4: I'm very good that I stand here
3: Oh okay so you're ready
4: Ready
3: You only have one word to win
1: Let's play spelling
3: Your word is fashion.
4: F-A-S-H-I-O-N, fashion.
3: Your answer is... Correct! Good job!
1: Yeah! High five! Yeah! เข้ารอบไปเลยน้องแม็กซ์ โอ้โห วันนี้ได้ไปแล้ว3คนนะคะยังเหลืออีก2ที่นะคะน้องคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
5: ชื่อเอมมี่ค่ะ
1: ชื่อเอมมี่เอมมี่กี่ขวบแล้วลูก
5: 8ขวบค่ะ
1: มาเรามาเช็คกันรอบเช็คความตื่นเต้นออกไปดีมาก Let's play spelling
3: Your word is mask
5: M A C K
3: Incorrect I'm so sorry very closeThe correct way to spell mask is M-A-S-K.
1: ผิดไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองโอกาสหน้าลองใหม่เนาะคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
6: กุ๊กกิ๊กค่ะ
1: น้องกุ๊กกิ๊กกี่ขวบแล้วคะ
6: 9ค่ะ
1: 9ขวบ Let's play spelling.
3: Your word is quality.
6: C-A-L-I-T-Y.
3: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell quality is Q U A L I T Y.
1: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
7: JJ ครับ
1: JJ วันนี้พร้อมไหมคะ
7: พร้อมครับ
1: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
3: Your word is gardener.
7: G A R.D-E-N-E-R
3: Okay, your answer is... Correct! Yeah! Good job!
1: อย่าเพิ่งไปเก่งมากเรารู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
7: อ๋อคนทำสวน
1: คนทำสวนเก่งมากเจเจเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์ก๊อบมาไฮไฟฟ์กับพี่ก่อนเก่งมากเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
8: ไบรท์ครับ
1: น้องไบรท์กี่ขวบแล้วคะ
8: 9ขวบ
1: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
3: Your word is graph
8: R A L F
3: Incorrect I'm sorry The correct way to spell graphis G-R-A-P-H.
1: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
0: ชื่อน้องใบพลูค่ะ
1: น้องใบพลูอายุเท่าไหร่ละคะ
0: 10ค่ะ
1: 10ขวบ Let's play spelling
3: Your word is option
0: O F T I O N
3: Incorrect. I'm so sorry. Very close. The correct way to spell option is O P T I O N
1: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
9: แตงโมค่ะ
1: นี่แล้วมีกองเชียร์อยู่

0: Your answer is... Correct! Good job!
1: Yeah.เชิญโปรเฟสเซอร์ด้วยนะคะมาเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับน้องๆทั้งหมด20คนด้วยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบตรงนี้นะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดเย้ ได้เลยไปพบกับเกมที่2ได้เลยค่ะ Let's go to
0: Spelling Charity
2: เป็นอย่างไรกันบ้างครับได้ลุ้นกันสนุกกันเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กไทยยุคใหม่เก่งคำศัพท์กันจริงๆครับไม่ใช่เก่งเฉพาะแค่ตัวแทน5คนนะครับเพื่อนๆที่เหลือก็เก่งไม่แพ้กันเลยดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับรู้คำศัพท์เยอะจริงๆจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะซึ่งมูลนิธิที่น้องๆเลือกในวันนี้คือมูลนิธิอะไรคะ
3: มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครับ
1: เพราะอะไรน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
3: คนพิการก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับก็เลยบริจาคเงินเพื่อทำให้เขามีโอกาสเพื่อเขาจะมีค่าไปรักษา
1: อ๋อค่าไปรักษาน้องๆ นี่ใจบุญมากๆเลยนะคะเอาละค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับน้องคนแรกที่เข้ารอบมาเลยค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องภูมินั่นเองนะคะเอาละค่ะทุกคนประจำที่ค่ะมาเลยน้องภูมิพร้อมที่จะไปเลือกหมวดกันหรือยังคะ
5: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วตั้งแต่หมายเลข1ถึง9น้องภูมิจะเลือกหมายเลขอะไรเพื่อนๆว่ายังไงคะ
5: 1แน่ใจนะเอา1เนี่ยนะเอา1
1: หมายเลข1นะคะน้องภูมิเลือกหมายเลข1
5: ไปแล้ว
1: เราไปดูกันนะคะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไรค่ะ restaurant รู้ไหมคะแปลว่าอะไร
5: ร้านอาหาร
1: ร้านอาหาร เราพอจะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร้านอาหารอะไรอย่างนี้ไหม
5: ก็นิดหน่อย
1: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: we will start now food
5: f w o d
0: cook
5: c w o k
0: bar
5: pass
0: soup
5: soup
0: waiter
5: pass
0: salad
5: salad
0: lunch
5: lunch
0: chef
5: chef
0: cashier
5: cash pass
0: appetizer
5: pass
0: bar
5: pass
0: waiter
5: wait
1: หมดเวลาค่ะคำแรกที่เราข้ามไปก็คือคำว่า bar ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ควรจะเข้าเลยอีกนานเลยใช่ไหมคะอีกนานเลย
0: the correct way to spell bar is b a r
1: และคำต่อไปที่เมื่อกี้เราข้ามไปคือคำว่าอะไรคะ waiter ใช่ไหม
0: the correct way to spell waiter is w a i tER. In this case, the T does sound like a D, but remember, waiter is wait plus ER. So wait, W-A-I-T-E-R.
1: วันนี้เริ่มต้นคนแรกไปก็ได้ไปเลยค่ะ6คำเก่งมากเย้เชิญกลับไปที่ Bike Stop ได้เลยค่ะและเชิญคนต่อไปมาได้เลยนะคะน้องฟังค่ะ

0: หมายเลขที่เราเหลืออยู่นะคะก็คือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะน้องฟังข้าวอยากจะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนๆคะว่ายังไงเอ่ย
1: เบอร์3ค่ะ
0: เบอร์3นะคะเอาล่ะน้องฟังข้าวเลือกหมายเลข3แล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Toys
1: ของเล่น
0: ของเล่นปกติชอบเล่นของเล่นไหม
1: ก็มีบ้าง
0: มีบ้างประมาณนึงเนาะพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now. Doll.
1: D O L L.
2: Ball.
1: B O L L. Hey, B A L L.
2: Kite. Kite.
1: K I T E.
2: Yo-yo.
1: Y O Y O.
2: Rubik.
1: Pass.
2: Robot.
1: R O B O T.
2: Jigsaw.
1: Pass.
2: Games.
1: G-A-M-E.
2: Games.
1: G-A-M-E-S.
2: Teddy bear.
1: T-I-T. Pass.
0: หมดเวลาแล้วไม่เป็นไรนะคะคำสุดท้ายนี้เรารู้ไหมคะว่า Teddy bear แปลว่าอะไร
2: Teddy bear is spelled T E D D Y B E A R.
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ Rubik.
2: It is spelled R U B I K.
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยทำได้ถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น12คำค่ะเก่งมากเลยฟังค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ใบสตับได้เลยนะคะเอาละค่ะหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์ของเรามาถึงแล้วน้องแอ๊กขอท่าสู้ตายของเราสักท่าหนึ่งใส่กล้องนั้นให้พี่สักท่าได้ไหมเย้สู้ตาย you can do it right
3: right
0: right เอาล่ะน้องแม็กเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะน้องแม็ก
3: หมายเลข8ครับ
0: หมายเลข8งั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไร electric
3: appliances
0: อะไรนะอะไรนะ
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าหรออ
0: ่าใช่ electric appliances พร้อมหรือยังคะน้องแม็ก
3: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
3: ครับ
0: let's play spelling
2: we will start now iron
3: i r o n
2: plug
3: p l u g
2: dryer
3: d r y e r
2: radio
3: RADIO
2: Lamp
3: LAMP
2: Heater
3: HEATER
2: Stereo
3: Pass
2: Monitor
3: MONITER
2: Monitor
3: MONITOR
2: Microwave
3: MICROWAVE
2: Refrigerator
3: REFR I G E R T R E F
0: ไม่เป็นไรลูกต่อได้เลย
2: okay.
0: ต่อได้เลย
3: R E F R I G E R A T O R
2: That is correct
0: อยู่กับพี่ก่อนคุยกับพี่ก่อนสิโอ้ยรู้ตัวไหมเมื่อกี้เราไปถูกกี่คำ
3: 9ค่ะ
0: 9คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น21คำค่ะเย้แล้วน้องแม็กกลับไปนั่งที่ไบค์ท็อปเลยเจเจมาข้างหน้าเลยครับนี่เจเจก็มีเพื่อนๆเชียร์อยู่เหมือนกันตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7และ9ค่ะ
4: เอา6ค่ะ
0: เอา6หมายเลข6ใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: งั้นเราไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรและหมวดนั้นก็คือ beach
4: ชายหาด
0: ชายหาดปกติชอบไปเที่ยวทะเลไหม
4: ชอบ
0: ชอบแสดงว่าหมวดนี้ก็เหมาะกับเจเจมากเลยใช่ไหมคะ
4: คร
0: ับพร้อมหรือยังคะเจเจ
4: พร้อมแล้วครับ
0: let's play spelling
2: We will start now. Sand.
4: S-A-N-D.
2: Wave.
4: WAVE
2: Shell
4: C เอ้ย SHELL
2: Bucket
4: BUCKET
2: Jet Ski
4: JETSKI
2: Seaweed
4: SEAWEED
2: Sunbath
4: SUNVATH
2: Surfboard
4: SUFTBOARD
2: Surfboard
4: SUFTFBOARD
2: Surfboard Sunglasses
0: นิดเดียวเองนิดเดียวเองคำเมื่อกี้ที่เราติดคือคำว่า surfboard ใช่ไหมคะรู้ไหมว่า surfboard คืออะไร
4: กระดานโต้คลื่น
0: ถูกเป๊ะเลยกระดานโต้คลื่นเดี๋ยวเราไปถาม professor ว่าที่เหลือสะกดยังไงค่ะ
2: The correct way to spell surfboard is S U R F B O A R D
0: ฉะนั้นวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนเป็น28คำค่ะเก่งมากเป็นนักที่ไม่สต๊อปเลยแตงโมสาวน้อยคนสุดท้ายเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่านะคะหมายเลขที่เหลือค่ะก็คือหมายเลข2 4 5 7และ9เพื่อนว่าไง
1: 7
0: หมายเลข
1: 7
0: 7ค่ะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไรbedroom bedroom แปลว่าอะไรคะแตงโม
1: ห้องนอน
0: ห้องนอนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: we will start now bed
1: b e d
2: pillow
1: p i l l o w
2: sheet
1: pass
2: lamp
1: L-A-M-P
2: clock
1: C-L-O-C-K
2: blanket
1: B-L-A-N-K-E-T
2: bolster
1: pass
2: pajamas
1: pass
2: bunk bed
1: B-U-N-K-B-E-D
2: slippers
1: S-L-I-P-P-E-R
2: slippers
1: S-S-S-L-I-P-P-E-R-S
2: Sheet
1: C-S-E
2: Sheet
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเหลืออีก3คำใช่ไหมคะเริ่มจากคำนี้ก่อนเลยคำว่า Sheet
2: Sheet is spelled S-H-E-E-T
0: และคำต่อไปเมื่อกี้ที่เราพลาดไปก็คือคำว่า Pajamas คำว่า Pajamas ก็คือชุดนอนนั่นเองนะคะ
2: Pajamas is spelled P-A-J-A-M-A-S
0: แต่วันนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ไปร่วมเล่นเกมสะกดคำสะสมเงินรางวัลเพื่อที่จะไปมอบให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะเล่นไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทเป็นกี่บาทคะน้องๆ
5: 17,500 บาท
0: ใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการของเราค่ะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะเอาละค่ะน้องๆทุกคนเรามารวมพลังกันตรงกลางดีกว่ามาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อได้เรียนรู้จงถ่ายทอดเมื่อได้รับมาจงแบ่งปันค่ะ
2: When you learn teach when you get give
0: และอย่าลืมนะคะจำไว้เลยค่ะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is all

0: At the beginning of 2017, His Majesty King Maha Wachiralongkorn graciously allowed his drawings and blessings to be published in cards and diaries for public distribution, with the proceeds being contributed towards construction of the 84th year Nawamintra Bapit building of Sirirat Hospital. This building is the last project granted by His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej the Great to solve problems for Sirirat Hospital. On August 11, 2017, His Majesty the King provided financial support of 100 million baht earned through the sales of cards and diaries to Sirirat Hospital. He also provided inspiration to the staff at Sirirat Hospital, as shown in an excerpt of his royal statement. "I'd like to help the ongoing construction project of Sirirat Hospital. I hope that I could provide some assistance. And I'd like to thank you for taking care of my father."
1: ท่านทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับทางศรีราชเพื่อในการจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาอุปกรณ์ครุภัณฑ์การแพทย์ที่ดีๆก็มีความสัมพันธ์พระองค์ท่านจึงพระราชทานทรัพย์ครั้งที่2ให้กับทางศรีราชจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์การแพทย์มาเติมเต็มสามารถดึงชีวิตของผู้ป่วยได้โอกาสที่เข้ามารักษาที่นี่สามารถคืนความสุขให้กับครอบครัวของคนต่างๆเหล่านั้น
0: หัวหิน Hospital in Prajuap Kirikan Province, a district hospital offering medical services for people in Hua Hin District and neighboring provinces,received the grace of His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej the Great to fulfill his aim of elevating the hospital's expertise in accident and heart attack treatment. However, the hospital currently lacks modern medical equipment and supplies to improve its potential and effectiveness in carrying out patient care.His Majesty is always concerned about the effectiveness of medical treatment for his people. He therefore gracefully provided a financial grant totaling over 2.4 billion baht to purchase medical equipment and supplies for 27 medical service providers, including hospitals, medical colleges, nursing colleges. And Hua Hin Hospital was one of those chosen to receive this royal endowment.These funds were sourced from the donations of Thai people who respectfully joined together to donate to the royal funeral of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, along with revenue from the Love and Warmth at Winter's End River of Ratanakosin Festival. Each medical service provider, including Hua Hin Hospital,would spend this royal grant to purchase medical equipment and supplies as listed and proposed to the Bureau of the Royal Household.
2: ชาวโรงพยาบาลหัวหินประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงได้ให้กับประชาชนของเราในวาระโอกาสครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งทางโรงพยาบาลหัวหินก็จะได้นำเงินจำนวนนี้ไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อที่จะให้มีศักยภาพในการดูแลกับประชาชนชาวไทยของเราให้สมกับที่ในหลวงได้ตั้งพระปณิธานไว
0: ้ The royal grant earned through His Majesty the King's charitable activities not only enhances the efficiency of medical treatment for people across the countryBut it also represents the Thai people's generosity to other Thais as a result of the inspiration from His Majesty to improve the well-being of his people.

0: ความหลากหลายของเชื้อชาติความหลากหลายของวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งดังเช่นเดียวกับวัฒนธรรมอาหารที่ไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวยิ่งเกิดการผสมผสานความหลากหลายมากขึ้นเท่าไหร่มูลค่าก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร
1: ์วัฒนธรรมในการกินอาหารมันเป็นศาสตร์สากลไม่ว่าจะรสชาติของประเทศไหนมันก็จะมีความแตกต่างกันไปการนำเรื่องราวต่างๆทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเมนูใหม่ๆทำให้ธุรกิจมันเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน
2: สำหรับผมนะครับอาหารไม่ว่าจะเป็นชาติไหนวัตถุดิบตัวไหนจากทั่วทุกมุมโลกคำว่าอาหารไม่มีขอบขีดจำกัดเลยและเราเชื่อได้ว่าตราบใดที่คนยังไม่หยุดพัฒนาอาหารก็จะเติบโตไปพร้อมๆกับเราเช่นกันครับผม

0: นมเป็นอาหารที่ยอมรับกันว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงครบถ้วนด้วยสารอาหารหลัก5หมู่มีโปรตีนอุดมด้วยเกลือแร่หลายชนิดโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่จำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟันนอกเหนือจากประโยชน์ทางด้านคุณค่าแล้วการนำไปประกอบอาหารก็ยังสามารถทำได้หลากหลายเมนูเช่นกันซึ่งในวันนี้รายการของเราขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูพานาคอต้าจากเชฟทั้งสองท่านที่รังสรรค์ออกมาให้แตกต่างกันตามสไตล์เฉพาะตัวแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้วัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่มาจากฟาร์มโคนมคุณภาพของเกษตรกรท้องถิ่นและตอนนี้คุณแบงก์ก็พร้อมแล้วที่จะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของเมนูลานาคอต้าให้เราได้ฟังกันครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเชฟแบงค์นะครับพงศกรเจรสาธิตครับปัจจุบันก็เป็นเชฟโอเนอร์อยู่ที่ภัตตาคารเจียรุ่งเฮงสาขาศรีดอนชัยครับแล้วก็สาขาวันิมานครับควบ2สาขาเลยครับสำหรับโครงการลานาแกสโตรโนมีนะครับเราก็ได้เห็นการรับสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับก็เลยทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดครับเราก็เห็นว่าโครงการมีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารมีสุขาภิบาลอาหารนานาเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์ของโครงการนี้ครับก็จะเป็นการสอนให้ความรู้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีนะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์เอามาอยู่ในอาหารครับสำหรับโครงการนี้ก็สอนผมเยอะมากเลยครับโอ้ตั้งแต่การทำโฟมนะฮะเทคนิคการทำบับเบิ้ลหรือแม้กระทั่งซูวีนะครับทำให้สุกโดยใช้อุณหภูมิต่ำครับแต่ที่ในเมนูในวันนี้นะฮะเราเตรียมมาหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสโมกนะฮะแล้วก็จะมีเทคนิคที่ทำน้ำนะฮะให้กลายเป็นผงหรือแม้กระทั่งทำน้ำเนี่ยให้หนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสอย่างเงี้ยครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูลานาคอต้าข้าวโพดคลุกเนยครับก็จะถูกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวลาที่เราตอนเด็กๆครับเวลาไปเที่ยวตลาดนัดอะไรเงี้ยครับเราก็จะชอบแบบได้กลิ่นที่มันหอมเตะจมูกเรานั่นก็คือกลิ่นข้าวโพดคลุกเนยถูกต้องไหมฮะเราก็จะเอาเมนูตรงนั้นแหละครับมาปัดฝุ่นใหม่เมื่อรูปร่างหน้าตาครับมันเปลี่ยนไปเลยครับแต่เวลาเราชิมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิมรสชาติที่คุ้นเคยครับในรูปร่างหน้าตาที่เราไม่คุ้นเลยครับผมสำหรับวัตถุดิบของลานาแกสโตรโนมีที่มาใช้ในครั้งนี้นะฮะเราก็จะใช้หลายอย่างเลยครับก็จะมีทั้งนมโคคุณภาพดีนะฮะแล้วก็จะมีข้าวโพดครับผมข้าวโพดหวานของเกษตรกรเชียงใหม่ครับผมแล้วก็วัตถุดิบอีกเยอะมากเลยครับที่ลานาแกสโตรโนมีจัดให้เราแล้วเราก็เห็นวัตถุดิบแล้วก็หยิบจับมาใช้ครับผมเชื่อได้ว่าอาหารถ้าเราใส่ใจเรื่องวัตถุดิบอาหารจานนั้นอร่อยไปละ 50% ครับวัตถุดิบที่เราจะมาเลือกอะครับไม่ใช่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างจะเหมือนกันหมดยกตัวอย่างเช่นมะนาวถ้าเราเลือกมะนาวในหน้าร้อนก็จะเปรี้ยวกว่ามะนาวในหน้าฝนเป็นต้นอย่างเงี้ยครับเรื่องของพริกความเผ็ดความหวานอย่างเช่นน้ำนมโคนมคุณภาพดีนะครับผมเราก็มีวิธีแฮนด์เดิลน้ำนมมาโดยการที่ว่าเอานมดิบมาเนี่ยฮะซึ่งรีดสดๆจากเต้าเลยครับหลังจากนั้นเรามาพาสเจอไรซ์ด้วยตัวเองซึ่งการพาสเจอไรซ์เองก็จะหอมกว่าการที่ให้โรงงานหรืออุตสาหกรรมเขาพาสเจอไรซ์การที่เราคัดเลือกวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีและเรามาปรุงอาหารเป็นอย่างดีนั่นคือเราไม่ยอมให้สูญเสียความหอมของตัววัตถุดิบเลยครับเราก็ทำการพาสเจอไรซ์เองซึ่งจะคงความหอมของนมได้มากที่สุดหลังจากนั้นเราก็เอานมตรงนั้นที่เราพาสเจอไรซ์เองเนี่ยมาทำไอศกรีมเลยเพราะฉะนั้นความหอมจะคุมกันได้มากที่สุดให้สูญเสียความหอมของนมสดน้อยที่สุดเท่านั้นเลยครับทีนี้ครับพอเรามาร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีแล้วเนี่ยเราจะเสิร์ฟข้าวโพดคลุกเนยแบบทรดิชันนอลธรรมดาไม่ได้แล้วครับเรามีการแยกองค์ประกอบของข้าวโพดคลุกเนยออกมาแล้วก็ใส่เป็นบุลเลตอย่างแรกเลยครับในเมนูของลานาคอต้าข้าวโพดทุกเนยนะครับสิ่งแรกที่เราทำก็คือพานาคอต้าข้าวโพดเนี่ยแหละครับ

หลังจากนั้นเราก็เติมนมลงไปนะครับเติมน้ำตาลเติมเกลือลงไปนะฮะแล้วปิดท้ายครับขาดไม่ได้เลยเราวางเจลาตินลงไปแล้วไปเซตตัวในอุณหภูมิที่เย็นครับก็จะเซตตัวทำให้เขาแข็งขึ้นทำให้กลายเป็นพานาคอตต้าครับผมต่อมานะครับอย่างที่2ที่เราทำก็คือไอศกรีมข้าวโพดคลุกเนยครับตรงนี้ก็จะเอาข้าวโพดไปคั่วกับเนยเช่นกันครับผมแล้วก็เติมส่วนผสมต่างๆทีนี้ครับร้านเราก็ปั่นอยู่ในเครื่องไอศกรีมแล้วเนี่ยครับผมนอกจากนั้นเองก็จะมีอีกหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการทำซอสนะฮะก็เราจะทำซอสมะม่วงสวรสครับและเราจะทำให้เขาข้นหนืดได้โดยการที่ใส่สะทานานะครับเป็นผงที่เราเติมลงไปแล้วเนี่ยทำให้วัตถุดิบจากเดิมที่เป็นน้ำเนี่ยครับมีความข้นหนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสหรือกลายเป็นเจลที่เราเอามาใช้แต่งจานครับ

่อมานั่นก็คือน้ำตาลไอโซมอลซูการ์ครับเราก็เอาน้ำตาลเนี้ยนะฮะมาทำให้ร้อนครับมาฮีทเขาหลังจากละลายครับเพิ่มอุณหภูมิให้สูงยิ่งขึ้นน้ำตาลที่ละลายแล้วที่อยู่ในเตาอบครับจะค่อยเดือดเป็นบับเบิ้ลขึ้นมาปิดท้ายด้วยการใช้เทคนิคสโมกนะฮะอย่างเช่นสโมกกิ้งกันใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มกลิ่นเผาไหม้ของเปลือกข้าวโพดเข้าไปครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับเวลาที่เราจัดเสิร์ฟไปแล้วอย่างแรกลูกค้าต้องงงก่อนลูกค้าจะต้องงงว่าเฮ้ยคืออะไรวะแล้วลูกค้าก็จะแบบมีไอเดียในหัวเยอะมากว่าอันนั้นคืออันนี้อันนี้ทําอย่างนั้นมันประกอบไปด้วยเมธอดที่หลากหลายมากเลยในจานนั้นหลายคอมโพเนนต์มากเลยครับหลังจากที่เขากินไปเท่านั้นแหละครับในหัวเขาจะขึ้นมาเลยว่าอ๋อข้าวโพดคลุกเนยนั่นเองเลยมันเป็นรสชาติที่มันคุ้นเคยมากเลยแต่จัดเสิร์ฟออกมาในรูปแบบที่เราไม่คุ้นเลยครับก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับภูมิใจมากวินาทีที่ผมเอาวัตถุดิบของเขามาทำอาหารและเราชิมแล้วตัวเราเองมองว่าอร่อยตรงนั้นภูมิใจระดับหนึ่งมากๆแล้วครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจมากกว่านั้นก็คือเมื่อเราทำผลผลิตของเขาทำอาหารแล้วมันสักเสร็แล้วเนี่ยเราเรียกเกษตรกรเข้ามานั่งลองชิมดูซิว่าอาหารที่เราทำมันอร่อยมากขนาดไหนจุดเริ่มต้นของอาหารที่อร่อยขนาดนี้มาจากต้นน้ำที่คือเกษตรกรเนี่ยครับใส่ใจในทุกขั้นตอนจึงทำให้ผลผลิตของเขาออกมาสดสะอาดแล้วก็อร่อยมาถึงเราปรุงแต่งนิดเดียวก็อร่อยครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนเชียงใหม่

0: โดยแท้จริงแล้วเราเติบโตมาในบ้านเมืองเชียงใหม่แล้วเราได้ช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆเอาหยิบจับวัตถุดิบที่มันมีมูลค่าเราเอามาเพิ่มมูลค่าเข้ามาแล้วก็แปลงโฉมมาให้กลายเป็นอาหารที่จะเสิร์ฟแนวของอินโนเวทีฟครับผม
1: สำหรับเมนูลานาคอต้านั้นถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวความหวานฉ่ำจากข้าวโพดที่ล้อมรวมกับความนุ่มละมุนจากนมโคคุณภาพดีถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจจริงๆล่ะครับคุณผู้ชมเพราะความอร่อยบางครั้งไม่ใช่แค่เพียงการปรุงรสเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ดีด้วยเช่นกันครับใช่ครับสำหรับเทปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกับวัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่ส่งตรงมาจากฟาร์มเกษตรกรท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้นไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมนุ้ยนะครับจากทองศักดิ์ฟาร์มนะครับจุดเริ่มต้นผมจากพ่อแม่ทำมาก่อนประมาณ10ปีเนาะแล้วก็ผมก็มาสานต่อที่ฟาร์มครับเคยช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กแล้วครับก็คุกคีกับมันตั้งนานแล้วเหมือนกันครับแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆครับเปลี่ยนวิธีการคิดความรู้เข้ามาใหม่หาความรู้เข้ามาใหม่เรื่อยๆครับ1วันตื่นเช้ามาคนงานก็จะไล่วัวรีดไปอาบน้ำเนาะครับชุดที่2ให้มาโกยขี้แล้วชุดอีกชุดหนึ่งชุดที่3ก็จะเตรียมอาหารวัวให้วัวกินครับนี่วัวเล็กครับไอ้พวกนี้ต้องดูแลดีเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเจ็บป่วยง่ายอะครับผมต้องดูแลเองปล่อยคนงานไม่ได้เลยครับดื้อเฉพาะบางตัวนะเนี่ยอันนี้ก็เล่นได้อยู่ตอนเช้าคนงานก็จะไล่วัวมาอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งคนงานชุดหนึ่งก็อยากกวยขี้วัวไล่มาล้างเต้านมอีกทีนึงครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะรีดนมแล้วครับเมื่อก่อนเรารีดเป็นแบบถังหิ้วบักเก็ตนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรีดไฟลายให้มันสะดวกสบายขึ้นวิธีการรีดนมวัวขั้นตอนแรกของผมเนี่ยต้องล้างเต้านมวัวให้สะอาดนะครับแล้วเช็ดน้ำเอาผ้าแห้งเช็ดเต้านม1รอบเอาเดตตอพ่นหัวนมฉีดพ่นหัวนมฆ่าเชื้ออีก1รอบแล้วก็ทิชชู่เช็ดรอบสุดท้ายแล้วครับแล้วก็รีดนมครับ

พันธุ์ในฟาร์มวัวเป็นพันธุ์โฮลสไตน์ฟริเชียนนะครับข้อดีก็คือเลี้ยงง่ายเนาะนิสัยไม่ดุไม่เตะครับแล้วก็ไม่อั้นนมด้วยครับอันนี้จะเป็นวัวปิดนมมาอายุประมาณ3เดือนถึง5เดือนครับอันนี้จะไหลขึ้นมาอยู่ประมาณ6เดือนคอกนี้6เดือนไหลไปเรื่อยๆจนถึงผสมอยู่ตรงปลายสุดนู่นนะครับส่วนอาหารตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอาหารพ่นนะครับจะให้วันหนึ่งประมาณ3กิโลกรัมต่อตัวต่อวันนะครับส่วนอาหารหยาบเป็นเปลือกข้าวโพดโรงงานนี้ตรงนี้จะให้กินจนอิ่มทั้งวันเลยครับให้น้อยก็ได้นมน้อยให้เยอะไปก็ไม่ดีครับต้องให้พอดีสัดส่วนอาหารหยาบอาหารพ่นต้องพอดีครับผมมีระบบเนาะระบบปอกคอมจะเตือนในการกินว่าตัวนี้กินเยอะกินน้อยมันก็จะแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์หรือว่าที่คอมในบ้านเนี่ยครับผมจะรู้ละเนี่ยครับถ้ามีตัวไหนป่วยมันก็จะเตือนขึ้นมาที่ระบบทุกๆ2ชั่วโมงครับอัปเดตเลยครับปอกคอตัวนี้นะครับช่วยผมในการดูแลสุขภาพวัวมีการจับสัตว์การผสมให้เราไปผสมเทียมช่วงเวลาไหนเขาจะบอกเราได้หรือว่าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องหมอมาเช็คก่อนว่าผสมได้ไหมอะไรนะอย่างน้อยช่วยเราได้ระดับนึงเนาะข้อมูลอัปเดตทุกๆ2ชั่วโมงครับอันนี้เป็นภาพรวมทั้งฝูงเนาะอันนี้ถ้ามีวัวตัวไหนป่วยขึ้นมามันก็จะแจ้งเตือนมาตรงนี้เนาะแล้วได้เจาะจงว่า

วัวตัวไหนป่วยเราก็วิ่งไปตัวหาตรงนั้นเลยไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นการระดับวัดการเคี้ยวเอื้องทั้งฟาร์มทั้งฝูงอะเคี้ยวเอื้องปกติไหมถ้าเคี้ยวเอื้องน้อยก็คือเราให้อาหารหยาบน้อยเพื่อพอความต้องการของวัวนะครับถ้าเคี้ยวเอื้องเยอะเกินไปก็คือเหมือนให้เราให้อาหารหยาบเยอะผลน้ำนมต่อตัวต่อวันก็จะลดลงเหมือนกับที่ว่ากินอาหารข้นได้น้อยลงเนี่ยครับอาหารเนี่ยครับนี่งับงับงับงับเนี่ยเขาเรียกว่าเคี้ยวเอื้อง

อันนี้จะเป็นโซนโคเล็กนะครับอนุบาลโคกินนมจนถึงอายุ2เดือนเนาะอยู่บนกรงอีกประมาณเดือนนึงให้มันปรับสภาพไปก่อนแล้วก็ค่อยลงไปอยู่คอกโซนนี้จะเป็นที่ผมดูแลเองทั้งหมดเลยครับโคเล็กเพราะมันละเอียดอ่อนมากจริงตัวนี้ก็3เดือนแล้วครับปิดนมละเนี่ยก็อยู่บนกรงไปก่อนเดี๋ยวรออีกประมาณสักอาทิตย์นึงก็ได้ลงแล้วครับตอนนี้ก็ส่งนมให้สู่รับนมดิบเนาะเขาก็ไปผลิตเป็นนมโรงเรียนนม UFC เด็กๆในพื้นที่ก็ได้กินนมคุณภาพส่วนที่2ก็จะเป็นตามออเดอร์ร้านกาแฟแล้วก็ทำชีสเขามารับได้วันต่อวันหรือว่าอาทิตย์ละครั้งได้ครับ

0: ที่ฟาร์มของเรานะครับจะใส่ใจทั้งสุขภาพและอาหารวัวและขั้นตอนการรีดนมของวัวต้องสะอาดผู้บริโภคมั่นใจได้เลยครับว่านมทุกหยดที่ออกจากฟาร์มของเราครับมีคุณภาพครบถ้วนทั้งไขมันและโปรตีนและความสะอาดแน่นอนครับผม
1: และเมนูที่2ในวันนี้พานาคอต้าเมลเบอรี่วุ้นลำใหญ่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟโย

ชื่อโยนะครับพินโยวิสัยเป็นโลคอลเชฟเป็นเจ้าของอยู่ที่ออนใต้ฟาร์มโครงการแกสโนมี่เป็นโครงการที่รับสมัครผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจในการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคเหนือวัตถุดิบเชียงใหม่ซึ่งเป็นตรงกับสิ่งที่ทีมงานออนไต้ฟาร์มหรือว่าตัวผมเองเนี่ยใช้ทำที่ออนไต้ฟาร์มอยู่แล้วก็เลยสนใจที่จะไปเข้าร่วมโครงการครับก็ได้สมัครเข้าไปร่วมจริงๆแล้วอย่างตัวผมเองเนี่ยทำอาหารก็จะเป็นสไตล์ลูกทุ่งนะครับอาหารเราก็ทำเป็นอาหารเหนือที่บริการนักท่องเที่ยวที่มาทานที่ร้านศาสตร์ต่างๆทักษะในการทำอาหารก็สืบทอดกันมาจากครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียกได้ว่าทำกันแบบลูกทุ่งพอเราไปร่วมโครงการสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือการนำวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาพัฒนาในเมนูต่างๆให้เมนูอาหารเราได้มีเหมือนมีคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวได้มากขึ้นแรกเริ่มก็ต้องเท้าความไปตอนเข้าโครงการเราก็จะมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นเชฟที่จะให้คอนซัลท์ให้ความปรึกษาในการรังสรรค์เมนูใหม่ๆโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือวัตถุดิบที่เรามีบวกกับเสน่ห์ของความเป็นล้านนาความเป็นอาหารเหนือเข้าไปนะครับก็จากการที่ไปเรียนมาผมก็ได้ปรึกษากับเชฟว่าที่นี่เองออนไต้ฟาร์มเองเนี่ยผมสารภาพกับเชฟเลยผมไม่เคยมีของหวานเสิร์ฟลูกค้าเลยนะครับก็เลยขอไอเดียว่าอยากจะทำของหวานอะไรง่ายๆที่ผมสามารถทำได้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเข้ามาแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยก็ได้เป็นเมนูเป็นพานาคอตต้าขึ้นมาความโดดเด่นของพานาคอตต้าก็คือเราใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่นมน้ำนมที่นี่เป็นแหล่งผลิตน้ำนมคุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้ลำไยเยอะบางช่วงบางฤดูกาลมีมัมเบอรี่เยอะมะม่วงลูกฟักข้าวก็สามารถจะเอามาทำเป็นซอสเป็นท็อปปิ้งที่เราแต้มสีสันเสิร์ฟลูกค้าได้ก็เป็นที่มาที่ไปของเมนูนี้ครับวัตถุดิบเมนูนี้ก็จะเป็นเราจะเตรียมองค์ประกอบอยู่หลากหลายวัตถุดิบหลักๆก็จะใช้น้ำนมนะครับ

นมโคที่นี่จะมีฟาร์มโคนมอยู่ในชุมชนเยอะมากนะครับแล้วก็เลือกใช้น้ำนมดิบจากในฟาร์มโคนมตรงนี้มาใช้แล้วก็ข้อดีของนมที่นี่คือมันเฟรชครับวันต่อวันเช้าๆที่เราจะได้ความสดออกมาเท็กเจอร์ของนมใหม่ๆมันจะมีพวกโปรตีนมีพวกแฟตมีอะไรอยู่เต็มที่เลยนะครับก็สามารถจะเอามาทำได้ทำให้กลิ่นทำให้ความหอมของนมมันออกมาเต็มเลยองค์ประกอบต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของน้ำซอสท็อปปิ้งนะครับผมเลือกใช้มันเบอร์รี่เพราะว่าช่วงฤดูกาลที่มันเบอร์รี่ออกเนี่ยโอ้โหลูกมันร่วงมันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สามารถมาทำน้ำซอสไว้ได้ก็เลือกใช้มันเบอร์รี่แต่งแต้มให้มันมีสีสันมันมีเสน่ห์ของร้านนาเข้าไปช่วงฤดูกาลลำไยนะครับช่วงฤดูนี้ลำไยสดๆเยอะมากราคาก็ถูกแล้วก็เอามาทำเป็นวุ้นอยู่ในลูกลำไยเพื่อที่จะไปแต่งท็อปปิ้งหน้านะครับให้มันมีเท็กเจอร์มีความเป็นโมเลกุล่ามันมีความสุขในการทานมากขึ้นก็จะเตรียมองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับในเมนูหลักๆก็คือน้ำนมนะครับ

ับซอสท็อปปิ้งก็จะใช้เลือกใช้มันมารี่สดแล้วก็จะเลือกใช้หม่อนที่มีความสุกมากๆเลยก็จะได้รสชาติความหวานอมเปรี้ยวเอามาปั่นแล้วก็เอามาเคี่ยวกับน้ำตาลเพื่อที่จะทำเป็นน้ำ

0: ฤดูนี้ลำไยเยอะก็จะแกะลำไยควันเอาเมล็ดออกเราจะกรอกวุ้นอาก้าเข้าไปนะครับจะทำให้เวลากัดมันจะมีเท็กเจอร์ที่ต่างจากทานลำไยปกติเลือกใช้สาคูนะครับสาคูที่มาแต่งแต้มสีสันของดอกอัญชันไปก็จะได้เท็กเจอร์เหมือนโซเฟียสวยๆนะครับก็จะมีดอกไม้ในสวนนะครับมาเป็นเอดิเบิร์ฟลาวเวอร์เอาองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเป็นลานาคอตต้าเมนูนี้ก็มันจะมีความหวานความนุ่มนะครับเวลาเราตักเข้าไปเนี่ยซอสตัวซอสมันเบอรี่เนี่ยมันจะมีทั้งความเปรี้ยวอมหวานส่วนตัวนมเองเนี่ยก็จะเป็นครีมที่มีความนุ่มอยู่ไม่ถึงกับแข็งมากเวลาตักกินมันก็จะด้วยความเย็นความหวานความเปรี้ยวความนุ่มก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาเราทานอาหารหนักๆมาก็ปิดท้ายด้วยลานาคอตต้ากันจริงๆผมเชื่อว่าความสดความใหม่ของวัตถุดิบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้รสชาติอาหารมันโดดเด่นนะครับการที่เราได้วัตถุดิบดีๆอย่างนมสดๆใหม่ๆเนี่ยมาทำเป็นอาหารก็จะทำให้คุณค่าของนมมันสูงขึ้นยิ่งเราเล่าเรื่องที่มาที่ไปของนมให้กับนักท่องเที่ยวเขาจะมีความสุขมากกับอาหารนั้น
1: ๆด้วยนมโคคุณภาพดีที่ประสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเมาเบอรี่ทำให้รสสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความหอมหวานกลมกล่อมและยิ่งได้เคี้ยวมุนลำใหญ่ด้วยแล้วล่ะก็เคี้ยวเพลินอย่าบอกใครเลยล่ะครับคุณผู้ชม สำหรับเทปนี้แม้จะเป็นเมนูพานาคอตต้าเหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของวัตถุดิบเทคนิคการทำอาหารและรสชาติเฉพาะตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้นมโคคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่นที่นอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังถือว่าเป็นการนำอาหารในท้องถิ่นมายกระดับให้เกิดมูลค่าและสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับทุกเมนูอาหารได้ไม่มีที่สิ้นสุดในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรจะมีวิธีการไหนในการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นร่วมหาคำตอบไปกับเราได้ในอาทิตย์หน้ากับรายการ Cook Culture แล้วพบกันใหม่ครับ

หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number one What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a living?ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number two How's life How's life How is lifeคือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life Question number three What brought you here What brought you here อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบ conversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมุติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์เสริมสุขภาพซึ่งกู่ค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานนะคะช่วยเสริมสุขภาพของเราแล้วก็ยังช่วยเสริมวงการแพทย์แผนปัจจุบันอีกด้วยซึ่งแพทย์ทางเลือก3ประสานนี้นะคะช่วยรักษาอาการโรคต่างๆที่เกิดจากหลอดเลือดได้เป็นอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคของความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำโรคหัวใจปวดหัวไมเกรนอาการหวัดนะคะหรือว่าจะเป็นการขับถ่ายที่ไม่ปกติรวมไปถึงโรคข้อต่อต่างๆที่อักเสบด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าข้อไหล่ข้อศอกข้อเอวก็สามารถรักษาได้แต่ว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานนี้นะคะถึงแม้ว่าจะสามารถรักษาหรือแก้ไขโรคต่างๆได้อย่างมากมายแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้นะคะรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพของเราค่ะจึงขออาสาพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงหลักการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานนะคะแล้ววันนี้เองค่ะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยมาร่วมพูดคุยด้วยค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอสุทัศน์กุลสันติพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณหมอคะอันดับแรกเลยค่ะพาขอถามว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานเนี่ยคืออะไรคะ
1: แพทย์ทางเลือก3ประสานก็คือศาสตร์ของนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยประสานกับการศาสตร์ของการนวดกดจุดลมปราณและการวางถ้วยหลุดสุญญากาศหรือทางการแพทย์เรียกว่าครอบกระปุกครับ
0: ค่ะก็คือเป็นการประสาน3อย่าง
1: ประสานศาสตร์3อย่างด้วยกันคร
0: ับ หลักๆก็คือเป็นการมีอะไรบ้างนะคะ
1: มีนวดฝ่าเท้าน
0: วดฝ่าเท้า
1: แล้วก็นวดกดจุดลมปราณ
0: ค่ะนวดกดจุด
1: ลมปราณแล้วก็วางครอบถ้วยหลุดสุญญากาศครับ
0: ค่ะทั้ง3อย่างนี้คือต้องทำควบคู่กันทั้ง3ขั้นตอน
1: ก็แล้วแต่ครับนะฮะอย่างสมมติว่าถ้าบางคนเนี่ยอาการไม่รุนแรงอย่างสมมติว่าอนอนหลับไม่ดีแล้วก็เป็นหวัดนิดๆหน่อย
0: ค่ะ
1: เราก็ไม่จำเป็นต้องทำด้วยกันทั้ง3อย่างอาจารย์แค่นวดฝ่าเท้าอย่างเดียวแต่ถ้าบางคนเนี่ยมีอาการโรคสะสมเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: จนร่างกายเนี่ยเสียศูนย์ไปเยอะแยะนะฮะเพราะนั้นก็ผมก็ต้องวินิจฉัยว่าถ้าจำเป็นแล้วต้องแก้ทั้งระบบนะฮะก็คือผัดด้านให้เลือดทั้งทั่วร่างกายเนี่ยให้กลับมาไหลเวียนดีขึ้นเพราะในการรักษาจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
0: สำหรับหลักการรักษาแบบทางเลือก3ประสานแบบนี้ค่ะมีหลักการยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: คือหลักการของเราก็คือว่าเราจะเน้นกว่าไปผัดดันให้ผู้ป่วยเนี่ยนะเลือดลมไหลเวียนเนี่ยดีขึ้นนะให้เลือดกลับมาไหลเวียนมีประสิทธิภาพแล้วก็ผัดรันให้ผัดรันให้อวัยวะต่างๆกลับมาทำงานดีขึ้น
0: นะ
1: ให้กลไกระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพร่างกายก็ต้องสามารถขับของเสียออกจากร่างกายได
0: ้
1: เพราะนั้นการรักษาหลักการเราก็ต้องคือก่อนอื่นเราก็เน้นรักษาแบบองค์รวมควบคู่กับการรักษาอาการโรคเฉพาะไปพร้อมกัน
0: ก็คือเป็นอาการที่เหมือนรักษาสร้างความสมดุลให้กับร่างกายนั่นเอง
1: คร
0: ับ
1: ครับปรับความสมดุลของร่างกายครับครับ
0: ซึ่งส่วนใหญ่เลยคนที่มาหาคุณหมอมักจะเป็นโรคอะไรอะคะ
1: ก็ส่วนมากจะเป็นโรคที่นอนหลับไม่ดีนะระบบย่อยขับถ่าย

0: ไม่ปกติท้องผูกหรือว่ามีอาการปวดหัวเวียนศีรษะหรือว่าเกี่ยวกับความดันสูงนะแล้วก็หลอดเลือดหัวใจมีอาการติบนะฮะอาการติบเราหมายความว่าติบไม่ใช่รุนแรงถึงขั้นที่ว่าจะหัวหลอดเลือดตันหรือว่าหัวใจล้มเหลวคือมีเริ่มมีอาการติบละ นะฮะมีอาการแค่รู้สึกจะไม่สบายแล้วก็เกี่ยวกับพวกลอกข้อต่อต่าง
1: ๆ
0: เจ็บปวดและอาเจ็บอย่างสมมติว่าเป็นข้อเข่าเจ็บปวดอาเจ็บหัวไหล่ต้นคอหรือปวดเอวอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าสุภาพสตรีเนี่ยนะประจำเดือนมาไม่ปกติอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ก็สามารถช่วยได้เหมือนกัน
0: ช่วยได้ครับ
1: ก็เป็นโรคที่พาเหมือนที่พาบอกไปเมื่อตอนต้นรายการน
0: ั่
1: นเองนะรักษาได้หลายโรคมากๆเลย
0: ใช่ครับมันเป็นโรคของระบบในหลอดเลือดครับในหลอดเลือด
1: ค่ะก็จะเป็นเน้นเกี่ยวกับหลอดเลือดเป็นหลัก
0: ครับครับ
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในสังคมเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยร่างกายสุขภาพจะค่อนข้างอ่อนแอ
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่ามันเกิดจากหลายๆปัจจัยที่ทำให้เลือดลมในร่างกายติดขัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะรวมทั้งมีของเสียสารพิษหลายๆเกาะติดอยู่ในร่างกายเพราะนั้นแพทย์ทางเนื้อทางนี้เราก็จะมาเสริมแก้จุดนี้ก็คือว่าช่วยผัดนันเนี่ยอวัยวะต่างๆเนี่ยให้ฟื้นกลับมาทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนเนี่ยยังมีระบบมีประสิทธิภาพนะฮะเมื่อจากการเลือดที่ไหลเวียนมีประสิทธิภาพแล้วอวัยวะกลับมาทำงานต่างๆมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกลไกของระบบย่อยขับถ่ายกับระบบดุลยภาพบำบัดเนี่ยถ้าทำงานมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยร่างกายมนุษย์เราก็มีพลังหนึ่งสามารถขับของเสียขับสารพิษออกจากร่างกาย
1: ค่ะ
0: นะเพราะถ้าของเสียสารพิษขับออกจากร่างกายแล้วผนังหลอดเลือดของไอ้ที่หล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆก็จะขยายกว้างเลือดก็กลับมาไหลเวียนปกตินะฮ
1: ะ
0: เพราะนั้นร่างกายเนี่ยก็ทยอยปรับเข้าสู่สมดุลเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยอาการโรคต่างๆก็จะสามารถถูกขจัดแก้ไขได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะและอย่างที่คุณหมอบอกว่าตอนนี้ร่างกายของเราได้รับสารพิษเข้าไปมากขึ้นทุกวันสารพิษตรงนี้นี่มาจากไหนบ้างคะคุณหมอ
0: ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากอาหารที่เรากินแล้วเนี่ยนะเพราะอาหารบางส่วนก็มีบำรุงแต่อาหารบางส่วนก็มีสารพิษอย่างพวกว่าสัตว์ทะเลพวกนั้นเน
1: ี่
0: ยมีสารพิษบางอย่างเพราะนักกินก็จะกินถ้าเราบริโภคเข้าไปแล้วของดีก็ต้องให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ของเสียสารพิษเราต้องขับออก
1: อ
0: ันนี้เป็นส่วนหนึ่งอันนี้สารพิษอีกส่วนหนึ่งก็คือจากปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าเราอาศัยอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
1: ชีวิตคนเมือง
0: คนเมืองเนี่ยสิ่งแวดล้อมมลภาวะเป็นพิษน
1: ะ
0: ในชั้นอากาศเนี่ยมีพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พวกก๊าซพิษเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกแก๊สพิษเนี่ยพวกคาร์บอนไดออกไซด์ถูกเราสูบเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าไม่ได้ถูกขับออกจากร่างกายเนี่ยก็จะตกค้างอยู
1: ่
0: พวกนี้เนี่ยนอกจากส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้เลือดลมไหลเวียนช้าแล้วบางแก๊สพิษบางอย่างอยากจะไปทำลายอวัยวะร่างกายเช่นทำลายปอดของเรานะแล้วทำให้เลือดลมไหลเวียนช้าและก๊าซพิษอีกส่วนหนึ่งก็มาจากที่อาหารที่เราบริโภคเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเพราะส่วนมากเนี่ยอาหารที่เราบริโภคจะเติมใส่สารยาเคมีต่าง
1: ๆ
0: หรือกระทั่งมีพวกใส่ยาฆ่าแมลงฆ่าพิษฆ่าแกมันเป็นฆ่าเชื้อโร
1: ค
0: นะเพราะในเมื่อพวกสารพิษต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าถูกเราบริโภคเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าร่างกายเราสามารถขับออกได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่มีปัญหาแต่ปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าสุขภาพของคนส่วนมากในสังคมปัจจุบันมันค่อนข้างจะอ่อนแอเพราะส่วนมากจะไม่สามารถขับเพราะในพวกของไอสารยาเคมีสารพิษต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าตกค้างในร่างกายเนี่ยส่วนหนึ่งจะทำให้เลือดไหลเวียนหนึกแล้วแต่ถ้าตกค้างเนี่ยก็จะไปตกค้างอยู่ในตามเส้นเลือดเนี่ยเราไปเกาะติดอยู่ตามผนังหลอดเลือดนะฮะผนังหลอดเลือดอยู่ตามข้อต
1: ่อ
0: นะฮะอันนี้ก็เป็นพวกสารพิษประเภทหนึ่งน
1: ะ
0: ไอสารพิษประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือเกี่ยวภายในร่างกายเราเลือดลมที่ติดขัดแต่สมมติว่าพวกอารมณ์ต่างๆถ้าคุณร่างกายเนี่ยเคร่งเครียดนะฮะหรือว่ามีกังวลเลือดลมก็จะติดขัดพอเลือดลมติดขัดเนี่ยอย่างสมมติว่าคุณเครียดมาก
1: ๆ
0: ก็กระทบย่อยขับถ่ายแหละเครียดจนไม่อยากทานข้าว
1: เครียดลงกระเพาะใช่ไหม
0: ไม่อยากทานข้าว
1: แ
0: ล้วง่วงมากๆนอนหลับไม่ดีก็เกิดเป็นปอดเพราะถ้าอวัยวะพวกนี้

0: เนี่ยติดขัดก็ไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายน่าจะเป็นสารพิษแบบหนึ่ง
1: ครับ
0: เนี่ยสารพิษเหล่านี้ต่างๆเลยครับมีเยอะแยะในสังคมปัจจุบันที่ได้กระทบกระเทือนสุขภาพ
1: ไม่ใช่แค่ว่าสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปอย่างเดียวบางทีอารมณ์หรือสภาวะจิตใจของเราก็มีส่วนด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วปัจจุบันนี้ค่ะความสะดวกสบายต่างๆมีมากขึ้นกลไกการทำงานหรือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของเราอาจจะลดน้อยลงตรงนี้คือมีส่วนด้วยไหมคะเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตอ
0: ันนี้เกี่ยวมากเลยครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีกลไกหลายอย่างที่เกี่ยวสัมพันธ์
1: ค่ะ

0: นไข้เหล่านี้มันมีเกี่ยวสัมพันธ์กับเลือดที่ไหลเวียนในระบบหลอดเลือดเพราะปกติกลไกเหล่านี้จะขับเคลื่อนไอ้เลือดเนี่ยไหลเวียนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีระเบียบแล้วก็ไปผัดลานอวัยวะทํางานมีประสิทธิภาพถ้ากลไกเหล่านี้จะทํางานมีประสิทธิภาพร่างยังไงก็ต้องอาศัยเนี่ยการเคลื่อนไหวของร่างกายนะฮะคุณต้องมีเคลื่อนไหวร่างกายพอเราร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องสม่ําเสมอก็จะไปกระตุ้นถุงนะฮะอย่างสมมุติที่เท้าเนี่ยไปกระตุ้นถุงเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าอย่างบางคนเดินเท้าเป่าหรือนวดฝ่าเท้าได้ไปกระตุ้นถุงเขตสะท้อนในฝ่าเท้าการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็กระตุ้นสุกเส้นลมปราณจุดลมปราณนะฮะใช่ไหมฮ
1: ะ
0: เพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวก็กระตุ้นกลไกเหล่านี้กลับมาทำงานกลไกในนี้ถ้าถูกกระตุ้นทำงานดีมาประสิทธิภาพแล้วนะฮ
1: ะ
0: เซลล์พวกนี้ก็มันจะทำงานกระจับกระเฉียงก็จะผัดรันให้เซลล์ของเลือดเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพเลือดก็จะมาหล่อเลี้ยงมากขึ้นหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงมากขึ้นเนี่ยนะฮะก็เกิดปัญหาอะไรนะฮะเกิดผลดียังไงเนี่ยเพราะในเลือดเรามีทั้งเกล็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวก็จะเคลื่อนตัวเข้ามากําจัดของเสียนะฮะของเสียออกจากที่ไหนออกจากผนังหลอดเลือดนะฮะผนังหลอดเลือดเพราะผนังหลอดเลือดถูกกําจัดแล้วผนังหลอดเลือดเราก็ขยายกว้างเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงเข้าสม่ำเสมออวัยวะกลับมาทํางานเข้าเสมอร่างกายก็เกิดความสมดุลนะฮะเพราะฉะนั้นกลไกพวกนี้มีสําคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าปัจจุบันพวกคนเราเนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวร่างกายนะฮะเวลานี้เราชีวิตเราสะดวกสบายเดินทางไปไหนเนี่ยก็มีแต่รถบริการแม้แต่อยู่ตึกชั้นสูงยังมีลิฟต์บริการกันเราสองมือเราก็เกือบทั้งวันไม่ขยับทำงาน
1: ไม่ขยับแต่นิ้วค
0: ่ะใช่แต่นิ้วเนี่ยกดปุ่มของไฟฟ้ากดปุ่มของคอมพิวเตอร์ผลเสียตามมายังไงกลไกเหล่านี้กลไกเขตสะท้อนกลไกลมปราณกับเซลล์ประสาทเนี่ยก็จะถูกบล็อกไว
1: ้
0: นะฮะประสิทธิภาพงานตกต่ำเพราะประสิทธิภาพตกต่ำเนี่ยเลือดมันก็จะไหลเวียนช้าไหลเวียนไม่สม่ำเสมอลายระเบียบพอเลือดไหลเวียนไม่สม่ำเสมออวัยวะไม่ได้รับเลือดมาหล่อเลี้ยงอย่างปกติสม่ำเสมอเอาไว้ทำงานก็จะเพี้ยนไปก็จะประสิทธิภาพตกต่ำถ้าอวัยวะทำงานไม่ดีแล้วกลไกของไอ้สำคัญในร่างกายคือระบบย่อยขับถ่ายระบบกรองกรองระบบดูดน้ำผ่าถ้าทำงานไม่ดีแล้วคุณก็ไม่สามารถขับของเสีย
1: ก็แปรปรวนไป
0: ของเสียก็จะตกค้างตกค้างมากมากเนี่ยก็ไปสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดตามข้อต่อสะสมนานเกิดขึ้นอะไรเนี่ยก็แปรพันเป็นเดแดของเหลวเป็นริ่มเลือดถ้าหนักขึ้นอีกก็เป็นก้อนแข็งสุดท้ายก็เป็นเนื้อลายก็จะเกิดอาการเจ็บปวดไม่สบายต่างๆผมคิดว่ามันทั้งหมดเกี่ยวข้องหมดเลยเนี่ย
1: ค่ะพอได้ยินอาจารย์พูดถึงคำว่าเขตสะท้อนหลายรอบเลยตรงนี้คืออะไรคะอาจารย
0: ์เขตสะท้อนเนี่ยนะก็คือเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้า
1: อาจารย์บอกว่าเวลาเรานวดกดจุดไปที่ฝ่าเท้าเกิดเขตสะท้อนออกมา
0: ไม่ใช่ฮะอันนี้เราเรียกว่าสองอย่างกันเลยจุดที่ฝ่าเท้าเนี่ยตามภาษาแพทย์ก็จะเรียกว่าเขตสะท้อน
1: อ๋อเป็นจุดต่างๆบนฝ่าเท้า
0: แต่ว่าเขามีอาการสะท้อนไงครับพอนวดอาจจะเกิดอาการสะท้อนขึ้นมานะฮะเป็นการสะท้อนกัน
1: จริงๆแล้วคือที่ฝ่าเท้าของเราเนี่ยเป็นจุดรวมต่างๆ
0: รวมประสาท
1: มากมายเลย
0: ครับรวมประสาทเพราะว่าในฝ่าเท้าของเราเนี่ยมันมี60กว่าเขตสะท้อนเนี่ยคือแต่ละเขตสะท้อนเนี่ยมีเกี่ยวสัมพันธ์กับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายก็คือว่าถ้าที่เขตสะท้อนเนี่ยนะเราทํางานผิดปกติมีอาการเจ็บหรือเปลี่ยนรูปทรงเนี่ยนะเรานวดแล้วนะฮะเขาจะไปสะท้อนถูกอวัยวะร่างกายที่เกี่ยวสัมพันธ์อย่างสมมติว่าอ้าวเรานวดเขตสะท้อนที่หัวใจถ้านวดถูกแล้วเจ็บหรือว่าหัวใจเนี่ยมันมีอะไรรูปทรงมันเปลี่ยนแปลงเขาสะท้อนว่าหัวใจเนี่ยก็เริ่มทํางานมีผิดปกติเปลี่ยนไปแล้วนะฮ
1: ะ
0: ก็นั่นแหละหรือว่าเวลาในอวัยวะภายในร่างกายถ้ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเจ็บปวดไม่สบายก็จะไปสะท้อนที่ฝ่าเท้าด้วย
1: อ
0: ันนี้เกี่ยวสัมพันธ์ยังไงเนี่ยเพราะมันมีระบบประสาทส่วนกันมันเชื่อมไว้นะฮะเพราะนั้นเวลาเรานวดฝ่าเท้าเนี่ยก็คือแก้อาการเลือดลมที่ติดขัดที่ฝ่าเท้านะในเวลาการก็ไปขัดนั้นอวัยวะเกี่ยวสัมพันธ์เนี่ยนะก็แก้อาการที่เกี่ยวอวัยวะสัมพันธ์ให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นนะอันนี้แก้ยังไงก็อย่างที่ผมเรียนจากระบบประสาทการเป็นการเชื่อมต่อ
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ค่ะแล้วคำว่าระบบลมปราณล่ะคะคุณหมอ
0: ลมปราณเนี่ยนะฮะมันเป็นภาษา

0: ของทางแพทย์จีนเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือ 5,000 ปีก่อนเนี่ยนะที่ประเทศจีนเขาก็ในหนังสือต้นตำรับของแพทย์จีนก็คือหวังตี้ในจีนเนี่ยก็มีระบุไว้ว่าในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมีระบบเส้นลมปราณนะระบบเส้นลมปราณเนี่ยก็คือลมปราณต่างๆเนี่ยเขาทำงานเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงซึ่งกันและกันแล้วก็เชื่อมโยงกับอวัยวะต่างๆเชื่อมโยงกันเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆในร่างกายน
1: ะ
0: เชื่อมโยงกันแล้วลมปราณพวกนี้ก็เป็นทำหน้าที่สรีระในการขับเคลื่อนเลือดลมไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายแล้วก็ยังสามารถสะท้อนอาการนะของอวัยวะที่เกี่ยวสัมพันธ์ในเวลาการก็เป็นการปรับนอกจากปรับลมปราณให้ทำงานดีขึ้นยังช่วยปรับอวัยวะที่เกี่ยวสัมพันธ์ให้กลับมาทำงานปกติแล้วก็ปรับทั่วร่างกายให้เข้าสู่สมดุลนะฮะอันนี้เป็น
1: ลมปราณ
0: ระบบของลมปราณที่ว่าลมปราณก็คือเกี่ยวกับทั่วร่างกายของลมปราณนะครับ
1: โอ้โหสำคัญมากๆเลยนะ
0: มันมีประโยชน์และก็มีพลังค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะ
1: คราวนี้ค่ะพออยากทราบว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานตอนนี้คือเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์แล้วหรือยังคะ
0: ก็ยอมรับระดับหนึ่งครับเพราะว่า10กว่าปีที่ผ่านมาผมก็พยายามนำแพทย์ทางเลือกเนี่ยมาเผยแพร
1: ่
0: ประชาสัมพันธ์ให้วงการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและสาธารณชนเนี่ยรับรู้แล้วก็ผมก็เคยถูกเชิญเป็นวิทยากรจากกระทรวงสาธารณสุขตามโรงพยาบาลต่างๆตามหน่วยงานสมาคมต่างๆไปทำการบรรยายหรือว่าสาธิตบำบัดนะแล้วก็ปี2552ถึง2553เนี่ยผมก็เชิญเป็นวิทยากรเนี่ยนะไปทำการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกเนี่ยให้กับบุคลากรแพทย์ติดต่อ2เดือนซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการแพทย
1: ์
0: ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกมหิดล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้จัดขึ้นซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยศูนย์การแพทย์การอนิเสธมหิดลเนี่ยก็ให้ความค่อนข้างให้ความสำคัญเนี่ยแพทย์ทางเลือกนี้มากนะฮะช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ทำการรับสมัครแล้วก็ประชาสัมพันธ์เนี่ยนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
1: การรักษาด้วยวิธี
0: การรักษานี่ผมจะขอโทษอ่านสักนิดหน่อย
1: ค
0: ือเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าการรักษาเลยศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยในหลักการรักษาแบบองค์รวมศาสตร์การแพทย์ทางเลือดไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมสุขภาพเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ในการบำบัดอาการโรคของโรคได้และยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางโรคที่การแพทย์ปัจจุบันไม่สามารถบำบัดอาการและความต้องการอย่างบางอย่างของผู้ป่วยได้เพราะในความเป็นศาสตร์และศีลของการแพทย์ทางเลือดจึงมีการใช้มายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันก็มีการนำศาสตร์การแพทย์ทางเลือดมาใช้ในการดูแลสุขภาพและใช้ร่วมกับการแพทย์ปัจจุบันเพื่อการรักษาโรคมากขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมให้การรักษาพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพแบบพอเพียงที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในประชาสัมพันธ์นะฮะคือเคยจัดประโยชน์นี้ก็เราก็พอทราบว่าทางกระทรวงกับศูนย์การแพทย์การนั้นไม่ยอมให้ความสมตำคัญในบทบาทของแพทย์ทางเลือกนี้ค่อนข้างจะมากทีเดียวนะฮะครับ
1: เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถผสมผสานเข้าไปในการรักษาแบบปัจจุบันได้
0: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วคือมีมาเนิ่นนานแล้วด้วยนะคะเข้ามาในเมืองไทยของเรานี่ประมาณกี่ปีได้แล้วคะอาจารย
0: ์ถ้าแพทย์ทางเลือกสามผสานนี่ก็จริงๆผมเป็นคนแรกที่นำมาเผยแพร่ก็ประมาณ10กว่าปีก่อนสิบกว่าปีก่อนเมื่อ10กว่าปีก่อนผมก็ไปเผยแพร่ที่กระทรวงสาธารณสุขผู้ใหญ่ในกระทรวงของนั้นก็ท่านก็บอกว่าอาจารย์สุทัศน์ในกระทรวงสาธารณสุขไม่มีใครรู้เรื่องนี้แล้วนะมีแต่คนเดียวนะอีกหน่อยหน้าคุณมาเผยแพร่แล้วยังต้องมาทำการสอนให
1: ้
0: น
1: ะ
0: ครับนั่นก็ประมาณ10กว่าปีแล้ว
1: คร
0: ับ10กว่าปี
1: เพราะอะไรทำไมเราถึงเพิ่งมาให้ความสนใจหรือว่าเพิ่งเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศของเราล่ะคะ
0: คือจริงๆแล้วแพทย์ทางเลือกนี่นะมันมีศาสตร์ตั้ง3อย่างเนี่ยน
1: ะ
0: มีด้านการนวด

0: ฝ่าเท้านวดกดจุดลมปานและวางถ้วยด้วยแต่เนื่องนวดฝ่าเท้าเนี่ยคนไทยเราส่วนมากค่อนข้างรู้จักแล้ว
1: ค่ะใช่
0: แต่ว่ารู้จักเป็นการนวดเพื่อสุขภาพทั่วไปแต่นี่เป็นการนวดฝ่าเท้าแบบจริงซึ่งสามารถเสริมสร้างและการรักษา
1: ช่วยบำบัดรักษาได้ถ้าอย่างของไทยก็คือเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลาย
0: เพื่อสุขภาพม
1: ัน
0: มีข้อแตกต่างนะเพราะฉะนั้นในอันนี้ผมก็ได้ศึกษาจากบรมอาจารย์ที่ประเทศจีนเขาถ่ายทอดให้แล้วก็นำมาเผยแพร่นะแล้วก็อีกแบบนึงนวดกดจุดลมปานเนี่ยเนี่ยกดจุดลมปานผมคิดว่าคนไทยส่วนมากอยากรู้เพราะว่ามีอาจารย์หลายท่านมาสอนกันนวดกดจุดลมปานเนี่ยแต่ส่วนมากจะนวดเป็นแก้อาการเฉพาะมาแล้วแก้ทั้งระบบนะแต่เรื่องวางถ้วยหลุดเนี่ยผมคิดว่า
1: อันนี้ยังใหม่อยู่นะ
0: ยังใหม่
1: ใช่ค่ะ
0: แต่มีบางคนก็รู้แต่ว่าใช้การโยนไฟใช้ไฟเผาเกิดเป็นสุญญากาศแต่วิธีที่ว่าใช้เครื่องปั๊มหลุดเนี่ยนะแล้วกันมันสามารถรักษาแบบรักษาไล่โรคแบบองค์รวมเนี่ยนะครับแก้อาการโรคเฉพาะพร้อมกันเนี่ยยังเป็นครั้งแรกในเมืองไทยนะฮะเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นอันนี้วิชาชีพเนี่ยก็มีแต่เฉพาะของอาจารย์ผมเนี่ยที่ปักกิ่งเท่านั้นวิชาชีพเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะนั้นยังใหม่สำหรับคนไทยมากทีเดียวนะ
1: ฮะอย่างที่อาจารย์บอกว่านวดฝ่าเท้าเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในกล
0: ุ่ม
1: บ้านเราเพราะว่ามีการนวดเพื่อผ่อนคลายด้วยแล้วความจริงแล้วเนี่ยการนวดฝ่าเท้าอย่างในแบบของอาจารย์ที่เป็นทางเลือก3ประสานแบบนี้กับของคนไทยที่มีการนวดมาอย่างช้านานนี่มีหลักการหรือมีจุดแตกต่างกันตรงไหนคะ
0: คือการนวดเพื่อสุขภาพเนี่ยผมก็เคยไปเรียนมาที่กระทรวงสาธารณสุข
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคือการนี้ครับมันมีหลักการว่าเน้นเพื่อสุขภาพไม่เน้นการรักษาเพราะฉะนั้นนวดเนี่ยต้องอย่านวดให้เจ็บ
1: ค่ะ
0: และเวลาวันหนึ่งเนี่ยก็ให้นวดแค่ครั้งเดียวอาทิตย์หนึ่งนวดไม่เกิน3ครั้งคือเน้นสุขภาพก่อนผ่อนคลายสบายๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าการนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยเรานะฮะเพราะมันมีประวัติยาวนานมาตั้ง 4-5,000 ปีแล้วก็ถ่ายทอดให้กับลูกหลานในตระกูลต่างๆสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการนวดเนี่ยสามารถนำมาเสริมสร้างสุขภาพและหลังบำบัดโรคอาการหลายๆอย่างเพราะการนวดเนี่ยเขาต้องมีหลักการม
1: ี
0: ขั้นมีตอน
1: อ
0: คือเวลานวดเนี่ยต้องนวดต่อเนื่องสม่ำเสมอนะฮะและมีขั้นมีตอนเวลานวดต้องนวดหางเข้าในร่างกายเพื่อลดเลือดลมเนี่ยไปสู่ทางปอดหัวใจนะฮะบำรุงหัวใจแล้วการนวดเนี่ยนวดฝ่าเท้าแบบจีนเราจะเน้นใช้ไม้นวดเป็นหลักประสานกับใช้มือบางเวลาที่สำคัญคือนวดเนี่ยต้องแรงสม่ำเสมอนะฮะไม่ปกปักจะใช้แรงมากมากนะหรือว่าทำจำหยุดต
1: ่
0: อเนื่องแล้วเวลานวดเนี่ยต้องนวดทั่วหน้านวดทุกจุดทุกเขตในสะท้อนที่ฝ่าเท้าถือว่าเป็นการรักษาโรคทั่วหน้าแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปหลังจากนั้นก็มาแก้ว่าจุดไหนเจ็บแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันเพราะแนววิธีนี้เป็นการรักษาโรคแบบอมรวดได้สามารถรักษาโรคได้จ
1: ึ
0: งมีข้อแตกต่างจะมีส่วนแตกต่างการนวดเพื่อสุขภาพ
1: วันนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงการนวดแบบจีนไปแล้วค่ะแต่ว่ายังเหลืออีก2อย่างด้วยกันในแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานี้ก็คือการกดจุดลมปานแล้วก็การครอบถ้วยสุญญากาศแต่น่าเสียดายค่ะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเรามาต่อกันต่อในเรื่องนี้กันละกันวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะหมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วค่ะวันนี้พะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

เสียง ch กับ sh ต่างกันนะคะเดี๋ยวลองฟังกันดูนะคะ chair chair share share chip chip ship shipฮัลโหลไม่เห็นจะต่างกันตรงไหนเลยค่ะพี่ค่ะมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าในภาษาไทยเนี่ยเรามีชอช้างกับชอเชิญมีเชอปรางแล้วก็มีเชอปรอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียงมันก็เหมือนกันน่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่คณะจะมาบอกว่ามันต่างกันยังไงแล้วเราจะทำเสียงออกมายังไงง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวมาลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: ที่เหมือนบอกให้พี่เงียบๆหรือยังไงก็ไม่รู
1: ้อันนี้คือเสียง S H นะคะทีนี้มาดูที่เสียง C H
0: ไม่ธรรมดามากๆเลยนะคะทีมงานของเราข้างหลังนี่ professional มากเลยทีเดียวนะคะทั้งสองเสียงมันเป็น voiceหรือ unvoiced ก็คือไม่ใช้เส้นเสียงเลยค่ะมันจะไม่สั่นที่เส้นเสียงเลยลองจับดูก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติเราทำเสียงเดอะเดอะเดอะเดอะเดอะอันเนี้ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันสั่นที่เส้นเสียงทีนี้มันต่างกันยังไงล่ะ sh กับ ch นะคะ sh ระวังฟันอย่างนี้ปกติธรรมดานะคะเหมือนเรากัดฟันไว้แล้วก็ปล่อยลมออกมาตามร่องฟันของเราอะนึกง่ายๆแบบนี้ค่ะเมื่อกี้น้องเขาทำใส่คือแบบเงียบๆไปสักทีนะคะคือเหมือนเวลาที่เราอะไรเงี้ยมันจะยาวมันจะลากยาวนิดนึงนะคะแต่เสียง ch มันจะแบบมีลูกเล่นนิดนึงออกมาแต่ออกไม่หมดมันจะเป็นลมแบบปุ๊บเดียวเท่านั้นค่ะแล้วมันก็จะเหมือนมีวิญญาณทีเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยมันก็จะเป็นแต่ว่ามันรวมกันแล้วเป็นลองนึกถึงรถไฟรถไฟปูนปูนลองพร้อมกันก่อนที่เราจะพูดเนี่ยลองวอร์มเสียงกันก่อนก็ได้ค่ะเช่น chair chair แล้วก็ลอง chair ในขณะที่ share ออกมามันก็จะเป็น shareต่างกันไหมหรือว่าพยักหน้าให้พี่ดีใจไปอย่างนั้นอ๋อโอเคต่างๆโอเคนะคะคำต่อไปค่ะ chip
2: chip
0: chip ทีนี้ลองวอร์มเสียงก่อนนะคะ chip chip chip
2: chip
0: chip
2: chip
0: chip
2: chip
0: มันจะต่างกันนิดนึงนะคะ chip chip อ่ะคำต่อไป
2: cheese
0: โอเคสรุปเลยเดี๋ยวน้องก็จะเอาไปพูดอย่างนี้ I like cheese เพราะเวลาเราฝึกเองอ่ะเราลองวอร์มเสียงก่อนได้แต่ว่าไปถึงสถานการณ์แล้วเราอาจจะต้องแบบ cheese ไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ให้บริบทมันช่วยเราเนาะทีนี้มาที่ she apostrophe s
2: cheese
0: chinchin
2: shin
0: shin
2: shin
0: shin
2: shin
0: โอเคนะน้องเริ่มทำหน้าสับสนในชีวิตเหลือเกิน ch ch ch
2: chime
0: chime
2: shine
0: shine
2: shine
0: อันนี้จะเป็น sh แล้วเนาะ shine
2: shine
0: chime
2: shine
0: จะเหมือนแน่นกว่า shine
2: shine
0: chew ch ch ch chew
2: ch ch ch chew
0: กับ shoe
2: shoe
0: shoe
2: shoe
0: สุดท้ายถ้าเกิดสมมติมันไปลองอยู่ข้างหลังของคำบ้างอันนี้อาจจะเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ watch
2: watch
0: I watch that movie
2: I watch that movie
0: the watch
2: the watch
0: ในขณะที่คำแบบ wash
2: wash
0: wash
2: wash
0: มันจะยาวกว่า watch
2: watch
0: wash
2: wash
0: วิธีฝึกเนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะวอร์มเสียงชะชะชะแล้วเนี่ยนะคะก็ลองอัดเสียงตัวเองไปด้วยก็ได้ลองฟังเสียงแบบที่ถูกต้องนะคะพูดตามทันทีแล้วก็อัดเสียงตัวเองเก็บไว้เราจะได้เอาไปปรับต่อให้มันดีขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาสนุกกันต่อในรอบเซมิไฟแนลกันครับรอบเซมิไฟแนลนี้ตัวแทนจากทั้ง4ภาคและกรุงเทพมหานครจะต้องมาแข่งขันกันแบบพบกันหมดหากชนะจะได้3แต้มเสมอกันได้1แต้มแต่ถ้าแพ้ก็จะไม่มีแต้มให้นะครับเก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆจนเมื่อแข่งขันกันครบทั้งหมดแล้ว2โรงเรียนที่มีแต้มสูงสุดจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับซึ่งในแต่ละคู่จะแข่งกันทั้งสิ้น3เกมเช่นเคยเริ่มที่เกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนนต่อด้วยเกมใหม่ที่จะให้น้องๆมาสนุกกับการทดลองกันอย่าง What Should We Do 200คะแนนและเกมที่คุณเคยกันดีอย่าง Who What or Where 300คะแนนนะครับอันดับคะแนนตอนนี้ที่1เป็นโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแข่ง1แมตช์มี3คะแนนและตามด้วยระยองวิทยาคมและเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาแข่งกันทีมละ1แมตช์มีทีมละ1คะแนนและมอวิทยานุสรแข่ง1แมตช์ยังไม่มีคะแนนนะครับและเรายังอยู่กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาในเกม What Should We Do แต่ไหนแต่ไรเราก็ดูตลอดนะครับว่า4บวก9ได้13 But the name of this game is 4 and 9 make 6 The challenge is, guys, with a 4 unit bucket and a 9 unit bucket try to get exactly 6 units of water in one bucket All right? So you're provided with a 4 unit bucket and a 9 unit bucket. พร้อมแล้วเริ่มครับ
1: ในเกมนี้น้องๆจะต้องหาน้ำปริมาณ6หน่วยโดยมีอุปกรณ์ให้เป็นถังน้ำ9หน่วยและ4หน่วยทางด้าน3สาวจะเตรียมน้อมโคราชนั้นให้คนที่แข็งแรงที่สุดในการยกน้ำถังใหญ่ถือว่าวางแผนได้ดีแล้วครับส่วนทางด้านสาธิตมอชอสีหน้าเคร่งเครียดเลยทีเดียวดูเหมือนว่าน้องทามจะเป็นคนนำทีมในเกมนี้ครับแต่จะได้ผลหรือเปล่าจะทำสำเร็จหรือไม่แค่ตวงน้ำให้ได้มันจะยากเย็นขนาดนั้นเชียวเหรอเนี่ย
2: 5 4 3 2 1 Time's up This is the 6 unit line All right มาดูว่าน้องๆจากสาธิตมอชอจะสามารถทำได้กี่หน่วยนะครับได้ขออนุญาตเทนะฮะโอ้นี่ประมาณนี้นะ
3: นี่เลยครับทีมงานจึ๊บๆเท่านี
2: ้ All right ประมาณนี้นะ All right Let's go over to the ladies of Trianoโอ้นะฮะเราน่าจะห่างจากน้องๆสาธิตมอชอไปอีกสัก2เซน
1: วิธีการก็ไม่ยากเริ่มจากการนำภาชนะ9หน่วยตักน้ำให้เต็มและนำไปเทในภาชนะ4หน่วยและนำภาชนะ4หน่วยเทน้ำทิ้งไปทำอย่างนี้2รอบจะทำให้ภาชนะ9หน่วยเหลือน้ำจำนวน1หน่วยทำต่อไปด้วยการนำน้ำ1หน่วยที่เหลือไปเทใส่ภาชนะ4หน่วยจะทำให้ภาชนะ4หน่วยเหลือที่ว่าง3หน่วยจริงไหมครับสุดท้ายนำภาชนะ9หน่วยเติมน้ำให้เต็มจำนวนและเทใส่ภาชนะ4หน่วยที่มีพื้นที่ว่าง3หน่วยฉะนั้นภาชนะ9หน่วยก็จะเหลือน้ำ6หน่วยโดยปริยายครับ
2: เอาเป็นว่าไม่มีใครได้200คะแนนจากข้อเมื่อสักครู่นี้ All right เกมนี้ก็แน่นอนครับ Who What or Where All right so the following are the characteristics of which food Clue number 1It is rich in fiber and vitamin C. It can be eaten raw or cooked using various cooking methods. But a 2007 study found that boiling this food can reduce the effect of its cancer-fighting enzymes. Clue number two. It belongs to the Brassicaceae family and has been known in Italy for more than 2,000 years.When it was first introduced in England in the mid-18th century, it was called the Italian asparagus. Clue number three. This plant, native to the Mediterranean, was developed from wild cabbage by the people of the ancient civilization of Etruscan. Clue number four. Today, it is highly popular due to its nutritional benefits.At an anti-obesity event at the White House in 2013, the then president, Barack Obama, told the children that this vegetable was his favorite food. Clue number five. The current English name of this vegetable comes from the diminutive form of the Italian word brocco. เตรียมน้อมกดได้ครับ Your answer is
4: broccoli.
2: Broccoli. Correct. ซึ่งคลูสุดท้ายเมื่อกี้นี้นะครับThe current English name of this vegetable comes from the diminutive form of the Italian word brocco, which means shoot or sprout. เรียบร้อยแล้ว3เกมและทีมที่สามารถคว้า3แต้มเก็บไปได้ก็คือน้องๆเตรียมน้องโคราชคู่ต่อไปขอเชิญน้องๆจากโรงเรียนระยองวิทยาคมและมอวิทยานุสรณ์
5: พี่เบาพี่เบาน้องสาวสวยไหม
6: สวยมากครับหมายถึงพวกเราหมายถึงพวกเรา
2: หมายถึงพวกเราโอ้ยอะไรกันเนี่ยนะฮะ but first up of course the VTR game
7: walking is more beneficial to your health than you might ever think and right now I am at Siam Square and we are going to survey walkable city areas in Bangkok
8: A walkable city is a city where most people walk, ride bicycles, and use the public transport to get around. Some of the walkable cities in other countries are Copenhagen, Denmark, and Tokyo, Japan. According to statistics, the average distance Bangkokians find acceptable for walking is 797.6 meters. It's 820 meters for the Japanese,600 meters for the people in Hong Kong and 805 meters for the Americans. The project Good Walk Thailand by Chulalongkorn University's Urban Design and Development Center will give scores, recommend and develop walkable urban spaces around the country.
7: Walking is good for your health, help reduce transportation costs, enhances interactions between strangers and of course help generate income for the society.In Thailand, there are many walkable cities and areas like Siam Bathumwan or Bangkok Noi in Bangkok or Changchun Street in Chiang Mai. These are great places for a stroll.
2: What is a walkable city? A. A campaign encouraging people to walk instead of driving their cars. B. A city where most people get around by bicycle, by public transportation, and on foot. C.A ranking of livable cities to be used as models for national development? Or is it D, Chulalongkorn University's Urban Design and Development Center? คำนะ C, U! ระยองวิทยาคมได้ไปตอบว่า
9: B. The answer is B, a city where most people get around by bicycle, by public transportation and on foot.
2: Your answer, B!พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้ากับเกม What Should We Do จุฬา Zero Waste โครงการที่เกิดขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะภายในให้เป็นศูนย์อีกหนึ่งโครงการดีๆที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนต่อยอดมหาวิทยาลัยสีเขียวสามารถติดตามเทคนิคและข่าวสารดีๆในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปกับเราได้ทางเพจ Facebook จุฬาพลาดไปแล้วสำหรับเกมแรกตอนนี้ระยองวิทยาคมมีคะแนนนำทางมอวิทยานุสรณ์อยู่100คะแนนแต่อะไรก็ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะเกมต่อไปมูลค่า200คะแนนไปติดตามให้กำลังใจทั้ง2ทีมกันเลยจ้า Because this game is What Should We Do และการทดลองนี้มีชื่อว่า Structures and Sandbags The challenge is with the given itemsBuild a structure that will carry as many 100 gram sandbags as possible. นี่คือถุงทราย100กรัมเป๊ะๆ You are given, both teams are given one piece of A4 paper. And you're both are given one piece of a 10 centimeter adhesive tape. เงื่อนไขมีอยู่ว่าที่ได้ให้ทั้ง2ทีมเวลาเท่ากันคือ3นาทีในการ

0: ปฏิบัติการนะครับ
1: The results will be tested after both teams have completed their structures
0: นะฮะสร้างให้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาสิ่งเนี้ยถุงทราย100กรัมเนี่ยมาแขวนใครแขวนได้เยอะกว่ารับไป200คะแนน
1: โอ้โหมีกระดาษมาแผ่นเทปมาปื้น
0: และนี่อีกเพียบเลย
1: โอ้ย What should we do?
0: Well, that's the name of the game.
1: 3 minutes and countdown.
2: เริ่มปุ๊บมอ.วิทยานุสรดูเหมือนจะพยายามนำกระดาษที่ให้มาช่วยกันม้วนให้เล็กที่สุดเกมนี้เขาให้ทำคานนะจ๊ะไม่ใช่ให้ทำหลอดดูดน้ำแต่ที่น่าสนใจกว่าคือระยองวิทยาคมที่ใช้วิธีในการพับกระดาษตามแนวยาวสลับไปมาแต่แบบไหนจะรับน้ำหนักได้ดีกว่ากันติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ
1: 5 4 3 2 1 Time's up
0: ทีนี้เราต้องมาดูกันครับว่าบีมหรือว่าคานของน้องๆ2ทีมนั้นใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับถุงที่1วางเลยต่อไปถุงที่2อ้าวถุงทรายถุงนี้3 the third bag please โอ้แลดูของน้องๆระยองวิทย์นี่เริ่มจะงอๆนิดหน่อยโอเค your sixth bag please

0: น้องๆระยองวิทยาคมทำไม่สำเร็จนะครับคานงอหักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น200คะแนนเป็นของมอวิทยาดุสิตอยากรู้ขำๆจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนเจ็ดนะโอเค your eighth bag you're kind of spreading out the weight huh
1: yes
2: nine
0: your ninth bag and moving โอเคได้ถึง9ถุงด้วยกันหลักการของเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับตัวคานนั้นจะต้องมีความหนาแน่นโดยรวมที่มากเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งซึ่งวิธีการม้วนเป็นวิธีการที่ทำให้แข็งแรงที่สุดนั่นเองและการติดเทปกับกระดาษที่ม้วนนั้นก็เพื่อไม่ให้กระดาษคลายตัวและหลุดออกจนอ่อนตัวลงเท่านั้นเองครับและเราก็จะเข้าสู่เกม Who What or Where What do the following statements describe Clue number 1 Its existence was first confirmedby English physicist and chemist Henry Cavendish in 1766. Cavendish discovered it while experimenting with acid and mercury. Clue number 2. It has higher calorific value than benzene and other oils. That is why it is used as rocket fuel. Clue number 3. It contains 3 isotopes.Protium, deuterium, and tritium. Your answer on your first attempt is
1: hydrogen.
0: Hydrogen. Correct. ก่อนอื่นเลยไอโซโทปเนี่ยแปลเป็นไทยง่ายๆมันคืออะไร
1: หมายถึงธาตุที่มีอะตอมในนิวเคลียสติเหมือนกันครับเป็นธาตุชิ้นเดียวกันง่ายเป็นธาตุชิ้นเดียวกันแค่มีเลขมวลต่างกัน
0: นะฮะก็มีตั้งแต่โพรเทียมยูเทเรียมและทริเทียม and the last two being the key to the production of fusion energy นะครับและข้อที่4ถ้าไปไกลกว่านี้ก็คือว่า on earth this element bonds with other elements but can be created by splitting it น้ำกับ
1: น้ำกับไฟฟ้า
0: ไฟฟ้า electricityและข้อสุดท้าย its atomic number on the periodic table is
1: one
0: นะฮะ it is the most abundant element in the universe นะฮะ well you just grabbed 300 points ending at 500 points สรุปคะแนนสักนิดนึงนะครับตอนนี้น้องๆจากโรงเรียนมอวิทยาสอนรับไปอีก3คะแนนMeanwhile, the boys from Ryong Vidyakom did not get any points from this game. ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับน้องๆ Ryong เนี่ยตอนนี้มีแต้มสะสมอยู่เดิมเนี่ยหนูมีอยู่1นะครับในขณะที่น้องๆมอเนี่ยตอนนี้มีอยู
3: ่3
0: นั่นเองคู่ต่อไปขอเชิญน้องๆจากโรงเรียนสาธิตจุฬาและสาธิตมอชอหูส้มโปรดอย่ามีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมอชอไหมครับ
4: So we will give you a hug. Love you.
5: Yeah. ถึงพวกเธอจะน่ารักแต่พวกเราก็ไม่ยอมยกคะแนนให้หรอกนะ
0: เราจะเริ่มการแข่งขันเหมือนเคยนะครับกับ VTR
6: Whoa, the bass here is so big and delicious. The giant bass here in Phanom Sarakham District here in Chat Chong Sao truly lives up to its fame
7: The bass is an important livestock of Phanom Sarakham District because the district has succeeded in raising the giant variety. In general, the white bass is raised within a short period of time, no more than 6 months, before it is sold to avoid droughts, flood, and the cold climate. The white bass usually weighs around 700 to 900 grams. But at Khao Phong Farm,The bass here weighs up to 9 kilograms. This is because there are no natural threats in Chat Chong Sao like in other regions of Thailand. So Khao Phong Farm is able to raise the white bass for up to 18 months, resulting in their larger than usual size. This farm is also the largest exporter of white bass in Asia.
6: The fish farmers have to wear motorcycle helmets just in case the giant bass come up and slap them in the face. It's a dangerous job, And that's why they're so well equipped with these huge helmets on.
7: It's not that difficult to raise the white bass. Make a floating basket that's 4 meters wide, 6 meters long, and 2 meters deep with fishing net meshes with holes that are 3 to 6 centimeters in size, the same size as the bass fingerlings. Then, release 500 to 600 white bass fingerlings that measure 5 to 6 inches into the floating baskets. Feed the fish with rough fish.
0: Why are the bass in Phnom Sarakham District bigger than the bass in other places? A, they are raised in a 4 by 6 by 2 meter floating basket, which has sufficient space for the fish to grow. B, unlike the bass in other places, they are raised for less than 6 months before being sold. C, they are raised for a longer period because they start as fingerlings that are 5 to 6 inches in size. Or is it D, they can be raised for a longer period due to favorable weather conditions? On that, C, you! สาธิตว่าชอกดได้หนูจะตอบกันว่า
4: C, they are raised for a longer period because they start as fingerlings that are 6 to 5 inches in size.
0: Your answer, C! Incorrect! ผิดนะครับว่ามา
4: The answer is D. They can be raised for a longer period due to favorable weather conditions.
0: D, your answer. Correct. เป็นสาธิตจุฬาที่ออกน้ำไปก่อนแต่อะไรอะไรก็ยังไม่แน่นอนนะจ๊ะกลับมาพบความมันกันต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวครับคะแนนในเกมตอบคำถามจาก VTR ตกเป็นของสาธิตจุฬาไปก่อนกองเชียร์สาธิตมช.ยังไม่ต้องถอดใจกันนะครับเพราะยังมีอีก500คะแนนรอน้องๆอยู่ไปติดตามชมกันต่อเลยครับ The next 200 points กับเกมที่มีชื่อว่า What should we do และโจทย์ที่พี่เต้จะให้พวกเราทำนะครับการทดลองนี้ก็คือการ light a fire basically the first team to light a fire using the available itemswinds. Wow, it's getting hot in here. Let's begin.
2: เมื่อเห็นอุปกรณ์เกมนี้แล้วอยากจะสั่งข้าวมาทานสักจานนะครับเพราะแต่ละโรงเรียนก็ต่างเลือกน้ำปลาเกลือแถมมีเขียงออกมาอีกทางด้านสาธิตจุฬาเลือกที่จะตักมาลองผสมในช้อนและทางสาธิตมช.ไม่สนใจรวมลงไปในเขียงเลยงานนี้ไฟจะติดขึ้นหรือท้องจะร้องก่อนไปดูผลกันจ้า
0: 5 4 3 2 1 time's up
2: หลักการของเกมนี้น้องๆจะต้องหา2อย่างนี้ให้เจอก็คือด่างทับทิมหรือโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตและน้ำตาลและ2อย่างนี้เมื่อนำมาผสมกันแล้วแล้วใช้แรงถูด้วยวัตถุสักพักก็จะสามารถทำให้เกิดไฟขึ้นได
0: ้ลองดูนะจ๊ะจับแน่นๆนะครับ
3: จับ
0: เอาแล้วสิ
8: เอาเยอะๆเลย
0: เอาปล่อยได้นี่ครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครได้200คะแนนไปเรามีอีก300คะแนนครับ300 points up for grabs from the game called Who What or Where The following are the characteristics of which person Clue number 1 This person was born on May the 22nd 1987. He ranked first in the world in the ATP rankings in 2011 and 2012. Clue number 2. He established a foundation in his own name in 2007 to help underprivileged children in Serbia. He also made donations to youth athletes to help them travel to international competitions. Clue number 3. He has won 12 singles Grand Slam titles. Australian Open 2008, 2011, 2000. สาธิตมช.กดแล้วตอบว่า
4: Novak Djokovic.
0: Your answer. Correct! เดี๋ยวต้องเรียกรถพยาบาลไหมจะเย็นนะจะเย็นนะโอ้ยโอ้โหโอ้โหนี่ถึงขั้นขอบคุณน้ำตรงน้ำตาไหลเลยทีเดียว12 singles grand slam titles มี Australian Open เนี่ย2008 2011 2012 2013 2015 2016 Wimbledon 2011 2014 2015 US Open 2011 2015 and French Open 2016นะฮะนอกจากนั้นเนี่ย clue number 4 says in the final match of the 2012 Australian Open he played against Rafael Nadal for 5 hours นะฮะและข้อสุดท้ายก็คือว่า he is the only player to have defeated Roger Federer in allThe four Grand Slam tournaments and vice versa. ในทางกลับกัน Roger Federer ก็เคยชนะเขา4 Grand Slam. เอาขอเสียงปรบมือให้น้องๆสาธิตมาชอเลยครับสรุปคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับน้องๆสาธิตมชนะครับสามารถชนะการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับด้วย300คะแนนเพราะฉะนั้นเอากลับบ้านไป3แต้มน้องๆสาธิตจุฬานะครับจากเกมการแข่งขันนี้จบไปที่100คะแนนไม่ได้แต้มกลับไปนะจ๊ะเวลาหมดเวลากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ร่วมเชียร์และให้กำลังใจน้องๆทั้ง5โรงเรียนกันได้ตลอดและในครั้งหน้ายังมีความสนุกสนานและความรู้มาฝากคุณผู้ชมอย่างคับข้างแน่นอนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
8: ชอบมาโรงเรียนครับได้เรียนรู้แล้วก็สนุกได้เล่นเครื่องเล่นได้อยู่กับเพื่อน
9: มาโรงเรียนสนุกมากเลยค่ะ
10: Active School Project is a comprehensive whole school approach model that we trying to promote physical activity in school setting by involving all the school component and we believe that this project model will be the best model for promote physical activity in under the Thai context. During the past 6 years we found that the low prevalence of physical activity among children and youth in our country is very low. They spend only about 40 minutes per day for physical activity, but for 13 hours a day for being sedentary and accumulate 3 hours for screen time behavior. So this is very big issue that we need to concern. Most of the time for sedentary behavior of children is in classroom. So that's why we need to focusing on the active school project. We trying to develop this model due to we need to increase physical activity for the children.To reduce sedentary of the children and also to reduce the screen time of the children by using the 4PC. 4PC is the concept or the model that comprise of 4P and 1C. The first P is the active policy. We working with the school principal or school administrator to advocate the policy that can increase student opportunityTo have more movement during the school time, and this need to be the policy of the school that everybody need to recognize. For the next P is the people. Active people is the heart of 4PC. In this case, we refer the word people is the teacher. We increase teacher awareness on how PA is important for their student. Try to change their attitude.On physical activity, we try to learn and working with teacher a lot. For the third P is this program. Active program is very important. We decide the activity during the day and we make a plan that can integrate it to provide activity to the student. For the next P is this active place. We work a lot and try to encourage the school to provide more spaces.For the student to play. Sometimes we rearrange the space that can be support the student for playing during the day. And for this 1C, it is classroom. Classroom is the place that most of the time during the day in the classroom. So we need to attack or working with the surrounding or environment in the classroom also.
11: ได้คุยกับทางมหิดลนะคะเห็นประโยชน์นะคะแล้วก็ขอร่วมมือกับทางมหิดลเลยนะคะปี2560เราก็ใส่นโยบายเข้าไปเลยค่ะว่าทุกคนแม้กระทั่งครูนะพอเองนักเรียนทุกคนจะต้องอยู่ในกิจกรรม Active Learning
12: We use active learning where 90% of the time it's the students' work. So the teachers are there only to facilitate the learning. So the students are the center of the class.
10: After a few years of implementation, the students in active school are not only developed physically, but also improve in their emotional, social outcomes, communication, cognitive and analytic skills. And the most important is, I think they improve, the evidence suggests that they improve in their academic performance. We found that the active school program can increase the physical activity level from 9% to 38%. They perceive that their classroom is an enjoyable place to learn and they want to come to school every day.
12: It benefits a lot because the students not just only academically but also they develop socials and they speak up, they present their work and they are very confident to present what they have. They also communicate well. So it goes beyond the classroom as well. They learn way better, much better.
10: Pilot model of 17 schools that we already implemented is the lesson learned for us. And for now, we are trying to scaling up the program into the nationwide. Luckily, we got the support from Mahidol University right now to make it broader. They believe that active school project will be benefit for the student, and we target that at least 800 schools nationwide will be implemented within 2 years. This is the plan that we will trying to work in the future, and we will see how the active school model will be improve physical activity among Thai children in the future.

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเก่งไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
8: Why you burn that
2: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุธารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปสัจเจตให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศรษฐ์สามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
10: ภาษาอังกฤษเนี่ยมันผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่เลิกการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
11: at สารกลาง have a anniversary of Yamo she is a hero of this city
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
12: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ R and the อะไรอย่างเงี้ยออกมาคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
0: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
9: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
10: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุลตุลเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงแต่ไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุลส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิมหยิมหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
13: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุลก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
9: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็น เป็นสาวสองคนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
8: ล้า
0: พร้อมไม่พร้อม
8: พร้อม
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
2: ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
8: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
2: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
7: ต้อนรับแขกหน่อยแล้ว
14: ไปดูๆๆอย่าเผลอนะ
9: Hello
15: everyone Nice to meet you Nice to meet you
16: Yeah. Where are you from?
15: England.
16: Oh,
15: my name is Gomez.
9: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
13: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
12: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
8: พร้อม
0: Are you all ready?
11: Ready?
0: Yeah? We're gonna go to Ayutthaya.
8: Yes.
0: Okay. Let's go! Take the bus! นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับหน้าสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
17: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys Are you ready?
8: Ready
17: Thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
8: ส
17: ู้ไม่สู้
8: สู้
17: ดีมากค่ะ
0: พร้อมแล้วเริ่ม
18: Hello everybody
11: Hello
18: My name is Hart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
19: But you know, I think it's the biggest island of in
18: yes,
19: Thailand.
18: Yes, it's half
19: right?
18: island around Phuket. Okay. It's have many like a PP island.
0: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
18: I will be a guide for you. Okay, for
19: Thank
18: free.
19: You.
18: Yes, if you go.
20: Okay, it's a deal. I will come.
2: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
10: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
11: ๆ Hello my name is Prem I am from นครราชสีมา the northeast of Thailand
0: Prem
21: and do you like to go to Chok Chai Farm yourself you go there
11: seldom
2: เซลดอมในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
21: Why
13: When I am young, I want my mother to pick. ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
0: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
11: This is the first time I was a guide, so I feel excited.
0: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
2: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเพรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
0: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
1: เด
0: ี๋
1: ยวค่อยมาว่ากัน
0: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
1: เบสิก
0: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปดูคนต่อไป
1: ให้ไปดูต่อไป
0: มาครับ

0: exhibition hall that is filled have information about their Ayutthaya history.
1: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
0: Really?
2: Wait, yes.
0: I'm studying English Gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
3: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
0: So let's meet my sister. She is another guy. We'll let her introduce herself.
4: ค่ะ
3: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
4: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
5: โอเค hello everyone my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
6: yes and what about food
5: Food.
6: Yeah.
5: Yeah, we have own food too. Yeah. It have anything something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
4: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
5: แน่ๆกลัวไหม but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
3: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
7: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททท.ของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
8: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะ
7: ซึ่
8: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage เนี่ย
7: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
0: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there's a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So, let's see to the next part. There are another interlinks.
9: Okay,
0: let's go!
10: Hey, everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because in Ayutthaya is not car. In the past, they just have only boat.
11: ครั้งแรกครับAyutthaya มาทัวร์ครั้งแรกเลยเห็นหลายอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าแล้วเคยอยู่เนี่ยเคยมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
4: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
0: how sweet?
4: In Ayutthaya, we sell on the boat like that.
12: Are you ready?
4: Thai people can.
12: One of the plates. But there's an English. Please don't touch the bowl.
4: Please don't touch because it's not real, but it's real. It's not real, but it's like the real thing.
12: I'm hungry.
4: If you can eat plastic.
0: So in Chiang Mai, do you have the same?
4: Yeah.
12: In old Thailand?
4: Yeah.
12: You make in old Thailand?
4: Yeah.
0: Is it fruits?
4: Fruits?
0: Fruit.
4: Fruit? No. It's a Thai dessert.
12: Are you making
4: sweet?
0: But, what's the flavor? Okay, everybody, I've prepared a video for you, and it is a story about the Ayutthaya history. So let's check it out there.
12: Okay.
0: Let's go.
4: Let's go.

0: ึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
1: But it is fake fake
2: What is this?
1: Canom Kruai Canom Kruai Banana pudding This sweet meat is made from banana rice flour
3: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กนะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ
4: Good morning how are you จ๊ะ What's your

0: จอฝรั่งไม่ต้องกลัวเราก็กล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่เรื่องใหญ่
1: ครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
2: ใช่ค่ะThis is a Wat Ram that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
3: can you say how many stones they built for this
2: oh. you have to ask the architect
4: Architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
5: So who want to stay here for take a photo and
3: yeah why not
2: yeah but next we have to go to Paniat Chang
6: home
2: the elephant and elephant
5: the home of elephant
2: yeah
3: Paniat Chang what are you doing there
6: with a bike
5: yes with a bike.
2: Yeah.
5: We go ride a bike to Paniat Chang.
2: Yes. Yes. So let's go.
3: Let's go.
5: Everyone wants to go to Paniat Chang.
7: Take a photo first.
2: Oh, before going.
5: Sorry,
6: Ruth. Can I stay to take
2: Yes.
1: โอเคน้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
4: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
1: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอย
2: ู่
1: ที
2: ่
1: น
2: ี
1: ่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
8: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
9: do you have the phone number of
10: cat
9: You have
2: Patrice yes
9: What okay เดี๋ยวต้องโทรหา
11: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทั้งทีมงานและทางเรานิดหน่อยเงี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันยาช้างพอไปพันยาอาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
3: Do I get the food from them later?
5: No.
9: แต่จะบอกนะครับอยากให้เราช่วยบอกไปที่ว่าจะทำยังไงดี
3: Do I get the food from them?
9: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
4: เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
8: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุลเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆคุณเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert เพื่อตามหรือ dessert dessert สะกดว่า d e s s e r t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิdessert ไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่า dessert นะ dead แปลว่าตายเดตายอุ๊ยมี s 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคมั้ยลูกจำได้ยังนะแล้วของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะ fake not real จำได้มั้ยลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้มั้ยลูก dessert models จำได้มั้ยคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
7: น้อง
8: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าล่ะจำได้ปะ
7: when I am young
8: when I am young หนูว่าผิดไหมลูกผิดอ่ะนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าล่ะ it is the first time I หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า it's the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูอาจจะเป็นสับปะเลออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it's the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที่1ดีมากนะคะ
10: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
12: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
10: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
13: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
14: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
15: ฝรั่งเนี่ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ
16: The food source will be not enough for us shortly. The edible insects might be the effective food source for humans in the near future. Our project relates about the development of gluten-free bread and lich protein from illicit silkworm pupae powder.The aim of this research, firstly, to study the characteristics of dye powder derived from an illicit silkworm pupae. Secondly, to evaluate the possibility to use them as an alternative protein source in baked products. The rationale of this project comes from the problem of rapid increase in world population, and we have concern about the food security.And the world population still growing continuously. So this lesson ignited us to seek out what can be replace the livestock food source. We find out that the edible insects are interesting to use in nutritional aspect. The edible insects could provide good sources of proteins, lipids, carbohydrates, vitamins, and minerals. Moreover, edible insects farming has less environmental problems than the traditional livestock farming.Because they produce less greenhouse gases, use lower resources and farming area to grow, and have higher feed conversion ratio than other livestock. The reason why we are interested in the pupae stage instead of the larvae stage of worm, because the pupae are considered as the low-cost waste from the textile industry, especially in northeastern region of Thailand. Furthermore,The previous study reported that the illicit silkworm pupae contain better nutritional property than other silkworm, especially in the essential amino acids such as lysine and leucine, and good source of omega-3 fatty acids, dietary fiber, and essential minerals like iron, copper, and manganese. After obtaining the fresh pupae, we process them into the dry powder by using freeze drying technique to keep their freshness.And after that, we apply the chemical solvent and acid to treat them. So we could obtain the powder into three groups. The first one is a non-treated group, and the second one is a fat-free group, and the last one is a chitin digested and fat-free group. These samples exhibited the different properties because of their different compositions.So we have to check the property of them in terms of the physical, chemical, nutritional, and functional properties. Then we will compile all data and evaluate the possibility to apply them into the food model, which is a bread model. As the preliminary results, we try to put the non-treated pupae powder into the normal bread and found that the addition of insect powder really affected to the quality of bread in all attributes. first thing that directly impact to the economic issue for silk farmer is to increase the value of the PUP waste and also allow them to expand the other food processing line along their textile industry. In the case that they don't want to process by themselves, they could sell the fresh PUP as a raw material to other food manufacturer to process it. The market of edible insect-derived foods still have a big gap. The consumer in North America and Europe continents are starting to give their interest in foods containing edible insects. So I think it is a world chance for encouraging the Thai agriculturists to start the edible insect farms in Thailand. So the next step, I think the isolation of the nutritious fraction from the Elysis worm pupae is also interesting. This type of the pupae contains very high in protein, which is more than 59% of its diet weight. So it could add value to the normal pupae powder and sell them as a protein isolate. Moreover, the lipid extracted from the pupae has high beneficial polyunsaturated fatty acids like found in the plant oils. So we could highlight this point as the healthy food ingredient as well. The encouragement of the edible insect farming would be a part of the achieving sustainable development goals in terms of the environmental concern and increasing the food security for our country.

แม่กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นภาคต่อนะฮะจากตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า English pronunciation ครับเรามาเริ่มกันที่คำนี้กันดีกว่าครับคำว่าซื่อตรงหรือว่าซื่อสัตย์นั่นเองครับ honest คำนี้นะครับจะออกเสียงว่า honest ถูกต้องนะครับHonest นะฮะไม่ใช่ Honest นะฮะคำนี้นะครับถึงแม้จะเริ่มต้นด้วยตัว H ก็จริงครับแน่นอนครับภาษาอังกฤษนั้นก็ถ้าเป็นม้าก็ต้องเป็น Horse ถ้าเป็นบ้านก็ต้องเป็น House ใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับในครั้งที่แล้วนะครับว่าภาษาอังกฤษไม่มีอะไรตายตัวนะครับหลายคำนั้นบางทีก็สามารถที่จะบิดไปนะครับโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยก็ได้ดังนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับ3คำที่เริ่มต้นด้วยตัว H เนี่ยนะครับที่ไม่ออกเสียงฮอนะฮู้แต่เป็นออ่างและเป็นอ๊อเนี่ยนะฮะจะเป็นอีก1ครับก็คือคำว่า honest นะครับ honest ก็คือซื่อตรงหรือซื่อสัตย์นะครับอันที่2ครับคือคำว่า honor นะครับ honorก็คือคำว่าเกียรตินะฮะหรือว่ามีเกียรติหรือว่าเกียรตินิยมนะฮะอย่างเช่นคุณจบนะฮะด้วยเกียรตินิยมอันดับ1 first honors นะครับผม first honors หรือว่า it's an honor to teach you เป็นเกียรติมากนะครับที่แต่ผมได้สอนคุณวันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับอันดับ3คือคำว่า our h o u r our นั่นเองครับซึ่งก็พาเราเข้าไปสู่นะฮะแก๊งตัวต่อไปแล้วครับเมื่อไหร่ที่คำไหนลงท้ายด้วย our นะครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกนะครับว่ามันต้องออกเสียงว่า our 2พยางค์ครับแต่ชาวไทยบางคนครับอย่างเช่นวงนะฮะวงดนตรี25 hours ถ้าไปออกเสียงว่า25 hours นี่นะครับผมฝรั่งจะฟังเป็นนกฮูก25ตัวนะครับเพราะ owl เนี่ยออกเสียงว่า owl ไม่ใช่ o นะครับ owl นั่นเองครับดังนั้นครับชั่วโมงต้องออกเสียงว่า hour นะครับ hour คำว่าเปรี้ยวครับ sour ก็ต้องออกเสียงว่า sourไม่ใช่ sour แต่ sour นะฮะอย่างเช่นเขาทำวันนี้นะครับอาหารมันเปรี้ยว the food is sour นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่า flour อันนี้แปลว่าแป้งทำอาหารนะครับออกเสียงว่า flour ดังนั้นนะครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะคุณนั้นทำกับข้าวอยู่กับฝรั่งครับแล้วฝรั่งบอกคุณว่า hey สมชาย can you buy me some flour คุณก็ยังไม่ต้องไปวิ่งซื้อดอกไม้มาให้เขานะครับเขาต้องการแป้งทำกับข้าวบางคนก็ถามว่าอ้าวคุณคริสแล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าฝรั่งหมายถึงแป้งหรือว่าดอกไม้ล่ะครับไม่ยากครับถามเขาสิครับ sorry what do you mean do you mean flower food or flower like นะครับ what do you mean ครับเป็นประโยคที่เราสอนบ่อยอยู่แล้วนะครับเมื่อไหร่ไม่เข้าใจเมื่อไหร่ไม่แน่ใจนะฮะอย่าด่วนสรุปไปเองนะครับ don't make assumptions ถามเขาเลยครับว่า what do you mean ดังนั้นครับอย่าลืม flower ก็คือแป้งทำกับข้าวหรือจะเป็นดอกไม้ก็ได้แต่คำนี้ลงท้ายด้วย our นั่นเองครับคำต่อไปนะครับที่ไม่มีมาตรฐานนะครับคือคำนี้ครับวันนี้นะครับอยากจะให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยนะฮะเป็นคนที่พูดได้2ภาษาก็ผมก็เป็นอะไรครับ bilingual ก็คือคนที่พูด2ภาษาครับนั่นก็หมายความว่า bi เนี่ยนะฮะก็คือต้องเป็น2ใช่ไหมฮะแต่อยากให้ดูนะครับว่าวันนี้ถ้าจักรยาน2ล้อก็คืออะไรครับ bicycle นะครับแต่วันนี้นะครับอยากจะบอกครับแล้วถ้ามันเป็นชุดว่ายน้ำ2ชิ้นล่ะครับ bikiniแฮ่เขาเรียกว่าอะไรครับบิกินี่ถูกต้องไหมนะฮะนี่แหละครับมันไม่มีมาตรฐานครับอย่างเช่นพอเราไปดูคำว่า3ครับก็คือคำว่า try สามเหลี่ยมครับ triangle นี่นะฮะสามเหลี่ยมก็คือ triangle ใช่ไหมฮะถ้าคนที่ขี่จักรยาน3ล้อเขาเรียกว่า tricycle ถ้าคนพูดได้3ภาษาเขาเรียกว่า trilingual ครับ trilingual แต่พอเป็นหนังไตรภาคกลายเป็นอะไรไหมครับ trilogy ครับผมไม่ใช่ trilogy ครับแล้วไม่ใช่ไตรโลกีแน่ๆนะครับผมเคยเห็นคนออกเสียงมาแล้วนะครับ trilogy อยู่ดีก็กลายเป็น trilogy ครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษมันก็จะงงแล้วมันจะยากตรงนี้นะครับวิธีเดียวที่คุณจะออกเสียงได้ถูกต้องนะครับก็คือไปหาฝรั่งเจ้าของภาษามานะครับแล้วให้เขาออกเสียงให้คุณฟังหรือ2คือไปต่างประเทศไปประเทศเขาเลยครับแล้วก็ไปนั่งฟังเขาตลอดหรือ3ครับก็คือหาสื่อนะครับผมอย่างเช่นหนังเนี่ยนะฮะหรือรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ทำยังไงฮะฟังอ่านแล้วก็พูดตามครับSEW นี่นะครับคุณผู้ชมครับแปลว่าเย็บผ้าหรือว่าการเย็บนั่นเองนะครับออกเสียงไงนะครับ SEW เชิญเลยครับอะไรครับซิวเหรอครับไม่ใช่ซิวครับผมซูโอไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับซูนี่นะครับภาษาอังกฤษนี่นะครับจะเป็นชื่อผู้หญิงหรือจะแปลว่าการฟ้องร้องคดีก็ได้ครับคำนี้ออกเสียงอะไรไหมครับ
so ถูกต้องแล้วครับ sew ออกเสียงว่า so ครับ so ถ้าเป็นเครื่องจักรเย็บผ้าเรียกว่า sewing machine นั่นเองครับผม sewing machine แต่รู้ไหมครับว่ามันจะมีอยู่หนึ่งคำนะครับที่ถ้าไปใส่ er นะครับที่คำว่า sew นั่นนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่า sewer นะครับเขาจะออกเสียงว่า sewer sewer ก็คืออะไรครับก็คือพวกท่อระบายน้ำนั่นเองครับลองไปดูหนังเรื่องแบทแมนภาคล่าสุดครับตัวร้ายที่ชื่อว่าเบนนะครับก็จะมีออฟฟิศนะครับที่ทำการเขาอยู่ในท่อระบายน้ำใหญ่ๆนะครับเขาเรียกว่า the sewer นั่นเองครับตอนนี้หลายคนก็ต้องงงสิครับอ้าวคุณคริสครับแล้วสรุป ew เนี่ยมันออกเสียงสระอิวสระอูสระโอผมงงไปหมดแล้วครับเนี่ยวันนี้เรามาเคลียร์ตรงนี้ครับตัว ew ถ้าเป็น sew ก็คือ sew ก็คือเย็บผ้าแต่ถ้าเป็น3คำนี้นะครับหลักๆนะฮะหลักๆที่เราใช้บ่อยๆ new ที่แปลว่าใหม่ few ที่แปลว่าไม่กี่อันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเบอร์3คือคำว่า dew นะครับ dew ที่แปลว่าน้ำค้างเนี่ยนะครับ3ตัวนี้จะเป็นสระอิวนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่มันเป็นพวก verb ช่อง2เนี่ยนะฮะพวก verb ช่อง2ที่เป็น ew จำเลยนะครับมันจะต้องออกเสียงสระอูครับสระอูถูกต้องครับอย่างเช่น grow ก็ต้องกลายเป็น grew แต่พี่น้องชาวไทยบางท่านไปบอกฝรั่งว่า I grew in เชียงใหม่ฉันโดนปิ้งย่างที่เชียงใหม่เลยครับก็เป็นอะไรครับ I grew up in เชียงใหม่ครับ draw ก็จะกลายเป็น drew ที่แปลว่าวาดรูปหรือแปลว่าเสมอกันนะฮะอย่างเช่นจะบอกว่า Liverpool เสมอกับ Man U Liverpool drew with Man U นั่นเองครับหรือจะเป็น blow นะฮะ blow ก็แปลว่าเป่าถ้า blue b l e w ออกเสียงเหมือนสีฟ้าหรือน้ำเงินนะครับก็จะแปลว่าเป่านั่นเองครับแล้วเรามาลองดูสำนวนสักหนึ่งสำนวนไหมครับคำว่า blow up แปลว่าระเบิดครับถ้าระเบิดไปในอดีตครับจะบอกว่ารถเมล์ระเบิด the bus blew up ครับผม the bus blew up นี่แหละครับก็คือคำไหนที่เป็น e w นะครับจะออกเสียงสระอูกันหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเนี่ยนะครับ k n e w นะครับ k n e w ที่แปลว่ารู้นะฮะในอดีตนะครับ I knew her โอเคอันนี้นะครับจะมียกเว้นนิดนึงครับฝรั่งบางทีก็จะออกเสียงว่า I knew her นะครับบางคนจะออกเสียงสระอูนะครับ I knew her หรือว่า I knew her นั่นเองครับแต่อยากให้รู้จักนะครับว่าสระอูนะครับก็คือ Drew และแม้กระทั่งชื่อของคุณ Andrew นะครับไม่ใช่ Andrew นะฮะ Andrew นั่นเองครับแม้พอพูดถึงเรื่อง verb ช่อง2นะครับก็ต้องพาไปดูพวก verb ช่อง3ที่บ้านเราออกเสียงผิดกันระดับชาตินิดนึงครับเรามาดู2ตัวแรกครับที่เป็นพี่น้องนะครับนั่นก็คือคำว่า teach นะฮะ teach taught นั่นเองครับออกเสียงเหมือนคุณ taught ทองดีนะฮะฝรั่งชื่อดังนะครับที่มาเมืองไทยมาหลาย10ปีแล้วนะครับไม่ใช่ teach taught นะครับไม่ต้องใส่คือคำว่า teach เนี่ยจะเป็นเชอชอช้างนะเชอ teachนะฮะแต่ถ้ามันเป็นช่อง2ช่อง3จะเป็น taught นะฮะตัว t นั่นเองครับ teach taught อีกหนึ่งคำก็คือ catch caught นั่นเองครับที่แปลว่าจับนะฮะออกเสียงคล้ายๆปลา caught นะฮะที่เราทานกันในอาหาร fish and chips นะฮะ catch caught อย่าลืมนะครับต่อไปนะครับ verb ช่อง3นะครับอีก4ตัวนะฮะที่เราออกเสียงกันผิดประจำนะครับก็คือ4ตัวนี้ครับ ride rode ridden ไม่ใช่ ridden นะฮะฝากนะครับคำว่าขี่นะครับช่อง3 ridden นะครับซึ่ง verb ช่อง3ที่เราก็เคยสอนกันมาเยอะแล้วนะครับว่านะฮะเราจะต้องใช้กันยังไงนะครับไปลองดูเทปเก่าๆกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับ ridden ก็คือขี่ driven นะฮะไม่ใช่ driven นะครับ driven ก็คือขับนะฮะต่อไปก็จะมีคำว่า written ที่แปลว่าเขียนเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ bitten ที่แปลว่ากัดนั่นเองครับอย่างเช่นผมโดนยุงกัดนะครับ I was bitten by a mosquito นั่นเองครับคำชุดต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่ fu นะฮะมาเริ่มคำภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมนะฮะแน่นอนครับ fu อย่างเช่น fun ก็คือ fun แปลว่าสนุกนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ตลกนะฮะเพราะว่าหลายคนครับมักจะงงนะฮะกับ2คำนะครับ funny ถึงจะแปลว่าตลกFun ก็คือสนุกนั่นเองครับอย่างเช่นทุกวันนี้ผมก็พยายามอย่างหนักนะครับที่จะหาสื่อหรือผลิตสื่อขึ้นมานะครับที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าภาษาอังกฤษนั้น Fun แล้วก็ Funny ก็คือสนุกแล้วก็ตลกกันไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น FU คำอื่นๆ นะครับก็ไม่ได้ออกเสียงว่า Fun หรือบางคนออกเสียงว่า Fuel นะฮะอย่างเช่นครับคำนี้ครับคำว่าเชื้อเพลิงครับ FUEL บางคนนะครับก็ออกเสียงว่า Fuel
ส่วนพอเจอคำนี้ครับงานศพเนี่ยนะฮะงานศพเนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะครับว่าออกเสียงยังไงครับไปบอกฝรั่งว่า last night I go to the dead people party ฝรั่งก็ตกใจ dead people party มันคืออะไรวะเนี่ยนะฮะต้องไปเหมือน I go to the temple and the monk นะกุศลาธรรมมานะครับ the dead man in the body ฝรั่งออกเสียงว่า funeral ฝรั่งอุตส่าห์ออกเสียงให้ถูกต้องนี่ผมเคยได้ยินกับหูผมแล้วนะฮะฝรั่งออกเสียงว่า funeral พี่น้องชาวไทยก็อ๋อแย่ funeralเขาไม่ได้ออกเสียงว่า funeral ก็ออกเสียงว่า funeral ดังนั้นครับอยากให้เรามีเขาเรียกต่อม copy สักนิดนึงครับในร่างกายเราครับพอฝรั่งมันออกเสียงว่า funeral เราตั้งใจฟังนะครับแล้วก็เป็น funeral ไม่ใช่ไปนิยามเป็นตัวเองก็คืออ๋อ funeral นะฮะดังนั้นครับ funeral ก็คืองานศพนั่นเองครับไม่ใช่ funeral แล้วเชื้อเพลิงไม่ใช่ fuel นะครับเชื้อเพลิงนั่นเป็น fuel นั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคำที่เป็น fu หลายๆคำนี่นะฮะ

อย่างเช่นชาไทยชอบบอกเนี่ยโมโหจนฟิวขาดที่จริงนะคำว่าฟิวมาจากคำว่า fuse นะครับ fuse นะครับก็คือเกี่ยวกับพวกสายไฟอะไรอย่างเงี้ยระบบไฟฟ้านะครับ fuse funeral แล้วก็ fuel นั่นเองครับ fuel นะครับเพราะถ้าคุณออกเสียงนะครับอย่างเช่นเชื้อเพลิงว่า fuel หรือว่างานศพเป็น funeral เนี่ยนะครับอย่างงี้นะครับห้างที่อยู่ตรงนะฮะรังสิตกับบางแคก็ต้องเป็นฟูตัวสิครับผมฟูตัวพาร์คมันต้องเป็นนะครับ future ถูกต้องไหมนะฮะนี่ก็ฝากไว้แล้วกันเรื่องต่อไปนะครับก็คือหลายๆท่านก็มักจะงงกับผมนะครับคุณคริสหรืออาจารย์คริสผมจะรู้ยังไงครับว่าคำไหนเนี่ยที่เป็น ch เนี่ยเป็นเสียงชอช้าและเป็นเสียงคอควายครับผมก็บอกครับว่าก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องหานะครับผมแหล่งที่มีการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เขาออกเสียงให้เราแล้วเราก็แค่พูดตามทันทีครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องใช้ปากของเรานะครับพูดตามจะได้จำในหัวได้อย่างเช่นตัวอย่างครับ chaos ครับ chaos แปลว่าอะไรครับแปลว่าความยุ่งเหยิงความชุลมุนวุ่นวายนะครับเขาออกเสียงว่า chaos นั่นเองครับไม่ใช่ chaos นะฮะไม่ใช่ chaos นะฮะเขาออกเสียงว่าchaos ครับผมที่จริงแล้วคำว่า chaos นะครับเป็นนามนะฮะของวงนะฮะบอยแบนด์อยู่วงนึงครับก็คือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด chaotic นั่นเองครับแต่วง chaotic นะครับเขาไปเปลี่ยนการสะกดจาก chaotic ตัว k นั่นเองครับ chaoticก็คือ adjective ของคำว่า chaos ที่แปลว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นเองครับและอีกหนึ่งคำนะฮะที่เราเจอกันบ่อยๆที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับก็คือคำว่าสถาปนิกครับออกเสียงว่า architect นะครับคล้ายๆวันนี้นะครับคุณอานั้นไปกินส้มตำมาแล้วท้องเสียนะครับก็เลยอาขี้แตกเลยทีเดียวนะครับ architect ก็แปลว่าสถาปนิกครับซึ่งทุกวันนี้นะครับชาวไทยบางคนนึกว่า architect ฝรั่งก็งง architect คืออะไรอันนี้จะเป็น CH จะเป็นคอควายครับแล้วก็ต้องระวังเลยนะครับว่า architect คือสถาปนิกเนี่ยนะครับแล้วสถาปัตยกรรมเนี่ยมันคือ architecture นะฮะซึ่งบ้านเราเนี่ยนะครับไปถามฝรั่งบางทีนะครับว่าคุณเป็นสถาปนิกหรือเปล่าไปถามเขาว่า excuse me are you an architecture คุณเป็นสถาปัตยกรรมหรือไม่ฝรั่งบอกเอ้านี่อะไรครับเนี่ยเห็นคนเป็นรูปปั้นได้ยังไงครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าคำว่ารูปปั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับ statue ไม่ได้ออกเสียงว่า statue นะครับเขาออกเสียงว่า statue เหมือนกับ statue นั่นเองครับผม statue ก็คือรูปปั้นนั่นเองครับแล้วรูปปั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับของพวก architecture สถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่า architecture สถาปัตยกรรมส่วน architect นะครับก็คือสถาปนิกนะครับคำต่อไปครับคำพวกนี้นะฮะคำที่เป็นพวก sy นั่นเองครับหรือคำที่มีตัว y นะครับเป็นตัวที่2เนี่ยนะฮะในภาษาอังกฤษครับแล้วมาลองดูตัวอย่างครับน้ำเชื่อมเป็นต้นน้ำเชื่อมเนี่ยนะครับบ้านเราก็ไปออกเสียงอะไรครับไซรัปไซรัปแต่เคยทราบนะครับว่าภาษาอังกฤษนะครับที่จริงแล้วเขาออกเสียงอะไรนะครับซิรัปนั่นเองครับถูกต้องฮะซิรัปก็คือน้ำเชื่อมครับแต่อย่าลืมนะครับผมเคยไปลองแล้วนะฮะที่ร้านไอศกรีมใจกลางเมืองกรุงเทพดาวน์ทาวน์แบงคอกมาแล้วก็ลองไปเล่นดูครับกับพนักงานครับหนูจ้าเดี๋ยวพี่ขอซิรัปนิดนึงได้ไหมจ้าอะไรนะคะขอซิรัปนิดนึงจ้าอะไรฮะขอไซรัปจ้าไม่พูดตั้งแต่แรกแล้วฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมครับคุยกับคนไทยก็ต้องเป็นไซรัปแต่ถ้าคุยกับฝรั่งนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ออกเสียงว่าซิรัปมีพี่น้องชาวไทยหลายท่านมาบอกผมว่าแต่คุณคริสครับผมเคยเห็นชาวสิงคโปร์เขาพูดว่าเฮ้ยฮะ I want to have some ไซรัปล่ะก็ถ้าคุณอยากจะเรียนแบบทางนั้นก็ได้ครับก็คุณก็พูดไซรัปแล้วก็ใส่ลาไปด้วยแต่ให้ท่านฝากไว้ด้วยนะครับว่าที่จริงแล้วต้องออกเสียงว่าซิรัปนั่นเองครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือเข็มฉีดยาที่คุณหมอและคุณพยาบาลประเทศไทยทั้งประเทศนะครับออกเสียงว่าไซลิงหรือสลิงไซลิงเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่าไซลิงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาจะนึกว่าคุณจะเอาเขาขึ้นสลิงห้อยโหนในโรงพยาบาลสิครับที่จริงแล้วนะครับคำว่าเข็มฉีดยาเขาออกเสียงว่าซิรินจ์นั่นเองครับซิรินจ์เหมือนกับนักร้องเนี่ยนะครับโรสซิรินทิปนั่นเองครับแต่คุณใส่เป็นโรสซิรินจ์นั่นเองครับผมอย่าลืมนะครับคุยพี่น้องชาวไทยไซลิงไม่ว่านะครับแต่ถ้าฝรั่งมาก็ต้องเปลี่ยนเป็นซิรินจ์ให้ได้นั่นเองนะฮะคำต่อไปนะครับในแก๊งนี้ก็คือคำนี้ครับ
เนื้อร้องของเพลงนั่นเองครับต้องขอบคุณมากนะครับคุณฮิวแกรนต์เนี่ยนะฮะถ้าคุณจำได้ครับคุณฮิวแกรนต์เนี่ยเคยเล่นนะครับในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือ Music and Lyrics นั่นเองครับหนังที่มีเพลง All I wanna do is find a way back into love Lyrics นั่นเองครับหนังเรื่องนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้พี่น้องชาวไทยออกเสียงว่าไลริกกันเต็มไปหมดเลยเนื้อร้องต้องเป็นลิริกส์นั่นเองครับถึงแม้ว่าหนังนี้ออกมานานแล้วบ้านเราก็ยังออกเสียงว่าไลริกกันเยอะนะครับดังนั้นครับลิริกส์แล้วถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่า you have to learn from music and lyrics ครับเรียนรู้นะครับจากดนตรีและก็เนื้อร้องของเพลงสิครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทุกวันนี้นะครับเวลาชาวไทยไปประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะฮะพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับผมทำให้ชาวสิงคโปร์รู้เลยครับว่าใครคือคนไทยโดยที่ไม่ต้องโชว์พาสปอร์ตเพราะเราแค่อ้าปากนะครับถามเขาว่าถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศสิงคโปร์นั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับเราแค่บอกครับว่า excuse me where is Orchard Road ชาวสิงคโปร์บอก you come from Thailand ล่ะ how do you know because Thai people are only country that say Orchard ที่เหลือในโลกก็จะพูดว่า Orchard กันหมดแล้วครับถูกต้องครับ ARD นะครับคำที่ลงท้ายด้วย ARD เนี่ยบ้านเราสำเนียงเรานะครับจะไปสระใส่สระอากันไปนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าสองฝรั่งภาษาอังกฤษจะใส่สระเออกันหมดครับ Orchard นั่นเองครับ Orchard Road Orchard Road Orchard แปลว่าสวนผลไม้ครับก่อนที่นะครับเมืองช้อปปิ้งหรือถนนช้อปปิ้งในสิงคโปร์นั้นจะกลายมาเป็นถนนใหญ่มโหฬารแบบนี้นะครับเขาเคยเป็นสวนผลไม้ที่ใหญ่โตมากครับเขาถึงเรียกว่า Orchard Road ครับOrchard นะครับไม่ใช่ Orchard ที่จริงนะยังมีอีกหนึ่งถนนนะครับที่บ้านเราเนี่ยเวลาไปนะครับก็ไปแบร์ไตเขารู้ว่าเราเป็นชาวไทยฮะที่ฮ่องกงนะฮะมันจะมีถนนช้อปปิ้งที่เขาเรียกว่าถนนนาธานครับเราไปถามเขา excuse me where is Nathan Road เขาว่าเฮ้ยยา you come from Thailand นะ how do you know again สิงคโปร์ก็รู้ฮ่องกงก็รู้เพราะเราก็เป็นชาติเดียวที่ออกเสียงว่านาธานครับชาวโลกก็ออกเสียงว่า Nathan Road นั่นเองนะครับซึ่งชื่อฝรั่งนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสครั้งหน้าเราจะดูนะครับว่าชื่อฝรั่งนะครับหลายๆชื่อที่เราออกเสียงผิดมีอะไรกันบ้างนั้นฝากไว้หนึ่งชื่อครับ Nathan นะครับไม่ใช่นาธานครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ Orchard Road ไม่ใช่ Orchard นะครับเพราะว่า ARD ต้องเป็นสระเออครับตัวอย่างครับ American Standard ไม่ใช่ American Standard พ่อมดนะครับออกเสียงว่า Wizard นะครับไม่ใช่ Wizard หรือสุดท้ายนะครับอย่างเช่นตัวเงินตัวทองอะครับผมตัวเงินตัวทองหรือตัวตะกรวดนี่นะครับเขาจะเรียกว่าอะไรครับ monitor lizard นั่นเองครับไม่ใช่ monitor lizard นั่นเองครับอย่าลืมนะครับการพูดภาษาอังกฤษนะครับสำเนียงไทยไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าเรามีสำเนียงไทยเล็กๆของตัวเราเพราะเราเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยโตเมืองไทยเนี่ยนะครับเราพูดได้ครับแต่ฝรั่งเขาจะเข้าใจเราถ้าเราออกเสียงกันอย่างถูกต้องครับดังนั้นครับเริ่มไปฝึกการออกเสียงกันตั้งแต่วันนี้นะครับและตอนนี้หมดเวลากันแล้วครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: are doing now actually is the high throughput screening platform against SARS-CoV-2 virus. We form a group of research, you know, both from Faculty of Science and Faculty of Medicine, Rama TBD Hospital. So two teams, you know, work side by side and working in order to find a new drug derived from Thailand that really can against and kill the virus effectively and safe. Okay, that's the emergency call since maybe the end of February. So there are two. The first one is ECD itself, because, you know, we are the platform for screening or kind of, you know, searching for the compounds that really have potentially to kill the virus. And the other one, you know, based on the BSL-3, we initiate the high throughput screening campaign. So ECD having about 4,000 compounds, right? But actually we pick 120 to 121 extracts from the common Thai herbs. And we found that, you know, 6 extracts that's showing the potential cure virus. And we picked 2 of them. The first one is the ginger extract, and the second is the gachaikao extract. Okay, the gachaikao in English we call like a finger root. Okay, so once we found the initial finding, we look for more detail to see the efficacy of the against the virus. And we found out that, you know, two major components actually derived from finger root extracts that really are showing the synergistically cure the virus. The first one actually is the pinostrobin, and the second one is the pendimethalin A. We learned that, you know, this compounds and extract really kill the virus, you know, 200% protect killing. To the process of getting the extract right from the finger root. So you start from the fresh finger roots, you shred them up, okay, and then you dry them. So what you have, like a dry finger root, you dry them to be like a powder, like a tiny, tiny powder, and then you use like to extract the component out from the finger root powder. So we call it that extract now, okay? And that the extract will be further formulate as the, you know, like a drug. Like because of the extract, you know, you can monitoring or standardize the effective dose of the major compounds inside the finger root extracts, so the people are not to eat too much, okay, not to overload ourselves, so we can eat properly and safely. So in about 3 months from now, we plan to study in the animals. And the animal that we're going to use for this model is the hamsters. So the hamster will challenge with the virus, the human virus, the SARS-CoV-2. And then we use the extracts, you know, and also the components to see whether, you know, it's still effective in the animal study. And also we can learn the availability of the active compounds in the animal body. And we can use this result to adjust as a dose in the healthy volunteer, which is going to conduct maybe around 8 months or 10 months from now. So basically, we can actually forming a great, great team, not only the scientists, but also many parties that helping to move forward to build a drug from finger root. We can help Thailand to be successful and making a new drug from our country. I believe that this could be like a, something really great about the country that, you know, can help the other countries too, not to wait to get the drug from the outside. So this is the kind of thing that we have to change our mindset.
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร ล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นต้อนรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Hey.
1: Wow. Oh, are you ready?
2: Yes.
0: Yes.
1: Yes. Very good. ตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะคะแบบฝึกหัดแรกของเรารู้จักคำศัพท์ไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองดูค่ะ Look at the teacher ให้ดูไม่ต้องทะเลาะกันนะคะให้ดูนะคะหนังสือหน้า30มีรูปภาพอยู่และมีคำศัพท์อยู่ circle ให้เราวงกลมคำศัพท์ค่ะที่ตรงกับรูปภาพนะไม่เห็นไก่อ่ะโอเคnumber one รูปแรกนะคะไม่มีนะรูปแรกนะคะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะใครเดาได้บ้างรูปแรกโอเคsalad นะคะภาษาไทยเราจะเรียกว่า

0: แต่ภาษาอังกฤษ salad salad นะคะค่ะอ่านในสลัดประกอบด้วยอะไรบ้างคะชิคเก้นแปลว่าอะไรแล้วไก่ชีสค่ะชีสแปลว่าใช่เนยใช่ไหมคะชีสเราทับศัพท์มันจะอยู่ในพิซซ่านะเพราะรูปแรกให้เราวงกลมคำว่า salad สะกดยังไงคะ s a l a d โอเควงกลมคำนี้นะคะใครวงกลมแล้วใส่ว่าได้หนึ่งคะแนนแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
1: วงกลมสามอันแล้วครับ
0: โอ้วงกลมสามอันเลยไม่ได้เอาแค่ข้อเดียวข้อเดียวสามข้อละรูปต่อมาเป็นก้อนๆอย่างนั้นหน้าตาเหมือนอันนี้เลยขนมปังภาษาอังกฤษว่าไงอ่านว่าไงเอ่ยขนมปังขนมปังเบรดค่ะสะกดว่า b r e a d โอเคเก่งมากคำว่า meat แปลว่าอะไรคะ m e a t meat เราจะเห็นคำศัพท์ว่า meat อยู่นะคะ meat คำว่า meat พอดีไม่มีอยู่ในรูปนี้นะ meat แปลว่าเนื้อเนื้อรวมๆเลยเนื้อวัวก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะต่อมารูปที่มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆเค้กอะค่ะแต่ไม่ใช่เค้ก
1: ชีส
0: ใช่แล้วคือชีสนะคะคำว่าชีสจะไม่อยู่ในนี้นะคะไม่เป็นไรเนาะรูปที่สามชีสได้ไหมใครไม่ได้ยกมือชีสหนูวงกลมคำว่าชีสใช่วงกลมแบบเพื่อนเลยนะได้ไหมชีสใช่ชีสสะกดยังไง C H double E S E ลูกหนูวงกลมเลยลูกต่อมารูปที่4ค่ะรูปนี้ตรงกันเลยมันคือ chicken นะเพราะฉะนั้นวงกลมคำนี้ค่ะ chicken นะคะchicken สะกดอย่างนี้ค่ะใครไม่แน่ใจว่าสะกดยังไงเนาะดูตรงนี้ได้เลยนะคะ chicken c h i c k e n โอเค very good เรามาสู่รูปที่5ค่ะเขาเทอะไรอยู่น้ำใช่ไหมสะกดยังไง milk milk m i l k ค่ะ milkต่อมาหน้าตาแบบนี้เราเรียกเขาว่าอะไรคะแซนด์วิชใช่ไหมคะแซนด์วิชสะกดอย่างนี้ค่ะแซนด์วิช S A N D W I C H นะคะแซนด์วิชรูปต่อมามีทั้งแอปเปิลมีทั้งเกรปเบอร์นาน่าผลไม้ใช่แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าภาษาอังกฤษผลไม้ใช้คำว่าอะไรคะ fruit fruit f r u i t fruit นะคะfruit แปลว่าผลไม้นะคะรวมๆเลยผลไม้นะต่อมารูปนี้ค่ะอันนี้เหมือนเค้กเลยเนาะไอศครีมสะกดอย่างนี้เลยค่ะไอศครีมนะคะไอศครีมผักไม่มีคำศัพท์ตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวแต่ว่าในนี้มันมีนะรูปต่อมานะคะมันมีผึ้งอยู่ได้มันมีผึ้งอยู่น้ำผึ้งน้ำผึ้งภาษาอังกฤษใช้คำว่า honey ค่ะ honey h o n e y honey พอดีว่าตรงนี้ไม่มี honey นะคะดูไหม honey ถูกต้องค่ะรูปนี้ honey น้ำผึ้งตัวที่สองครับ honey น้ำผึ้งถูกต้องโอเค honey

0: ชอบกินฮันนี่กันไหม
1: คร
0: ับ มีคนเสร็จแล้วเก่งมากเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะรอไปพร้อมกันรูปต่อมาเราเรียกเขาว่าอะไรดีมันคือเนื้อนะคะเนื้อข้อไหนเป็นเนื้อชิคเก้นได้ไหมคะชิคเก้น
1: ได
0: ้ชิคเก้นแปลว่าอะไรไก่ใช่ไหมมันแปลว่าไก่ไก่หน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะชิคเก้นไม่ตอบไม่เอาเนาะเบรดใช่ไหมคะเบรดขนมปังไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปนี้ค่ะมันคือ meat m e a t meat แปลว่าเนื้อนะคะรูปต่อมานะคะมันเป็นน้ำผลไม้น้ำส้มแต่ว่าไม่มีส้มอยู่นะเป็นจูสน้ำผลไม้นะคะ J U I C E juice แปลว่าน้ำผลไม้นะคะถูกต้องเสร็จแล้ว juice น้ำผลไม้น้ำผลไม้ถูกต้องรูปต่อมาเป็นรูปของแครอท cucumberภาษาไทยเรียกรวมๆว่าไงคะมีแตงกวามีแครอทผักผักผักใช่เพราะฉะนั้นผักภาษาอังกฤษนะคะ very good vegetable นะคะ v e g e t a b l e s vegetables vegetables นะคะมีการเดาโอเคได้ได้vegetables นะคะคำศัพท์ที่ยาวที่สุดแปลว่าผักนะอ่านออกเสียงว่า vegetables นะคะ vegetables นะคะชอบกินกันไหมชอบไหมผักชอบดีมากเลยค่ะนะรูปแถวสุดท้ายค่ะมันเป็นรูปอะไรนะwater น้ำน้ำเปล่านะคะเป็นขวดใหญ่เลยเนาะ waternะคะน้ำต่อมามีน้ำแล้วสองตัวนี่คืออะไรนะ fish นะคะปลา fish ชอบกินปลากันไหม
2: ไม
0: ่ไม่ชอบหรอ
2: ชอบ
0: โอเคแล้วก็รูปต่อมาน้ำมะนาว lemonade ค่ะอ่านน้ำมะนาวนะคะคำว่าเลมอนแปลว่ามะนาวเลมอนเนทแปลว่าน้ำมะนาวเวลาเราเจ็บคอกินน้ำมะนาวดีนะคะเลมอนเนทตัวตรงกลางอันนี้วอเตอร์เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะวอเตอร์ครับน่าวอเตอร์ตัวแรกลูกวอเตอร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนนะอันนี้ฟิชตัวที่สองครับไหนขอเช็คหน่อย water โอเคอันนี้ lemonade ลูกนะ lemon แปลว่ามะนาวนะคะตัวที่สอง peach โอเครูปสุดท้ายค่ะเพื่อนไม่สบายรูปสุดท้ายคือเค้กนะคะเค้กสะกดอย่างนี้เลยเค้กนะ C A K E ค่ะหนูทุกหมดเลยเก่งมากอันนี้ได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะแจกให้อะไรครับเสร็จแล้วเก่งมากค่ะกิจกรรมต่อไปทุกคนฟังดีๆนะคะหน้า31หน้า31อันนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าเอามีรูปต่างๆเต็มเลย Color your favorite menu คำว่า color ระบายสีเมนูที่เราชอบเพราะฉะนั้นใครชอบทุกเมนูระบายสีหมดเลยนะคะเดี๋ยวมีสีให้เดี๋ยวจะแจกสีให้และฟังดีๆค่ะมีการประกวดกันนะเมนูของใครระบายออกมาสวยเดี๋ยวพี่จะเป็นแมวมองคัดเลือกมาและเรามีรางวัลแจกนะมีอยู่6รางวัลแจกนะคะเพราะฉะนั้น ให้สุดฝีมือนะ

เรามีอันนี้ให้1รางวัลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาประกวดกันนะคะเดี๋ยวพี่จะแจกสีให้นะคะเข้าประกวดหมดเลยเดี๋ยวพี่เป็นแมวมองดูว่าใครระบายสีออกมาได้เก่งสุดนะ

ล Popular Vote นะคะทีนี้มีอีกรางวัลหนึ่งนะคะเอาทำไมซ่อนสวยเป็นตัวแทนคนนี้ได้รางวัล Popular Vote นะคะเดี๋ยวก็จะได้กระติกน้ำ

2คนนี้

0: Can you hold this hand, please? Oh, sorry. Okay, I'm on phone. แล้วก็บนโต๊ะนะคะเปิดหนังสืออีกครั้งหนึ่งหน้า32 32นะคะ on page 32หน้า32เปิดก่อนไปทิ้งก่อนอ่านหน้า32
1: จะไม่แจกสติ๊กเกอร์เด็กหญิงพูดรอบสุดท้ายแล้วนะคะถ้ายังเสียงดังอีกจะไม่แจกแล้วนะ
0: get back to your seat หน้า32เปิดดูก่อนคิดเมนูนะคะคิดเมนูโอเคID kid แปลว่าเด็กๆพวกเรานี่แหละเป็น kid เด็กๆนะคะเมนูของเด็กๆก็คือเมนูของพวกเราเรามีกิจกรรมนะคะให้ทำก็คือให้เราเขียนเมนูนะที่เราชอบนะคะลงไปคำแรกค่ะ main dish main dish นะคะก็แปลว่าเมนูจานหลักนะเมนูจานหลักได้แก่อะไรบ้างเช่นอะไรเดียวต้มยำนะเช่นต้มยำเช่นอะไรอีกสเต็กสเต็กนี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมคะสเต็กอะไรได้อีกคะเมนูจานหลักฟรายไรซ์แล้วก็พิซซ่าได้ค่ะนี่คือเมนูจานหลักหรืออันนี้อะไรสปาเกตตีก็ได้นี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมนะเลือกคนละเมนูเท่านั้นนะคะเขียนลงไปค่ะวาดรูปไม้เดี๋ยวยังไม่ต้องทุกคนอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทำนะทีนี้ฟังก่อน main dish แปลว่าอาหารจานหลักนะให้เลือกแค่หนึ่งเมนูใส่ลงไปนะคะต่อมาคำนี้ค่ะ dessert แปลว่าขนมหวานขนมหวานได้แก่อะไรบ้างเช่น ice cream เช่น chocolate chocolate นะคะ cake ประมาณนี้นะขนมหวานนะคะให้เราเลือกแค่หนึ่งเมนูพอเนาะต่อมา drinks แปลว่าอะไรคะ

0: ิงส์น้ำเครื่องดื่มเราใส่อะไรลงไปได้บ้างที่เป็นเครื่องดื่มคอฟฟี่ใช่ไหมคะอะไรอีกทีอะไรอีกวอเตอร์อะไรอีกOrange juice อะไรอีก milk ค่ะเลือกแค่เมนูเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นให้แต่ละคนช่วยจัดเมนูนะคะเขียนภาษาอังกฤษลงไปอย่างละหนึ่งแค่นั้นเองระหว่างที่พวกเราเขียนพี่ก็จะแจกสติ๊กเกอร์ให้โอเคไหมโอเคตอนบ่ายเรียนอีกเรื่องนึงครับ school routine อันนั้นก็สนุกโอเคอันหน้าสุดท้ายนะคะเราจะพาพวกเราไปที่ร้านอาหารค่ะเข้ามาในร้านอาหารเราจะเจอใครบ้าง
1: เจอเพื่อนพนักงาน
0: ใช่แล้วเจอพนักงานเจอเจ้าของร้านเลย
1: เจอเมนูอาหาร
0: เจอเมนูอาหาร
1: เจอ
0: คนไปซื้ออาหารเจอลูกค้า
2: เจอลูกค
0: ้
2: า
0: เจอลูกค้าเจอเชฟเลยเจอกระทะกระทะเหล็กกระทะเหล็กโอเคใช่แล้วเราจะพาไปร้านอาหารนะคะซึ่งคนที่เราจะเจอก็คือเป็นเวเทอร์หรือว่าเวเทสแปลว่าพนักงานเสิร์ฟนะคะพนักงานเสิร์ฟแน่นอนเราเป็นลูกค้าค่ะเราเป็นลูกค้านะทีนี้เดี๋ยวจะสอนนะคะภาษาอังกฤษวิธีการสั่งอาหารเผื่อว่าเดี๋ยวพอโควิดหมดเราไปเที่ยวอเมริกากันเนาะเราไปเที่ยวอเมริกากันรอโควิดก่อนนะคะตอนนี้กำลังมานะเราถ้าเราสั่งอาหารภาษาอังกฤษไม่ได้อดกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันนิดนึงนะมาดูบทสนทนานะคะโอเค
2: เดี๋ยวพี่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวอาจารย์เป็นลูกค้า
0: โอเคพนักงานเสิร์ฟนะคะมาถึงเขาก็จะพูดว่า
2: ครูก็ยื่นพี่ก็ยื่น
3: This is our menu today. Are you ready to order now?
0: แปลว่าอะไร
3: This is
0: นี่นะ This is our menu today นี่คือเมนูของเรา Are you ready to order now พร้อมที่จะสั่งหรือยังเขาถามว่า Are you ready อันนี้พร้อมมากหิวแล้วใช่ไหมดีมากเลยลูกค้าจะตอบว่า Yes I would like
3: I would like
0: แปลว่าฉันอยากจะกิน I would like steaksteak and salad อยากกินอะไรโอเคดีเลยนะอยากกินกระทะหรอแพงนะเราอยากจะกินอะไรเราก็บอกว่า I would like hamburger and salad นะคะทีนี้สั่งอาหารเสร็จแล้วนะคะพนักงานก็จะต้องถามต่อว่า
2: What would you like to drink แปลว่า
0: What would you like to drink What would you like to drink What would you like to drink แปลว่าอะไรดี
4: ของ
0: อะไร
4: ของกิน
0: ใช่ drink แปลว่าดื่ม What would you like to drink จะดื่มอะไรนะคะถ้าใครถามเราว่า What would you like to drink ถามว่าจะดื่มอะไรนะคะดื่มอะไรได้ดื่มอะไรได้ Orange juice ดื่ม Milk ดื่มอะไรได้อีก
3: Tea
0: right Water Coffee นะเครื่องดื่มเนาะเมื่อกี้สั่งอาหารแล้วสั่งเครื่องดื่มแล้วสุดท้ายค่ะ
2: จังหวะ
0: Would you like
2: Would you like some dessert
0: ของหวานค่ะ dessert Would you like some dessert กินของหวานไหม Yes I will have ice cream อะไรได้อีก ice cream chocolate ค้กของหวานเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นไปร้านอาหารนะคะเขาจะถามแบบนี้แหละเราก็ตอบแบบนี้ I would like นะคะแปลว่าฉันจะกินฉันจะสั่งเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ฝึกว่าเราอยากจะกินอันนี้ไหมนะคะเวลาเราถามว่าจะกินอันนี้ไหมถามว่า would you like ทุกคนนะอ่านตามครูนะคะ would you like ตามด้วยอาหารค่ะ would you like ตามด้วยอาหารเช่น would you like beefแปลว่าจะกินบีฟไหม
1: ไม
0: ่
1: กิน
0: ถ้าเราจะกินเราจะตอบว่า yes please yes please นะถ้าเกิดว่าไม่กิน no thanks นะคะ no thanks นะเพราะตรงนี้ง่ายมากเลยค่ะกินไหมกินกับไม่กินแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฝึกนะคะเดี๋ยวแต่ละคนให้ถามเพื่อนนะคะถามครูดีกว่าไม่ถามเพื่อนไม่ใช่ให้ถาม Would you like ตามด้วยของกิน Would you like นะคะ Would you like burger โอเคเดี๋ยวทุกคนเลยนะคะให้ฝึกตั้งคำถามว่า Would you likeWould you like? Would you like? แล้วก็ตามด้วยเมนูอาหารแค่หนึ่งเมนูพอเดี๋ยวครูจะตอบเองนะคะว่า yes or no
1: ขนมจ
0: ี
1: น
0: ขนมจีนนุ่ดเด
1: ีย
0: ว
1: ขนมจีน
0: โอเคลองนึกไว้นะคะ Would you like? ตามด้วยของกินแล้วเดี๋ยวครูจะตอบเองว่า yes or no ถ้า yes กินถ้า no ไม่กินนะโอเคลองนึกดูนะ Are you ready?
1: Yes.
0: ฝั่งนี้พร้อมใช่ไหมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนไหมโอเคคำแรกค่ะ
2: เดี๋ยว
0: เขียนเลขหนึ่งแล้วก็

0: ียนเสร็จแล้วปิดเลยใช่ใช่อันนี้เปิดหนังสือเปล่าวันนี้อันหนังสือเก็บก่อนลูกคำแรกนะต่อมาคำที่สองค่ะพี่เขียนเลข2แล้วก็ตัว S
1: หมายเลขไปด้วยก็ดีนะคะ
0: Number 8

ภาษาไทยเราเรียกว่าสลัดอะนะคะ salad number three sausage sausage number four apple number five pizza pizza number six bread number seven steak steak number eight fried eggFried egg number nine spaghetti spaghetti อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะถ้าใครได้จะเก่งมาก number ten salmon salmon ได้นะคะได้แล้วนะคะคนที่จะได้รางวัลนะคะทำคะแนนสูงสุดนะคะ4อันดับแรกนะคะอันนี้ที่1ที่2ที่3ที่4นะคะโอเคนะกลับที่ก่อนกลับที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราประกาศรางวัลมอบรางวัลถ่ายรูป

ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้ครับผมจะพาคุณไปกับรายการ Vocab Journey ไป

0: วัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับโอ้โหรอบนี้นะครับทีแทร็กไม่ได้ยุคขนยาวนะครับมีเพื่อนมาเที่ยวด้วยนะครับน้องฮาร์ท
2: สวัสดีครับ
3: Hello guys I'm Pinit Chai Thamsirikamol My age is 10 and my nickname is Heart
1: Excellent Heart is 10 years old น้องฮาร์ทเดี๋ยวดูรอบๆนะครับเปล่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
1: เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติโอ้โหดูดีนะครับบรรยากาศรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นหรือเปล่า
3: ก็ตื่นเต้นอยู่นะครับ
1: วันนี้เราจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร So did you ever plant rice before
3: I have tried in the place like this but not this place
1: He's tried before tried แปลว่าลองแล้วพยายามอยู่แล้วนะครับ But not here ไม่ใช่ที่นี่Huh, should we try it here? Should we walk around?
3: Sure.
1: All right, ไปดูกันดีกว่าครับที่นี่มีอะไรบ้าง Let's go, come on. Whoa, what is this?
3: It's a cow.
1: It's a cow. Is it a real cow? ตัวจริงหรือเปล่า Is it real?
3: I think it's not. It's frozen.
1: Yeah, it's frozen. Okay, let's keep going. I see a cow. Wait. Heart, what is this tree over here? I think it's a ton tan.
3: Oh, yeah. I think in English it's palm tree.
1: That's right. It's actually, the special name is called toddy palm. Oh, no. We are at a junction. Junction, แปลว่า
3: Like a signpost?
1: Yeah.
3: Tells you where you're going.
1: That's right. A signpost. มีป้ายด้วย
3: Yeah.
1: ทำนายน Which way should we go?
3: I think this way.
1: Let's go this way. Turn left.
3: Beep.
1: The other side. Here we go. So today we're gonna plant the rice. Did you ever do it?
3: Yes, I ever do.
1: สวัสดีครับ
4: สว
1: ัสดีครับผม
4: ชื่อแตงกวานะคะชื่อจริงชื่อมรกตพานิชนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ทางพิพิธภัณฑ์เกษตรนี่ค่ะ
1: พี่แตงกวาวันนี้เราจะทำอะไรบ้างครับ
4: วันนี้นะคะเตรียมก้าข้าวไว้ให้ทุกท่านนะคะได้ทำนาดำกับนาโยนกันค่ะ
3: แล้วนาดำกับนาโยนต่างกันยังไงครับ
4: การทำนาดำนะคะเป็นการทำนาแบบในสมัยโบราณค่ะที่เราใช้กันมาโดยตลอดแต่วิธีการทำนาโยนนะคะเป็นการทำในรูปแบบใหม่ค่ะที่ประหยัดเวลาประหยัดแรงงานนะคะแล้วก็ดูแลง่ายด้วย
1: ปลูกแล้วต้องรอกี่วันครับถึงจะได้มีข้าวให้กินด้วยครับ
4: ปกติแล้วนะคะเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ90ถึง120วันค่ะแล้วแต่ลักษณะข้าวนะคะ
1: โอ้โหต้องอดทนอดใจนะครับจะได้กินข้าว next time you eat rice eat everything กินให้หมดด้วยโอ้มันใช้เวลาใช้แรงด้วยครับ
3: I always ate it done because as a child I ate two
1: you eat two bowls
3: yeah but sometimes three
1: can we show the camera your bellyพี่แตงกวาครับเราก็พร้อมแต่ลงในน้ำแบบนี้
4: คงจะไม่ได้นะต้องเปลี่ยนก่อนนะคะ
1: ถอดเลยใช่ไหมครับ
4: อย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะเปลี่ยนชุดเอ๊ะน้องฮาร์ทเปลี่ยนชุดภาษาอังกฤษต้องพูดว่ายังไงนะครับ
3: change clothes switch clothes
1: ก็ได้เนาะ change your clothes switch your clothes โอเค you ready let's go

0: เอาละครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อย We changed our clothes
1: พี่ตังกวาครับแต่ผมสงสัยมานานแล้วครับต้นข้าวพวกนี้มันมายังไงหรอครับ
2: ต้นข้าวพวกนี้นะคะก็เกิดมาจากเมล็ดข้าวเมล็ดเล็กๆค่ะซึ่งเราเนี่ยจะต้องนำเมล็ดข้าวเหล่านั้นนะคะไปจัดการเพาะนะคะหรือว่าเพาะก่ายนี้ก่อนถึงจะได้เป็นต้นข้าวแบบนี้ค่ะโดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 15-20 วัน
0: โอ
1: ้ like 90 plus 20
0: that's a long time
2: ลักษณะของการทำนาดำและนาโยนนะคะแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะเวลาเราทำนาดำเนาะเราเนี่ยจะต้องใช้มือจีบก้าข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็ปักลงไปในดินแต่การทำนาโยนค่ะเราจะใช้วิธีการคือจับปลายข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็โยนลงไปเลยค่ะ
0: Oh my God how are we going to throw
1: It's like bait
0: throw we're gonna throw the rice มันจะเจ็บหรือเปล่าตรงกลางเล็กๆอย่างนี้มันจะโยนได้ยังไงคร
2: ับไม่เจ็บค่ะเขาไม่เจ็บหรอก
0: Wow okay I want to try it too อยากลองด้วย Heart let's see who can throw it the farthest
1: okay
0: but let's watch Pi Teng Gua she's gonna teach us
2: โอเคค่ะให้เราเนี่ยจับที่ปลายข้าวแบบนี้ค่ะ
0: ครับ
2: เสร็จแล้วเราก็
0: โอ้โหมันไกลเลยไปนู่น
1: บอม
0: Let's do it together
2: เดี๋ยวนิดนึงนะคะ1 2 3นี
1: ่ Oh my god
0: Watch me น้องฮาร์ทเอาเลยครับ Go for it 1 2 3 Oh
1: Wow Oh I got some fall down
0: You did it 1 2 3
2: ขนาดนายโยนยังสนุกขนาดนี้นะคะจะบอกให้ว่านาดำนะคะสนุกกว่านี้ค
0: ่
2: ะ
0: Whoa, I can't wait รอไม่ได้เลยเอ๊ะน้องฮาร์ทภูมิปัญญาคำนี้ภาษาอังกฤษต้องพูดไวยังไงนะภูมิปัญญาซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างนี
1: ้ like a history that does like a long time so we say it like ภูมิปัญญา
0: Yeah, we could say like historical wisdom, local wisdom, original way. Let's try it. Are you ready?
1: Yep.
0: Let's go. Bye! It's slippery, มันลื่น. Be careful.
1: Ah! it's like a muddy puddle.
2: ด้วยนะคะ.
0: Don't forget the rice. You forgot the rice.
1: I got one.
0: You got one? All right, you want some?
1: Yep.
0: There you go.
2: เอาข้างที่เราไม่ถนัดนะคะอุ้มก้าข้าวไว้ค่ะ
3: จับตุ้มก้า
0: โอเค
3: มาทีละตุ้มทีละต้น
0: ครับ
3: แล้วเราก็ทิ่มลง
0: ยกนิ้วต้อง
3: ครับ
0: อย่าง
3: น
0: ี
3: ้
0: ครับ
3: ครับ
0: ลงในน้ำ
3: ครับ
2: กดให้ถึงตรงโคนเลยนะคะกดลงไปเลยค่ะ
0: โอเค
2: นี่แหละค่ะคือการทำนาแบบดั้งเดิมค่ะอาจจะปวดหลังหน่อยนะคะ
0: Did you hurt your back
1: Yep
0: อ่ะปีแตงกว่าสบายมาก
2: สู้ๆนะคะ
0: สู้เอ๊ะน้องฮาร์ทแล้วชาวนาเราจะใช้คำว่าอะไรดี
1: Farmer yes
0: อธิบายเพิ่มก็ได้ Rice farmer
1: Yep
0: ปีแตงกว่าโอ้โหสนุกมากแต่เหนื่อย
1: เหนื่อยหน่อยครับ
2: เนี่ยแหละค่ะเขาถึงบอกว่ากว่าจะได้ข้าวแต่ละเมล็ดนะคะเราต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้แรงใจแรงกายเยอะมากเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้องทานข้าวให้หมดนะคะ
0: แน่นอนแล้วพูดถึงข้าวนะครับโอ้เรามีหลายๆคำเช่นข้าวเหนียวต้องพูดว่ายังไงนะ
1: sticky rice
0: sticky rice แล้วถ้าเป็นข้าวสวย beautiful rice ได้หรือเปล่า
1: no
0: ไม่ได้ rice เฉยๆครับแล้วพี่แตงกวาปลูกแล้วเรียบร้อยทำอะไรต่อดีครับ
2: เราไปสร้างบ้านกันดีกว่าไหมคะ
0: เฮ้ยเราจะสร้างบ้าน we're gonna build a house
1: oh that's great
2: แต่ว่าบ้านที่เราจะไปสร้างนะคะเราจะทำมาจากดินนี่แหละค่ะ
0: โอ้โหจะทำได้ไง do you want to know too
1: I think that's
0: over here okay let's go follow me ตามผมมาเลย

0: follow her. Go ahead.
1: Let's go.
0: บ้านอยู่ไหนนะครับพี่แตงกวาไม่เห็นมีบ้านเลยนะ
2: น
0: บ้านด
2: ิน
3: ไม่มีคนงานหรอกค่ะเพราะเราเนี่ยแหละค่ะจะสร้างบ้านดินกันเองเราจะมาสร้างบ้านดินหลังนี้ให้เสร็จสมบูรณ์กัน
0: บ้านดินภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่าอะไรดีครับน้องฮาร์ทบ้านดิน
2: clay house
0: clay house แปลตรงตัวนะครับ clay house
3: พี่เชื่อพร้อมหรือยังคะ
0: I'm ready
3: โอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาผสมนะคะดินเพื่อที่ทำอิฐสร้างบ้านกันก่อนค่ะช่วยกันผสมดินให้พี่ตังกวาหน่อยนะคะ
0: โอเคได้เลยครับ
3: แนะนำให้ใช้เท้าค่ะการย่ำดินเราจะได้สัมผัสแล้วก็นวดเท้าไปในตัวด้วยค่ะ
0: Let's do rock paper scissors Who's going first
2: okay.
0: Rock paper scissors shoot shoot shoot เรียบร้อยน้องฮาร์ท
3: พร้อมหรือยังคะ
2: โอเค
0: อี
2: Oh my god ทำยังไงให้มันเข้ากันนะครับ
3: เราต้องเดินวนไปเรื่อยๆค่ะเดินวนๆเลยค่ะถ้าเราเดินวนไปสังเกตนะคะดินที่อยู่รอบๆข้างเท้าเรานะคะจะค่อยๆไหลเข้ามาใช่ไหมคะส่วนผสมเนี่ยก็จะเข้ากันโดยอัตโนมัติค่ะ
0: แล้วใช้ดินอะไรบ้างครับ
3: ดินที่ดีที่สุดในการสร้างบ้านดินจริงต้องเป็นดินร่วนปนทรายนะคะ
2: ที่ทำอยู่คืออะไรหรอครับ
3: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเรื่องของการผสมดินครับ
2: ภาษาอังกฤษ
0: ผสมดินอาจจะใช้คำว่า mixing the clay ได้ไหมน้องฮาร์ท mixing the clay
2: you can use that too
0: เช่น I'm mixing the clay ก็คือตอนนี้น้องฮาร์ทกำลังผสมดินอยู่ Do you want to switch
2: It's okay
0: Okay whoa น้องฮาร์ทสุดยอดมากนะครับ Are you tired
2: Yes I just stomped a lot of rocks there
0: He's a little tired Oh ยินIt's cold. เราพูดถึงความเย็นนะครับบ้านดินฤดูร้อนกำลังมาบ้านดินมันจะเย็นหรือเปล่าข้างใน
3: เย็นค่ะปกติแล้วบ้านดินนะคะอุณหภูมิในบ้านนะคะเย็นกว่าด้านนอกค่ะ
2: งั้นผมทำอีกอันเลยไหม
3: ได้เลยครับมาเลย

0: แล้วยังไงต่อนะพี่แตงกวา
1: ขั้นตอนนี้นะคะเราจะเอาดินที่เราได้ค่ะมาทำเป็นก้อนดินกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเรียกว่าไม้บล็อกค่ะสำหรับทำก้อนอิฐ
2: เอ๊ะแล้วพี่แตงกวาครับทำไมอันนี้มันไม่เหมือนกัน
1: ดินอันนี้นะคะเป็นดินที่ผสมนะคะแล้วก็ทิ้งระยะเวลาสักพักนึงให้เขาได้ที่ค่ะเขาเลยจะมีความเหนียวมากขึ้นเมื่อน้ำในนี้นะคะเขาค่อยๆออกไปค่ะเราจะเอาดินนะคะในถังนี้เทเข้าไปในบล็อกไม้ค่ะแต่ก่อนที่จะเทนะคะเราต้องเอาบล็อกไม้เนี่ยไปแช่น้ำก่อน
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเมื่อเราเทดินเข้าไปแล้วถ้าเราไม่เอาบล็อกไม้แช่น้ำใช่ไหมคะบล็อกไม้เนี่ยจะดูดน้ำจากดินแล้วมันจะ
0: ออกไม่ได
1: ้ถูกต้องค่ะ
0: Who's gonna do itOkay, we have a volunteer.
2: Okay.
0: แล้วจะมีหลายๆคำนะครับเช่นตัวนี้นะครับจะเรียกว่า mold. Mold ก็คือ M-O-L-D, mold. ก็เหมือนเป็นแม่พิมพ์นะครับ mold หรือ block ก็ได้ครับแปลตรงตัว It's a block, it's a mold.
1: วันนี้เราจะทำทั้งหมด5บล็อกเลยนะคะตามนี้เลย
2: 5 blocks.
1: เฮงไปเลยค่ะ
2: Pour them in.
1: ไปเลยค่ะใช่แล้วคราวนี้นะคะเราก็เอามือนะคะกดไปข้างๆเลยค่ะ
2: แล้วบ้านมันใช้กี่ก้อนครับ
1: ก็ขึ้นอยู่กับความใหญ่ของบ้านนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500ถึง700
0: 500มากแล้วมีคำถามด้วยมันจะอยู่นานหรือไม่
1: บ้านดินค่ะมีอายุการใช้งานเป็นร้อยปีเลยนะคะหลายพื้นที่เลยในประเทศไทยนะคะบ้านดินเนี่ยมีอายุเกิน100ปีขึ้นไปค่ะ
0: สุดยอดมาก
2: เอาหมดกัน
0: You got it heart good job พี่แตงกวาคิดว่าไงนะครับ
1: โอเคค่ะถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเราเอาออกจากบล็อกกันดีกว่าค่ะ
0: เฮ้ยฮึบโอเ
1: ค
0: ได้เลยครับ
1: เสร็จแล้วนะคะเราต้องตากแดดก่อนครับตากแดดอย่างน้อย1อาทิตย์ครับให้
0: เป็นอาทิตย์โอ้
1: อันนี้ตากได้ประมาณ1วันนะคะจะเป็นลักษณะนี้หน้าเขาก็จะเป็นฟิล์มแข็งๆ
2: Just one day
0: โอ้มันแข็งจริงฮะ This is one day 7 days hard I think super hard
2: I'm just gonna make my
0: ตกแต่งด้วย
1: เราไปดูก้อน7วันกันข้างในมั้ยคะว่าตอนนี้
0: โอเคไปดูดีกว่า
1: ไปเลยค่ะ
0: Let's take a look
2: So heavy.
0: It's heavy. You want me to lift it?
2: Yep, try.
0: Okay, I'm gonna try and lift it. It's heavy. ประมาณกี่กิโลฮะ
1: ประมาณเกือบ10กิโลได
0: ้ โอ้ หนักจริงๆ ระวังเท้า
2: หนึ่งส่วนสองของตัวผมเลย
0: Wow. All right, let's put it down. It's a little heavy.
1: พอเราได้ก้อนดินอย่างนี้นะคะ เราก็จะสร้างบ้านได้แล้วค่ะ
0: เอ๊ ก่อสร้าง ก็มีหลายคำนะครับ เช่นconstruction worker
2: Oh I think about destruction
0: Oh destruction คือทำบ้านพังเลยเอาเป็นว่า construction worker หรือ carpenter ก็ได้ครับถ้าเป็นบ้านไม้เราจะเรียกว่า carpenter แต่บ้านแบบนี้บ้านดินก็
2: brick house
0: ก็แล้วแต่ brick house brick construction worker เอาละครับพี่แตงกวาก้อนหินดินแบบนี้เรียบร้อยตากแล้วแข็งแรงจริงนะครับสร้างบ้านได้ยังไง
1: ขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะเราก็จะเอาก้อนดินตรงนี้นะคะไปเรียงเป็นกำแพงค่ะแต่ว่าก็จะมีเคล็ดลับนะคะเราจะใช้ดินที่เราผสมกันในขั้นตอนแรกจำได้ไหมคะมาเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างก้อนดิน
2: โอ้ the first one that we make we use for the glue
0: อ๋อแบบนี้หรือเปล่านะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราเนี่ยฉาบนะคะสีก็จะเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราจะพาไปทำตั้งแต่ขั้นตอนการก่อบ้านดินเลยค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวน้องฮาร์ทช่วยสร้างกำแพงก่อน
2: I'm making a history first
1: ปึ๊บไปเลยวิธีการคือเราจะเอาก้อนอิฐหรือก้อนดินที่เราทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเชื่อมประสานกันโดยดินที่เราผสมในขั้นตอนแรกค่ะก็คือวางแบบสลับแบบนี้เลยนะคะที่ทีเชอร์วางอยู่แบบนี้พร้อมกันหรือยังคะ
0: พร้อมแล้ว
1: ครับงั้นเดี๋ยวลงมือทำกันเลยค่ะ
0: โอเค
2: Where's the fan
0: This way
1: โอเคได้ค่ะ
0: วางยังไง
1: เอาดินลงค่ะเหมือนเราก่อก้อนอิฐเลยค่ะทีเชอร์เอาดินมาใส่ตรงนี้เลยให้เป็นเหมือนปูนได้เลยค่ะมาเลยค่ะน้องอาร์ตเร็วมาช่วยกันเร็ว
0: เอาเยอะไหมครับ
1: เยอะเลยค่ะโอเคค่ะ
2: ระวังนิ้วนะครับ
1: แล้วก็ทาข้างบนเลยค่ะทาเลยทาให้ทั่วเลยค่ะ
2: It's fun.
0: This is fun.
1: ใช่แล้ว
2: More glue.
1: เสร็จแล้วเอาก้อนอิฐวางเลยครับ
0: วางเยอะครับ
1: นี่ครับนี่ค่ะแล้วก็
0: ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับอุปกรณ์ไม่เยอะเท่าไหร
1: ่แต่ว่า1วันนะคะเราสามารถก่อกำแพงได้ไม่เกิน7ชั้นค่ะเพราะว่าถ้าหนักกว่านั้นกำแพงเขาจะล้มค่ะ
0: อ๋อมันอันตรายคำนี้นะอันตรายภาษาอังกฤษว่า
2: dangerous
0: แล้วรู้ไหม what is the most dangerous animal is very small
1: mosquito
0: a mosquito ถูกต้องนะครับผีแตงกวาด้วยนะครับ mosquito ผีแตงกวาขอบคุณมากนะครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ด้วยขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: ขอจับมือด้วยก็เป็นวัฒนธรรมตลาด
2: จับมือวัฒนธรรม
0: nice to meet you bad to meet you
2: we're clean
0: สะอาดสะอ้างเรียบร้อย how was today did you have fun
2: yeah it was so funespecially when I stomp the clone
0: yeah สนุกมากนะครับเฉพาะที่ยำโคลนด้วยโอ้โหสนุกมาก so finally น้องฮาร์ท today can you think of 3 words that we can teach people at home in English what should we teach them today
2: you have to eat rice all of the rice because it's hard to get I have been tried it already
1: เราต้องกินข้าวให้หมดจานนะครับผมเคยลองปลูกข้าวมาแล้วมันยากมากเลยครับ
0: จริงครับมันยาก so กินข้าวให้หมดนะ eat all of your food eat all of your rice ขออีก2คำที่เราเรียนรู้วันนี้ครับ
2: historical
0: คำนี้นะเป็นคำที่ดี historical หรือ local wisdom ก็คือภูมิปัญญานั่นเองครับคำสุดท้ายคิดออกแล้วประหยัดเพราะบ้านดินมันจะประหยัดมันจะเย็นสบายไม่ต้องเปิดแอร์ครับ
2: sufficient
0: is it sufficient or efficient
2: efficient
0: ถูกต้องครับ sufficient ก็คือพอเพียงแต่ประหยัดก็คือ efficient ลืมต้นตัว e แต่ไม่ได้ออกเสียงว่า efficient ก็ efficient Heart I gotta say goodbye to you it was a pleasure thank you so much น้องๆที่บ้านนะครับอยากเรียนรู้แบบนี้ไปเที่ยวเรียนภาษาไปด้วยอย่าลืมติดตามด้วยมีคำถามเดี๋ยวจะฝากใน Facebook ด้วยนะครับเข้าไปตอบด้วยจะได้มีโอกาสเล่นด้วยเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
1: และอย่าลืมติดตามพวกเราด้านล่างนี้ด้วยนะครับ
0: All right Heart ได้เวลาแล้วเราจะกลับบ้านดิน You ready Let's go See ya ดี
2: Oh my god
0: Oh, nice to meet you. Bad to meet you.
3: If anything is going to destroy nature, it should come from nature itself and should be friendly to humanity. Thailand is an agricultural country. We export numerous agricultural products.However, outbreaks of agricultural pests are still common, especially in the Khon Saewon province. The initial scope of this research is to solve the problem of pesticide pollution. Farmers in this area use a lot of chemicals. Rice farmers use a lot of pesticide. This shows that they have not been able to solve the problem properly. The use of pesticide not only affects the agriculture production,but also affect the household economy. It's hard for farmers to set aside a part of their income from the sale of their products for the cost of pesticide, which have adverse health effect on both their family and consumers. Therefore, we try to find bioactive compounds in some medical plants in the Khon Saewon that can be used to eliminate major pests.We found that two local plants, Khot Sang and Mamuang Ho Meng Wan, were effective in eliminating wheat armyworm, cutworm, and fall armyworm, which are local major pests of Nakhon Saewon. The research began with studying them of the infestation of wheat armyworm, cutworm, and fall armyworm, which damage crops. The effectiveness of the biopesticide made from local plants was also tested.The process of making extracts what's at the heart of this research to

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Globally, approximately 2 billion people in 95 countries and territories are at risk of being infected with malaria. There were 212 million cases of malaria globally and 438,000 malaria deaths per year. In Thailand, the number of patients infected with malaria was estimated at an average of 20,000 per year, especially in the endemic Thai-Cambodian and Thai-Myanmar borders.
5: The Thai Ministry of Public Health and the WHO have set the national strategy to eliminate malaria by the year 2026. To achieve this goal, we need to be able to determine who is infected and where are they. Therefore, the ability to detect infections and how it spread will directly lead to the implementation of the policy maker.
4: And a symptomatic carrier acts as a hidden conduit, ready to spread the disease from anopheles to other humans.
5: Basically, we have underestimated the epidemiology of malaria in low transmission areas, such as in Southeast Asia. We can think of malaria as an iceberg that we can see only the top of the iceberg by using standard techniques.such as the microscope. Microscope can detect

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุภจรกลิ่นสุวรรณนะครับและนี่คือรายการที่จะพาผู้ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาวิชาชีพนะครับมาบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของพวกเขาและเธอนะครับรวมถึงว่าความสำคัญของการใช้การสื่อสารและเทคนิคในการพูดเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้พิเศษมากๆเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับไม่นานเธอเพิ่งจะเป็นศิลปินโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงปุ๊บปั๊บไปมาไปเรียนปริญญาเอกทางด้านจิตวิทยามาตอนนี้มีดีกรีถึงเป็นนักจิตวิทยาอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยขอต้อนรับดร.เจนนิเฟอร์ชวโนวณิชครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้

0: จว่าสิ่งสำคัญมากๆคือคนจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
1: ซึ่ง
0: ต้องเป็น
1: เช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับ
0: อย่างแรกเลยค่ะคิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาการตั้งคำถามแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่
1: ไปไงมาไงถึงเลือกสาขาจิตวิทยาครับอยากรู้จริงๆจัง
0: ตอนแรกคือเริ่มจากแบบชีววิทยาก่อนค่ะเรียนมา2ปีแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ทางตัวเองสักเท่าไหร่แล้วก็มีโอกาสได้เรียนจิตวิทยาตั้งแต่ม.ปลายแล้วก็ปี1ปี2เนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือทางตัวเองก็เลยเปลี่ยนตอนปี3ค่ะแล้วก็มาเรื่อยๆจนถึงแบบปโทปเอกก็เป็นจิตวิทยาหมดเลยค่ะ
1: ไอ้ที่รู้ว่าเป็นทางตัวเองนี่คือมันมีจุดสปาร์คหรือมีจุดพลิกอะไรตรงไหน

0: ยังไงอาจารย์
1: คือรู้สึกว่าอ่านหนังสือเราไม่เบื่อตรงนี้ใช่ค่ะพออ่านเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกดีสามารถอ่านต่อได้เพราะว่ามันก็จะมีแบบการทดลองอะไรต่างๆที่ทำให้เราเข้าใจแบบความคิดของมนุษย์แล้วก็พฤติกรรมมนุษย์ก็รู้สึกเพลินไปกับมันค่ะ
0: สนุกไปกับมัน
1: ใช่สนุกไปกับม
0: ันนักจิตวิทยากับจิตแพทย์ต่างกันไงอาจารย
1: ์นักจิตวิทยาจะไม่สามารถให้ยาได้แต่ว่าจิตแพทย์เนี่ยสามารถที่จะให้ยาได้นี่ความแตกต่างชัดเจนมากๆใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ทำงานในการแบบรักษาเยียวยาจิตใจของคนแล้วก็ทำให้จิตใจของคนเนี่ยดีขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดจะถามว่าณตอนนี้อาจารย์ไม่ใช่แค่เป็นนักจิตวิทยาเท่านั้นแต่เป็นอาจารย
1: ์
0: เพื่อที่จะสอนคนไปเป็นนักจิตวิทยาด้วยตรงนี้บทบาทในการสื่อสารเนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนยังไง
1: สำคัญมากเลยอย่างแรกคือเราจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถคุยกับเราได้ก่อน
0: ทำยังไง
1: ก็อาจจะเรียกว่าพยายามที่จะสบายๆกับเขานะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือถ้าสมมติว่าเขาเริ่มพูดอะไรแล้วเราเหมือนแบบทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังทำอะไรผิดอันเนี้ยเขาจะไม่เปิดใจแล้วก็คุยกับเราเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดใจรับฟังค่อยๆถามเขาว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นโดยที่ยังแบบไม่ได้ไปพูดว่าเขาทำผิดทำไมทำแบบนี้ทำไมทำแบบนั้นเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เขาเปิดใจแล้วก็ค่อยๆเล่าให้เราฟังได้ดียิ่งขึ้นแล้วทักษะที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการทวนเน
0: า
1: ะเราสรุปว่าเอ้ยสิ่งที่เราฟังเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่า นะคะอาจจะพูดว่าแบบเอ้ยอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เข้าใจแบบอาจารย์เข้าใจถูกต้องไหม มีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมให้อาจารย์แบบฟังบ้างอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็สำคัญมากๆเลย
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะนิสิตทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งคำถามนะคะง่ายๆเลยวันนี้เราจะมาพูดถึง4เทคนิคสั้นๆที่จะช่วยให้นิสิตทุกคนเนี่ยสามารถที่จะตั้งคำถามได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเทคนิคแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของความสงสัยพยายามที่จะมีแบบความสงสัยอยากรู้อยากเห็นตรงนี้ก็จะช่วยให้เรามีคำถามมากยิ่งขึ้นอย่างที่2เลยนะคะก็คือว่าพยายามอย่ามีคำตอบในสิ่งที่เราถามในบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะมีคำตอบอยู่ในใจนะว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาจะตอบว่าอะไรพยายามที่จะปล่อยทิ้งคำตอบที่เรามีอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยตั้งใจฟังผู้พูดได้มากยิ่งขึ้นเทคนิคที่3เลยเนี่ยค่ะคือเทคนิคในการตั้งคำถามปลายเปิดนะคะเพราะอะไรทำไมอย่างไรนะคะแทนที่เราจะถามแบบคำถามปลายปิดเนาะถ้าเราถามคำถามปลายปิดเนี่ยมันจะทำให้คนตอบเขาตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วบทสนทนามันจะหยุดลงเท่านั้นนะคะและเทคนิคสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการฟังขาดไม่ได้เลยสีหน้าท่าทางของเราเนี่ยนะคะควรที่จะแสดงออกว่าเรากำลังฟังเขาอยู่ตั้งใจฟังเขาอยู่แล้วก็ให้ความสำคัญกับคำพูดของเขาอันนี้ก็เป็น4เทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีการสื่อสารในการตั้งคำถามดียิ่งขึ้นค่ะ
0: ทีนี้คนที่มาปรึกษานักจิตวิทยาในหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหตุผลอย่างเดียวอารมณ์มาเต็มอีโมมาเต็มเราจะเคลียร์ตรงนั้นยังไงก่อนหรือว่าแก้ไปยังไงทีละปอยังไงจัน
1: จริงๆแล้วการที่เรามีอารมณ์หรือว่าใครมีอารมณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเราไปเบรกเขาว่าแบบเอ้ยหยุดก่อนห้ามโกรธอันนี้บางทีมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าอารมณ์เขากำลังมาเพราะฉะนั้นอาจจะลองสังเกตอะค่ะว่าเราปล่อยให้เขาแบบเผชิญกับอารมณ์ตรงนั้นไปก่อนไหมเราค่อยๆพูดให้เขาใจเย็นขึ้นเพราะว่าบางทีถ้าเราไปพูดว่าแบบเอ้ยหยุดโกรธก่อนบางทีเขาโกรธอยู่นะเขาก็จะแบบมาเบรกเขาทำไมอันนี้มันเป็นอารมณ์ที่เขารู้สึกนะคะบางทีเราอาจจะสังเกตแล้วก็ปล่อยให้เขาเนี่ยเผชิญกับอารมณ์ไปก่อนก็ได้ค่ะ
0: ในการไปเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยอาจารย์เท่าที่ผมเข้าใจนะถ้าผมพูดผิดอาจารย์บอกด้วยนะหลักการคือเราต้องการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนความคิดอะไรเขาบางอย่างในการที่เราจะเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยอะไรสำคัญกันกับสิ่งพูดอะไรกับพูดอย่างไรสำหรับนักจิตวิทยาอะไรสำคัญกันแบ่งน้ำหนักเนี่ยอาจารย์
1: บางทีนักจิตวิทยาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบมีอันนึงที่มีคนเปรียบเทียบให้เจนฟังนะคะว่าบางทีจิตใจคนไม่ดีก็เปรียบได้เหมือนกับดอกไม้ที่เขาเหมือนแห้งเหี่ยวนักจิตวิทยาจะเป็นคนแบบรดน้ำให้เขาเหมือนเติบโตได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยค่ะจะมีบทบาทหน้าที่ที่จะช่วยทำให้ตัวเองดีขึ้นแต่ว่าเราเนี่ยจะค่อยให้คำแนะนำเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่จะแบบเหมือนปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือว่าการกระทำด้วยตัวเขาเองค่ะ
0: คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเขารู้คำต

0: อยู่แล้วแหละเราแค่เป็นคนไปไกด์เขาให้ตบๆๆเข้าทางนี้เหรอ
1: ใช่ค่ะคอยสำรวจความคิดเห็นของเขาเนาะสำรวจว่าเขารู้สึกยังไงอารมณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วเป็นเพราะอะไรเขาถึงคิดแบบนั้นค่ะ
0: อาจารย์เคยช่วยแก้ปัญหาเคสไม่ใช่เป็นนิสิตนะหมายถึงคนทั่วไปที่อาจารย์ไปเจอคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายเงี้ยอาจารย์เคยไปช่วยแก้ปัญหานี้ไหม
1: ส่วนใหญ่อาจารย์จะทำงานแบบว่ากับองค์กรซะเป็นส่วนใหญ่นะคะหลักๆ ก็จะเป็นแบบนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมองค์การคือเราจะทำงานกับบริษัททำงานกับ HR อะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานแล้วก็มีแรงจูงใจในการทำงานเรียกว่าทำให้เขามีผลงานที่ดีขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันคือมีความสุขแล้วก็พึงพอใจกับงานของเขาค่ะ
0: แล้วมันทำได้ใช่ไหมอาจารย์
1: ทำได้ค่ะก็จะช่วยแบบอย่างณปัจจุบันปัญหาที่พบเจอกันเยอะๆอาจจะเป็นเรื่องของภาวะหมดไฟเพราะว่าทำงานในช่วงโควิด19เนาะก็จะแบบ work from เขาอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบุคลากรหลายคนก็จะพบเจอกับปัญหาเรื่องภาวะหมดไฟเรื่องของความเครียดไม่มีแรงจูงใจที่จะทำงานเนี้ยค่ะแล้วก็คอยแบบแก้ไขปัญหาให้กับตัวบริษัทให้เขาแบบทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้ดีขึ้นค่ะ
0: ช่วงโควิดหลายคนนี่ไฟเยอะเลยอาจารย์ไฟแนนซ์ตามกันเพียบเลยรถเอ่ยบ้านมากันเต็มไปหมดเลยมาจากไหนก็ไม่รู้นะซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนอกจากอาจารย์จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยอาจารย์ก็รับในเรื่องของการจิตวิทยาในคอร์ปอเรทใช่ไหม
1: ใช่
0: จิตวิทยาองค์กรใช่ไหม
1: องค์กรค่ะ
0: ในการสื่อสารกับคนที่เป็นนิสิตที่เป็นสายนี้โดยตรงกับคนที่เป็นคนทำงานทั่วไปเนี่ยมันต่างกันยังไงอาจารย์
1: ต่างกันเพราะว่าบางทีนิสิตที่เขามาเรียนเนี่ยเขาต้องการแบบที่จะเข้าใจว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมเนาะเหมือนแบบ why ทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมคนเราถึงแบบมีภาวะหมดไฟแต่ว่าพอเราพูดกับบริษัทหรือว่าคนแบบหน้างานที่ทำงานเนี่ยเขาต้องการที่จะรู้ว่าแบบแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปมันจะเป็นเหมือนวัดละเป็นว่าแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงเนาะอยากที่จะรู้ว่าแบบแนวทางปฏิบัติจะต้องทำยังไงบ้างอันนี้ค่ะก็อาจจะเป็นมุมมองที่อาจจะแตกต่างกันนิดนึงค่ะ
0: เวลาเข้าไปในโรงงานเข้าไปในองค์กรเข้าไปในหน่วยงานซึ่งอาจารย์เองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆไม่ได้เป็นวิศวกรโรงงานไม่ได้เป็น IT ไม่ได้เป็นอะไรเฉพาะแต่เราต้องไปพูดอะไรบางอย่างซึ่งเราอาจจะไม่ได้รู้แบ็คกราวด์เขาเยอะอาจารย์ใช้วิธียังไงในการสื่อสาร
1: เวลาก่อนที่จะไปสื่อสารเนี่ยเราจะต้องมีการบรีฟงานก่อนพยายามที่จะสอบถามว่าณตอนนี้เนี่ยปัญหาที่คนพบเจอกันคืออะไรบ้างนะคะแล้ววิธีการทำงานเขาเป็นยังไงพยายามที่จะเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด
0: ขอเช็คลิสของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับต้องมีอะไรบ้างจ๊ะ
1: อย่างแรกเลยค่ะคิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆคือ critical thinking นะคะแล้วก็การแก้ปัญหาอันนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยเหมือนกันนะคะการตั้งคำถามอันนี้สำคัญมากๆนะคะว่าบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเราจะต้องตั้งคำถามว่าเอ้ยมันมีปัญหาอย่างอื่น
0: ใช่ป่า
1: ใช่หรือเปล่าแบบแอบอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการตั้งคำถามเรื่องของการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่ค่ะ
0: การเป็นการสื่อสารของนักจิตวิทยาเนี่ยอาจารย์มันยิ่งทำให้เราต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าอาชีพอื่นๆไหมในมุมมองอาจารย์เพราะว่าเอาจริงๆคนที่จะมาหานักจิตวิทยาได้เนี่ยมันต้องมีอิชชูอะไรบางอย่างมันต้องมีปมประเด็นอะไรบางอย่างแน่ๆถึงมาหาเราเนี่ย
1: เจ๊ว่าสิ่งสำคัญมากๆคือคนจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
0: ซึ่ง
1: ต้องเป็นก็ต้องเป็นด้วยค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเราจะต้องสื่อสารให้ได้มันคือความสัมพันธ์กับอีกคนนึงเนาะเหมือนจิตใจคนก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการสร้างความเชื่อใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันอาศัยคำพูดนะคะมันอาศัยน้ำเสีย
0: ง
1: มันอาศัยแบบความรู้สึกที่เราแบบคอนเนคกับอีกคนนึงที่เราเชื่อมโยงกับอีกคนนึงเพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะ
0: อาจารย์พูดถึงประเด็นน้ำเสียงมันมีผลอาจารย์การที่เราพูดกับเขาเนิบๆช้าๆเย็นๆมันจะทำให้ความรู้สึกที่เขามีต่อเรามันต่างไหม
1: ก็ต่างนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะสื่อสารออกไปโดยทำใหคนฟังเนี่ยเขารู้สึกว่าเรากำลังไปตำหนิเขาอยู
0: ่
1: ถ้าขึ้นเสียงเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าเรากำลังแบบไปดุเขาหรือเปล่านะคะหรือว่าบางทีการพูดแบบกระโชกโค้งห้าเนี่ยมันก็จะทำให้คนฟังรู้สึกว่าเรากำลังแบบพูดจารุนแรงกับเขานะคะหรือว่าเป็นตัวอย่างแบบช่องว่างระหว่างวัยอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าคนที่มีอายุเด็กกว่าเนี่ยพูดด้วยน้ำเสียงที่แบบดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าก็โชคโค้งอีกคนนึงเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเรากำลังแบบไม่เคารพเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน้ำเสียงก็เป็นส่วนสำคัญ
0: นะเพราะฉะนั้นต้องไม่ติต้องไม่วิจารณ์ต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มและสำคัญคือให้เขารู้สึกว่าเปิดก กับเราให้รู้สึกสบายเวลาอยู่กับเราใช่ไหมฮะอาจารย์งั้นว่าไปแล้วเนี่ยความยากซึ่งถือว่าเป็นโชคชั้นที่2ของการเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยคือนอกจากเราจะต้องคอยดูว่าอะไรคือปฏิกิริยาตอบกลับเราเก็บอะไรจากคนคนนี้จากเคสของเราได้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องคอยสำรวจตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเสียงสีหน้าแววตาท่าทางของฉันเนี่ยที่ส่งออกไปเป็นยังไงด้วยต้องอย่างนี้ควบคู่ไปตลอด
1: คิดว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์นะคะ EQ

0: แล้วเขาบอกว่าอีกอันนึงที่สำคัญเลยอ่ะคือการพูดอย่างตรงไปตรงมานะคะว่าแบบเราได้พูดความต้องการของเราไหมเราพูดความคิดของเราหรือเปล่านะคะเรากำลังแบบแสดงความเป็นตัวตนของเราให้อีกฝั่งนึงรับรู้ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ว่าไปแล้วนี่มันก็เป็นความยากนะอาจารย์แล้วอาจารย์อยู่ในแวดวงอาชีพนี้มาก็มาเริ่มสอนนี่ก็มาสัก5-6 ปีแล้วนะฮะถ้าย้อนเวลาได้อาจารย์อยากเป็นนักจิตวิทยาอยู่ไหม
0: ก็ยังเลือกแบบเด
1: ิมอยู่ทั้งที่คุยกันนอกรอบนะคุณผู้ชมมาสายเนี้ยคือคุณพ่อคุณแม่เป็นคนชี้เป้าเจนนี่เรียนนี่
0: ค่ะตอนแรกเขาแบบอยากจะให้เรียนหมอคือเริ่มมาก่อนแบบตอนเด็กๆเลยนะว่าแบบเป็นหมอดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มที่จะเรียนชีววิทยา
1: เ
0: พื่อที่จะเป็นหมอนะคะ2 ปีแล้วก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าสงสัยเนี่ยแหละนักจิตวิทยานะคะชอบจิตวิทยาก็ไปคุยกับเขาเขาก็แบบเพราะอะไรเนาะทำไมถึงรู้สึกอย่างนั้นทำไมถึงไม่อยากเป็นหมอแล้วในลองแบบเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมเราถึงต้องการแบบนั้นก็เป็นการพูดคุยกันค่ะ
1: หลายๆครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาในบ้านเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยดู The Speech Guide กันอยู่ในตอนนี้นะฮะมีเทคนิคอะไรแบบ Take Away ง่ายๆที่ให้เขาสามารถเอาไปใช้ในการสื่อสารกับลูกหลานในบ้านโดยเฉพาะในประเด็นที่เด็กที่ตอนนี้คืออยู่กับโลกออนไลน์เยอะเนา
0: ะ
1: แล้วพ่อแม่จะต้องชักกลับมาไปในทิศทางที่น่าจะใช่เนี่ยเขาต้องมีหลักการยังไงอาจารย
0: ์คิดว่าเรื่องของการรับฟังด้วยนอกจากการพูดนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราไปพูดตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้รับฟังเราอาจจะพูดในสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการฟังหรือมันทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ได้รู้สึกแบบนี
1: ้
0: นะคะเขาไม่ได้คิดแบบนี้สิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือว่าก่อนที่จะพูดอะไรไปเนี่ยค่ะอาจจะต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเข้าใจลูกเราหรือว่าหลานของเรามากน้อยขนาดไหนเราเข้าใจไหมว่าเขาต้องการอะไรทำไมเขาถึงทำแบบนั้นนะคะก่อนที่เราจะพูดหรือว่ามีการสื่อสารกับลูกหลานของเราไปค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดเนี่ยอาจจะมาในเรื่องของฟังค่ะแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจนะคะแล้วก็การตั้งคำถามเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่เข้าใจลูกหลานของเราเนาะว่าทำไมเขาถึงติดเกมจังเลยทำไมเขาถึงไม่ทำตามที่เราพูดทำไมเขาไม่เอาเวลาว่างเนี่ยไปรดน้ำหรือว่าไปช่วยงานบ้านนะคะอาจจะลองคุยลองถามเพราะฉะนั้นการฟังแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการถามด้วยนี่ก็สำคัญ

0: คยมีเคสไหมอาจารย์ที่คนที่มาหาอาจารย์เนี่ยแล้วบอกว่าเนี่ยฉันมีปัญหาด้านจิตซึ่งสุดท้ายพอมาหามาคุยจริงๆอ่ะเฮ้ยจริงๆเขาไม่มีอะไรเขาปกติดีมากเลยเขาคิดไปเองว่าเขามีปัญหามีเคสนี้ไหม
1: จริงๆก็มีนะคะมันอาจจะเรียกว่าเป็นความสับสนก็ได้มนุษย์เราเนี่ยจะมีความสับสนเนาะไม่จำเป็นที่เขาจะต้องมีปัญหาทางจิตใจอะไรเลยแต่ว่าพอบางทีเราเจอกับอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามองเห็นทางแก้ไขไม่ได้เนาะเราสับสนว่าเราจะไปซ้ายดีขวาดีบางทีซ้ายก็ดีเหมือนกันขวาก็ดีเหมือนกันแล้วเราจะเลือกแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะแค่สับสนหรือว่าเราอาจจะต้องการความคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรลงไปนี่ก็สำคัญค
0: ่
1: ะ
0: ครับแล้วปัญหาที่เด็กหลายๆคนอาจจะตอนนี้กำลังเจออยู่นะฮะในช่วงสังคมโควิด-19 ระบาดอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ที่เข้ามาปรึกษาอาจารย์เนี่ยจะเป็นปัญหาในแง่ไหนแล้วอาจารย์แนะนำไปยังไงอยากจะให้บอกกับน้องๆที่ดูอยู่ซึ่งอาจจะมีปัญหาเดียวกันตรงนี
1: ้ค่ะเรื่องของความเครียดเลยนะตอนนี้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าเราเผชิญกับโควิดมา2ปีแล้วนะคะน้องๆบางคนอาจจะไม่ได้เจอกับเพื่อนเลยเนาะยกตัวอย่างแบบเข้ามามหาวิทยาลัยปี1ยังไม่ได้เจอเพื่อนเพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะมันก็อาจจะทำให้เราห่างเหินจากเพื่อน รู้สึกว่าแบบเราอาจจะไม่ได้มีกำลังใจจากเพื่อนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องของความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งปกติเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องๆหลายๆคนนะตอนนี้ค่ะ
0: แก้ปัญหาไงดี
1: จึงคิดว่าสิ่งสำคัญเลยอะค่ะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าความเครียดเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือทุกคนอาจจะต้องพบเจอกับความเครียดสิ่งสำคัญคือเข้าใจว่าณตอนนี้ความเครียดของเราอะมันอยู่ในระดับสูงเกินไปไหมสูงเกินที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบวิตกกังวลจัดการอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามเข้าใจว่าความเครียดที่เรากำลังพบเจออยู่หรือว่ารู้สึกอยู่เนี่ยมันอยู่ในระดับกำลังดีเนาะทำให้เราตื่นตัวหรือว่ามันเยอะเกินไปละที่เราจำเป็นที่จะต้องจัดการกับมัน
0: ถ้าเยอะเกินนี่มันจะยังไงนะจ๊ะมันจะแก้ปัญหาไม่ได้หรืออะไรนะที
1: ่มันจะเหมือนกับว่าวิตกกังวล
0: ร
1: ู้สึกวิตกกังวลรู้สึกว่าเราไม่สามารถจะจัดการแก้ไขปัญหาอะไรได้รู้สึกว่าทุกอย่าง

0: มันเป็นเหมือนแบบลูกบอลที่มันแบบมาขยำอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มไปหมดอันนั้นน่ะมันเป็นสัญญาณที่กำลังบอกเราละว่าเราจำเป็นที่จะต้องอะไรทำอะไรสักอย่างนะคะพยายามจัดการกับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันบางคนอาจจะชอบนั่งสมาธิฝึกสติบางคนอาจจะชอบออกกำลังกายนะคะหรือว่าบางคนอาจจะชอบเขียนไดอารี่เขียน journal ระบายอารมณ์บางทีการเขียนเนี่ยก็จะทำให้เขารู้ว่าเออวันนี้เขาพบเจออะไรบ้างแล้วอะไรที่มันทำให้เขารู้สึกเครียดรู้สึกแบบวิตกกังวลนะคะบางคนก็จะรู้สึกว่าการเขียนไดอารี่เนี่ยมันก็ช่วยให้เขาจัดการกับตัวเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ลง Facebook ต่างจากเขียนไดอารี่ไหมอาจารย
0: ์ลง Facebook บางทีมันก็เรียกว่ามันก็โอเคนะคะแต่ว่าบางทีคนที่เขาเครียดอยู่แล้วเขามาอ่านโพสต์เรามันก็ได้พลังลบๆด้วยเหมือนกัน
1: และมาคอมเมนต์ลบๆเราลบหนักเลย
0: ใช่บางคนก็บอกว่าโพสต์ได้แต่ว่าให้เป็น private คือตัวเราเองเห็นเองก็ได้บางคนถ้าบางคนที่แบบชอบ Facebook เขาก็บอกว่าเทคนิคนี้ก็อาจจะดีเพราะว่าคนอื่นก็อาจจะไม่ได้พลังลบๆไปนะคะ
1: จันเจนครับตัดเรื่องจิตวิทยาออกไปเอาใส่หมวกของความเป็นครูก่อนนะความเป็นอาจารย์ที่ต้องสอนและสอนทีเนี่ยคือเด็กเยอะๆเลยนะจะในห้องเรียนหรือในออนไลน์ก็ตามแต่เนี่ยจะเป็นครูที่ดีจะต้องมีวิธีการสื่อสารยังไงครับ
0: พยายามอย่างของเจนจะว่าแต่ละคนก็อาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปนะคะของเจนเนี่ยชอบที่จะแบบถามคำถามบ่อยๆเหมือนพูดไปแล้วแบบไหนลองคิดตามเนาะเหมือนยกตัวอย่างว่าตอนนี้เรามีสถานการณ์หนึ่งอยากให้ทุกคนลองคิดตามเจนคิดว่าการถามคำถามแบบนี้มันจะทำให้เขามีส่วนร่วมแล้วก็ฟังเราไปด้วยแล้วก็คิดตามไปด้วยแล้วบางทีถ้าเขาแบบคิดตามแล้วเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาก็จะยกมือแล้วตั้งคำถามมันก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่ทางเดียว
1: ค
0: ือเราแบบพูดเลคเชอร์ไปแต่ว่าพยายามที่จะให้การเรียนรู้เนี่ยมันเป็นสองทาง
1: ค
0: ตั้งคำถามแล้วเขาก็จะสื่อสารกลับมาว่าเขามีส่วนไหนที่เขายังไม่เข้าใจเขาอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติม
1: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นสำหรับเจนเนี่ยเจนพยายามที่จะทำให้การเรียนเนี่ยมันเป็น2ทางให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: แม้ว่าเด็กจะปิดกล้องปิดไมค์เวลาเรียนออนไลน์ก็ตามแต
0: ่ตอนนี้มืดมาก
1: มืดสนิทเลย
0: มืดสนิทเลยพอเราเรียนออนไลน์เนี่ยนะคะเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสพบหน้ากันมากบางคนก็อาจจะปิดกล้องนะตอนนี้แต่อาจารย์ก็ยังอยากให้เราเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้การส่งไอคอนต่างๆนะคะสามารถที่จะกดมือแบบเห็นด้วยนะคะหรือว่าอาจจะส่ง เครื่องหมายแบบยิ้มหรืออะไรก็ได้ให้อาจารย์รู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังฟังอาจารย์อยู่แล้วก็มีส่วนร่วมกับบทเรียนครั้งนี้นะคะสำหรับนิสิตที่มีการตั้งคำถามเนาะ อยากที่จะถามอะไรก็สามารถที่จะกดปุ่มยกมือได้เลยนะคะเพื่อที่จะถามคำถามหรือบางคนเนี่ยอาจจะสามารถพิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะคะว่า เราอาจจะมีประสบการณ์แบบนี้เห็นด้วยหรือว่ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาในแชทให้เพื่อนๆได้อ่านความคิดเห็นของเราได้ค่ะ
1: จารย์ในว่าด้วยเรื่องจิตวิทยานะฮะอันนี้ผมขออนุญาตพลิกเกมกลับนิดหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงว่าครูสอนศิษย์เอาใหม่ถ้าสมมติว่าคนน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเห็นแล้วว่ามีพฤติกรรมหรือแนวคิดอะไรบางอย่างของพ่อแม่ปู่ย่าตายายน้าอาลุงป้าที่อยู่ในบ้านเนี่ยดูแล้วมันแปลกๆนะคนนี้น่าจะมีพฤติกรรมแบบมีความเครียดหรือมีความกระบวนการคิดที่มันแปลกๆเนี่ยเราเองเนี่ยจะทำตัวเป็นนักจิตวิทยาที่จะช่วยบรรเทาคนในบ้านยังไง
0: อย่างแรกอาจจะเป็นเทคนิคง่ายๆที่นักจิตวิทยาหลายคนใช้หรือว่าพยายามที่จะแชร์ให้คนอื่นนะคะคือเรื่องของ I statement คือการใช้ตัว I คือฉันนะคะเวลาเราจะสื่อสารอะไรไปว่าเรารู้สึกยังไงนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเป็นแม่ก็แบบแม่รู้สึกว่าช่วงนี้ลูกดูเครียดจังเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าแม่เนี่ยโกรธลูกมากๆแบบลูกเล่นเกมอย่างเดียวเลยก็บอกว่าแม่รู้สึกกังวลที่ลูกแบบเล่นเกมตลอดเวลาหรือว่าแม่รู้สึกหงุดหงิดหรืออะไรก็ว่าไปนะคะเริ่มจาก I statement แทนที่เราจะเริ่มด้วยทำไมทำแบบนี
1: ้
0: ทำไมแบบไม่ตั้งใจฟังเลยทำไมถึงได้ทำแบบนี้ทำไมถึงทำผิดอีกแล้วนะคะเริ่มต้นด้วยการสื่อสารว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเพราะอะไรเนาะมันเป็นความรู้สึกอะไรแล้วทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้นและเราต้องการยังไงนะคะมันจะทำให้จุดโฟกัสอะ มันอยู่ที่ตัวเราคือเราไม่ได้กำลังตำหนิอีกคนนึงอยู่แทนที่เราจะแบบทำไมคุณเต้ทำแบบนี้เนาะคุณเต้ทำแบบนี้มันไม่ดีเลยเนาะก็อาจจะมาเป็นแบบว่าตอนนี้เจนรู้สึกแบบนี้เพราะแบบนี้แล้วเจนต้องการอะไรต้องการให้คุณเต้ทำอะไรบ้างนะคะ
1: ก็คือเป็นไงคุณเป็นความต่างทางความคิดไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะ
0: ใช่
1: ซึ่งหลักการนี้ลูกหลานที่บ้านใช้กับพ่อแม่ปู่ตายายได้เหมือนกัน
0: ทุกฝั่งใช้ได้หมดเลยค่ะเขาบอกว่ามันจะช่วยลดเขาเรียกว่าความขัดแย้งได้ในระดับหนึ่ง
1: okay.
0: นะคะเราก็จะเป็นการแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คนเนี่ยเปิดใจคุยกันนะคะ okay. เหมือนเราแบบเรารู้สึกแบบนี้เราต้องการแบบนี้แล้ว อีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าอ่ะฉันรู้สึกแบบนี้ฉันต้องการแบบนี
1: ้
0: มันก็จะทำให้ถ้าสมมติเป็นความขัดแย้งเนี่ยมันก็จะทำให้ความขัดแย้งมันเบาลงได้นิดนึง

0: อย่างนั้นทิ้งท้ายตรงนี้อาจารย์อยากจะให้อาจารย์เนี่ยได้สื่อสารกับน้องๆที่ดูรายการ The Speech Guide อยู่นะครับในเงื่อนไขที่ว่าเรารู้ว่า2คนนะ1ต้องดูรายการนี้ดูย้อนหลังได้จะดีตอนต่อๆไปต้องดูนะครับผ่าน LLTV หรือย้อนหลังก็ได้ถ้าไม่ดูผิดมากถือว่าผิดมหันต์เลยแต่เราไม่บอกน้องๆไอสเตทเบนจันเชิญครับ
1: ค่ะก็พี่รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่มาในรายการวันนี้นะคะเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่มีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็อยากจะให้น้องๆทุกคนติดตามรายการ The Speech Guide นะคะเพราะว่าน้องๆจะได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็ได้ดีๆในการสื่อสารด้วยค่ะ
0: จันประเด็นสำคัญไม่ดูไม่ได้ไม่ดูถือว่าผิดแล้ว
1: อันนี้เป็นอะไรลบนะคะเราพูดในเรื่องบวกเปลี่ยนให้เป็นบวกเช่นถ้าดูแล้วมันมีประโยชน์มากๆเลยอยากจะให้ดูนะคะ
0: คือต้องพอตรงจบแค่เมื่อกี้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมเป็นได้แค่พิธีกรและเป็นนักจิตวิทยาไม่ได้ไงโอ้สุดยอดมากเลยนะฮะเชื่อเหลือเกินว่าน้องๆที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้น่าจะเรียกว่าได้ประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าในขณะที่ตอนหลายๆตอนที่มันผ่านมาเนี่ยเราจะบอกเฉยว่าต้องพูดอย่างไรต้องพูดยังมีเหตุผลมีตรรกะความคิดอะไรก็ตามแต่ดร.เจนนิเฟอร์กำลังจะบอกว่าสำคัญกว่าการที่จะพูดให้เก่งพูดให้เป็นเนี่ยคือต้องฟังให้ดีก่อนฟังเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรใครนะครับและเชื่อว่าตรงนี้จะสามารถที่จะลดแก๊ปและเราเองเนี่ยสามารถที่จะช่วยคนใกล้ๆตัวหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเพื่อที่จะสามารถที่จะผ่อนคลายจากความเครียดและแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยโอ้โหวันนี้สุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดร.เจนนิเฟอร์ชาวโนวันนี้ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ

0: และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ The Speech Guide นะครับคุณผู้ชมครับคราวหน้าที่เรามาเจอกันครับรับรองว่าจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับยังไม่บอกนะครับว่าจะมาจากสาขาอาชีพไหนแต่เขาหรือเธอเนี่ยจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับเทคนิควิธีการสื่อสารที่ทำให้เขาและเธอประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับ The Speech Guide ทางช่อง ALTV หมายเลข4หลักในการสื่อสารที่ดีของคนที่จะมาสายการเมืองต้องสื่อสารยังไงพี
1: ่มาจากความเข้าใจ
0: เข้าใจ
1: ปีแรกนี่ที่ผมบอกว่าเราสื่อสารไม่ค่อยเป็นแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาด้วยแล้วก็เป็นคนรู้สึกไม่เข้าใจคนก็มัวแต่แบบเอ้ยมีแต่คำว่าทำไมแม่ค้าไม่เข้าใจว่าทั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีทำไมเขาไม่รู้เรื่องเราก็เลยต้องเปลี่ยนกลับหน้ามือเป็นหลังเท้าอ่ะเราไปเข้าใจคนอื่นเลย
0: ครับ
1: เราใช้สมองและสองมือแล้วก็ไม่ใช่คิดคนเดียว
0: ครับ
1: เราคิดมาอย่างดีแล้วเราคือผลประโยชน์ดีที่สุดกับเขาแต่ถ้ามันนั่งรอให้เขาเข้าใจมันไม่ได้ทำ
0: ถามนิดนึงพี่การสื่อสารของนักการเมืองที่มีศักยภาพเนี่ยบางครั้งบางทีจำเป็นต้องมีการโกหกไหม
1: ผมว่าไม่จำเป็นนะมันขึ้นอยู่กับว่าในสถานการณ์นั้นๆนะคุณเลือกที่จะสื่อสารยังไงแต่ผมแล้วว่ายังไงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเพียงแต่ว่าความจริงเนี้ยที่คุณจะให้เขาอ่ะคุณจะสื่อสารไปยังไงให้เขารู้สึกว่ามันอยู่กันได้เอาให้เขามาอยู่กันได้แล้วกัน
0: สำหรับวันนี้ดร.เจนนิเฟอร์ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident proneaccident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Footfit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วในการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับข้างวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crash crash crash ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning the car crashed into a tree this morning รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip clip เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ a video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรก customer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็อ๋อ very good yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องเหรอเขาพูดว่าอะไรอะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ทันฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry I don't understand what you said I'm sorry I don't understand what you said Would you mind repeating it Would you mind repeating it ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบนึงได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please Could you say thatMore slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ Could you explain what ตึ๊ด means Could you explain what ตึ๊ดคำนั้นน่ะเนาะ meansคุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying หรือ So what you're asking is ตึ๊ดสิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก You mean ตึ๊ด Is that right หรือ You mean ตึ๊ดright คุณหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆ yes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อเราอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พูดง่ายๆว่าไกด์เดนเนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นเสมือนดวงตาที่สองให้กับนักกีฬาเพราะเขามองไม่เห็นนักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนนี่นั่นเอง
2: วันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงเทปสุดท้ายของรายการกีฬาพาไปลองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติที่คลอง6นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เปิดโลกของผมมากๆแล้วก็เป็นกีฬาที่เอาจริงๆถ้าไม่ได้มาทำรายการนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้รู้จักแล้วก็ได้มาลองนะครับซึ่งวันนี้กีฬาที่มาลองทำความรู้จักกันเนี่ยก็คือกีฬาวิ่งของผู้พิการทางสายตาซึ่งวันนี้เนี่ยการมาของเราเนี่ยเราก็มาด้วยความที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับกีฬานี้เราก็ได้มาเจอกับโค้ชเอ็มนะครับผมซึ่งก็เป็นโค้ชทีมชาติ
3: โค้ชเอ็มสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
4: ครับ
2: อันนี้เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยครับตรงน
4: ี้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง6ธัญบุรีของกรมพลศึกษาครับ
2: ซึ่งก็เป็นสนามซ้อมของนักกีฬากีตาร์ใช่ไหมครับ
4: ครับผม
2: ตอนแรกผมได้ยินกีฬานี้ว่ามันเป็นกีฬาที่วันนี้เราจะมาวิ่งกับคนที่มีความพิการทางสายตาถูกไหม
4: ครับใช่ครับผม
2: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรียกให้ถูกต้องตามหลักเลยของกีฬาประเภทนี้เราควรเรียกว่าอะไรครับ
4: ครับก็กีฬานี้ก็คือกีฬากรีธานะครับแต่ทีนี้กีฬากรีธามีหลายความพิการถ้าของกลุ่มสายตานะครับก็เราก็เรียกว่านักกีฬาคนพิการทางสายตานะครับระดับนี้คือระดับทีมชาติไทยแล้วก็นักกีฬากรีธาทีมชาติไทยทางสายตาครับ
2: และอย่างพอเป็นเรื่องของกรีธาประเภทแบบสายตาเนี่ยมันมีกี่ระดับของ
4: ความพิการ
2: ความพิการ
4: ครับก็กีฬาสายตาเรามี3ระดับนะครับแบ่งเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ก็คือตัว B ที่แปลว่า blind นะครับสายตา B1 ก็คือบอดสนิทเดี๋ยวพอเราเห็นว่าเฮ้ยทำไม B1 บอดสนิทแล้วทำไมต้องใช้ผ้าปิดตาเพราะเนื่องจากว่าคำว่าบอดสนิทเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคำจำกัดความเขาไม่ได้สนิทละอาจจะเห็นมุมลานเห็นแต่ว่าไม่เป็นภาพเวลาแข่งขันเขาเลยต้องใช้ผ้าปิดตาซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาผ้าปิดตามาให้เรา
2: ได้
4: ฝึกซ้อมใช่ครับแล้วก็ B2 เป็นกลุ่มนักกีฬาที่เห็นลางๆ
2: เห็นลางๆ
4: ใช่ครับในระยะที่ไม่เกิน2เมตรจากปกติที่เห็นภาพที่นี่ทางการแพทย์เขาตรวจนะครับแล้วก็ B3 เนี่ยก็จะเห็นลางๆกว่า B2 ก็หมายถึงว่า B3 จะเห็นชัดที่สุด

0: ใกล้เคียงกับพวกเรามากที่สุดครับ
1: และจริงๆแล้วกฎกติกาหรือวิธีการเล่นเนี่ยมันต้องเล่นกันยังไงผมยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆกติกา
0: ค
1: ืออะไร
0: ครับก็คือถ้าเป็น B1 บังคับจะต้องมีไกด์ดันเนอร์เสมอ
1: ก็คือเหมือนเป็นบัดดี้คู่ก
0: ันใช่ถูกต้องครับแต่ถ้า B2 จะใช้ไกด์หรือไม่ใช้ไกด์ก็ได้แต่ B1 กับ B2 เวลาแข่งขันเราสังเกตได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าลู่วิ่งนะครับ
1: ครับ
0: 1ลู่วิ่งมี8ช่องวิ่งนักกีฬาประเภทสายตา B1 และ B2 นะครับแต่ละประเทศจะต้องใช้2ช่องวิ่งต่อ1ประเทศทำไมถึงใช้2ช่องวิ่งก็เพราะว่านักกีฬา1คนไกด์ดันเนอร์1คน
1: ครับ
0: ครับจะได้ไม่เป็นการไปชนหรือไปเหยียบกันแล้วเกิดอุบัติเหตุส่วน B3แข่งกติกาเดียวกับนักกีฬาปกติคนละ1ช่องวิ่งแล้วก็ทุกอย่างเหมือนกับกติกาปกติที่ไม่เหมือนก็คือ B1 กับ B2 เท่านั้นครับ
1: ก็คือจะว่าจำนวนคนต่อรอบการแข่งข
0: ัน
1: ก็จะน้อยลง
0: ใช่ครับแล้ว
1: จะเหลือแค่เต็มที่คือ4
0: รอบชิงชนะเลิศมีแค่4คนเท่านั้นใน B1 และ B2 แต่ถ้าเป็น B3 เนี่ย8ช่องวิ่งเหมือนเดิมใช่ครับ
1: แล้วอย่าง B1 B2 เนี่ยครับไกด์รันเนอร์คือต้องคอยประคองหรือว่าต้องใช้วิธีการไหนในการ
0: ครับคือตัวไกด์รันเนอร์นะครับที่เราบอกว่า B1 B2 เนี่ยมันมีทั้งประเภทลู่และประเภทลานนะครับนี่วันนี้ผมนำนักกีฬาทีมชาติไทยประเภทลู่มาแต่จริงๆมันมีประเภทลานด้วย
1: ประเภทลานคือพวกกระโดด
0: ไกลครับแล้วก็พวกทุ่มพุ่งขว้างแต่ในประเภทที่ใช้ไกด์ดันเนอร์ในการก็คือกระโดดไกลคนหนึ่งให้สัญญาณเสียงด้านหน้าอีกคนจัดท่าทางนักกีฬาฟังแล้วก็กระโดดลงไปในบ่อไกด์ดันเนอร์เนี่ยที่มันจำเป็นก็เพราะว่าเราเห็นว่าทางตรงไม่ยากใช่ไหมครับแต่มันจะไม่ยากก็คือทางโค้งเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาแล้วก็ไกด์เนี่ยจะต้องฝึกกันขนาดที่วิ่งเนี่ยมันมีความยาวของเชือกจริงๆตัวความยาวจริงๆอ่ะ30เซนแต่ถ้าเป็นประเภทลู่ที่เป็นประเภทถนนเช่นวิ่ง10กิโลขึ้นอย่างเงี้ยได้ถึง50เซนติเมตรแล้วเวลาเราฝึกซ้อมเนี่ยเราวิ่งไงก็ได้ไม่ให้นักกีฬากับไกด์ดันเนอร์มาชนกันถ้าเมื่อไหร่กันแล้วก็เท้าไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็จะวิ่งกันไม่ได
1: ้นะครับแล้วก็ต้องซิงโครไนซ์กัน
0: ใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นก็คือเวลาออก starting block ก็คือเวลาประเภทลู่เนี่ยกติกาเขาบังคับว่าถ้าเป็นระยะ100-200จะต้องบังคับใช้บล็อกเสมอแสดงว่ายิ่ง100เมตรเนี่ยทางตรงออกบล็อกยากแล้ว200กับ400ทางโค้งยากกว่าใช่ครับ
1: และจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบการฝึกสำหรับนักกีฬาที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยครับมันต้องมีความพิเศษหรือความใส่ใจในแบบฝึกแบบต่างจากคนที่วิ่งปกติทั่วไปยังไงบ้าง
0: ต้องใส่ใจตั้งแต่พูดง่ายๆว่าไกด์รันเนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นเสมือนดวงตาที่2ให้กับนักกีฬาเพราะเขามองไม่เห็นอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องดูว่าไกด์คนนั้นเนี่ยเขามีใจรักที่จะดูแลนักกีฬาหรือไม่ก่อนอันดับแรกเพราะว่านักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนนี่นั่นเอง
1: ที่แยกกันได้
0: ใช่ครับพอการใช้ชีวิตเขาสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยเขาจะต้องคุยกันละแล้วสังเกตได้ว่าทั้งโลกถ้าเป็นนักกีฬาหญิงเนี่ยเขาจะใช้ไกด์ดันเนอร์ผู้ชายก็เพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของผู้ชายมันสูงกว่ามันจะช่วยขับเคลื่อนตัวนักกีฬาได้ดีกว่า อย่างเดียวที่เขาห้ามของไกด์รันเนอร์ก็คือ1ห้ามกระชากนักกีฬา2เมื่อเข้าเส้นชัยเนี่ยไกด์รันเนอร์เข้าเส้นก่อนนักกีฬาไม่ได้เลยต้องเข้าหลังเสมอนะเวลาครับอย่างนี้เสมอนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราต้องฝึกซ้อมฝึกซ้อมให้มันชำนาญขนาดที่วิ่งอยู
1: ่มันก็จะมีดีเทลตรงน
0: ี้ใช่ครับดีเทลตรงนี้แล้วก็ถ้าเราฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ยต่อไปเราสั่งได้ขนาดที่วิ่งอยู่เนี่ยไกด์ต้องบอกว่าขณะนี้เราวิ่งทางตรงนะมีนักกีฬาอยู่ด้านหน้ามั้ยตอนนี้เราตามอยู่นะไกด์จะต้องสื่อสารกับนักกีฬาตลอดอีก10เมตรกำลังจะเข้าทางโค้งแล้วนะพอนักกีฬาเขารู้ทีเขาฝึกเมื่อเข้าทางโค้งตัวนักกีฬาเนี่ยเขาจะต้องเบียดไกด์รันเนอร์ละใช่ศอกข้อศอกต้องชนกันละเพื่อจะวิ่งโค้งไปพอบอกว่าอีก10เมตรทางตรงเพราะมันมี2ช่องวิ่งนี
1: ่ครับ
0: การที่วิ่งเบียดกันมันไม่ดีอยู่ละพอเข้าทางตรงปั๊บเราก
1: ็
0: คลายเชือกใช่แล้วให้วิ่งอิสระของตัวใครตัวมันอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: อย่างเชือกนี่คือจะผูกกันเป็นตรงเอวเง
0: ี้ยไม่ครับเดี๋ยวนี้กติกาเขาบังคับเลยว่าจะต้องมีห่วงคล้องมือกี่เซนความยาวที่ผมบอกเมื่อกี้ใน30เซนต้องล็อกให้ได้10เซนครับผมแล้วก็ใช้มือต่อมือครับห้ามผูกห้ามอะไรแล้วห้ามเลยห้ามดัดห้ามดีไซน์ถ้าดีไซน์ใกล้เกินไปเนี่ยมันเคยมีปัญหาว่าใกล้เกินไปแล้วนักกีฬาไปกระชากแล้วเชือกมันขาดพอขาดแล้วขนาดที่วิ่งอยู่เนี่ยนักกีฬาเขาวิ่งไกด์ก็วิ่งไปชนกับคนอื่นแล้วไปเหยียบเพราะว่าเวลาแข่งขันรองเท้าประเภทลู่เป็นรองเท้าตะปูนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปเหยียบคนอื่นแล้วมันเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงครับ
1: แต่อย่างพวกประเภทการวิ่งแบบมันก็เหมือนกีฬาทั่วไปใช
0: ่ครับ
1: 100เมตร
0: ถูกต้อง
1: 400เมตร
0: 100 200 400 800 1,500เหมือนกันเลยแล้วก็มีมาราธอนด้วย
1: โอ
0: ้ครับ
1: อย่างวันนี้ถ้าผมแบบอยากลองฝึกจริงๆสามารถลองฝึกได้ทั้ง2ตำแหน่งเลยคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ว่าลองปิดตา
0: ใช่ครับ
1: ให้เข้าใจแล้วก็
0: เป็นไกด์เองด้วยใช่ครับ
1: ได้เหมือนกัน
0: ได้ทั้ง2อย่างเลย
1: โอเคครับวันนี้รบกวนโค้ชเอ็มช่วย
0: ครับด้วยความยินดี
1: สอนหน่อยครับผม
0: ครับด้วยความยินดี
1: ครับผม
2: ครับ

0: ก็เมื่อกี้ก็คุยกับโค้ชเอ็มไปเบื้องต้นนะครับถึงแบบข้อมูลของกีฬาประเภทนี้นะครับซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นกีฬาใหม่ที่ผมเพิ่งมีโอกาสได้รู้จักแล้วก็เอาจริงๆก็ถือเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่น่าสนใจมากแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ไปลองกันว่าจริงๆแล้วในมุมของคนที่เป็นนักกีฬาที่มีความพิการทางสายตาเนี่ยเวลาเขาวิ่งมันจะเป็นยังไงรวมไปถึงว่าเราจะลองในฐานะของการเป็นแบบไกด์รันเนอร์ด้วยว่าถ้าเราเป็นคนนำวิ่งให้กับผู้พิการทางสายตาเนี่ยจะเป็นยังไงก็น่าตื่นเต้นนะสำหรับผมเพราะผมรู้สึกว่าแบบเราเองอ่ะพอเรามองเห็นอ่ะเราเลยไม่เคยเข้าใจว่าเฮ้ยคนที่เขาต้องแข่งวิ่งโดยที่แบบมองไม่เห็นหรืออาจจะเห็นแบบลางๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีความแบบน่ากลัวไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้เราลองไปดูเดี๋ยวให้โค้ชเอ็มแบบช่วยไกด์ทั้งสองหน้าที่ของวันนี้เดี๋ยวไปลองดูกันตอนนี้ก็อยู่กับพี่นานะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปผมจะลองฝึกแบบปิดตาดูซึ่งเดี๋ยวพี่นาจะเป็นโค้ชไกด์ให้ผมใช่ไหมครับลองเลยใช่ไหม
1: ใส่เลยครับใส่ไปเลยตัวนี้ปึ๊บใส่ได้ไหมนะครับ
0: ปึ๊บ
1: นี่จะมีเชือกนี่สำหรับไกด์เราวิ่งไกด์ต้องมีในกีฬาจะมีเชือกใส่เข้าในมือ
0: โอเคครับแต่ว่าเราต้องห้ามหลับตาถูกไหมครับอันนี
1: ้ใช่ครับอะไรละกันวิ่งปกติลองแกว่งแขนครับแกว่งแขนปกติแกว่งแขนก่อนนะครับนี่อะไรไม่นี่เรายังไม่เคลื่อนที่แกว่งวิ่งปกติเลยวิ่งเป็นแขนปกตินี่ครับเนี่ยวิ่งแขนปกติเลยนะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยไกด์จะคอนโทรลเองพี่ปกติเนี่ยออกไปเลยพี่คอนโทรลเองไปเลยครับไปเลยแกว่งแขนปกติเลยแกว่งแขนปกติ
0: เอา
1: วะปกติไปเลยไม่ต้องกลัวแกว่งไปเลยครับแกว่งไปเลยปกติเนี่ยไกด์จะเป็นคนคอนโทรลเองรู้สึกไง
0: เสียว
1: ไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยครับเนี่ยแกว่งแขนปกติวิ่งไปปกติครับ
0: โอ้
1: เนี่ยเราเข้าสังโค้งเลยนะเพราะไกด์จะบอกตลอดอันนี้คือโค้งแล้วเนี่ยจะวิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยครับ
0: โ
1: อ้รู้สึกไงบ้าง
0: รู้สึกวิวมากเลย
1: จะเป็นอย่างนี้ตลอด
0: โอเคแต่ว่า
1: ไกด์จะเป็นคนคอนโทรลทุกอย่างโอเคไหมครับ
0: โอเคครับ
1: โอเคไหมครับ
0: โอเคครับ
1: เนี่ยรู้สึกไงครับ
0: เสียวมากเมื่อกี้ตลอดเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะไปไหน
1: ใช่เนี่ยจริงเนี่ยนักกีฬาหนึ่งมีไกด์ที่จะคอยคอนโทรลตลอดนะครับ
0: โอ้โห
1: เป็นไงครับ
0: ตื่นเต้นเลยครับเมื่อกี้ตอนออกผมไม่คิดว่าแบบมันจะเป็นความรู้สึกเนี้ย
1: ใช่ครับ
0: เพราะมันเหมือนพอเรามองไม่เห็นแบบที่เราเคยเห็นอ่ะ
1: ใช่
0: มันเลยแบบแต่เกี้ยมันพอมันไปตามฟิลแล้วมันเหมือนแบบมันลอยอยู่ในอากาศมันอยู่ในอวกาศอ่ะแบบว่าไหลไป
1: เรามองไม่เห็นอะไรเลย
0: ใช่ครับแต่ว่าเหมือนพอตะกี้พี่น้าบอกว่าค่อยๆพยายามจับจังหวะแรกๆมันก็ผมแบบมันยังตื่นเต้นอยู
1: ่
0: ตกใจอยู่ใช่
1: แต่พอสักพักนึงไกด์ก็มีส่วนในการที่พอนักกีฬาปุ๊บไกด์จะผ่านมามองแล้วเพื่อคอนโทรลเราจะบอกนักกีฬาแกว่งนะก้าวนี้จะคอนโทรลคนให้คอนโทรลตลอด
0: แต่ว่าพอมันเหมือนเริ่มซิงจังหวะได้มันก็รู้สึกว่าแบบเริ่มเข้าแบบเข้าที่มากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ก็เหมือนตะกี้พอมันเข้าที่ปุ๊บความตกใจความแบบน่ากลัวเมื่อกี้ที่มันแบบพุ่งขึ้นมามันแบบมันหายไปเลย
1: ก็ถึงบอกว่าไกด์การกีฬาต้องไกด์นี่ต้องแบบสองต้องเป็นหนึ่งต้องเข้าใจกันและกันครับ
0: ต้องซิงกัน
1: ใช่ครับ
0: เปิดประสบการณ์ใหม่ที่แบบว่าน่าตื่นเต้นดีอ่ะแล้วก็เอาจริงพอได้ลองแล้วก็เป็นความรู้สึกใหม่มากๆเมื่อกี้เหมือนเป็นแบบเขาเลยครับมันเหมือนเข้าไปอยู่ในอีกโลกนึงเลยอ่ะเมื่อกี้แล้วพี่นาครับอย่างพอตะกี้ผมเริ่มวิ่งไปปุ๊บแล้วถ้าจริงๆเราอยากเพิ่มความเร็วทริคของแบบการฝึกคือต้องทำยังไง
1: มีเบสิกเป็นพื้นฐานก่อนเลยอันดับแรก
0: ครับ
1: ของนักกีฬาแต่ไกด์จะคอนโทรลในการบอกสอนจับสมมติว่ามองไม่เห็นเนี้ยปุ๊
0: บ
1: เนี่ยปิดตาใช่ไหม
0: ครับ
1: พี่เป็นไกด์พี่ต้องจับจับอย่างนี้นะหนูต้องเล่นขาต้องอยู่อย่างนี้นะแบบคอนโทรลทุกอย่างหรือเราอาจจะเล่นเองแล้วตึงแล้วให้นักกีฬาจับจับว่าเนี่ยไกด์เคลื่อนที่ยังไงใช่
0: แล้วเราก็ทำตาม
1: ใช่ครับถ้าเกิดนักกีฬาที่ไม่เป็นมาเลยมันจะยากนิดนึง
0: ครับ
1: แต่ว่าแป๊บเดียวขอจะเข้าใจ
0: ก็จะเข้าใจโอเคได้ครับ
1: ลองไหม
0: ลองก็ได้
1: ไปต้องไปทางโค้งเล่นทางโค้งใช่ไหมเล่นนี่เชียงใหม่พี่แต่ไปเล่นเบสิกนะ
0: ครับผม
1: นักกีฬาอย่างนี้เข่าตำ
0: เ
1: ข่าต่ำคือปกติเลยเข่าต่ำคือเราเล่นอันนี้ไม่ให้เปิดตานะเพราะจะได้รู้จริงๆว่ากีฬาทำไงล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้าเรานะครับเนี่ยเล่นเข่าต่ำมันจะอยู่ประมาณอาจจะขาพี่น้ามันจะยกแค่นิดเดียว
0: โอเค
1: ตึงตึงสองข้าง
0: ตึง
1: เคลื่อนที่ยืดตัวปกติไม่ย่อขาแต่แค่ล็อกข้อเท้าแล้วยกมาหน่อยเดียวปกติเล่นขาสูงยกขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้เราขึ้นต่ำแค่ยกหน่อยเดียวลองดูครับแขนแกว่งด้วยเคลื่อนที่มานั่นแหละครับเคลื่อนที่มาหน้าเนี่ยไกด์จะมาคอนโทรลอยู่เคลื่อนที่มาครับมาขวานิดเดียวนี่ไกด์จะบอกแค่นี้เราขวาคือ
0: ขวา
1: จะบิดใช่ต้องยืนสลับกันนึกออกไหม
0: ครับ
1: เนี่ยเข่าต่ำครับตึง

0: ครับ
1: ดีครับดีครับ
0: ดีครับ
1: ดี
0: พอครับอันนี้คือเข่าต่ำต่อไปเล่นเข่าสูงเข่าสูงก็จะเหมือนกันแล้วข้อเท้าแล้วยกขึ้นมาปึ้งปึ้งปึ้งนึกออกไหมแต่แขนแกว่งปกติ
2: โอเค
0: ไกด์จะคอยบอกคอยดูว่าเราทำท่าถูกไหมนะครับไกด์จะ

0: เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะลองวิ่งเพิ่มความเร็วนิดนึง
1: ครับ
0: ลองดูแบบวอร์มเพิ่มความเร็วนะว
1: ิ่
0: งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเนี่ยวิ่งของตนวิ่งไปเลยเนี่ยเนี่ยเราจะเล่นการจะบอกว่าขยับหน่อยก้าวยาววิ่งปกติเลยวิ่งเราวิ่งปกติเราวิ่งเองเลยวิ่งปกติเนี่ยนะรู้สึกไงตีการอยู่รู้สึกไง
1: รู้สึก
0: ไงทางโค้งหลังขึ้นทางตรงแล้วตอนนี้ทางตรงแล้วครับขยับได้เลยรู้สึกไง
1: รู้สึกวิว
0: เหวี่ยว
1: ฮะวิวพอยิ่งเร็วยิ่งเหวี่ยวเลย
0: อ่ะอึ๊บหลายครับโอเครู้สึกไงวิ่งแล้วรู้สึกไงครับ
1: รู้สึกว่าเหมือนกำลังจะบินไปไหนสักที่นึง
0: ใช่ไหมเพราะเรามองเห็นเส้นทางเลย
1: ใช่แต่ว่ามันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าเมื่อกี้มันแบบมันเหมือนเราลอยได้แปลกดีแต่ว่าร
0: ู้สึกไงการนั้นตัวสำคัญเลยนะครับ
1: ถ้าแต่ผมไปเป็นไกด์เขาผมเราคนล้มแน
0: ่เดี๋ยวเรามีคนจะล้มให้ครับ
1: แต่ว่า
0: โอเคครับรู้สึกไง
1: อธิบายเป็นคำพูดยากเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าแค่รู้สึกว่าตอนที่วิ่งเร็วๆเมื่อกี้มันมีความแบบหวาดเสียวอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็รู้สึกแบบสนุกมันไม่เหมือนเวลาเราวิ่งแล้วเห็นอันนี้มันมีความแบบข้างหน้ามันคืออะไรอยู่แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันต้องมีความเชื่อใจกับคนที่พาเราไป
0: เชื่อใจกันเลยครับ
1: เพราะว่าตะกี้ผมก็แบบถ้าเรากลัวมันก็จะมีความยั้งอยู่แต่ถ้าเหมือนตะกี้พอแบบบางจังหวะที่แบบพี่นาบอกเอาลุยอย่างเงี้ยมันก็แบบเหมือนพุ่งมันก็จะเป็นความรู้สึก
0: ใช
1: ่เร็วอีกแบบนึงโดยที่แบบเราไม่เห็นอะไรเงี้ย
0: ซึ่งพอเร่งรู้สึกไหมเวลาพี่เร่งพี่ทำยังไงพี่ได้อย่างงี้ไหมในบรรยากาศใกล้ก
1: ัน
0: เลยความเร็วขึ้น
1: ซึ่งผมรู้สึกว่าพอเรามองไม่เห็นอ่ะแล้วมันพอมันเร็วอ่ะมันจะยิ่งรู้สึกว่าเร็วกว่าปกติ
0: ใช่โอเคครับ
1: เป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งเอาจริงตอนแรกจังหวะแรกเลยที่เราได้วิ่งออกไปโดยที่แบบเรายังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแล้วเราปิดตาอยู่มันเป็นความรู้สึกที่แบบแปลกมากๆแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ตอนแรกอธิบายเป็นคำพูดยากมากแต่มันเป็นเหมือนโมเมนต์ที่มันแบบมันเมจิกมากๆที่แบบเฮ้ยอยู่ๆทุกอย่างมันก็แบบเหมือนเราหลุดไปในโลกอีกโลกนึงอะด้วยความที่เรามองไม่เห็นแล้วความไวตรงนั้นบวกกับการที่ไกด์รันเนอร์พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนทุกอย่างมันเร็วมากซึ่งผมก็ได้รู้ว่าจริงๆมันคือแบบอยู่ๆเราต้องปิดเซนส์ของตัวเองในการมองเห็นอ่ะแล้วมันกลายไปว่าเหมือนสิ่งที่เราเซนส์ที่เราใช้ตลอดคือการมองอ่ะมันไม่ได้ถูกใช้อ่ะเราอาจจะเคยมองเห็นมันกลายว่าเราได้ยินเราแบบได้ใช้แบบเซนส์ของการแบบสัมผัสผ่านลมผ่านอะไรแบบมากกว่าปกติอะไรเงี้ยมันเลยเกิดเป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกที่ผมว่าแบบเออไม่น่าได้เจอถ้าแบบอยู่ๆเราไม่ได้ลองทําเลยแล้วอันนี้คือแบบพี่นาเค้าแบบจับเราแบบลองเลยมันก็เลยเกิดแบบโมเมนต์พิเศษขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ลองอันแรกก็เลยถามแบบโคนะว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะพัฒนาฝีมือให้เราแบบวิ่งได้เร็วขึ้นเราควรจะต้องฝึกยังไงจริงๆมันก็คือต้องฝึกเหมือนเบสิกเหมือนนักกีฬาวิ่งแหละเพียงแต่ว่านักกีฬาที่พิการทางสายตาเนี่ยตัวโค้ชเองก็ต้องเป็นคนไกด์ท่าแล้วก็ให้เค้าปฏิบัติตามก็ได้ลองทําท่าแบบเข่าต่ําเข่าสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ฝึกตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ได้ลองวิ่งจริงๆในสนามโดยที่ใช้บล็อกนะฮะซึ่งบล็อกมันก็คือไอ้ตัวที่เราต้องใช้ในการแบบเวลาออกตัวนั่นแหละ
0: คราวนี้พอเราจับนักกีฬาเสร็จพี่ก็จับนักกีฬามายืนด้านหลังเพื่อให้รอต่อไปพี่จัดของพี่เองเหมือนไกด์จะจัดของไกด์เองละตั้งบล็อกแต่ละคนจะไม่มันจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ละไกด์แต่ละคนมันจะถนัดไม่เหมือนกันคราวนี้ปิดตาไม่ต้องกลัวนะพอเดี๋ยวพอปั้งเลยลุกออกไปเลยนะ
1: แข
0: นกระชากออกรวมลุกออกไปเลย
1: โอเค
0: ต่อไปเข้าบล็อกครั้งแรกในลองครั้งแรกคราวนี้อย่างที่พี่บอกโอเคขาหลังนั่งลงย่อขาขาหลังมาครับมือหลังเส้นนะมือหลังเส้นเลยปั๊บทําใส่นี่ไว้ก่อนใส่ไปเลยนะใส่ไปเรื่อยๆเลยมั่นใจนะต้องมั่นใจนะงานนี่อยู่นะฟังนะฟังคนปล่อยนะเซตแล้วยกตัวนะพอปั้งแล้วลุกเลยนะทีบออกไปเลยเซตไหลอะไรบ้างรู้สึกไงรู้สึกไง
1: ตะกี้มันถูกอ่ะ
0: โอเคถือว่าโอเคเลยนะ
1: ก็เหมือนพยายามไหลตาม
0: ใช่แต่ว่าเขาบอกออกจะมาพอเซตปุ๊บลุกมาต้องเหวี่ยงขึ้นมาด้วย
1: เหวี่ยงพร้อมกันใช่ไหม
0: ครับผมอันนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยเอาเปิดตาได้ได้กระดาษนะ
1: ตะกี้เราวิ่งไปถึงไหน
0: นี่วิ่งไปถึงนู่นเลยนะเมื่อกี้เนี้ยกายไหมถือว่ากายอยู่นะเร็วไหมรู้สึกไง
1: รู้สึกเร็วกว่าปกติที่แบบถ้าเปิดตาวิ่ง
0: ถ้ายังยิ่งเป็นไกด์ยิ่งเป็นนักกีฬาใหม่อ่ะจะหันไปมองนักกีฬาตลอด เพื่อจะคอนโทรลแล้วก็บอกถ้าวันถ้าเพิ่งซ้อมอยู่เนี่ยเราสามารถคอนโทรลตลอดถ้าเพิ่งวิ่งลงคอร์ด200

0: 100 150ก็จะบอกแล้วสมมุติ150ปุ้ง50เมตรนะเหลืออีก100เมตร50เมตรก็ต้องบอกเขาตลอดแกว่งแขนนะจัดท่าทางหน่อยไกด์ถามว่าเหนื่อยไหมต้องเหนื่อยเพราะนักกีฬาวิ่งด้วยพูดด้วยมันจะเหนื่อยมาก
1: แต่คิดมันรู้สึกเร็วมากเลยรู้สึกแบบ
0: แล้วอันนี้แค่วิ่งนะ100เมตรแล้วคิดดู100เมตรดิมันใช้เวลาแค่11วิอ่ะปุ้งปุ๊บทั้งไกด์นักกีฬาเร็วไห
1: ม
0: เร็วมากนะ
1: มันก็คือ
0: แล้วไกด์คือนักกีฬาคือหลับตาคือวิ่งแบบปึ้งปึ้งเลยนะไม่ได้สนเลยนะคือมีไกด์ของทุนหรอไอ้เร็วนี่เดียวปุ๊บถึงเส้นมุดเลยนะไกด์ก็ห้ามเข้าเส้นก่อนนักกีฬา
1: แต่ว่าตะกี้ผมยังมีความกลัวนิดนึงว่าจะถึงหรือยังหรือว่า
0: ใช่ก็ต้องฟังนักกีฬาด้วยต้องฟังด้วยว่าถ้าเกิดพี่บอกว่าไหลเบาเราก็ต้อง
1: หมดแล้ว
0: และสำคัญห้ามปล่อยเชือก
1: อันตราย
0: ใช่สมมติถ้าวิ่ง100เมตรถ้าปล่อยเชือกชนแน่นอนห้ามปล่อยเชือกเด็ดขาดครับ
1: ก็ตะกี้หลังจากได้ลองฝึกไปคร่าวๆได้ลองออกวิ่งจากบล็อกไปนะครับเดี๋ยวสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาวิ่งจริงๆกับนักกีฬาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงความรู้สึกของแบบเวลาถ้าเราต้องมีคนอยู่รอบๆเป็นเหมือนนักกีฬาที่แข่งกับเราเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูซึ่งเดี๋ยวเราจะลองที่ระยะ50เมตรก่อนนะครับซึ่งผมว่าก็น่าจะตื่นเต้นแล้วก็สูสีไหมไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูนะครับมาเดี๋ยวเราลองกัน
0: อันนี้ปิดตาแล้วถอยมาหลังบล็อกเลย
2: นักกีฬานะครับพร้อมหลังบล็อกวันดูมา
0: ขันมาอันนี้มาครับอึ๊บยอเลยเต็มเดี๋ยวขานี่มาครับโอ้โหดกคนแล้วเอาไหลยังไงครับห้ามถอดเดี๋ยวมึงถอดเดี๋ยวมันถึงไม่ได้รู้สึกไง
1: เหนื่อย
0: เนี่ยจับมือแล้วรู้สึกไงเบนมาเบนรู้สึกไง
3: คร
0: ับ รู้สึกไงรู้สึกไงน้องเจนมารู้สึกไงเจนดูสีดูสี
1: ดูสีครับ
0: รู้สึกไงบ้าง
1: ก็ตะกี้รู้สึกแบบก็โล่งๆดีนะครับแต่ว่า
0: พอเร่งความเร็วขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่แต่
0: พอพี่เริ่มเร่งในการพี่เร่งเห็นป่ะ
1: ใช่แต่ว่ารู้สึกว่า
0: ได้ยินเสียงพี่ตลอดไหมพี่คอนโทรลตลอดนะ
1: ได้ยินรู้สึกว่ามันจะมีจังหวะที่เหมือนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วข
0: ึ้
1: น
0: ใช
1: ่แต่ก็มีจังหวะที่เหมือนแบบพอพี่นาเร่งแล้วผมรู้สึกว่าผมตามไม่ทัน
0: ใช่มันเป็นจังหวะหนึ่ง
1: มันขาแบบว่าไม่ไป
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าก็รู้สึกมันดีนะเมื่อกี้แบบว่ามันเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่รู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบเกิดขึ้นเร็วโมเมนต์แบบช่วงท้ายก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้อยู่ๆก็นานขึ้นมาบอกไม่ถูกเหมือนกัน
0: ใช่ครับแล้วลองคิดดูว่านักกีฬาถ้าวิ่ง400ที่บอกอ่ะ
1: ผมว่ายาวนานพอสมควรอยู่นะ
0: แต่มันก็จะคอนโทรลง่ายกว่า100เมตรนึกออกมั้ยครับพอ100เมตรนี่ปุ้งเดียวดีจบเลยแต่นี่ปุ้งออกไปคอนโทรลโค้งแรกนะขยับมันจะคอนโทรลได้ตลอดนี่ครับมันจะต่างกัน
1: นี่เท่าไหร่
0: ถ้าเกิดแบบพูดเราก็ที่3แต่ว่าชนะผู้หญิงนะที่3อ่ะที่1ที่2เนี่ยขออาชีพขอแรงมากก็ทิ้งเราไม่เยอะทิ้งเราไม่เยอะนะแค่นี้
1: ใช่ไหม
0: แต่เราก็ทิ้งผู้หญิงก็นิดๆ
1: โหแต่ตะกี้บอกว่าใส่สุดแม็กเลย
0: มันจะรองเท้าจะอย่างอะพอเป็นรองเท้าปูจะมีอีกอย่างนึงอีก
1: มันจะอีกฟีลลิ่ง
0: มันจะดีกว่า
1: จะเร็วขึ้น
0: ใช่รองเท้าปูมันจะนั่นกว่านี่มันใบไง
1: วันเนี้ยพอหลังจากที่แบบได้ลองวิ่งตรงนี้เสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบสิ่งที่เราได้เรียนรู้และเราชอบมากคือเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่นักกีฬากลุ่มนี้เขามองไม่เห็นอะแต่ว่าสิ่งที่เขามีคือเขามีเซนส์ตรงอื่นที่มันจะสตรองมากๆคือพอเขาไม่เห็นมันเขาอาจจะได้ยินดีมากๆเขาอาจจะได้กลิ่นดีมากๆเขาอาจจะได้มีสัมผัสที่ดีมากๆมันเลยเป็นเมจิกที่เกิดขึ้นระหว่างตัวนักกีฬาเองกับตัวไกด์รันเนอร์ที่เกิดขึ้นว่าถึงแม้เขาอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเขาสามารถที่จะสื่อสารเขาสามารถที่จะรู้สึกแล้วก็คลิกกันผ่านเซนส์อื่นๆได้ซึ่งเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่แบบมัน Amazing สําหรับการที่เราได้มาลองนะ
4: แต่จริงๆพอพี่นามาทํามันเนี่ยพี่นาแบบรู้สึกว่าแบบความสนุกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่แบบเราเจอตอนเรามาเป็นแบบไกด์รันเนอร์
0: ก่อนที่มาเป็นโค้ชพี่เป็นไกด์อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเวลาพี่เห็นนักกีฬาตัวเองนะส่วนตัวนะครับพอเห็นนักกีฬาเรารับขึ้นเหรียญรับเหรียญน่ะเข้าเส้นน่ะตัวผมเองผมภูมิใจเลยเหมือนเราช่วยคนอีกคนนึงเลยนะ
4: ครับ
0: เป็นการช่วยคนอีกคนนึงให้เขาแบบที่เขาบกพร่องทางสายตาเนี่ยได้มีแบบถ้าเกิดเหมือนถึงเรื่องเงินตอบแทนอะไรเงี้ยทําให้เขาม
4: ีชีวิต
0: ดีขึ้น
4: แล้วอย่างตัวนี้เนี่ยพูดในแง่แบบมีคนมาสนับสนุนดูแลแบบ
0: ตอนนี้มีก็มีอยู่ครับว่ามีของกทเนี่ยครับทางนี้ก็ได้บี้เลี้ยงได้อะไรเงี้ยเก็บ
4: อย่างนี้เป็นคู่กันเลยใช่มั้ยครับ
5: ใช่
4: แล้วมาจับกันได้ยังไงครับ
3: อย่างไกด์เลนเนอร์เนี่ยเนื่องจากน้องเข้ามาจากโรงเรียนเชียงใหม่นะคร
4: ับ
3: ไกด์เนี่ยพอน้องเขาเลิกเล่นเป็นเยาวชนทีมชาติมาด้วยความสูงเนี่ยที่ไม่ห่างกันมากเนี่ยก็เลยเลือกให้เขาตอนแรกก็ให้ไปวิ่งก่อนไกด์หลายๆคนนะต้องมาวิ่งแต่เราจะดูว่าคนไหนเหมาะสมที่สุดก็คือเมื่อการวิ่งเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันก
4: ็
3: เลยใช่ครับก็เลยต้องเลือกน้อง
4: แล้วอย่างเจนเริ่มเล่นกีฬานี้ได้ไงครับ
5: เล่นจากกีฬาสีคนโรงเรียนค่ะแล้วก็พอมีกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการนะคะก็ได้มาลองแข่งดูแล้วโค้ชก็เห็นแววก็เลยได้มาอยู่ในทีมชาติค่ะ
4: ซึ่งก็อยู่มาหลายปีแล้วใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วอย่างเอิร์ธครับเอิร์ธเริ่มได้ไง
6: ก็ตอนแรกก็รู้จักจากกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการนั่นแหละครับโค้ชก็เห็นว่าเราก็สามารถวิ่งได้ก็ลองให้ฝึกวิ่งแล้วก็ลองให้มาคัดดูครับ
4: แล้วอย่างโค้ชนี่แบบเวลาเรื่องนักกีฬานี่คือแบบเห็นแววอะไรในแต่ละคน
3: อ๋อครับก็อย่างที่บอกหนึ่งก็ดูสถิติก่อนเพราะกีฬากีฬาเป็นกีฬาสถิตินะครับแล้วก็ดูเมื่อมีนักกีฬาที่มีใจรักอ่ะเราก็มาสานต่อจากโรงเรียนแล้วก็เนี่ยอย่างที่เป็นได้ไปพาราลิมปิกนี่นะครับ
4: อย่างตอนเนี้ยพอโค้ชเอ็มมาทำได้กี่ปีแล้วในการเป็นโค้ชดูแลนักกีฬา
3: 18ปีนะครับ
4: อะไรที่ทำให้โค้ชเอ็มรู้สึกว่าแบบคือความสุขหรือว่าสิ่งที่แบบทำให้เรายังอยากทำต่อไป
3: ใน18ปีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ได้มาทำทีมตาเมื่อตอนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมผมวันนั้นนะครับเฟสปิกเกมที่เมืองไทยเมื่อก่อนยังใช้ชื่อเฟสปิกเนี่ยมีนักกีฬาประเทศจีนเนี่ยวิ่งแล้วไกด์กับนักกีฬาวิ่งแล้วไม่สัมพันธ์กันโดยไม่สุดท้ายแล้ววิ่งแล้วก็นักกีฬาไปชนกับตัวระฆังครับโหเย็บหลายเข็มมากจากวันนั้นผมก็นั่งคิดตัวเองแล้วถ้าเราเลิกเล่นกีฬาเราเป็นไกด์ได้ไหมนะพอผมมีโอกาสที่มาดูแลน้องๆเข้าใหม่ก็เลยพร้อมจะมาดูแลทีมตาครับ
4: ทีนี้ผมอยากถามพี่ๆรันเนอร์พอเราต้องเป็นไกด์รันเนอร์ใช่ไหมครับเราก็ต้องอยู่กับนักกีฬาตลอดพี่สันกับเจมเห็นตะกี้พี่น้าบอกว่าชอบทะเลาะกันอยากรู้ว่าจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นไกด์รันเนอร์กับนักกีฬามันเป็นยังไงกันบ้าง
7: บางทีมันเป็นเรื่องของความผูกพันเล็กๆน้อยๆคนอื่นอาจจะมองเอ๊ะคู่นี้มันทะเลาะกันมันอะไรโอเคมันก็ไปกันได
4: ้ครับลิ้นกับฟันเจมขำใหญ่เลยอย่างเอิร์ธกับพี่โยเป็นไงครับแบบมันต้องเหมือนคลิกกันตลอดเวลาเลยใช่ไหม
8: คร
4: ับ โอเค
9: พูดน้อย
4: ซึ่งหมายถึงว่าแต่ละคนก็คือเหมือนต้องดูเคมีการเข้ากัน
3: ใช่ถ
4: ู
3: กต้องครับ
4: อะไรอย่างคู่เนี่ยครับ
10: ส่วนมากจะเล่นกันมากกว่า
4: เล่นกันเล่นอะไรกันนะจะเป็น
10: แบบหยอกกันอะไรกันอย่างเงี้ย
4: อย่างนี้ก็อายุใกล้กัน
10: คร
4: ับ
10: ก็ใกล้ครับผม22น้อง18
4: แล้วหลังจากนี้เป้าหมายต่อไปที่เราอยากจะเดินทางไปกันนี่คือแบบที่ไหนคร
3: ับ ก็เป้าหมายต่อไปนะครับมันมีอยู่3เป้าหมายนะครับกลุ่มชั้นนำเนี่ยเราจะมีโครงการ Road to Paris ของการกีฬาประเทศไทยนะครับและกลุ่มที่2เนี่ยในปีหน้านะครับก็มีการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะครับที่กวางโจวนั่นก็เป็นรายการของระดับเอเชียและอีกรายการนึงในระดับอาเซียนเราแข่งเดือนมิถุนายนนะครับก็คือเป็นอาเซียนพาราเกมแข่งที่กัมพูชา
4: โอ้จริงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้ผมมาลองแล้วก็แบบขอเป็นกำลังใจกับทุกคนนะไปสู่แบบเป้าหมายที่อยากไปถึงขอบคุณมากเลยครับ
3: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับชอบมากๆเลยคือเราได้เห็นความสัมพันธ์ของนักกีฬากับไกด์รันเนอร์แล้วก็โค้ชผมรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วที่คุยกับโค้ชเอ็มหรือว่าคุยกับพี่น้าเนี่ยเขาบอกว่าตัวไกด์รันเนอร์เองกับนักกีฬามันต้องมีความเป็นต้องเป็นตาให้กับอีกคนนึงแล้วทั้งสองคนก็คือเหมือนแบบต้องซิงกันเหมือนใช้ชีวิตด้วยกันมันน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นก็เป็นกำลังใจให้กับทีมแล้วก็นักกีฬาทุกคนแล้วก็โค้ชทุกคนต่อไปนะครับผมก็วันนี้เทสสุดท้ายนะครับสำหรับกีฬาพาไปลองก็หวังว่าถ้ามีโอกาสนะครับเราจะได้กลับมาเจอกันอีกในซีซั่นหน้านะครับผมก็เราจะได้เจอกันเมื่อเราจะได้เจอกันครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dlt.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณ
4: ครับคุณครู
5: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
5: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรือเอาจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
5: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
5: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
5: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหา

0: มุทรแปซิฟิก
1: ส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
2: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
1: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
2: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
1: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
3: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
4: สวัสดีครับ
2: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
3: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
1: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
5: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
3: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 นและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
2: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
3: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
5: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
3: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
5: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
1: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
2: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
3: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
5: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
3: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือน

0: ได้ก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
1: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้า
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
1: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
5: ทราบครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
7: ตาไลวาแซมเปิล is a non-invasive technique to test for the COVID

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้

0: มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ถ้าเราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นถ้าเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English film without dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbingถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai language คำที่สองค่ะ Freshie เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเขาก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshmanเรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่3ค่ะ Pretty MC และณจุดนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า Master of Ceremonies ซึ่งจริงๆก็คือคำว่า MC นั่นแหละ Master of Ceremonies หรือถ้าเราเป็น Pretty เป็นนางแบบอะไรเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า Models คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American chair หันหารกันอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American chair แต่ว่าไทยมี American chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า go Dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill หรือPay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบิลด้วยค่ะขอบิลด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบิลรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborates with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join Can I join you? Do you want to join us? อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง Inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น LisaBlackpink, Bam Bam, Gotten, หรือ Poom, Bipurit อะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone global, has become a world-class artist นะใช้คำว่า global, international, world-class artist หนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: ถูกต้องครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในวันนี้ก็จะเป็นการขึ้นเนื้อหาใหม่แต่เป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากครั้งผ่านๆมานักเรียนครับหลังจากที่เราได้ศึกษาในเนื้อหาของเขียนจนชำนาญสันสารสำคัญมาทั้งหมด5ครั้งด้วยกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรานั้นได้มีการฝึกทักษะตั้งแต่การมองอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ตอบคุณครูมาตามประสบการณ์ใช่ไหมครับแล้วก็กิจกรรมก็เริ่มมีความมากขึ้นตั้งแต่มีการเอาภาพมาให้ดูแล้วก็มีการสถานการณ์ว่าจะตอบว่าจะพูดจะเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างไรบ้างต่อมาก็เริ่มมีการขยับเนื้อหาให้ยากขึ้นคือมีเรื่องของการเอาบทประพันธ์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาพย์ยานี11และในครั้งที่ผ่านมาก็คือเรื่องของโครง4สุภาพซึ่งเนื้อหาก็จะมีความท้าทายขึ้นตามลำดับนะครับซึ่งทำไมเราจึงต้องมาศึกษาเรื่องเหล่านี้ก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเข้าใจว่าในงานเขียนนะครับเวลาเราจะสร้างสรรค์งานเขียนขึ้นมาครับจำเป็นไหมนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางว่าเราจะเขียนเฉยๆอย่างเดียวจำเป็นไหมจำเป็นไหมลูกไม่จำเป็นถ้าเรามีความสามารถในการแต่งกาพย์ยานีเราแต่งนิทานเราเป็นกาพย์ยานีได้ไหมครับได้แต่ว่ามันอาจจะต้องอาศัยทักษะที่มากหน่อยเนื่องจากว่าคุณครูเคยพูดกับนักเรียนต้นทางปลายทางไปแล้วว่าถ้าเรามีทักษะการอ่านบ่อยครั้งเราจะมีคังคลำอยู่ในหัวเราเยอะและทำให้เรานั้นสามารถเขียนถ้อยคำออกมาได้มากมายและคุณครูจำได้ว่าคุณครูเคยให้ถ้อยคำกับนักเรียนต้นทางปลายทางเช่นคลื่นจำได้ใช่ไหมครับสาดส่องคำพวกนี้คุณครูจำได้ว่าคุณครูเคยให้พวกเรานั้นจดลงไปในใบงานหรือว่าสมุดด้วยก็ถือว่าให้นักเรียนเอาทักษะใน5ครั้งเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็นักเรียนต้นทางก็เอามาให้คุณครูดูนักเรียนคนใดที่แต่งกาพย์ยานีเสร็จแล้วแต่งโครง4สุภาพเสร็จแล้วก็สามารถนำเอามาให้คุณครูเจมเนี่ยดูนอกเวลาได้นักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับคุณครูเชื่อว่าในการเขียนงานเขียนอะไรขึ้นมาเนี่ยนักเรียนเลือกจากความชอบก่อนฉะนั้นความชอบของนักเรียนเนี่ยไม่จำเป็นนะว่าจะต้องเขียนเป็นความเรียงยาวๆเราสามารถเอาความเรียงผสมกับกาพย์ยานี11หรือตรงนี้เรามองว่าอยากจะแต่งเป็นโครง4ก็ได้ฉะนั้นถ้านักเรียนเกิดความไม่เข้าใจตรงไหนสามารถปรึกษากับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางฉะนั้นเราสามารถปรับประยุกต์กิจกรรมให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้เลยนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับมาถึงเนื้อหาในวันนี้ดีกว่าเป็นเรื่องของ

0: ระดับภาษาเพื่อการเขียนสื่อสารนักเรียนครับในการศึกษาภาษาไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องมีความรู้และความเข้าใจคือเรื่องของระดับภาษาเพื่อการสื่อสารก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหานะครับเดี๋ยวเราไปศึกษากันว่าจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วจุดประสงค์ข้อที่1ครับ
1: จะแสดงความแตกต่างของระดับภาษาไทยได้
0: ข้อที่2ครับและข้อที่3ครับ
1: บอกประโยคการแสดงความแตกต่างของระดับภาษาไทยได้
0: ทั้ง3ข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้นั่นเองนะครับว่าวันนี้เราเปลี่ยนเนื้อหาใหม่แล้วก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของระดับภาษานั่นเองนักเรียนต้นทางถามต้นทางก่อนนะปลายทางเตรียมคำตอบไว้ด้วยนะครับนักเรียนต้นทางเคยได้ยินคำว่าระดับภาษาไหมลูก
2: เคย
0: ตอบตามความเข้าใจของเราก่อนคำว่าระดับภาษานั้นเป็นอย่างไรอย่างกลุ่ม6บอกคุณครูเจมว่าเป็นภาษาที่สูงขึ้นกลุ่มอื่นล่ะครับมีเพิ่มเติมไหมครับระดับภาษาเป็นอย่างไรฝั่งนู้นมีไหมลูกตอบได้ตอบได้เป็นยังไงในความเข้าใจของนักเรียนไม่มีถูกผิดเป็นยังไงครับเป็นระดับภาษาแบบไหนดีมีแบบแผนใช้มีการใช้ให้เหมาะสมตามบริบทใช่ไหมครับปลายทางบ้างครับปลายทางลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมฟังหน่อยครับว่าในความเข้าใจของนักเรียนเนี่ยระดับภาษาคืออะไรลองตอบดูครับถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วก็ให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางนะครับสามารถคำตอบเพิ่มเติมได้นะครับมาถึงกิจกรรมชวนคิดในวันนี้ครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางปลายทางดูบนจอพร้อมกันมี2คำถามคำถามแรกครับในชีวิตประจำวันการใช้บทสนทนาหรือการพูดการเขียนสื่อสารใดๆนักเรียนมีการสื่อสารที่ใช้ภาษารูปแบบใดบ้างจงร่วมกันอภิปรายอ่ะนักเรียนดูข้อแรกก่อนครับในชีวิตประจำวันการใช้บทสนทนาหรือการพูดหรือการเขียนสื่อสารใดๆนักเรียนมีการสื่อสารที่ใช้ภาษารูปแบบใดบ้างอ่ะตอนนี้ต้นทางปลายทางลองคิดข้อแรกก่อนครับนักเรียนใช้ภาษาระดับใดบ้างมีคนตอบด้านหลังมานะครับว่าเป็นภาษาระดับมาตรฐานมีอะไรอีกไหมครับไม่เป็นทางการ
3: เป็นภาษาที่คุยกันทั่วไปกับเพื่อน
0: เป็นภาษาที่เราใช้คุยทั่วไปกับเพื่อนๆอันนี้เป็นคำตอบของนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางมีการตอบที่มีความคล้ายคลึงกับนักเรียนต้นทางหรือไม่เพราะว่าต้นทางตอนนี้มีคำว่าภาษาระดับมาตรฐานแล้วก็เป็นภาษาที่เอาไว้ใช้พูดคุยกับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันว่าเนื้อหาวันนี้เป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือเรื่องของการพูดเนาะแล้วถ้าเป็นการเขียนล่ะครับเราเขียนสื่อสารเราใช้ภาษาระดับไหนครับ
4: ทางการ
0: เราใช้ทางการปลายทางลองดูสิครับว่าเราใช้ทางการเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือไม่ถ้าใช้ทางการลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมดูว่าทางการเพิ่มเติมนั้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกที่คุณครูเจมนั้นได้นำนักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยร่วมกันอภิปรายเนาะทีนี้นักเรียนไปดูอีกข้อหนึ่งครับข้อนี้อยากให้ต้นทางปลายทางคิดแล้วตอบไปพร้อมกันเลยว่านักเรียนคิดว่าภาษามีความสำคัญหรือไม่ขออภัยครับนักเรียนคิดว่าภาษามีความสำคัญต่อวัยวุฒิและคุณวุฒิหรือไม่จงร่วมกันอภิปรายอ่ะเดี๋ยวให้ต้นทางปลายทางอภิปรายไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนคิดว่าสำคัญไหมสำคัญอย่างไรอันอย่างนี้เดี๋ยวให้หนูลองใช้ไมโครโฟนตอบให้นักเรียนปลายทางได้ฟังด้วยครับลองดูสิครับว่านักเรียนคิดว่าภาษามีความสำคัญต่อวัยวุฒิและคุณวุฒิหรือไม่จงร่วมกันอภิปรายหนูตอบได้เลยค่ะ
5: ถ้าเป็นวัยวุฒิเราสามารถใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการได้และถ้าเป็นคุณวุฒิเราไม่สามารถเราต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการค่ะ
0: อันนี้เป็นตัวอย่างคำตอบของนักเรียนต้นทางนั่นเองนะครับฉะนั้นนักเรียนต้นทางและปลายทางจะเห็นว่าจะมีอยู่2คำคือคำว่าวัยวุฒิถูกต้องไหมครับแล้วก็คุณวุฒิสำหรับคำว่าวัยวุฒิคือความเป็นผู้ใหญ่โดยอายุนะคือความเป็นผู้ใหญ่โดยอายุฉะนั้นวัยวุฒิแปลว่าความเป็นผู้ใหญ่โดยอายุส่วนคุณวุฒิแปลว่าภูมิรู้ความรู้แล้วก็ความดีงามฉะนั้นถ้าเราเจอคำว่าวัยวุฒิและ

0: ณวุฒิเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นในเชิงลักษณะของการให้เกียรติซึ่งกันและกันเช่นคนคนนี้ดูเป็นคนที่มีวัยวุฒิและคุณวุฒินักเรียนเคยได้ยินคำเหล่านี้ไหมครับปลายทางเคยได้ยินคำว่าวัยวุฒิและคุณวุฒิไหมครับถ้าเคยได้ยินลองร่วมกันอภิปรายว่าในความเข้าใจของนักเรียนปลายทางนั้นเป็นอย่างไรบ้างแสดงว่าตอนนี้นักเรียนเห็นว่าคำตอบที่เพื่อนตอบมานั้นมีความสำคัญสรุปมีความสำคัญไหมครับเด็กๆปลายทางเห็นว่ามีความสำคัญไหมครับถ้ามีความสำคัญเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาวันนี้กันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับวันนี้เป็นเรื่องของอะไรครับระดับภาษาไทยขออนุญาตพูดสรุปโดยภาพรวมให้ฟังเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้ศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากว่าเมืองไทยเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับวัยวุฒิและคุณวุฒิจึงมีการเขียนและแบ่งระดับภาษาเอาไว้5ระดับดังต่อไปนี้ทำไมต้องมีการแบ่งเพราะว่าต้องแบ่งให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลเช่นเราสนทนากับผู้ที่มีอายุมากกว่าอันนี้เป็นสังคมเมืองไทยนะถ้าเราสนทนากับบุคคลที่อายุมากกว่าเราใช้ภาษาระดับเดียวกันได้ไหมไม่ได้คุณครูขออนุญาตใช้คำที่อาจจะไม่สุภาพออกอากาศนะครับเช่นเฮ้ยมีคำว่าเฮ้ยเองกินข้าวหรือยังแบบนี้ซึ่งในความเป็นจริงถ้าเราเข้าใจดีก็จะรู้ว่ามีคำที่มันอาจจะไม่สามารถจะออกอากาศได้มากกว่านี้ซึ่งเฮ้ยเองกินข้าวหรือยังคุณครูเชื่อว่าอาจจะมีนักเรียนต้นทางปลายทางที่อาจจะใช้ภาษาที่มากกว่านี้แต่ว่าอันนี้คุณครูไม่ได้เชื้อเชิญให้พวกเราน่ะใช้ภาษาในเชิงที่ไม่สุภาพนะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าการใช้ภาษานั้นต้องใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะฉะนั้นถ้าคุณครูถามพวกเราทุกคนว่าถ้าครูเป็นนักเรียนแล้วคุณครูไปถามกับคุณครูครูว่าเฮ้ยคุณครูกินข้าวหรือยังได้ไหมเหมาะสมไหมครับไม่เหมาะสมฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่เราจะต้องศึกษาเรื่องของระดับภาษาเพื่อเอาความเข้าใจของระดับภาษานั้นไปผลิตงานเขียนในช่วงท้ายหน่วยให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมตามบริบทนั่นเองฉะนั้นนักเรียนจะได้2ทางเลยทางแรกคือความรู้เรื่องระดับภาษา2การบูรณาการเอาความรู้เรื่องของระดับภาษาไปทำอะไรเอาไปใช้ในการเขียนผลิตผลงานต่างๆที่จะอยู่ในช่วงของท้ายหน่วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า5ระดับภาษาไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนแบบแรกเลยคืออะไรครับช่วยอ่านพร้อมกันหน่อยครับ1คือ
1: ภาษาแบบเป็นทางการหรือภาษา
0: ภาษาแบบเป็นทางการหรือภาษาเขียนภาษาชนิดนี้จะใช้ในการเขียนหรือการพูดในโอกาสสำคัญนักเรียนดูนะเช่นงานพิธีการและงานที่เป็นทางการแปลว่าอะไรครับนักเรียนต้นทางปลายทางงานพิธีการและงานที่เป็นทางการแสดงว่าเป็นงานสำคัญมากไหมสำคัญมากและแบ่งออกเป็น2ระดับตรงสีแดงช่วยอ่านพร้อมกันหน่อยครับคือภาษาระดับใดบ้าง1 2 3แสดงว่าตอนนี้มีอยู่2แบบใหญ่ๆคือระดับแรกคือระดับพิธีการและ2คือมาตรฐานราชการนักเรียนดูต่อเลยครับระดับแรกคือพิธีการนักเรียนจำอย่างนี้นะต้นทางปลายทางถ้าเราเจอคำว่าภาษาระดับพิธีการจะใช้ในโอกาสสำคัญเช่นงานราชพิธีวรรณกรรมชั้นสูงภาษาที่ใช้เป็นคำระดับสูงและมีความซับซ้อนของประโยคอยู่มีการเอาราชาศัพท์มาใช้จึงนับว่าเป็นภาษาที่มีความไพเราะและงดงามอย่างยิ่งนักเรียนต้นทางครับนักเรียนปลายทางครับครูเจมพูดมาถึงตอนนี้นักเรียนลองเดาให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมครับก่อนที่คุณครูจะเปิดหน้าต่อไปว่าอะไรบ้างที่น่าจะเป็นภาษาที่ใช้ในงานพิธีการเช่นงานอะไรดีเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับราชพิธีแสดงว่าจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับฉะนั้นภาษาใช้ระดับทั่วไปได้ไหมครับอย่างที่บอกไปว่าใช้พิธีการอะไรบ้างอีกลูกที่เป็นงานสำคัญสำคัญมีอีกไหมการเปิดประชุมของรัฐสภาหรือว่ากิจกรรมอื่นๆที่ต้องใช้เกี่ยวกับผู้นำระดับสูงที่เข้ามาประชุมพวกนี้ใช้ภาษาระดับพิธีการทั้งสิ้นทีนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนดูครับว่ามันมีคำว่าวรรณกรรมชั้นสูงขึ้นมาด้วยเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันครับนักเรียนครับดู

นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างภาษาพิธีการข้าพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นขานชื่อคุณครูขออนุญาตนักเรียนต้นทางปลายทางแล้วก็ผู้ควบคุมนะครับประโยคที่ผมกำลังจะกล่าวต่อไปนี้ไม่ได้มีการดูหมิ่นอะไรใดๆนะครับแต่ว่าเป็นการยกตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนต้นทางปลายทางได้เห็นภาพและใช้เป็นการศึกษานะครับข้าพระพุทธเจ้านายธีรสุทธิ์ฉ่ำทรัพย์ตำแหน่งครู

0: พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนักเรียนเคยได้ยินงานนักเรียนเคยได้ยินคำเหล่านี้ไหมเช่นถ้าเกิดเราพูดเป็นภาษาปากเลยก็คือการจัดวันพ่อการจัดวันแม่ถูกต้องไหมครับปลายทางเข้าใจเหมือนกันไหมครับว่าเราจะเจอภาษาเหล่านี้ในงานพิธีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์หรือพระบรมวงศ์สานุวงศ์รวมถึงการประชุมการเปิดประชุมรัฐสภาด้วยพวกนี้แล้วก็นักเรียนครับ เราอาจจะเคยเห็นการถ่ายทอดสดการรับปริญญาโดยอาจจะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จเป็นองค์ประธานหรือพิธีรับปริญญาต่างๆซึ่งก่อนที่เราจะมีการมอบปริญญาโดยพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้มอบเนี่ยนะฮะก็คือจะมีการขานนามกล่าวคำก่อนฉะนั้นการในการกล่าวคำเขาก็ใช้ภาษาระดับพิธีการเช่นเดียวกันเช่นคำแรกที่อาจจะเอาบอกว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเคยได้ยินไหมนักเรียนต้นทางเคยได้ยินไหมปลายทางเคยได้ยินไหมครับพวกคำเหล่านี้เป็นภาษาระดับพิธีการทั้งสิ้นทีนี้ครับคุณครูเจมอยากจะให้นักเรียนต้นทางปลายทางได้เห็นด้วยว่านอกจากภาษาที่เป็น อยู่ในวันสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีตัวอย่างภาษาระดับพิธีการที่เป็นวรรณกรรมชั้นสูงนักเรียนดูบนจอครับเรื่องนี้มาจากวรรณกรรมเก่าแก่คือเรื่องของลิลิตโองการแช่งน้ำวรรณคดีเรื่องนี้เป็นวรรณคดีที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ในพิธีการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาหรือว่าการสาบานตนนักเรียนครับฟังให้ดีนะครับในสมัยก่อนข้าราชการที่อยู่ในยุคตั้งแต่ไล่มาอันนี้ยึดตามหลักฐานนะตั้งแต่สุโขทัยลงมาเนี่ยสมมติว่านักเรียนห้องนี้เป็นข้าราชการในยุคนั้นแล้วจะต้องไปปกครองในหัวเมืองต่างๆเช่นกลุ่มนี้ไปอีกหนึ่งหัวเมืองกลุ่มนี้ไปอีกหนึ่งหัวเมืองเนี่ยจะต้องเอาข้าราชการเหล่านี้มาเข้าพิธีศรีสัจปานการหรือการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาก่อนนักเรียนครับการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเนี่ยคนทำพิธีในสมัยก่อนคือพราหมณ์นักเรียนรู้จักพราหมณ์ไหมพราหมณ์จะเป็นคนทำพิธีซึ่งนักเรียนรู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นพราหมณ์ใช่ศาสนาพุทธไหมครับ
1: ไม่ใช่
0: ก็จะเป็นพราหมณ์ฮินดูมีการใช้บทที่เกี่ยวข้องกับการสรรเสริญถ้าเราจำวรรณกรรมของสุนทรภู่ได้สาธุสะจะขอไหว้พระศรีไตรสรณาสุนทรภู่ไหว้ใครครับไหว้พระพุทธเจ้าแต่นักเรียนดูในบทนี้โอมสิทธิสวงสีแก้วแผ่วมฤตยูเอางูเป็นแท่นแกว่นกลืนฟ้ากลืนดินบินเอาครุฑมาขี่สี่มือถือสังจักรคทาธรณีพีรุอวตารอสูรละแลงลานทักทักคณิจรนายหลังจากนั้นพราหมณ์เมื่ออ่านองค์การเสร็จจะแทงพระแสงปรายวาสลงไปในขันน้ำมนต์ถามว่าทำไมต้องเอาเรื่องนี้มาสอนทั้งที่เราเรียนระดับภาษาก็ทำให้เห็นว่าสมัยก่อนนั้นคนทำพิธีนอกจากจะเป็นพราหมณ์แล้วก็ต้องเป็นผู้ที่รู้หนังสือด้วยใช่ไม่ใช่
1: ใช
0: ่แล้วบทนี้นะครับถ้าเราพิจารณาดีๆจะพูดถึงเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูคือบทที่คุณครูยกมาให้พูดถึงพระนารายณ์ที่ชัดเจนมากคือสี่มือถือสังจักรคทาธรณีแล้วก็บอกที่ประทับของท่านคือประทับบนงูก็คือมีงูอยู่นะครับนะครับประมาณนี้แล้วก็ เรื่องพวกนี้เนี่ยให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมได้ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาษาระดับพิธีการที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมนั่นเองฉะนั้นข้าราชการที่เข้ามาในกิจกรรมนี้นะครับก็จะต้องเข้าร่วมพิธีพอพราหมณ์สวดเสร็จเนี่ยก็จะต้องดื่มน้ำน้ำนี้ทำหน้าที่คล้ายเป็นน้ำสาบานถ้าข้าราชการคนใดประพฤติดีทำดีอันนี้ตามความเชื่อนะครับคุณครูไม่ได้มีการพูดพาดพิงอะไรนะแต่ว่าพูดตามหลักฐานที่ปรากฏถ้าข้าราชการคนใดทำดีมีความประพฤติดีน้ำเนี้ยจะช่วยส่งเสริมให้ข้าราชการคนนั้นหรือตำแหน่งนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าคิดไม่ดีทำไม่ดีเนี่ยในวรรณกรรมเรื่องนี้ได้มีการใช้บทสาปแช่งเอาไว้ฉะนั้นคุณครูไม่ได้พูดเองนะครับนักเรียนคนใดที่มีความสงสัยเพิ่มเติมสามารถไปหาอ่านได้เพราะว่าคุณครูยกมาเราไม่ได้ยกในเรื่องของความงมงายแต่ว่าให้นึกถึงความคิดของคนในสมัยนั้นว่าในการปกครองบ้านเมืองเนี่ยก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจว่า เวลาเราอยู่ไกลผู้ไกลคนไกลสายตาเนี่ยต้องมีความยึดมั่นถือมั่นและให้ยึดถือประโยชน์ของชาติเป็น

0: หลักเข้าใจยังประมาณนี้ครับเป็นไงครับเรื่องนี้น่าสนใจไหมลิลิตองค์การแช่งน้ำไปหาอ่านดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นบทที่คุณครูเจมส์ได้ยกตัวอย่างขึ้นมานอกจากนี้ยังมีอะไรอีกมาเป็นเรื่องของอะไรครับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรขอพระราชทานกราบทูลฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้าใครว่าไปเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยอะไรว่าไปในนามสภามหาวิทยาลัยอะไรว่าไปมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักรในวันนี้มีความปลื้มปิติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยคณาจารย์ข้าราชการและบัณฑิตที่เฝ้าใต้ฝ่าพระบาทอยู่ณที่นี้โดยทั่วกันนักเรียนเป็นยังไงครับภาษาสวยงามไหมภาษาสวยงามมีความซับซ้อนไหมครับมีความซับซ้อนตรงตามข้อมูลที่คุณครูให้ไปในช่วงต้นไหมฉะนั้นนักเรียนตอบคุณครูให้ชื่นใจหน่อยทั้งต้นทางปลายทางอะไรบ้างเป็นภาษาในระดับพิธีการหนึ่งสองเกี่ยวข้องกับงานอะไรบ้างอันหนึ่งวันอะไรวันรับปริญญาสองวันที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็พระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับสามคือปรากฏในอะไรที่เก่ามากเลยอะปรากฏในวรรณคดีเก่งมากวรรณกรรมวรรณคดีเหล่านี้เป็นต้นนะครับต่อมาภาษาแบบที่2คือภาษาระดับอะไรลูก
1: ทางการ
0: จากพิธีการก็สู่ทางการภาษาระดับทางการเด็กๆครับนักเรียนดูบนจอให้ดีปลายทางดูบนจอให้ดีนะครับเราจะเจออะไรได้บ้างเช่นหนังสือราชการวิทยานิพนธ์รายงานทางวิชาการการกล่าวปราศัยบทความวิชาการงานวิจัยการเขียนตำราอ้าวมาสะดุดตรงคำนี้ครับการกล่าวเปิดงานสำคัญสำคัญอ้าวครูเจมคุณครูเจมเพิ่งบอกหนูไปไม่ใช่เหรอคะว่าเมื่อสักครู่ที่คุณครูเจมบอกหนูเองว่าในภาษาระดับพิธีการเนี่ยมันก็จะอยู่ในงานใหญ่ๆแล้วทำไมภาษาระดับทางการยังมาเจออีกต้องทำความเข้าใจและพิจารณาว่าใครเป็นองค์ประธานเมื่อสักครู่นี้ใครครับมีพระเจ้าอยู่หัวหรือว่านายกรัฐมนตรีหรือคนอื่นๆที่เป็นข้าราชการระดับสูงแต่อันเนี้ยอาจจะอะไรครับตำแหน่งลดหลั่นลงมาก็ปรับจากพิธีการเป็นทางการสมมุติว่าถ้าเราเป็นท่านผู้อำนวยการเนี่ยเราจะไปใช้ระดับพิธีการได้ไหมเราใช้พิธีการได้ไหมไม่ได้เพราะว่าโดยตำแหน่งเป็นท่านผู้อำนวยการไม่ได้มีความเป็นข้าราชการระดับสูงที่ระดับสูงมากๆนักเรียนไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับฉะนั้นต้องพิจารณานะครับต่อมาภาษาที่ใช้จะเป็นแบบแผนชัดเจนมีความกระชับปราณีตถูกต้องตามอะไรหลักอะไรหลักไวยากรณ์ดูตัวอย่างนักเรียนเห็นไหมครับเคยเห็นครุฑบินแบบนี้ไหมครับถ้าหน้าตาแบบนี้เป็นหนังสืออะไรเอ่ยเป็นหนังสือที่มาจากกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าเป็นหนังสือราชการในฝั่งซ้ายชัดเจนมากนะครับซึ่งถ้าเราเห็นตราครุฑแบบนี้ครุฑแบบนี้แน่นอนเลยว่าเป็นหนังสือราชการนะครับนักเรียนครับขออนุญาตให้ความรู้เพิ่มเติมได้ไหมถ้าเราจะไปรับปริญญาในเรื่องของภาษาระดับพิธีการเนี่ยการใช้หนังสือราชการจะมีคำว่าหมายกำหนดฟังให้ดีนะถ้าเมื่อใดเราเจอคำว่าหมายกำหนดแปลว่าครั้งนั้นคือพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จเป็นองค์ประธานแต่ถ้าไม่ใช่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะต้องมีคำว่าหมายไหมครับมีหรือไม่มีไม่มีฉะนั้นกำหนดการจัดพิธีถ้าแบบนี้ไม่ต้องมีแต่ถ้าเมื่อใดที่มีคำว่าหมายเมื่อไรปุ๊บงานนั้นคือมีในราชวงศ์เสด็จมาฉะนั้นให้เข้าใจทั้งต้นทางปลายทางนะว่าถ้าเราจะต้องใช้ในงานทั่วไปเราไม่ต้องใส่คำว่าหมายแล้วบางครั้งคนชอบใช้ผิดว่าเออเนี่ยมีหมายกำหนดมาแล้วมีหมายกำหนดมาแล้วฉะนั้นคำว่ามีหมายกำหนดต้องแปลว่ามีอะไรครับพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์นั้นเป็นองค์ประธานเท่านั้นถ้าไม่มีก็คือไม่ต้องใช้คำว่าหมายนะครับนักเรียนดูฝั่งขวามือฝั่งขวามือเป็นอะไรครับเป็นตัวอย่างบทความทางวิชาการหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นักเรียนจำได้ไหมว่าตอนที่เราทำงานแล้วเราต้องบอกว่ามีขั้นตอนการตีพิมพ์อ่ะนี่ไงเนี่ยการตีพิมพ์หน้าตาเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับว่าพอมีการตีพิมพ์แล้วก็จะออกมาถูกต้องตามรูปแบบหนังสือราชการนั่นเองอันนี้คือ

0: สาระดับทางการเก่งมากๆครับอันนี้เข้าใจไหมครับนักเรียนต้นทางปลายทางเข้าใจไหมฉะนั้นพิธีการกับทางการต่างกันไหมต่างไม่ต่างต่างต่อไปดูต่อเลยครับภาษาแบบไหนครับภาษาแบบไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดอ่ะนักเรียนดูซิว่าภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดนั้นเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าภาษาแบบไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดนั้นแบ่งเป็นกี่ระดับระดับแรกคือกึ่งทางการ2คือสนทนาและ3คือแสดงว่าตอนนี้เรากำลังจะได้รับความรู้3แบบแบบแรกคือกึ่งทางการเช่นใช้ในโอกาสทั่วไปไม่เป็นทางการมากนักอะไรล่ะก็ตอนนี้ไงครับก็ตอนนี้ไงครับเรากำลังใช้กึ่งทางการอยู่เพราะว่าคุณครูกำลังบรรยายคุณครูกำลังสอนคุณครูกำลังพูดให้เราฟังฉะนั้นการใช้ภาษาระดับกึ่งทางการนั้นบางครั้งมันจะเป็นการปรับบริบทให้มีความเข้าใจมากขึ้นตามสิ่งที่เราต้องการจะศึกษาอ่ะนักเรียนดูสิมีคำว่าอะไรบ้างมีกินมีอะไรอีกทำงานมีอะไรอีกอ่ะช่วยกันตอบเลยครับฉันเธอเขาฉะนั้นเอาง่ายๆถ้าเป็นระดับกึ่งทางการคือมันมีคำสามัญเข้ามาประกอบทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตรงนี้นักเรียนต้นทางเข้าใจไหมครับฉะนั้นถ้าครูเจมสอนอยู่ตอนนี้ครูเจมใช้ภาษาระดับไหนเนี่ยพิธีการปะครูใช้กึ่งทางการอยู่นะทีนี้นักเรียนดูบนจอครับอันนี้เป็นตัวอย่างภาษาระดับกึ่งทางการขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับการดูดาวของคนไทยพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานกลางใต้พวกเขาดูดาวไว้ใช้อย่างชีพทำมาหากินเป็นหลักโดยแท้ไม่ใช่ดูดาวเพื่อผูกดวงตามคัมภีร์สุริยญาตหรือคัมภีร์สารัมแบบนี้เป็นต้นนั่นเองเห็นปะจะมีการใช้คำเช่นคำว่าดาวหางเมฆดาวตกแบบนี้เป็นต้นก็ขอขอบคุณที่มาจากที่อ้างไว้นี่ด้วยนะครับจากอนุสารอสทนะครับฉบับมกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับก็ขอบคุณท่านที่เป็นคนเขียนบทความนี้เพื่อใช้ในการศึกษาต่อไปครับนักเรียนดูต่อครับภาษาระดับกึ่งทางการอันนี้เป็นอะไรบ้างอาจจะดูเป็นสมัยใหม่หน่อยอาจจะดูเป็นสมัยใหม่หน่อยแต่ว่าก็ยังจัดว่าเป็นกึ่งทางการทีนี้นักเรียนต้องเข้าใจว่าบางครั้งเขาอาจจะจัดเพื่อให้มันเกิดความน่าสนใจเช่นภูเก็ตก็แค่ปากซอยปล่อยใจจอยๆชมวิวทะเลยังไงครับ Hashtag ที่เที่ยววิวสวยหน้าร้อนซัมเมอร์นี้ต้องไปหรือซัมเมอร์นี้ต้องไปก็ได้อยู่ที่การออกเสียงนะว่าขออนุญาตใช้คำว่าซัมเมอร์นะครับอันนั้นนักเรียนดูครับอ่านบทความด้านล่างพร้อมกันครับ1 2 3ซัมเมอร์นี
1: ้
0: หน้าร้อนแบบนี
1: ้หลายคนคงกำลังแผนเที่ยวแบบชิลๆยามทะเลสวยๆถ่ายรูปเก๋ๆและทางนี้เรามีแฮชแท็กที่เที่ยวภูเก็ต
0: ประมาณนี้นะครับซัมเมอร์นี้ก็คืออะไรครับฤดูร้อนหาที่ชิลๆคืออะไรสบายใจผ่อนคลายที่เที่ยวสบายๆกันหน้าร้อนแบบนี้หลายคนคงกำลังแพลนเที่ยวแพลนคือกำลังหาข้อมูลถูกไหมครับหรือว่าวางแผนแพลนคืออะไรวางแผนเที่ยวแบบชิลๆชิลๆแปลว่าอะไรดีสบายสบายอย่างทะเลสวยๆถ่ายรูปเก๋ๆแปลว่าอะไรมีการถ่ายรูปในมุมต่างๆตามอิริยาบถเช่นยังไงครับอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าบางคนก็จะมีการใช้อิริยาบถในการถ่ายภาพแตกต่างกันไปครั้งนี้เรามีแฮชแท็กที่เที่ยวภูเก็ตแฮชแท็กที่เที่ยววิวสวยหน้าร้อนที่ซัมเมอร์นี้ต้องไปมาฝากภูเก็ตหนึ่งในสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางมาสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาตินักเรียนครับบางคนอาจจะมองว่าการเขียนข้อความเนี้ยทำไมดูใส่ข้อความที่มันไม่เป็นทางการเยอะจังแต่ว่าอยากจะให้นักเรียนต้นทางปลายทางมองนะครับว่าบางครั้งถ้าเราใช้ภาษาในระดับที่เป็นทางการมากเกินไปเนี่ยนักเรียนอย่าลืมว่าอันนี้มันเป็นบทความท่องเที่ยวใช่ไม่ใช่ถ้าบทความท่องเที่ยวเขียนแบบเป็นทางการนักเรียนคิดว่าเขาอยากเที่ยวไหมจึงต้องมีการปรับให้เหมาะสมตามบริบทเพื่อที่จะให้ได้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นเอาละครับมาต่อกันที่ 2.2 คือภาษาระดับสนทนาหรือภาษาระดับไม่เป็นทางการใช้อะไรบ้างใช้ในโอกาสทั่วไปนักเรียนดูนะดูบรรทัดที่2ให้ดีนะมีการใช้คำแสลงคำย่ออักษรย่อคำตัดคำเฉพาะกลุ่มคำภาษาถิ่น คำเรียงเสียงพูดคำภาษาหนังสือพิมพ์คำภาษาโฆษณาระดับภาษาในระดับนี้มักใช้ในการซื้อขายการประชุมและการพูดที่ไม่เป็นทางการและการสนทนากับผู้ที่สนิทสนมเช่นกับเพื่อนฝูงกับญาติพี่น้องสมมติว่าตอนนี้ไม่มีกล้องนะครับสมมตินะเดี๋ยวยกตัวอย่างสังกุมนี้เลยฮะไปเที่ยวกันไหมได้ไหมเบื่อว่ะเป็นไงเบื่อว่ะซึ่งจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนักเรียนปลายทางคุณครูไม่ใช่พูดจาไม่เพาะนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเลยครับมีการใช้คำแสดงเนี่ยไปจีบเขาก็นกเป็นไงไปจีบเขาก็นกนกที่ไม่ได้แปลว่าเบิร์ดแต่นกในที่นี้คือผิดหวังไม่สมหวังอันนี้เข้าข่ายในเรื่องของการใช้คำแสดงไหมนกอะเธอนกไหมนกแล้วนะเบื่อบางทีก็มีการใช้อะไรแย่จังอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ประมาณนี้ฉะนั้นภาษาในระดับนี้คือจะใช้แบบไม่เป็นทางการแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่ายังมีการใช้พูดกับผู้ที่สนิทสนมเช่นเป็นเพื่อนฝูงเป็นญาติพี่น้องก็ยังมีความเป็นแบบทางการอยู่บ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมีการเอาสิ่งต่างๆเข้ามาประกอบเช่นการเรียนเสียงคำพูดโอ๊ยทุบราคาหั่นราคาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ใช้ภาษานี้ประมาณนี้ทีนี้นักเรียนดูครับตัวอย่างภาษาที่ใช้ในระดับสนทนานักเรียนเชื่อว่าห้องนี้น่าจะไม่เคยได้ยินนักเรียนดูนะครับไม่มีเงินก็ไม่มีงัวผู้เล่าตอบแล้วหัวเราะด้วยเห็นความเข่าของนายหมายเอ๊ะก็เรารู้ร่องรอยแล้วใช่ไหมล่ะว่าวัวอยู่ที่ไหนใครก็รู้ว่างัวอยู่ที่ไหนอีกฝ่ายหนึ่งย้อนถามอย่างเห็นขันอยู่เช่นเดิมก็ใครเอาข่าวมาบอกเราก็ซักเอาจากคนนั้นสิหรือไม่อย่างนั้นก็ติดสินบนเจ้าคนนั้นสักนิดสักหน่อยประมาณนี้เป็นต้นแล้วเราก็บอกตำรวจนักเรียนเห็นไหมครับเห็นคำว่าอย่างนั้นไหมครับตามความจริงต้องใช้คำว่าอะไรเช่นนั้นหรืออย่างนั้นแต่คุณครูไม่ได้พิมพ์ผิดนะครับอันนี้คุณครูยกที่มาจากเรื่องพลเมืองดีจากคุณดอกไม้สดซึ่งเป็นนามปากกานะครับต้องขอขอบพระคุณหม่อมหลวงบุปผานิมมานเหมินนะครับหรือท่านกุญชรที่ท่านได้เขียนเรื่องนี้ผมเอาวรรณกรรมของท่านมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของคนใน DLTV แล้วก็ทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งอันนี้เรื่องของท่านนั้นก็บรรจุอยู่ในหนังสือนักเขียนเรื่องสั้นดีเด่นวาระครบ100ปีเรื่องสั้นไทยนักเรียนเห็นคำว่าอะไรไม่มีเงินก็ไม่มี
2: ง
0: ัวในที่นี้คืออะไร
2: ว
0: ัวเสียงวัวร้องยังไง
2: มอ
0: ใช่ไหมวัวมันร้องมอแต่อันนี้ใช้อะไรใช้งัวเพราะบางที่ก็เรียกวัวว่างัวคูงัวหายตามชนบทอาจจะมีบ้างใช่ไหมครับคนนั้นสิอย่างนี้ก็มีนะครับยังงั้นก็คือเป็นอย่างนั้นเป็นต้นอันนี้คือภาษาระดับสนทนาอันนี้ชัดเจนว่ามีคนสนทนาอยู่อีกฝ่ายหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งก็คือนายหมายกับใครคนใดคนหนึ่งแน่นอนตามบทประพันธ์ของหม่อมหลวงบุปผานั่นเองนะครับและมาถึงภาษาระดับปากหรือภาษากันเองนักเรียนครับเป็นภาษาระดับสุดท้ายที่ค่อนข้างที่จะมีความสุ่มเสี่ยงนะในด้วยความเป็นออกอากาศก็ขออนุญาตพูดโดยภาพรวมว่าภาษาปากหรือภาษาระดับกันเองเนี่ยใช้ในโอกาสที่สนิทสนมกันเองอย่างมากเช่นการคุยกับเพื่อนสนิทเมื่อสักครู่นี้คือยังมีญาติผู้ใหญ่ใช่ป่ะแต่อันนี้มีไห
2: ม
0: ไม่มีขออนุญาตใช้แบบเป็นแบบภาษากันเองเลยนะฮะนักเรียนต้นทางไปทางคือเป็นฟิลเมาส์มอยฟิลเมาส์มอยคืออะไรครับคือฟิลคือนินทาคนนู้นคนนี้คนนั้นหรือการพูดบางเรื่องที่มันลับมากมากเช่นเธอเดี๋ยวฉันจะบอกอะไรให้ฟังอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะนักเรียนต้นทางปลายทางคือมันเป็นฟิลเป็นฟิลเมาส์มอยฉะนั้นถ้าคำว่าฟิลเมาส์มอยที่คุณครูกำลังพูดอยู่นะว่ามันไม่ใช่ทางการแต่ว่าถ้าจะให้พูดเป็นทางการก็คือเป็นลักษณะการใช้ที่มีการเอาคำหยาบคายคำแสลงหรือว่าคำสบถต่างๆคนนู้นคนนี้คนนั้นมากที่สุดอย่างนี้นะครับฉะนั้นตัวอย่างนะครับแกกินข้าวมาหรือยังเอ็งสบายดีไหมอันนี้ก็มาจากหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม5ฉะนั้นถามนักเรียนต้นทางปลายทางครับใน5ระดับเราใช้ภาษาระดับไหนมากสุด
2: ระด
0: ับ5ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าใช้ระดับ5แต่ว่าในระดับ5นั้นเราก็อย่าใช้จนหยาบคายจนไม่เกิดความขอโทษจนเกิดความไม่เหมาะสมนะอันนี้อย่าง5ระดับเห็นไหมครับตั้งแต่ภาษาระดับพิธีการไล่ลงมาจนถึงภาษาระดับกันเองนั้นมีความแตกต่างกันมั้ยลูกแตกต่างไม่แตกต่างฉะนั้นเวลาเราเอาเรื่องนี้ไปสร้างเป็นงานเขียนก็ ็สามารถเลือกให้ถูกต้องตามบริบทได้นะครับและมาถึงช่วงนี้คือช่วงลง

ทำจดจำได้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับศึกษาระดับภาษาและก็ให้นำเสนอตามประเด็นที่ปรากฏอยู่ในใบงานเป็นหลักนะครับนักเรียนดูนะครับอันนี้คือหน้าตาใบความรู้ก็จะเป็นแบบที่คุณครูเจมได้สอนไปเลยนะครับก็คือจะมีการให้ความรู้ตั้งแต่ภาษาระดับพิธีการไล่ยาวมาจนถึงภาษาระดับปากนั่นเองนะครับอันนี้ขึ้นให้เห็นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือหน้าตาใบความรู้หลังจากนั้นก็จะเป็นลักษณะคำปราศัยแบบต่างๆที่ผมได้เอามาให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เห็นนะอันนี้คือบทความท่องเที่ยวนะครับก็ไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะและกิจกรรมของพวกเราลูกใบงานที่12เรื่องของระดับภาษาเพื่อการสื่อสารเดี๋ยวนักเรียนต้นทางช่วยคุณครูเจมหน่อยได้ไหมครับช่วยหน่อยได้ไหมครับปลายทางช่วยคุณครูเจมหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวช่วยทำใบงานที่12ให้เสร็จและอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาดูกันว่าคำตอบของนักเรียนต้นทางจะเหมือนกับนักเรียนปลายทางหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับในช่วงที่ผ่านมาคุณครูเจมได้นำนักเรียนต้นทางปลายทางนั้นปฏิบัติกิจกรรมที่12คือเรื่องของระดับภาษาหลังจากที่เราได้มีการศึกษาเรื่องของระดับภาษาตั้งแต่ระดับพิธีการจนถึงภาษาระดับกันเองแล้วเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นก็มีกิจกรรมให้ทำนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้ตอบอะไรบ้างอ่ะเชิญกลุ่มแรกครับกลุ่มแรกคำถามถามว่านักเรียนคิดเห็นอย่างไรที่ไทยมีระดับภาษาและมีจุดมุ่งหมายและการนำไปใช้ที่แตกต่างกันจงอธิบายเชิญตอบให้ปลายทางได้ฟังได้เลยครับแล้วก็ห้องต้นทางด้วยเชิญครับ
1: เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภาษาที่สะท้อนวัฒนธรรมและสังคมไทยที่มีความหลากหลายและให้ความเหมาะสมและการละเทศะในการสื่อสารค่ะ
0: อ้าวปรบมือให้กลุ่มแรกครับตอบได้ดีมากเพราะว่านักเรียนนั้นมองถึงเรื่องของความเหมาะสมของกาลเทศะแล้วก็ไทยเป็นชาติที่มีภาษาเป็นของตนเองแล้วก็ภาษานี้ยังสะท้อนถึงความงามและการใช้ให้ถูกต้องตามบริบทว่าคนที่เรากำลังพูดอยู่นั้นเป็นคนระดับไหนเป็นผู้ใหญ่กว่าเราไหมหรือเป็นเด็กกว่าเราฉะนั้นอันนี้ตอบได้ดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อที่กลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่เรามองเห็นความแตกต่างของระดับภาษาส่งผลดีต่อการศึกษาภาษาไทยอย่างไรครับจงอภิปรายอาจให้กลุ่ม2เป็นคนตอบให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังเชิญครับ
2: การที่เรามองเห็นความแตกต่างของระดับภาษาจะช่วยทำให้เราสามารถใช้ภาษาได้เหมาะสมกาลเทศะและบุคคลทำให้มีการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่ม2ด้วยครับคำตอบของกลุ่ม2ขออนุญาตขอใบงานด้วยครับตอบได้อย่างดียิ่งนะครับอย่างที่บอกไปว่ากลุ่ม2นั้นบอกว่าทำให้เราเห็นความแตกต่างของระดับภาษาซึ่งจะช่วยให้เราใช้ภาษาได้ถูกต้องตามกลุ่มแล้วก็ตามกาลเทศะแล้วก็การสื่อสารก็จะมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ทำให้เห็นการส่งผลดีต่อการศึกษาภาษาไทยด้วยอ่ะไปกันต่อในกลุ่มที่3นะครับระดับภาษาใดที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุดแล้วก็บ่อยที่สุดจงอธิบายเชิญกลุ่ม3ตอบให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังได้เลยครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังนะครับผมตอบไปเลยครับคุณครูอ่านโจทย์ให้ฟังแล้วครับ
3: ภาษาระดับไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดภาษาในระดับนี้ใช้ในการเขียนจะพูดทั่วไปในชีวิตประจำวันเช่นการบรรยายการสอนครับ
0: อาจจะมีคำตอบที่กลมๆ กันมากนะครับแต่ว่าสรุปโดยทั่วไปก็คือว่านักเรียนนั้นตอบคุณครูเจมมาว่าภาษาที่ใช้บ่อยสุดก็คือภาษาระดับไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดนั่นเองเพราะว่าเราใช้ในการพูดในการสนทนาบ่อยครั้งมากที่สุดใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวไปกันต่อในกลุ่มที่4นั้นเลยนะครับเดี๋ยวกลุ่มที่4ขออนุญาตดูโจทย์หน่อยนะครับโจทย์เขาบอกว่าหากนักเรียนมีความจำเป็นต้องเปิดบทสนทนากับผู้ใหญ่เพื่อเป็นการสอบถามความรู้นักเรียนจะเลือกใช้ภาษาในระดับใดให้ยกตัวอย่างการเปิดบทสนทนาที่จะใช้เอาละครับข้อนี้มีความท้าทายมากเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่ม4เป็นคนตอบได้เลยครับ
1: ตอบค่ะใช้ระดับกึ่งทางการค่ะตัวอย่างค่ะคุณครูคะขออนุญาตรบกวนสอบถามเรื่องการบ้านหน่อยค่ะ
0: โอ้ชื่นใจมากปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยครับนี่เป็นตัวอย่างของการสะท้อนเรื่องของการเอาระดับภาษาไปใช้ทีนี้พอใช้แล้วนักเรียนต้นทางปลายทางเวลาผลิตผลงานก็อย่าลืมเอาเรื่องของระดับภาษาเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับทีนี้มาต่อในกลุ่มที่5แม้ว่าจะไม่มีคำถามแล้วแต่คุณครูเนี่ยอยากมีประเด็นชวนคิดให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้คิดเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนคิดว่าการศึกษาระดับภาษานั้นเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่แล้วระดับภาษาเนี่ยเราจะใช้อย่างไรให้เกิดความเหมาะสมเชิญครับ
4: เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะทำให้เห็นความสำคัญของคุณวุฒิและวัยวุฒิเช่นในกิจกรรมงานพิธีต่างๆครับเช่นงานพิธีที่มีนายกรัฐมนตรีหรือพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานในพิธีไม่สามารถใช้คำแสลงหรือคำหยาบได้ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มนี้นะครับก็เป็นการสะท้อนคิดให้เห็นว่าในการ

0: การทำกิจกรรมใดๆนั้นจะต้องมีการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามคุณวุฒิแล้วก็วัยวุฒินั่นเองนะครับและกลุ่มสุดท้ายขอเป็นประเด็นเพิ่มเติมก่อนที่เราจะหมดเวลากันในวันนี้ครับนักเรียนคิดว่าระดับภาษานั้นเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้เป็นคนสรุปเพิ่มเติมในวันนี้ได้เลยครับนักเรียนดูเป็นกล้องนี้ได้เลยนะครับ
1: ความแตกต่างของการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับการกับสถานการณ์โอกาสและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่สื่อสารโดยทั่วไปภาษาแบ่งออกเป็น5ระดับ 1. ภาษาระดับพิธีการเป็นภาษาที่ใช้ในงานที่เป็นทางการและสำคัญมากเช่นงานพระราชพิธีลักษณะของภาษามีความไพเราะสละสลวยและเป็นทางการอย่างสูงสุด 2. ภาษาระดับทางการใช้ในงานที่เป็นทางการทั่วไปเช่นการประชุมภาษาจะมีความถูกต้องตามระดับภาษาใช้ถ้อยคำที่ชัดเจน
0: ครับผม
1: 3. ภาษาระดับกึ่งทางการใช้ในการประชุมกลุ่มย่อยภาษามีความเป็นทางการน้อยกว่าระดับทางการแต่ยังคงสุภาพ 4. ภาษาระดับไม่เป็นภาษาระดับสนทนาใช้ในการสนทนากับบุคคลทั่วไปภาษาจะมีความเป็นกันเองมากขึ้น 5. ภาษาระดับกันเองใช้ในการสนทนากับคนสนิทหรือในครอบครัวภาษาจะมีความเป็นกันเองมากที่สุดมีการใช้คำขนองหรือภาษาปากค่ะ
0: เมื่อกี้นี้คุณครูอาจจะพูดสลับระดับ4มันจะต้องเป็นไม่เป็นทางการแล้วก็5เป็นสนทนานะครับปรบมือให้กับกลุ่ม6ด้วยครับสามารถสรุปเนื้อหาทั้งหมดได้อย่างเข้าใจแล้วก็ชัดเจนอย่างยิ่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนต้นทางปลายทางหลังจากที่เราได้ศึกษาเรื่องนี้มาให้ประโยชน์กับนักเรียนมากไหมลูกมากเลยแม้ว่าเรื่องนี้เราอาจจะเคยศึกษามาแล้วแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ให้ประโยชน์อย่างยิ่งนักเรียนคิดว่ากิจกรรมการเขียนในชั่วโมงนี้ให้อะไรกับเราบ้างครับเราฝึกการศึกษาเรื่องของระดับภาษาแล้วก็การใช้ภาษาแล้วก็มีการคิดอย่างเป็นระบบว่าเวลาเราจะเปิดบทสนทนาอะไรใดๆเนี่ยจะต้องใช้ภาษาในระดับไหนถึงจะถูกต้องเหมาะสมนะครับปลายทางครับได้คำตอบตั้งแต่ละข้อเนี่ยเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือไม่นะครับถ้านักเรียนได้คำตอบเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมไปมากกว่านี้ก็สามารถนำเอาคำตอบเหล่านี้มาบูรณาการและเขียนเป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นความรู้พวกนี้เอาไปต่อยอดได้นะครับและมาถึงช่วงท้ายของวันนี้ครับเป็นช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เอาคำนี้มาให้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางดูนะครับเป็นคำว่าถนิมสร้อยนักเรียนลองดูสิครับว่าถนิมสร้อยไหนที่เป็นถนิมสร้อยที่ถูกต้องถ้าใครคิดว่าเป็นถนิมสร้อยฝั่งสีเขียวทั้งต้นทางปลายทางยกมือเราไปดูซิเป็นเรื่องเกี่ยวกับทองคำหรือว่าสร้อยอะไรหรือเปล่าเอามือลงครับฝั่งสีม่วงยกมือต้นทางปลายทางเลยเอาล่ะวันนี้นะครับต้นทางปลายทางนะครับเสียงแตกทั้งคู่เพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นทั้งสองคำและถนิมสร้อยไหนที่ถูกต้องถนิมสร้อยที่ถูกต้องจะต้องเขียนแบบนี้ครับถนิมสร้อยใช้ถอถุงถนิมสร้อยคืออะไรครับเป็นคำวิเศษแปลว่าหนักไม่เอาเบาไม่สู้เปราะบางไม่หนักแน่นอันนี้ใช้เป็นคำตำหนิตัวอย่างครับโดนว่านิดหน่อยก็ร้องไห้ทำเป็นแม่ถนิมสร้อยไปได้สนิมสร้อยก็ว่าฉะนั้นใช้คำว่าถนิมสร้อยก็ได้สนิมสร้อยก็ใช้ได้ภาพนี้เป็นการเจเนเรตจากคำสั่งภาษาไทยโดยป้อนคำเข้าไปในปัญญาประดิษฐ์ก็เกิดเป็นภาพนี้ขึ้นงั้นแสดงว่าคำนี้เป็นคำที่เอาไว้ตำหนิใช่ไม่ใช่เป็นคนที่เปราะบางร้องไห้ง่ายนั่นเองนะครับและมาถึงในชั่วโมงหน้าเราจะศึกษากันในเรื่องของศิลปะในการเขียนหน้าเรียนสุขใจสิ่งที่คุณครูและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมคือ PowerPoint ใบความรู้และใบงานที่13ศิลปะในการเขียนหน้าเรียนสุขใจนั่นเองสำหรับวันนี้การให้ความรู้เรื่องของระดับภาษาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะเอาไปพัฒนาผลงานของการสร้างสรรค์งานเขียนให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับถ้ามีสิ่งใดอยากจะเพิ่มเติมก็สามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมได้จากนอกรอบทั้งต้น

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltvc.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่9ทำตามลำดับขั้น

0: ็นสุขทำไมถูบ้านแล้วล่ะพี่ยังไม่ได้กวาดบ้านเลย
1: ข้ามขั้นไปเลยพี่ร่มเย็นถูๆไปเดี๋ยวฝุ่นก็ติดผ้าขึ้นมาเองแหละ
2: คุยอะไรกันอยู่จ๊ะเด็ก
1: ๆพี่ร่มเย็นกวาดบ้านช้าเป็นสุขเลยถูซะเลยไวดี
2: เป็นสุขทำอะไรก็ควรมีลำดับขั้นนะลูกถ้าขั้นเริ่มต้นยังไม่ได้ทำข้ามขั้นไปน่ะผลที่ได้ก็ไม่ดีหรอกนะลูกนะเห็นไหมขี้ฝุ่นเป็นคราบเชียวหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสถึงการทำงานเป็นลำดับขั้นจ้ะในงานพัฒนาประเทศในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดของประชาชนก่อนนั่นก็คือการสาธารณสุขโดยทรงเริ่มโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมากมายโดยทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นปัจจัยพื้นฐานลำดับแรกในการพัฒนาประเทศดังพระราชดำรัสที่ว่าถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพลเมืองนั่นเองทรงจัดตั้งโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานออกช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ในพื้นที่ทุรกันดารให้ได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการดูแลรักษาสุขภาพด้วยทรงตระหนักดีว่าหากประชาชนไม่มีพละกำลังหรือมีความเสื่อมโทรมทางด้านสุขภาพประเทศชาติก็อาจจะอ่อนกำลังไปด้วยได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้บ้านสะอาดก็ควรเริ่มจากการกวาดบ้านก่อนแล้วค่อยมาถูนะลูกเป็นสุขเอ้ย
0: มาเดี๋ยวพี่ช่วยทำ
1: ต่อไปเป็นสุขจะไม่ใจร้อนจะทำอะไรตามลำดับก่อนหลังตามหลักการทรงงานแล้วล่ะค่ะ

0: สดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มค่ะส่วนในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเก่งมากค่ะเรื่องการบวกจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยค่ะนักเรียนสามารถหาผลบวกของจำนวนเต็มที่กำหนดให้ค่ะซึ่งครูก็เชื่อว่าในคาบนี้นักเรียนทุกคนได้เตรียมความพร้อมมาแล้วอย่างแน่นอนค่ะนั้นเรามาทบทวนเนื้อหากันก่อนค่ะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนเต็มประกอบด้วยอะไรบ้างคะเก่งมากค่ะประกอบด้วยจำนวนเต็มบวก0และจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนสามารถยกตัวอย่างจำนวนเต็มบวกให้คุณครูหน่อยได้ไหมคะมีอะไรบ้างคะ
1: 1
0: 2
1: 3
0: 4 5เก่งมากค่ะแล้วจำนวนเต็มลบล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
1: -1 -2 -3 -4
0: เก่งมากค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็สามารถตอบได้อย่างแน่นอนค่ะครูมีคำชวนคิดค่ะถ้าครูต้องการทราบจำนวนลูกปัดทั้งหมดในกล่องซึ่งมีลูกปัดสีเขียว5เม็ดสีฟ้า10เม็ดสีขาว3เม็ดสีแดง2เม็ดและสีเหลือง8เม็ดครูจะต้องทำยังไงคะนักเรียนคิดว่าต้องทำยังไงคะเก่งมากค่ะใช้ถูกต้องค่ะใช้การนำจำนวนลูกปัดมาบวกกันนั่นเองค่ะคำถามถัดมาครูถามว่าลูกปัดในกล่องมีทั้งหมดกี่เม็ดคะ
2: 28
0: เก่งมากค่ะคือถูกต้องค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นกันนะคะเกิดจาก5บวก10บวก3บวก2บวก8ซึ่งเท่ากับ28เม็ดนั่นเองค่ะเราไปดูการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกกันค่ะสามารถทำได้เหมือนกับการบวกจำนวนนับโดยใช้เส้นจำนวนนั่นเองค่ะจงหาผลบวกของ3บวกด้วย2จากเส้นจำนวนนักเรียนสังเกตนะคะเริ่มที่0ไปทางขวาจำนวนกี่หน่วยคะเก่งมากค่ะ3หน่วยนั่นเองค่ะจากนั้นบวกด้วย2นับไปทางซ้ายหรือทางขวาคะเก่งมากค่ะนับไปทางขวาแล้วบวกด้วย2นับไปทางขวากี่หน่วยคะ
1: 2
0: เก่งมากค่ะ2หน่วยนั่นเองจะไปสิ้นสุดที่จำนวนใดคะ5เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะดังนั้น3บวกด้วย2จึงเท่ากับ5นั่นเองค่ะเลยได้ผลบวกข้อนี้เท่ากับ5นั้นเราไปดูกันต่อเลยค่ะตัวอย่างที่2จะเป็นการบวกจำนวนเต็มลบด้วย